ทำให้เกิดปัญหาตามมานะคะหรือทั้งหน่วยของภาคการต่างประเทศนะภาคการต่างประเทศก็มีส่งออกนำเข้าดุลการค้าดุลการชำระเงินในบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็เกิดดุลยภาพของเศรษฐกิจระหว่างประเทศขึ้นนะหรือหน่วยเศรษฐกิจที่เป็นที่มีทั้ง5อย่างอย่างที่ได้พูดไปก็คือผู้บริโภคธุรกิจรัฐบาลการส่งออกนำเข้า5ตัวนี้นะคะมันจะนำมาซึ่งรายได้ของประเทศหรือรายได้ประชาชาตินั่นเองซึ่งมันก็มีดุลยภาพของมันนะเพราะนั้นคำว่าดุลยภาพเนี่ยก็นักศึกษาก็มองในเรื่องของสมการก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องหมายเท่ากับนะคำว่าเครื่องหมายเท่ากับมันก็คือทั้งสองฝั่งซ้ายขวามันพอดีกันมันก็คือภาวะดุลยภาพนะคะอย่างแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญอันนึงนะคะในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดเสถียรภาพนั่นเองไม่เกิดความผันผวนไม่มากไปไม่น้อยไปนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะคงที่ตลอดมันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมคะอย่างรายได้ประชาชาติมันก็มีการผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาแต่ดูภาพรวมแล้วอะเทรนหรือแนวโน้มเนี่ยมันก็จะมีความเพิ่มขึ้นมันมีความทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่ามันมีอะไรมากระทบอย่างเช่นโรคระบาดกลับมาใหม่หรือเกิดสงครามเกิดแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ตัวรายได้ประชาชาติหยุดชะงักลงได้หรือตกลงได้แต่ก็มีการฟื้นตัวโดยการขับเคลื่อนของหน่วยเศรษฐกิจนะเพราะนั้นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญนะก็คือตัวภาคประชาชนนั่นเองนะตัวภาคประชาชนเพราะว่ามีจำนวนเยอะมากนะผู้บริโภคเป็นล้านเป็นหลายล้านพันล้านเนี่ยก็จะทำให้มูลค่าการบริโภคเนี่ยมันไปขับเคลื่อนการลงทุนการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็ภาคการต่างประเทศได้นะเพราะนั้นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือหน่วยผู้บริโภคนั่นเองค่ะนะนั้นเมื่อหน่วยเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นมานะคะมันก็จะไปกระทบต่อหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆนะตัวนี้มันก็สามารถปรับสมดุลนะทำให้เกิดดุลยภาพขึ้นมาใหม่ได้นะโดยที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้ต้องใช้การแทรกแซงมากนะก็ปล่อยให้เป็นกลไกการตลาดเองนะนะแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะซึ่งมันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจมันก็อาจจะเกิดปัญหาจากสังคมวัฒนธรรมใช่ไหมคะแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมการบริโภคแตกต่างกันการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีความนิยมชมชอบนะหรืออยู่ภายใต้หลักศาสนามันก็ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันสิ่งแวดล้อมด้วยนะเห็นไหมคะว่าการเกิด climate change ฮะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมันก็ทบหน่วยเศรษฐกิจเยอะมากนะโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือระดับน้ำปริมาณน้ำฝนต่างๆเนี่ยนะมันก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมบ้างภัยแล้งบ้างเห็นไหมการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็ถูกกระทบนะไม่ได้ตามแผนที่วางไว้นะถ้ายิ่งเกษตรกรมีคอนแทคฟาร์มิ่งกับโรงงานแปรรูปแล้วเนี่ยโรงงานแปรรูปก็จะมีผลกระทบต่อจากภาคการเกษตรก็คือเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เต็มที่หรือมีการไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในขณะนั้นได้ก็ทำให้เราจะต้องนำเข้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะคะหรือถ้ามีปริมาณผลผลิตแต่มีน้อยมากก็กระทบต่อราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะต้นทุนการแปรรูปก็สูงขึ้นนะก็กระทบต่อการกำหนดราคาในตลาดที่ต้องแพงขึ้นเนื่องมาจากว่าวัตถุดิบนั้นมีน้อยลง

มสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ส่งผลต่อตัวหน่วยเศรษฐกิจโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเพราะนั้นเราก็มีการสร้างสมการนะที่เป็นที่เรียกว่าแบบจำลองนั่นแหละนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจตัวแปรตามอะไรนะคะเราสนใจตัวแปรตามอะไรตัวแปรตามเนี่ยมักจะอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะส่วนทางด้านขวาก็คือปัจจัยที่มันไปส่งผลต่อตัวแปรตามเมื่อมันได้ดุลยภาพกันค่าทั้งสองฝั่งจะเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเรื่องของรายได้ประชาชาติก็ได้ค่ะก็ทำให้เกิดการสร้างสมการรายได้ประชาชาติขึ้นนะเพราะนั้นองค์ประกอบของรายได้ประชาชาติประกอบด้วยอะไรนะตัวรายได้ประชาชาติจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะขวามือก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคการลงทุนส่งออกนำเข้าการเก็บภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลนะเพราะนั้นทางขวามือก็จะเป็นปัจจัยที่มันส่งผลต่อรายได้ประชาชาติถ้ามันเป็นไปตามกลไกทางการตลาดหรือกลไกทางเศรษฐกิจแบบปกติมันก็จะถูกขับเคลื่อนไปโดยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะนั่นก็คือว่าผู้ผลิตนะก็จะทำการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผู้บริโภคก็นำเงินที่ตัวเองมีอยู่ไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตผู้ผลิตก็เอาเงินไปลงทุนต่อใช่ไหมคะผู้บริโภคก็เอาเงินที่เก็บออมไปฝากธนาคารธนาคารก็ปล่อยกู้ต่อให้กับนักลงทุนนักลงทุนก็มีทั้งนักลงทุนทางตรงและนักลงทุนทางอ้อมนักลงทุนทางตรงก็เป็นลักษณะของการผลิตสินค้าให้เห็นว่าสินค้ามันมีอยู่จริงมีกำลังการผลิตจริงส่วนนักลงทุนทางอ้อมหรือการลงทุนทางการเงินก็พวกการลงทุนในหุ้นการเก็งกำไรในหุ้นหรือตราสารต่างๆอันนี้การลงทุนทางอ้อมเนี่ยจะไม่เกิดให้เห็นถึงกำไรและกำลังการผลิตนะในทางเศรษฐศาสตร์จะให้ความสำคัญกับการลงทุนทางตรงเพราะว่ามันเกิดการผลิตสินค้าและการบริโภคที่แท้จริงนะส่วนการลงทุนทางการเงินเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของเม็ดเงินมันอาจจะมีความเป็นเงินเฟ้อนะแล้วทำให้ราคาหุ้นมันสูงเกินจริงอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดภาพลวงตาเกิดขึ้นนะเพราะนั้นการลงทุนทางอ้อมเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากนะทีนี้การลงทุนในภาคการผลิตเนี่ยหรือการลงทุนทางตรงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องของการส่งออกเนื่องมาจากว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีปริมาณมากจะบริโภคภายในประเทศเพียงเดียวมันก็จะทำให้ราคาสินค้าตกต่ำลงก็จะต้องกันหรือระบายสินค้าที่เป็นส่วนเกินหรือว่าเหมาะสำหรับต่างประเทศเนี่ยออกไปจากการส่งออกก็ทำให้ราคาสินค้าในประเทศไม่ตกต่ำลงมากนะเพราะนั้นการระบายสินค้าส่งออกก็ต้องดูว่าประเทศปลายทางที่เป็นคู่ค้าเราอ่ะมีพฤติกรรมยังไงมีวัฒนธรรมในการบริโภคยังไงส่งเสริมการลงทุนของเราไหมส่งเสริมการส่งออกสินค้าของเราไหมนะเพราะนั้นการส่งออกเนี่ยถ้าเราไปถูกทางนะสามารถที่จะเอนเกจหรือว่าเซ็นสัญญาทำข้อตกลงกับประเทศผู้นำเข้าได้มันก็ทำให้เราเนี่ยมีช่องทางที่แน่นอนมากขึ้นนะนะเพราะนั้นการนำเข้าการส่งออกเนี่ยการส่งออกก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการผลิตมากขึ้นไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนำมาสู่รายได้เข้าประเทศนะเมื่อเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศคู่ค้าให้เป็นสกุลเงินบาทมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นนะซึ่งอาจจะให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้นะถ้าการส่งออกของเรานะอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทของเราอ่อนค่านะเมื่อมีการชำระเงินกลับมาเงินบาทก็จะเข้า
ก็จะไหลเข้ามาสู่ประเทศมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะมีมูลค่าเงินบา

ที่เพิ่มขึ้นนะเมื่อเงินบาทอ่อนค่าตรงกันข้ามถ้าเงินบาทแข็งค่าก็จะกลายเป็นผลลบแล้วนะก็จะกลายเป็นความเสี่ยงของผู้ส่งออกที่จะได้เม็ดเงินในรูปเงินบาทกลับมาน้อยลงนะในส่วนของการนำเข้านะเราก็มักจะมีการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อป้อนกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวัตถุดิบที่ไม่สามารถผลิตเองได้ในประเทศนะก็จะนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีวัตถุดิบตรงตามกระบวนการผลิตของเรานะก็เช่นกันก็ต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพราะนั้นเราต้องการที่จะใช้เงินบาทน้อยลงในการซื้อสินค้านำเข้าในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าผู้นำเข้าจะได้ประโยชน์นะก็จะใช้เงินบาทน้อยลงในการซื้อสินค้าจำนวนเท่าเดิมนะเพราะนั้นกรณีเงินบาทแข็งค่าผู้นำเข้าได้ประโยชน์ผู้ส่งออกเสียประโยชน์ตรงกันข้ามถ้าเงินบาทอ่อนค่าผู้ส่งออกจะได้ประโยชน์นะผู้นำเข้าจะเสียประโยชน์นั่นเองนะเพราะนั้นมันก็ส่งผลต่อรายได้ประชาชาตินะเมื่อมีเงินเข้ามาในประเทศมากขึ้นรายได้ประชาชาติของประเทศก็สูงขึ้นมันก็เป็นดุลยภาพในส่วนของการค้าระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของบทบาทของภาครัฐก็มีอยู่สองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของการเก็บภาษีนะภาษีก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะในการจัดสรรทรัพยากรจัดสรรรายได้ของประเทศเนื่องจากว่าการเก็บภาษีเป็นในรูปแบบของขั้นบันไดใช่ไหมคะคนที่มีรายได้มากก็จะเสียมากอย่างไรก็ดีเนี่ยก็จะมีข้อที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยก็คือยู่ในเลทรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะสามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดสวัสดิการทางสังคมนะคะโดยเอาภาษีที่เก็บจากเงินได้ของประชาชนมาจัดสรรเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐนะการใช้จ่ายก็แบ่งตามกระทรวงต่างๆแต่ละกระทรวงก็มีโครงการนะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสหรือที่ผู้ที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนนะคะเพราะนั้นก็จะเอาเงินงบประมาณเนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนนะคะเห็นไหมคะว่าทางฝั่งของตัวแปรที่อยู่ทางขวามือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคการลงทุนส่งออกนำเข้าเก็บภาษีการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยหรือตัวอื่นที่เราต้องการหยิบมาพิจารณาก็ได้เหล่านี้มันมีส่วนทำให้เกิดผลก็คือรายได้ประชาชาติหรือ GDP ของประเทศนั่นเองนะถ้ามีภาคการส่งออกมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบกับตัว GNP ซึ่งโอกาสหน้าเราก็จะได้มาพูดถึงรายละเอียดของรายได้ประชาชาติกันต่อนะนะจะเห็นว่ามันคือดุลยภาพกรณีการนำเอาสมการรายได้ประชาชาติมาพิจารณานะคะถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามกลไกที่มันควรจะเป็นเช่นมันมีเรื่องของโรคระบาดเข้ามาสมมุตินะคะถ้าเราหยิบในเรื่องของโรคระบาดเข้ามาปุ๊บมันจะทำให้เกิดการช็อคนะหรือการหยุดชะงักของอะไรบ้างนะคะเกิดการหยุดชะงักของการบริโภคท่องเที่ยวแน่นอนเลยเกิดการหยุดชะงักของการผลิตเมื่อผลผลิตไม่ได้ถูกดูดซับโดยผู้บริโภคมีสินค้าคงคลังจำนวนมากทำให้เกิดต้นทุนจมและขาดทุนการลงทุนก็ต้องถูกลดการลงทุนก็ต้องลดลงมาตามไปด้วยส่งออกก็ลดใช่ไหมคะนำเข้าอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องการวัคซีนต้องการการรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาส่งออกก็มีบ้างนะคะการเก็บภาษีก็ลดลงเพราะว่าตอนนั้นประชาชนมีรายได้น้อยรัฐบาลก็ไม่มีรายได้เข้าไปสู่คลังของรัฐบาล

แต่ตัวหนึ่งรัฐบาลจะต้องทำการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นนะทำการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นอาจจะได้มาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศหรือการรับบริจาควัคซีนหรืออุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาแต่ตัวรายได้ของภาครัฐจะต้องนำในการที่จะแก้ไขปัญหาโควิดที่กำลังระบาดอยู่แล้วก็มีนโยบายต่างๆในการกระตุ้นผู้บริโภคนักลงทุนนะกระตุ้นการส่งออกแล้วก็เตรียมที่จะพัฒนาในสาขาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับหลังจากที่โควิดนั้นได้หมดไปนะอันนี้ก็คือการปรับตัวเพื่อให้เกิดสมดุลดุลยภาพอีกครั้งหนึ่งนะโดยการขับเคลื่อนโดยการใช้จ่ายของรัฐบาลนะแบบจำลองทั่วไปก็ยังเป็นแบบจำลองประเภทของ Economy Wise นะคะซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะ Macro Variables นะซึ่งตัว Macro Variables หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคก็อย่างที่ได้พูดถึงในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนะเป็นเรื่องของการบริโภคการลงทุนนะการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกนำเข้าเป็นต้นนะแต่ก็ยังมีอย่างอื่นที่มากระทบด้วยนะคะที่เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้ก็วัดได้จากตัว rate of GDP นะคะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์สภาพพลวัตนะหรืออาจจะเป็นแบบสถิตเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาหรืออาจจะดูในทางมิติด้านการจ้างงานนะซึ่งการจ้างงานก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะที่อาจจะต้องมีการดำเนินนโยบายบางอย่างเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจมันมีภาวะที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ขาดแคลนแรงงานนะจะต้องอาจจะมีการจ้างคนงานต่างด้าวประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทดแทนแรงงานไทยนะหรือการคิดค้นหุ่นยนต์แทนคนนะปฏิบัติงานแทนคนตรงนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากนะรวมถึงตัวแปรอื่นๆเช่นอัตราเงินเฟ้อนะการบริโภคส่งออกดุลการค้านะในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็จะทำให้ราคาของสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะระดับของเงินเฟ้อนะก็จะมีระดับอย่างอ่อนนะอย่างปานกลางและอย่างสูงหรือค่อนข้างรุนแรงทีนี้เศรษฐกิจจะดีตัวชี้วัดตัวหนึ่งก็คืออัตราเงินเฟ้อนะก็จะมีค่าสูงขึ้นแต่สูงไม่มากโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงดูแลระดับของภาวะเงินเฟ้อไม่ให้เกินกว่า 3% ต่อปีนะซึ่งระดับนี้นะก็ทำให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมันไม่ได้ไปกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นการรักษาเสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้อถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลต่อราคาสินค้าราคาวัตถุดิบระดับการจ้างงานนะถ้าเราควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ได้มันก็ทำให้การบริโภคสินค้าเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าต้องใช้เงินในปริมาณมากในการซื้อสินค้าเท่าเดิมและในขณะเดียวกันผู้ผลิตเนี่ยก็ประสบกับปัญหาต้นทุนที่แพงขึ้นนะโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นทรัพยากรที่หายากนะแล้วก็มีความผันผวนทางด้านปริมาณน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะก็เลยทำให้กระทบต่อราคาในประเทศไทยนะที่มีแนวโน้มแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะมันก็ส่งผลเป็นลูกโซ่
ในเรื่องของการขนส่งการให้บริการโลจิสติกตามมานะตรงนี้มันก็ไปบวกกับต้นทุนการผลิตโดยสุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบริโภคสินค้าในราคาที่แพงขึ้นนะในเรื่องของมิติด้านการส่งออกนำเข้านะเราจะได้สมการดุลการค้าหรือดุลยภาพของดุลการค้ามาอีกอันหนึ่งได้นะคะโดยดุลการค้าเนี่ยก็เกิดจากมูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้านะเพราะนั้นถ้าดูดุลยภาพของดุลการค้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มประเทศของเราเนี่ยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะเราจะเกินดุลการค้าก็คือมีมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้านะเพราะนั้นเราก็จะมีปริมาณเงินไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเยอะขึ้นจากการเกินดุลนี้นะคะทีนี้ถ้ามันไหลเข้ามามากถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันใช่ไหมคะมันก็ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาใช่ไหมคะดุลยภาพมันก็เพี้ยนไปละนะถ้าเกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมาปุ๊บเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ปริมาณเงินในระบบมีมากกว่านี้ก็ต้องทำดุลยภาพใหม่ก็คือหาหนทางให้เงินไหลออกนอกประเทศนะอาจจะมีการนำเข้าพวกไฮเทคโนโลยีเข้ามาเห็นไหมคะมันจะบาลานซ์ปริมาณเงินในประเทศไม่มีมากเกินไปนะหาทางระบายเงินออกนอกประเทศไปซื้อหลักทรัพย์ไปซื้อไปเก็งกำไรในหุ้นหรือการลงทุนเพื่อผลิตในต่างประเทศนะเพราะถ้าเราปล่อยให้เงินในระบบมันมีมากเกินไปจนเกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วมันก็จะไปกดดันให้ค่าเงินมันแข็งค่าเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยถ้ามันโอเวอร์แล้วมันก็จะกระเทือนทำให้ดุลยภาพมันเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะนั้นการที่ระบายเงินออกนอกประเทศมันก็จะรักษาเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้นะคะนะในแง่ของผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ก็อย่างที่บอกนะถ้าเราดูแค่ดุลการค้าอย่างเดียวนะเราก็เห็นแล้วว่ามันมีผู้ได้และผู้เสียประโยชน์ใช่ไหมคะกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแข็งค่านะค่าเงินบาทแข็งค่าก็คือปริมาณการใช้เงินบาทน้อยลงเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้นำเข้าคนเสียประโยชน์ก็คือผู้ส่งออกนะตรงนี้ก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีกลไกที่จะทำให้ค่าเงินเนี่ยมันอ่อนค่าลงเพื่อที่จะให้ผู้ส่งออกเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากไปกว่าเดิมนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศมากขึ้นอีกนะเมื่อเม็ดเงินเข้ามาในประเทศความกดดันของอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะน้อยลงนะค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าเพิ่มขึ้นนะก็จะกระตุ้นการส่งออกให้มีมากขึ้นเพราะว่าประเทศคู่ค้าเขาก็ต้องดูว่าค่าเงินของประเทศไหนที่จะทำให้เขาเสียเงินของเขาได้น้อยที่สุดเขาก็จะซื้อของกับประเทศนั้นใช่ไหมคะถ้าค่าเงินบาทของเราอ่อนค่านะแสดงว่าเขาจะใช้ประเทศคู่ค้าเนี่ยจะใช้เงินสกุลเขาน้อยลงเพื่อที่จะได้เงินบาทของเรามากขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จูงใจให้ประเทศคู่ค้าเนี่ยซื้อสินค้าของเราแทนที่จะไปซื้อกับประเทศอื่นที่เขาจะต้องเสียเงินสกุลเขามากกว่าใช่ไหมอันนี้มันก็คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นการส่งออกนะก็คือการทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่านั่นเองค่ะแต่กรณีที่ถ้าเราปล่อยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าของเราไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะหมายถึงว่าในการค้าขายเงินสกุลบาทของไทยเนี่ยมันดูค่ามันน้อยลงเรื่อยๆนะคะมันถือว่าเป็นการดิสเครดิตค่าเงินของประเทศไทยเหมือนกันเพราะนั้น
การปล่อยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าไปเรื่อยๆมันก็เหมือนจะมันก็ว่าเราถูกด้อยค่าลงอ่ะนะคะมันก็ไม่ดีก็จะต้องทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่ากลับขึ้นมาอีกนะคะนะผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆเช่นเดียวกันนะทั้งที่เป็นระบบแบบปิดแล้วก็ระบบแบบเปิดนะอย่างเช่นถ้าเป็นระบบแบบปิดแล้วก็จะดูระดับผลผลิตในประเทศนะการกำหนดราคาสินค้าในประเทศแล้วก็การจ้างงานการบริโภคในประเทศนะตรงนี้มันสามารถที่จะดูในเรื่องของสมการของดุลยภาพสมการการบริโภคได้นะคะนั่นคือการบริโภคก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคนั้นมีรายได้จากการจ้างงานใช่ไหมคะมีรายได้จากการจ้างงานแล้วก็สามารถเอารายได้นั้นไปจับจ่ายซื้อขายจับจ่ายซื้อสินค้าได้ทีนี้สมการการบริโภคเนี่ยนะก็ประกอบไปด้วยการมีรายได้แล้วก็การออมนะการมีรายได้ของเขาเนี่ยถ้ามีรายได้มากก็จะส่งผลให้บริโภคมากขึ้นนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินออมเนี่ยค่ะเพราะนั้นถ้ารายได้ของเขาหรือการจ้างงานของเขาแปรเปลี่ยนไปหรือระดับราคาที่แพงขึ้นทำให้รายได้ที่แท้จริงของเขาลดลงมันก็ส่งผลต่อการบริโภคของเขาแล้วก็การออมตามมานะคะนะทีนี้นอกจากจะกระทบต่ออุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะก็ยังจะกระทบต่อครัวเรือนกลุ่มต่างๆหรือแม้กระทั่งรัฐบาลนะถ้าพูดถึงปัญหาของภาวะเงินเฟ้ออย่างเงี้ยนะคะการจ้างงานก็จะมีการให้รายได้กับแรงงานในราคาที่ในอัตราค่าจ้างที่แพงขึ้นราคาสินค้ามีราคาแพงขึ้นนะทีนี้ในภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะจูงใจให้ผู้ผลิตเนี่ยเอาสินค้าของเขามาผลิตมากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้กำไรจากการขายนะเพราะว่าราคาสินค้าแพงขึ้นนะตรงเนี้ยมันก็ทำให้ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ผลิตแต่ผู้ที่เสียประโยชน์ก็คือผู้บริโภคนะเพราะต้องหาเงินมามากขึ้นในการซื้อของนะก็จะกระทบกับกลุ่มอาชีพกลุ่มครัวเรือนนะที่มีรายได้น้อยนะทางของภาครัฐนะก็จะดูว่าภาคธุรกิจมีรายได้จากการขายมากขึ้นใช่ไหมก็เก็บภาษีจากภาคธุรกิจนะส่วนทางฝั่งของผู้บริโภครัฐบาลก็อาจจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ราคาสินค้านะเห็นไหมคะมันก็ทำให้สมดุลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นแบบจำลองโดยภาพทั่วไปก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายนะอาจจะเป็นรัฐบาลเองหรือCEOของภาคธุรกิจเองนะเขาก็ทำการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์นะที่เกิดขึ้นจริงนะโดยข้อมูลเชิงประจักษ์นะจากนั้นก็นำไปสู่เศรษฐศาสตร์นโยบายนะในการกำหนดนโยบายเพื่อทำการแก้ไขปัจจัยบางตัวที่มันเกิดปัญหานะใช้กลยุทธ์เข้าไปเสริมนะเพื่อให้ปรับให้เข้าสู่ดุลยภาพอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของครัวเรือนเองนะก็คือทางฝั่งของนักศึกษาเองนะที่ยังไม่ได้ทำอาชีพก็มีรายได้จากผู้ปกครองหรือว่าพาร์ทไทม์บางอย่างพาร์ทไทม์กิจกรรมที่ทำให้เกิดรายได้นะตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างดุลยภาพของเราได้ใช่ไหมคะการสร้างดุลยภาพของเราเนี่ยก็คือเป็นจุดเล็กๆในสังคมเศรษฐกิจนะที่เราเอารายได้หรือทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างราบรื่นไม่เกิดปัญหาหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะอย่างเช่นถ้าเราสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะ
แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาอะไรได้นะจากการใช้แอปพลิเคชันหรือการเป็นนักเขียนออนไลน์เป็นต้นนะวาดการ์ตูนทำแอนิเมชันเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยศักยภาพของเราเราชอบถนัดไปในทางไหนนะแล้วทางนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นนะจากที่ต้องรับรายได้จากผู้ปกครองทางเดียวก็ต้องแสวงหารายได้ทางอื่นด้วยนะเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระทางการเงินของเราเห็นไหมดุลยภาพของเราก็เปลี่ยนไปแล้วพอเรามีรายได้มากขึ้นเราก็สามารถที่จะไปบริโภคไปเลือกสรรการบริโภคที่มันเหมาะกับตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็แบ่งการบริโภคแบ่งรายได้จากการบริโภคที่เหลือเป็นเงินออมเงินออมมีความสำคัญนะคะนักศึกษาไม่ใช่ว่ามีรายได้ร้อยแล้วใช้ร้อยเราต้องแบ่งเงินออมการแบ่งเงินออมเนี่ยวิธีที่เราจะได้เงินออมแน่ๆคือมีเรามีรายได้100บาทเก็บไปเป็นเงินออม20บาทนะแล้วก็ใช้จ่าย80นะเพราะนั้นเราจะใช้อัตราส่วนแล้วแต่ความจำเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีการใช้จ่ายน้อยมีค่าของชีพน้อยก็ออมเยอะขึ้นออมเยอะเงินออมเนี้ยนะคะก็จะเป็นเงินกองทุนหนึ่งที่จะช่วยสปอร์ตเราในปัจจุบันและในอนาคตนะสปอร์ตในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่ต้องใช้เงินในยามฉุกเฉินซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเมื่อไหร่เราจะเกิดอะไรมันคือความฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุหรือการต้องใช้เพื่อในกิจกรรมที่จำเป็นสำคัญโดยเร่งด่วนนะแล้วก็ต้องมีเงินสำรองเอาไว้ถ้าเราบอกเดี๋ยวไปยืมเพื่อนยืมญาติแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไปกวนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะนั้นเราต้องเซฟตัวเองนะคะต้องมีเงินสำรองไว้นะนอกจากนี้เงินที่เราออมสะสมทีละเล็กทีละน้อยมันก็สามารถที่จะเอาไปเพิ่มพูนความรู้เอาไปเพิ่มพูนประสบการณ์นะเพราะว่าการหาประสบการณ์เหล่านี้มันบางทีมันต้องใช้เงินไงนะคะเอาไปเรียนคอร์สออนไลน์ไปเรียนต่อหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกประกาศนียบัตรอะไรก็ตามเพราะนั้นเงินเหล่านี้มันจะทำให้เราเป็นอิสระคือไม่ต้องไปอยู่ภายใต้รายได้เพียงแหลกเดียวนะแล้วก็มีเงินออมตรงนี้เอาไปเพิ่มหรือไปลงทุนทางการเงินเพื่อหวังอัตราดอกเบี้ยหวังผลตอบแทนนะก็เป็นการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพราะเราต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนเหล่านั้นนะคะนะเพราะนั้นดุลยภาพของการบริโภคตรงนี้ก็ถือว่ามันสามารถอธิบายพฤติกรรมของนักศึกษาได้เลยนะคะว่าการจะบริโภคก็ต้องคำนึงถึงรายได้ที่ได้มาถ้าเรามีรายได้ที่จำกัดการบริโภคของเราก็ถูกจำกัดด้วยเห็นไหมคะนะมันก็ทำให้เกิดการต่อยอดความคิดของเราว่าเราจะหาแหล่งรายได้ใหม่ยังไงหรือมีวิธีการลงทุนใหม่ยังไงนะคะนะในแบบจำลองอันนี้นะคะในแผนภาพอันนี้ก็เป็นตัวนำเสนอในรูปของหน่วยเศรษฐกิจนะคะหน่วยเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วนะคะว่าหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญคืออะไรครัวเรือนนะครัวเรือนก็คือดูการบริโภคของประชาชนทั้งในประเทศต่างประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ได้นะจะเห็นได้ว่ามันมหาศาลมากนะครัวเรือนมีการจับจ่ายใช้สอยนะทีนี้ครัวเรือนนะก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับภาคการผลิตใช่ไหมคะ
ภาคการผลิตทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นตัวซัพพลายเป็นตัวนำเสนอสินค้า

พราะนั้นการผลิตก็ต้องดูความต้องการของครัวเรือนใช่ไหมว่าครัวเรือนตอนนี้มีเทรนด์เป็นยังไงถ้าเราผลิตที่ไม่เหมือนกับเทรนด์ไม่สอดคล้องกับเทรนด์มันก็เฟลนะการผลิตก็ล้มเหลวขายใครก็ไม่ได้ใช่ไหมผลิตมาก็ลงทุนขาดทุนนะทางภาคการผลิตเนี่ยก็จะต้องนำปัจจัยการผลิตจากภาคครัวเรือนมาใช้สู่กระบวนการผลิตนะแล้วก็ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรคืนให้กับภาคครัวเรือนอาจจะมีคำถามว่าภาคครัวเรือนจะได้กำไรได้ยังไงภาคครัวเรือนสามารถเอาเงินออมของเขาไปซื้อหุ้นได้เสมือนกับว่าเขาก็เป็นเจ้าของของภาคการผลิตใช่ไหมคะเห็นไหมคะพอภาคการผลิตมีผลประกอบการที่ดีก็มีกำไรมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเห็นไหมคะเงินที่เป็นกำไรจากการถือหุ้นจากการซื้อขายหุ้นก็ไหลเข้าสู่ครัวเรือนเห็นไหมในกรณีนี้ที่ครัวเรือนนั้นเป็นหุ้นส่วนกับภาคการผลิตนั่นเองพอภาคการผลิตนำวัตถุดิบต่างๆปัจจัยต่างๆจากภาคครัวเรือนมาใช้ในการผลิตก็ได้สินค้าและบริการออกมานะก็ทำการจำหน่ายให้กับภาคครัวเรือนหมุนเวียนกันไปเช่นนี้นะในการหมุนเวียนปัจจัยและสินค้าเนี่ยมันก็เกิดเรียภาพของตลาดเห็นไหมคะวงกลมสีเทาอันนี้นะคะเกิดเรียภาพกันเพราะว่ามันหมุนเวียนเป็นไปตามปกตินะไม่มีหน่วยใดที่เกิดปัญหานะแล้วมันมีไหมล่ะที่หน่วยไหนมันเกิดปัญหาก็อาจจะมีใช่ไหมคะอย่างเช่นวัตถุดิบบางอย่างมันมีการหายากนะวัตถุดิบบางอย่างมันมีการหายากเช่นไรเช่นแรงงานเห็นไหมคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแรงงานเกิดความหายากแรงงานที่มีทักษะมีน้อยลงนะเพราะว่าเกษียณอายุกันมากขึ้นมากขึ้นนะก็มีสังคมผู้สูงอายุก็ต้องมีการผลิตให้มันสอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆทีนี้ในการผลิตโปรเซสของเราทำยังไงแรงงานหายากปุ๊บมันโดนผลกระทบตรงนี้แหละนะผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวอาจจะจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาชดเชยแรงงานไทยหรือถ้ามีเงินทุนหน่อยนะหรือขอกู้เงินจากแบงค์เพื่อมาทำนวัตกรรมผลิตหุ่นยนต์แทนคนนะคะผลิตโดรนหรือสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนะที่ควบคุมโดยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำกิจกรรมแทนคนนี่นะคะนะก็จะสามารถลดข้อจำกัดเรื่องแรงงานลงเห็นไหมคะมันก็เกิดดุลยภาพใหม่ในการทำกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามันทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะคะเพราะนั้นในตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปสนับสนุนในภาคของครัวเรือนภาคธุรกิจอื่นๆได้นะคะเห็นไหมคะมันมีความเชื่อมโยงกันในส่วนของตลาดสินค้าและบริการนะก็เป็นลักษณะของการค้าขายระหว่างประเทศกับประเทศคู่ค้าในโลกนี้นะคะก็มีการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการนะในเรื่องของการส่งออกนำเข้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของภาษีศุลกากรเข้ามาเกี่ยวข้องนะโดยที่รัฐบาลเข้าไปมีบทบาทนะเข้าไปจัดเก็บรายได้จากภาษีทั้งขาเข้าขาออกนะเพื่อนำมาเข้าสู่เงินคงคลังแล้วก็จัดสรรเป็นงบประมาณต่อไปนะในส่วนของภาคการผลิตก็มีภาษีทางอ้อมและภาษีการผลิตนะภาษีทางอ้อมก็เป็นลักษณะของมูลค่าเพิ่มนะภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บตามระดับการบริโภคนะแล้วก็ไปที่ทางขวามือนะซึ่งมี

การเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนของครัวเรือนภาคธุรกิจรัฐบาลและการลงทุนของเอกชนนะโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยพื้นฐานก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตภาคครัวเรือนอยู่แล้วนะคะทีนี้ทางฝั่งของครัวเรือนนะเมื่อมีเงินออมเกิดขึ้นใช่ไหมคะครัวเรือนก็จะทำการลงทุนนะโดยไปฝากธนาคารนะธนาคารก็ปล่อยกู้นะกลับมาในส่วนของภาคธุรกิจนะตรงนี้ก็จะเกิดการสะสมทุนเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นเมื่อประเทศมีเงินออมเนี่ยมันก็จะทำให้ฐานะทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะนั้นเงินออมถือว่าเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดอิสรภาพนะลดข้อจำกัดในด้านของการบริโภคและการลงทุนนะก็เลยเน้นย้ำในเรื่องของการออมให้กับนักศึกษานะคะว่าเราไม่ใช่จะบริโภคหมดไปในวันนี้ขณะนี้เราต้องเผื่อว่าเราต้องมีเงินที่จะใช้บริโภคสินค้าและบริการในอนาคตได้นะคะนะเราก็จะเห็นว่าอาจารย์พูดดุลยภาพหลายตัวหรือสมการหลายๆตัวนั่นเองนะคะลองสรุปได้ไหมคะว่าอาจารย์พูดถึงสมการอะไรบ้างหรือดุลยภาพอะไรบ้างนะอันแรกก็คือดุลยภาพระหว่างอุปสงค์กับอุปทานใช่ไหมคะคำว่าเท่ากับก็คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นแหละมันเป็นสมการมันเกิดความพอดีกันเกิดดุลยภาพกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะอีกอันนึงก็คือดุลยภาพของตลาดสินค้ากับตลาดปัจจัยทั้งสองอย่างจะต้องเกิดภาวะที่เหมาะสมการผลิตสินค้าก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยของเรามีเพียงพอไหมมีเงินทุนเพียงพอไหมที่จะทำการผลิตสินค้าแล้วก็ป้อนสู่ระบบเศรษฐกิจนะรายได้เท่ากับรายจ่ายนะตรงนี้เท่ากับเงินออมเป็นศูนย์เราจะไหวไหมถ้าเราไม่มีเงินออมในการสร้างภูมิคุ้มกันนะเพราะฉะนั้นรายได้เท่ากับรายจ่ายแล้วก็บวกด้วยเงินออมด้วยอย่าลืมหรือถ้าในระดับเศรษฐกิจมหาภาครายได้ประชาชาติถ้าเราคิดทางฝั่งของ GDP มันก็จะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างการบริโภคของครัวเรือนการลงทุนภาคเอกชนการใช้จ่ายของภาครัฐการส่งออกและนำเข้าอาจจะมีหลายตัวแปรอื่นเข้ามาร่วมด้วยซึ่งมันก็ประกอบกันทำให้เราได้รายได้ประชาชาติขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดระดับเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็จะมองเห็นภาพกว้างขึ้นว่าในความเข้าสู่ภาวะดุลยภาพในเชิงเศรษฐกิจมีอะไรบ้างซึ่งปัจจัยแต่ละตัวในระบบเศรษฐกิจนั้นอ่ะมันมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันถ้ามันโอเวอร์ทำให้เกิดผลกระทบในทางที่เกิดผลเสียมันจะต้องมีการปรับตัวการปรับตัวอาจจะปรับตัวด้วยตัวมันเองก็ได้หรือภาครัฐเข้าไปแทรกแซงก็ได้นะตัวนี้ก็ให้นักศึกษาเป็นข้อมูลเพื่ออาจจะมีการเปิดประเด็นของนักศึกษาแต่ละคนในคราวหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงเศรษฐศาสตร์สวัสดิการและนโยบายสาธารณะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเมฆ
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: พระมหาดาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันเดี๋ยวบังน้ำสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงการที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำหลักการชาวพุทธซึ่งธรรมนาวาวังได้ทำเป็นหนังสือนะคะเกี่ยวกับการฝึกกรรมฐานเพื่อทำลายสังโยชน์กายสังขารค่ะคือการประกอบกันของธาตุสี่เขาเป็นรูปร่างเมื่อเกิดรูปร่างขึ้นจึงเกิดมีความเห็นเข้ามายึดในรูปร่างนั้นเมื่อรูปร่างถูกยึดการกำหนดหมายในรูปร่างกายว่าเป็นตัวตนอัตตานะคะก็เกิดมีตามมาความเป็นตัวตนก่อให้เกิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิในรูปร่างกายว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายกายกับเราเป็นอันเดียวกันความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี้ค่ะเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีความเห็นผิดในกายขึ้นมาว่าเป็นเราอหังการจะเกิดมีความเห็นในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายขึ้นมาว่าเป็นของของเรามะมังกายความเห็นทั้งหมดเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสังกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในกายอันถือเป็นสังโยชน์เบื้องต้นซึ่งหมายถึงเครื่องผูกสัตว์โลกไว้ในวัฏฏสังสารไม่ให้พ้นจากทุกข์คือจากก้อนกายไปได้เลยสังโยชน์นี้นะคะเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเมื่อทราบแล้วว่าจะต้องละกิเลสคือสักกายทิฏฐิเราก็ต้องมาดูว่าสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหากมองตามคำอธิบายที่ยกขึ้นมาข้างต้นนะคะจะทราบว่ากายสังขารค่ะคือส่วนที่ประกอบกันเป็นรูปร่างเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเห็นผิดเข้าไปยึดจับหากไม่มีการประกอบกันของกายสังขารขึ้นมาความเห็นผิดในกายก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาค่ะไม่ได้อยู่ที่การมีกายสังขารเกิดขึ้นแต่อยู่ที่เราว่ามีความเห็นในกายสังขารอย่างไรต่างหากนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาทำกรรมฐานโดยการพิจารณากายเพราะการพิจารณาจะช่วยถอนความเห็นผิดหากยังเห็นกายอยู่ในรูปแบบของการประกอบรวมกันอยู่เราก็จะเห็นเป็นตัวตนและยึดว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราไปตลอดเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแยกออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมย้ำๆซ้ำๆอยู่เสมอก็จะไม่เห็นร่างกายประกอบรวมกันอยู่เราก็จะเกิดความรู้คือวิชาอันเป็นความเห็นที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องจะไปทำลายความไม่รู้คืออวิชชาในจิตใจและจะค่อยๆถอนสักกายทิฏฐิอันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นได้ในระดับหนึ่งแต่หากจะถอนสักกายทิฏฐิให้ได้เด็ดขาดก็ต้องฝึกมองเห็นอารมณ์เกิดดับประกอบพร้อมไปด้วยเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปจนกว่าจะเกิดกำลังในการละความเห็นผิดได้อย่างเด็ดขาดบทธาตุกรรมฐาน4ธาตุ4ธาตุดินเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกว่าอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไต

ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเหลวเอิบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำที่มีในกายนี้คือน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำมันเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเปลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟธาตุไฟที่มีในกายนี้คือไฟที่ทำกายให้อบอุ่นไฟที่ทำกายให้สุดโทมไฟที่ทำกายให้กระวนกระวายไฟที่ทำอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจความกำหนดพิจารณากายนี้นะคะให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานท่องให้ได้ตามแบบตัวอักษรแค่นค่ะคือลักษณะที่ข้นจวนจะแข็งเช่นลักษณะของเนื้อเอ็นเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจบทพิจารณากาย6ขั้นตอน1หมดลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากกันเราก็ขาดการรับรู้ทุกส่วนทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มนอนราบไปกับแผ่นดินกำหนดความคิดยกเรื่องของร่างกายให้นอนราบไปกับแผ่นดินขึ้นมาสู่การพิจารณาน้ำดันดินเมื่อธาตุลมกับธาตุไฟแยกออกจากร่างกายแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงประกอบรวมกันอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนราบไปกับแผ่นดินนานๆหลายวันน้ำจะเริ่มดันดินออกมาร่างกายจะบวมพองขึ้นอืดเขียวช้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาบวมพองชี้ชูชันขึ้นธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมาเมื่อผ่านไปหลายวันผิวหนังจะปริแตกไปทั่วร่างกายน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดจะไหลเยิ้มออกมาตามรอยที่ปริแตกทั่วทั้งร่างกายน้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าและอวัยวะส่วนอื่นๆก็เข้าสู่สภาพย่อยสลายลงสู่ดินร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวโพลนนอนอยู่พิจารณากะโหลกศีรษะกะโหลกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขากระดูกทั้งโครงที่ไม่มีเนื้อเหลือติดอยู่หลุดแยกออกจากกันทุกส่วนกระดูกสลายลงสู่ดินพิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุกร่อนทั่วทั้งโครงแล้วพิจารณาเห็นกระดูกที่ผุกร่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินโดยพิจารณาเทียบเคียงให้จิตเห็นว่าดินกับร่างกายของเราเป็นอันเดียวกันร่างกายของเรากับดินก็เป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจบถึงขั้นตอนที่6ให้พิจารณากลับไปเริ่มต้นพิจารณาขั้นที่1ทำซ้ำหลายๆรอบจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายของเราคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริง
เมื่อพิจารณาร่างกายจนรู้แจ่มแจ้งไปถึงธาตุแล้วจิตจะมีกำลังเข้าไปทำลายเหตุที่จะนำไปสู่การก่อให้เกิดการรวมตัวของความมีรูปร่างบทธาตุบทขันธ์ 5กายกับใจแบ่งออกเป็น5ส่วนเรียกว่าขันธ์ 5ประกอบด้วยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ธาตุ4คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันเป็นกายเรียกรูปสภาพอารมณ์ที่เป็นสุขสบายกายสบายใจอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออารมณ์เฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาความจำได้การหมายรู้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการสัมผัสจำอารมณ์ที่เกิดกับใจได้เรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพพยากตะเรียกว่าสังขารการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันธ์ห้ากล่าวโดยย่อแบ่งเป็นรูปกับนามธาตุ4จัดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามเรียนรู้ขันธ์5ด้วยการกำหนดดูลักษณะขันธ์5เกิดดับการดูขันธ์5เกิดดับจะต้องยกเอาอารมณ์สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้เป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดเพราะขันธ์5จะเกิดดับพร้อมกับอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาในจิตกายได้รับความเร่าร้อนในขณะที่โกรธจัดเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกในขณะที่โกรธจัดเป็นเวทนาขันธ์การจำอารมณ์โกรธไว้จัดเป็นสัญญาขันธ์การปรุงแต่งอารมณ์โกรธจัดเป็นสังขารขันธ์การรับรู้ในการปรุงแต่งอารมณ์โกรธในการจำอารมณ์โกรธในความรู้สึกที่โกรธในกายที่เร่าร้อนขณะโกรธจัดเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นนะคะการเกิดขึ้นของขันธ์5จึงเกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ดับพร้อมกับอารมณ์หากมีสติเฝ้าดูอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์โกรธจนเห็นอารมณ์โกรธนั้นดับลงไปเองก็ชื่อว่าได้เห็นการดับไปของขันธ์5การเห็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจชื่อว่าได้เห็นขันธ์5เกิดขึ้นการเห็นอารมณ์ใดดับหายไปจากใจก็ชื่อว่าได้เห็นขันธ์5ดับไปการเห็นการเกิดดับนั้นต้องเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์บนจิตของเราจริงๆเห็นการตั้งอยู่ของอารมณ์บนจิตใจจริงๆเห็นการดับของอารมณ์ที่ดับลงไปจริงๆโดยที่อารมณ์ใหม่ยังไม่เกิดขึ้นจะปรากฏเป็นความว่างชั่วขณะหนึ่งสติจะเข้าไปรับรู้การดับของอารมณ์ในขณะนั้นแล้วกำหนดหมายลักษณะแห่งการดับไว้ในใจครั้งต่อไปก็สามารถดูการเกิดดับได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดพึงทราบการกำหนดรู้ขันธ์ 5เกิดดับกำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4กิจด้านปัญญานะคะที่สำคัญในการกำหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏกับขันธ์5กับขันธ์นะคะให้เห็นความเกิดความดับเพื่อทำมรรคให้เต็มรอบกำหนดอารมณ์และขันธ์ลงสู่อริยสัจ4ให้ได้อารมณ์ทุกอารมณ์ให้จัดลงในส่วนของทุกข์ตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์ทุกอารมณ์ให้จัดลงสมุทัยความดับของตัณหาพร้อมกับความดับของอารมณ์ให้จัดลงนิโรธการกำหนดรู้อารมณ์

มเกิดดับพร้อมกับตัณหาให้จัดลงมรรคอารมณ์โกรธค่ะที่อาศัยขันธ์5เกิดจัดเป็นทุกขสัจจะตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นสมุหทัยสัจจะความดับไปของตัณหาพร้อมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นนิโรธสัจจะการกำหนดรู้ความเกิดความดับของอารมณ์พร้อมกับตัณหาจัดเป็นมรรคสัจจะสรุปนะคะขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์ต้นนะคะมีลำดับ1ระลึกถึงพระรัตนตรัย2ท่องบทธาตุกรรมฐาน4 3พิจารณากาย6ขั้นตอน4ท่องบทขันธ์5นะคะ5เรียนรู้ขันธ์5 6กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4ขั้นตอนการปฏิบัติระลึกถึงพระรัตนตรัยท่องบทธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนท่องบทขันธ์5เรียนรู้ขันธ์5กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4ขั้นที่1ระลึกถึงพระรัตนตรัยระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าเจ้าระลึกย้ำๆซ้ำๆจนจิตใจมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเชื่อมั่นในความเป็นพุทธะว่าการรู้แจ้งธรรมะภายในตนเท่านั้นจะนำพาเราให้ก้าวพ้นความทุกข์ไปได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมะว่าความจริงหรือหลักแห่งความจริงตามธรรมชาติเท่านั้นจะนำพาเราให้ก้าวพ้นความทุกข์ไปได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในสังฆะว่าการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะนำพาเราให้ก้าวพ้นความทุกข์ไปได้ขั้นที่2ท่องบทธาตุกรรมฐาน4ท่องจำบทธาตุกรรมฐาน4ตามแบบให้ได้ทุกตัวอักษรจนกว่าจิตจะสามารถท่องได้ด้วยตนเองเพื่อให้จิตได้ทรงจำรู้จักและคุ้นเคยกับความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของร่างกายผ่านองค์ประกอบอันได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการปฏิบัติในลำดับถัดไปขั้นที่3พิจารณากาย6ขั้นตอนพิจารณาเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามลำดับโดยใช้บทพิจารณากาย6ขั้นตอนเพื่อให้จิตทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนจิตสามารถยอมรับว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุ4ที่ประกอบกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขั้นที่4ท่องบทขันธ์5ท่องจำบทขันธ์5ให้ได้ตามแบบเพื่อให้จิตมีความรู้เบื้องต้นว่าขันธ์แต่ละประเภทมีลักษณะอาการและกระบวนการทำงานอย่างไรซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ขันธ์5ตามความเป็นจริงในลำดับถัดไปขั้นที่5เรียนรู้ขันธ์5เรียนรู้ทำความเข้าใจแยกแยะและพิจารณากระบวนการทำงานของขันธ์5ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้เห็นและเข้าใจในลักษณะอาการรวมถึงกระบวนการทำงานของขันธ์แต่ละประเภทอย่างแจ่มแจ้งขั้นที่6กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4กำหนดรู้ขันธ์5และอารมณ์ที่เกิดร่วมกับขันธ์5เป็นทุกขสัจกำหนดรู้ตัณหาที่อิงอาศัยขันธ์5เกิดขึ้นเป็นสมุทัยสัจกำหนดรู้ความดับไปของตัณหาในแต่ละคราวเป็นนิโรธสัจความกำหนดรู้และการเห็นตัณหาที่อาศัยขันธ์5เกิดดับอยู่เสมอเป็นมรรคสัจจะการกำหนดพิจารณาขันธ์5นะคะลงสู่อริยสัจ4ค่ะให้เห็นความเกิดดับอยู่เสมอจะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะใช้ธรรมะนำทางเรานับถือศาสนาก็เพื่อต้องการเครื่องนำทางชีวิตซึ่งคำว่าศาสนานั้นไม่ใช่รูปเคารพเครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยยึดถือแต่คือการใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตหากไม่สนใจธรรมะก็เท่ากับเราไม่มีศาสนาเมื่อนำธรรมะมาปฏิบัตินะคะปฏิบัติก็ถือว่ามีศาสนาเป็นเครื่องนำทางให้แก่ตนเองบุญบาปดีชั่วนำทางให้เราเป็นไปในภพชาติ31ภพภูมิทั้งภพสูงภพต่ำใจเป็นผู้รับผลแห่งการมันเกิดขึ้นในภพจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็ใจดวงนี้เป็นผู้รับผลของการเกิดภพน้อยเช่นแมลงวีตัวเลนตัวไรก็ใจดวงนี้เป็นผู้รับผลพบใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายก็ใจดวงเดียวนี้เช่นกันที่เป็นผู้รับผลบัดนี้นะคะเราค่ะได้บังเกิดขึ้นในภพแห่งความเป็นมนุษย์ใจของเราอยู่ในร่างของมนุษย์ที่แสดงเห็นว่าบุญและความดีที่เรากระทำมาแต่ปางก่อนได้นำทางเรามาเกิดอยู่ในสถานะที่ดีเมื่อชาตินี้ได้พบที่ดีแล้วก็อย่าเป็นผู้ประมาทในศาสนาจงยึดเอาสาระจากศาสนาที่นับถืออยู่นี้ให้ได้พระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้สอนธรรมะคือสอนความจริงให้กับมนุษย์ไม่มีใครที่จะสอนความจริงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าความจริงที่พระองค์ทรงสอนเป็นความจริงที่ดับทุกข์ในใจทุกคนได้บุญและความดีศาสนาอื่นก็สอนกันอยู่แต่สอนความจริงนี้ค่ะมีแต่พระพุทธเจ้าเรานับถือศาสนาที่พระองค์ทรงสอนความจริงไว้ก็ต้องไม่นับถือแต่เพียงลมปากและทำตามๆกันไปเท่านั้นเพราะจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐินำผลมาให้ได้รับความเดือดร้อนภายหลังให้เรียนรู้เข้าใจหลักคำสอนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมพ้นจากโทษแห่งมิจฉาทิฏฐิจากได้ประโยชน์คุณค่าจากศาสนาที่ตนนับถือไม่เป็นผู้มัวเมาประมาทหลงอยู่ในโลกที่หาจุดจบจุดสิ้นสุดไม่ได้ปฏิบัติบูชาประเสริฐที่สุดการบูชาพระรัตนตรัยนะคะโดยการสวดมนต์สรรเสริญไม่ได้เป็นการบูชาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้บทสรรเสริญที่ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นบทกล่าวถึงกิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้เลื่องลือไปในที่ต่างๆใช้เพื่อระลึกถึงองค์คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เอามาสวดเป็นบทบูชาพระองค์การบูชาพระองค์ให้บูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมะผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บูชาสักการะพระองค์อยู่ตลอดเวลาการจะสวดบทสรรเสริญกิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าพระองค์
ทรงให้ใช้เป็นบทสาธยายระลึกเพื่อแก้ไขในกรณีที่ประสบกับเรื่องอันน่าสะพึงกลัวขนลุกพองสยองกล้าวการระลึกนั้นผู้สวดจะต้องรู้เนื้อความแห่งบทที่สวดระลึกย้ำไปย้ำมาหลายๆเที่ยวเพื่อให้จิตดิ่งลงสู่กระแสแห่งพุทธคุณไม่ใช่สักแต่สวดเพื่อบทจบลงพึงที่จะแยกนะคะการบูชากับบทสวดระลึกถึงให้ออกอย่าติดอยู่กับการกระทำที่ไม่รู้เหตุผลที่ตนเองกระทำเพราะจะเป็นไปเพื่อความงมงายการบูชาพระพุทธเจ้าค่ะไม่จำเป็นต้องจุดธูปจุดเทียนเพราะพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในภาวะของผู้ที่รับการบูชาเช่นนั้นการบูชาด้วยการจุดธูปเทียนเป็นการบูชาเพื่อเส้นสวงพระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงสู่นิพพานไม่สามารถจะมารับรู้การเส้นสวงหากเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐก็อย่าบูชาพระองค์ด้วยวิธีการเช่นนั้นให้พากันปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยธรรมะที่พระองค์ทรงสอนพัฒนาชีวิตไปตามหลักธรรมให้รู้จักทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จะมีคุณค่ามากกว่าสวดอิติปิโสหลายร้อยหลายพันการฝึกสมาธิเพื่อรองรับสตินะคะสมาธิที่พระอาจารย์สอนเป็นสมาธิเพื่อก่อให้เกิดสติในการเข้าไปเห็นขันธ์ 5เกิดดับให้ทำสมาธิในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบการปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นแกนหลักที่วางไว้การทำสมาธิประเภทนี้ค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นสมาธิหรือไม่เราไม่ต้องการให้เป็นสมาธิแต่ต้องการสร้างสติให้อยู่กับกายวิธีการฝึกสมาธิ3ขั้นตอนขั้นที่1 นั่งท่าไหนก็ได้ที่รู้สึกสบายจัดท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดเมื่อได้ท่าที่สบายแล้วก็ให้รับรู้ความรู้สึกของก้นสัมผัสกับพื้นเพราะการนั่งทำให้น้ำหนักร่างกายทิ้งลงไปสู่ส่วนล่างของร่างกายที่กดทับกับพื้นความรู้สึกจะอยู่ที่นั่นมากเป็นพิเศษฉะนั้นค่ะให้ระลึกถึงความรู้สึกนั้นแล้วจับความรู้สึกนี้ไว้ประคับประคองความรู้สึกให้เป็นไปอย่างติดต่อเนื่องกันแม้จะมีความรู้สึกอื่นๆแทรกอยู่ก็ให้รับรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆการระลึกรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นอย่าระลึกด้วยการเพ่งจดจ่อควบคุมบังคับในขณะที่ระลึกแต่ปล่อยให้เป็นการระลึกรู้แบบธรรมชาติของการระลึกคำว่าระลึกแบบธรรมชาติคือเราสามารถระลึกได้ว่านิ้วหัวแม่เท้าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องก้มลงไปมองลำลึกไปที่กระดูกสันหลังว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องเอี้ยวตัวไปมองระลึกไปที่หูว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องหันไปมองการระลึกรู้นึกไปตรงไหนก็จะเกิดการรับรู้ในตรงนั้นลองฝึกระลึกดูนี่แหละคือสติแบบธรรมชาติดังนั้นนะคะขอให้เข้าใจว่าสติคือตัวระลึกรู้ซึ่งตัวระลึกรู้นี้ค่ะจะทำให้สติเกิดขึ้นเพราะคำว่าสติแปลว่าการระลึกเราต้องฝึกที่จะระลึกเพื่อให้เกิดเป็นกำลังด้านสติที่จะอยู่กับกายการระลึกอยู่ในกายจัดเป็นกายคตาสติขั้นที่2ระหว่างที่นั่งระลึกรู้อย
ยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นให้เลื่อนการระลึกขึ้นมารับรู้ความรู้สึกที่ขาขวาทับขาซ้ายจับเอาความรู้สึกจริงๆของขาที่ทับซ้อนกันอยู่ในระหว่างนี้ให้ตรวจสอบร่างกายไปด้วยว่ามีส่วนใดของร่างกายเกร็งอยู่ถ้าแขนเกร็งให้คลายแขนขาเกร็งให้คลายขาลำตัวเกร็งให้คลายลำตัวส่วนใดเกร็งให้คลายส่วนนั้นบางคนอาจจะเพ่งเกินไปจับสังเกตได้ที่หัวคิ้วหากหัวคิ้วขมวดหากันให้รู้เลยว่านั่นคืออาการเพ่งการเพ่งอย่างนี้ไม่ก่อให้เกิดสติแบบธรรมชาติเพราะการเพ่งเป็นการเข้าไปปรุงแต่งสติให้สะกดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เย่งอย่าจดจ่อแต่เป็นการระลึกรู้แบบธรรมดาตามธรรมชาติของสติขั้นที่3การที่เราระลึกรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นความรู้สึกที่ก้นสัมผัสกับพื้นจะเด่นชัดกว่าจุดอื่นจากนั้นก็ขยับมารับรู้อยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายเป็นจุดเด่นที่สองและจุดเด่นถัดมาเป็นจุดที่สามคือมือขวาทับมือซ้ายให้จับความรู้สึกที่มือทับซ้อนกันอยู่ไว้อย่างเดียวซึ่งหากจับความรู้สึกอยู่ที่มือจะสามารถรับรู้ขาทั้งสองที่ทับซ้อนกันและรับรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นในคราวเดียวกันได้นั่นแสดงว่าสติแบบธรรมชาติได้เกิดขึ้นแล้วส่วนการตรวจสอบร่างกายให้มีการผ่อนคลายไม่ให้เกิดอาการเกร็งเพื่อป้องกันไม่ให้สติผิดไปจากธรรมชาติจึงให้นั่งไปเรื่อยๆตามขั้นตอนที่บอกไว้พร้อมกับบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าต้องระลึกรู้ถึงก้นสัมผัสกับพื้นต้องระลึกรู้อยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายต้องระลึกรู้อยู่ที่มือขวาทับมือซ้ายต้องสำรวจกายส่วนไหนเกร็งก็ให้ผ่อนคลายความเกร็งส่วนนั้นขณะที่นั่งอยู่นั้นไม่ต้องสนใจจิตไม่ต้องควบคุมไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามจิตจะคิดอะไรเป็นเรื่องของจิตให้มีสติระลึกรู้อยู่กับกายเท่านั้นอย่าเข้าไปยุ่งกับจิตอย่าเข้าไปยุ่งกับความคิดเมื่อระลึกรู้อยู่กับกายต่อเนื่องกันได้สักระยะหนึ่งประมาณ 5-10 นาทีสิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้คือจะเกิดความสุขอ่อนๆขึ้นมาความสุขอ่อนๆที่เกิดขึ้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสให้ชัดเจนว่าสมาธิจะอาศัยความสุขเกิดขึ้นสังเกตง่ายๆถ้าไม่มีความสุขสมาธิจะยังไม่เกิดขึ้นสมาธิในความหมายของพระพุทธเจ้ากับสมาธิที่จิตมีลักษณะดิ่งลงไปเป็นคนละส่วนกันในส่วนนี้คือมีสติรับรู้อยู่กับกายแต่ก็เกิดความสุขเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นเมื่อเกิดความสุขมากเข้ากายจะสงบระงับกายเบาเมื่อเกิดความสงบระงับแล้วสติคือความตั้งมั่นของกายก็จะปรากฏขึ้นขณะที่ฝึกสติรับรู้อยู่กับกายจะเกิดสมาธิที่รองรับสติคือความตั้งมั่นความคงที่ความมั่นคงบางครั้งในขณะที่นั่งอยู่โครงสร้างร่างกายจะขยับหรือปรับเองเรียกว่าถูกปรับด้วยกำลังของสติเมื่อกำลังของสติคือตัวระลึกรู้มั่นคงเต็มที่แล้วความรู้สึกรับรู้ในร่างกายจะเข้าไปปรับโครงสร้างร่างกายใหม่ให้ตั้งตรงร่างกายที่ตั้งตรงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าการดำรงสติเป็นไปอย่างมั่นคงซึ่งเข้ากับหลักการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นตอนแรกแม้เราจะตั้งกายตรงแค่ไหนก็ตามเมื่อฝึกปฏิบัติไประดับหนึ่งสติที่เข้มแข็งขึ้นมั่นคง
จะเข้าไปปรับโครงสร้างเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายขยับขยื่นเองกระดูกเส้นเอ็นจะขยับขยื่นเองหากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องตกใจให้เป็นไปอย่างนั้นจะเป็นผลดีมากกว่าสติรับรู้ลมหายใจเมื่อเรามีสติมั่นคงคงที่แล้วจะเริ่มไม่รับรู้กายเพราะสติที่ละเอียดมากขึ้นจะเข้าไปรับรู้ลมหายใจซึ่งละเอียดมากกว่ากายการที่สติรับรู้ลมหายใจนั้นเราควรปล่อยให้สติรับรู้ลมโดยตัวของสติเองไม่ใช่เราที่เข้าไปรับรู้ลมเรื่องของการรับรู้ลมนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะสอนแต่จะสอนเพียงแค่การนั่งให้มีสติอยู่กับกายเพราะหากไม่พยายามสร้างสติให้อยู่กับกายเราจะจดจ่อดูที่ลมซึ่งจะไม่ได้รู้ลมด้วยสติแต่จะเป็นเพียงการรู้ลมด้วยเจตนาที่อยากจะรู้ฉะนั้นจึงต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเมื่อสติมั่นคงเต็มที่จะเคลื่อนไปรับรู้ลมการรับรู้ลมเป็นขั้นตอนที่4เป็นจุดเริ่มต้นของการทำอานาปานสติหากต้องการทำอานาปานสติให้ดีต้องฝึกสติให้อยู่กับกายอย่างนี้ให้ได้ก่อนจึงจะทำให้การทำอานาปานสติเป็นไปได้โดยง่ายเพราะเป็นการรับรู้สิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยตัวของสติเองเมื่อใดที่จิตยังไม่รู้ความจริงด้านสัจจะเมื่อนั้นจิตก็ยังตกอยู่ในข้างของความงมงายพระปริตเครื่องคุ้มครองชาวพุทธแก้ไขวิบากด้วยแนวทางแห่งพุทธอำนาจแห่งวิบากกรรมนะคะมีความลึกลับซับซ้อนมากวิบากกรรมแต่ละอย่างไม่สามารถเจาะจงลงไปได้เลยว่าเกิดจากกรรมชนิดใดให้ผลเนื่องเพราะผลของวิบากกรรมแต่ละชนิดค่ะมาจากหลายๆสาเหตุรวมกันจึงจะเกิดเป็นแรงแห่งวิบากที่นำผลมาให้วิบากกรรมนะคะมีทั้งดีไม่ดีส่วนดีเรียกว่ากุศลวิบากส่วนไม่ดีเรียกว่าอกุศลวิบากคนเราค่ะมักจะปฏิเสธวิบากที่เป็นผลร้ายคืออกุศลวิบากปรารถนาแต่วิบากผลที่ดีคือกุศลวิบากแต่ถึงแม้จะปฏิเสธอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีใครหนีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลพ้นไปได้ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวสอนมาโดยตลอดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครกระทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปแม้กรรมบางอย่างจะเป็นอโหสิกรรมแต่ก็ไม่เป็นอโหสิวิบากในผลที่จะได้รับวิธีที่จะทำให้กรรมวิบากค่ะที่เป็นบาปบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต้องอาศัยอำนาจพระปริตซึ่งแปลว่าเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองเครื่องต้านทานเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้พระปริตนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลมีศรัทธาอย่างมั่นคงและตั้งจิตอาในประกาศพระปริตที่ใช้ประกาศคือรัตนปริตอาตานาติยะปริตขันธปริตทั้ง3บทนี้ค่ะมีความหมายเพื่อเป็นอำนาจแห่งพระปริตหรือเรียกว่าอาทยานะคะรัตนปริตเทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาอาทยาแห่งพระปริตเพื่อกำจัดภัย3ประการอันเกิดจากโรคภัยอมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ฝืดเคืองพระปริตนั้นคือรัตนปริตมูลเหตุแห่งรัตนปริตพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกรุงเวสาลีที่เกิดอุปัตถวะทั้งหลายคือสิ่งเบียดเบียน
ความชั่วร้ายคือทุพพิกภัยความอดอยากอมนุษย์ภัยผีปีศาจก่อกวนและเกิดอหิวาตกโรคเบียดเบียนเกิดฝนแล้งข้าวกล้าตายทั้งแผ่นดินมีคนตายทุกวันเพราะความอดอยากเมื่อมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆผีปีศาจได้กินศพมนุษย์ก็พากันเข้าเมืองเบียดเบียนมนุษย์ผีปีศาจจะก่อกวนมนุษย์ได้ก็ตอนที่มนุษย์อ่อนแอจากนั้นก็มีมนุษย์ตายมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าฤทธิ์ชวีผู้เป็นกษัตริย์เมืองเวสาลีจึงได้ส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์นะคะทรงรับนิมนต์แล้วพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาคือการคุ้มครองรักษาจะแผ่ไปตลอดแสนโกฏิจักรวาลในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกพระอานนท์ที่มาส่งพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงจดจำรัตนสูตรนี้ถือเครื่องพลีกรรมคือการให้ส่วนบุญเที่ยวเดินไประหว่างกำแพง3ชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับเหล่าเจ้าฤทธวีราชกุมารแล้วกระทำพระปริตเถิดพระอานนท์ก็จดจำเมื่อพระอานนท์จะกล่าวพระปริตเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงได้เอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเดินประพรมไปทั่วพระนครเรื่องนี้เป็นมูลเหตุของการทำน้ำมนต์พระอานนท์ทำเป็นครั้งแรกซึ่งพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติห้ามต่อมาภายหลังได้ทรงบัญญัติห้ามไว้ในมหาศีลข้อที่7อันมีข้อความว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชู้เลี้ยงชีพนะคะโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผีสอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายระวักเล่ม1หน้าที่318พอพระอานนท์เถระกล่าวว่ายังกินจิเท่านั้นพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและฝาเรือนที่ยังไม่หนีไปในตอนแรกก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง4ประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างอมนุษย์บางพวกเมื่อไม่ได้ช่องว่างที่ช่องประตูก็ทำลายกำแพงเมืองหนีพอพวกอมนุษย์พากันไปโรคที่เนื้อตัวมนุษย์ก็สงบลงมนุษย์พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมมหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาอาคารที่ประชุมท่ามกลางพระนครทำเพดานให้งดงามด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับปูพุทธอาฏลงณที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอาตานาติยปริตอมนุษย์ผู้ร้ายกาจมิได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของโลกกระทำการเบียดเบียนมนุษย์ที่เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกาศพระปริตเพื่อกำราบอมนุษย์เหล่านั้นพระปริตนั้นคืออาตานาติยปริตมูลเหตุแห่งอาตานาติยปริตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิชฌกูฏแห่งเมืองราชคฤห์
ครั้งนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่

ั้งการคุ้มครองไว้ทั้งสี่ทิศตั้งกองทัพไว้สี่ทิศตั้งการป้องกันไว้สี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่ด้วยเสนาหน้ากองใหญ่เมื่อล่วงราตรีไปแล้วมีลักษณะงามยิ่งทำให้ภูเขาคิชกูฏสว่างสวยไปทั่วแล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับจากนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นสูงบางพวกเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากอาณาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์มิได้งดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉานจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของพวกยักษ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาตานาติยรักษ์เพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษฎีภาพสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคอาตานาติยสูตรเล่ม16หน้าที่123นะคะในหนังสือหลักการชาวพุทธซึ่งธรรมะนาวาวังได้จัดพิมพ์ขึ้นค่ะในท้ายเล่มของทุกเล่มนะคะมีด้วยกัน4เล่มจะมีภาพพระราชทานซึ่งสรุปหลักปฏิบัติแห่งการพ้นทุกข์ไว้อย่างงดงามมากเป็นสีสันทำเป็นสติ๊กเกอร์ที่สามารถนำไปแปะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของทุกผู้คนนะคะให้นำไปปฏิบัติให้ชีวิตพ้นจากทุกข์ค่ะซึ่งเป็นภาพที่วิจิตรงดงามมากนะคะทุกคนนะคะก็ควรหันมานะคะให้ความสนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการชำระล้างจิตใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะคนเราค่ะร่างกายก็จำเป็นจะต้องอาบน้ำชำระกายขณะเดียวกันจิตใจนะคะจำเป็นต้องขัดเกลากิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์นะคะให้ออกจากจิตใจรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิไม่พอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

สู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะในคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการวิเคราะห์สถิติพรรณนานะแล้วก็การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ในโปรแกรมที่จะช่วยในการลดระยะเวลาในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของค่าเฉลี่ยค่าความถี่ร้อยละนะค่าเฉลี่ยส่วนเบมาตรฐานแล้วก็การแปรผลจากการวิเคราะห์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินั้นนะคะนี้พอเราวิเคราะห์สถิติพรรณนาเสร็จแล้วนะเราก็จะต้องทำต่อเนื่องไปยังสถิติอนุมานต่อแต่ก่อนที่จะทำสถิติอนุมานเนี่ยเราก็จะทำการศึกษาในเรื่องของการสร้างแบบจำลองแล้วก็การสมมติการกำหนดสมมติฐานหรือไฮโพเทซิสนะเพราะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจเรื่องของการกำหนดสมมติฐานก่อนที่จะทำการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีต่างๆในสถิติอนุมานนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ทำความเข้าใจเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะการกำหนดสมมติฐานแล้วก็การสร้างแบบจำลองเบื้องต้นก่อนค่ะอย่าลืมนะคะว่าการวิจัยเนี่ยก็ใช้แนวคิดแล้วก็ขั้นตอนต่างๆตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะเพราะนั้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถูกกำหนดให้เป็นขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัตินะปฏิบัติตามเพื่อสร้างมุมมองของโลกที่แม่นยำน่าเชื่อถือและสอดคล้องกันนะนอกจากนี้ยังเป็นวิธีการลดผลกระทบของความเชื่อทางวัฒนธรรมและส่วนบุคคลของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่องานของพวกเขาพยายามทำให้การรับรู้และการตีความธรรมชาติและปรากฏการทางธรรมชาติของบุคคลเป็นไปอย่างวิทยาศาสตร์และเป็นกลางที่สุดลดอคติและความลำเอียงที่วิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์มีผลลัพธ์ของการทดลองสมมติฐานหรือทฤษฎีนะนักวิทยาศาสตร์ก็คือนักวิจัยนะที่จะเป็นผู้ทำการทดลองนะลองผิดลองถูกในการดำเนินการทางธุรกิจก็ย่อมมีการลองผิดลองถูกหรือนำเอาวิธีการของบุคคลที่ล้มเหลวแล้วหรือของบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแบบอย่างแล้วมาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจเพื่อที่จะลดโอกาสความล้มเหลวและเพิ่มโอกาสของความสำเร็จมากขึ้นนะทีนี้ในการ

ทำวิจัยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักธุรกิจนะหรือผู้ที่เป็นบุคลากรในหน่วยงานองค์กรธุรกิจต่างๆจะต้องมีทักษะในเรื่องของแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย

เขาเมื่อเขามีทักษะมี mindset ที่เป็นในรูปแบบของวิทยาศาสตร์มีลำดับขั้นของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เขาก็สามารถที่จะมีข้อค้นพบเฉพาะตัวของเขาได้นักศึกษาก็เช่นกันนะเมื่อได้เรียนรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านชีวิตนักศึกษาไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็จะมีประเด็นมีเพนพอยต์มีปัญหาและอุปสรรคหรือแนวทางที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือแก็บหรือโจทย์วิจัยทางการเรียนโจทย์วิจัยทางความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่นักศึกษาวางแผนอยู่อันนี้ค่ะมันก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสะสมประสบการณ์สะสมทักษะนะแล้วความคิดที่เป็นในเชิงสร้างสรรค์นะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดความเป็นจริงได้นะอันนี้ก็พูดถึงการพัฒนาทักษะในการเป็นนักวิจัยของนักศึกษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องมีลำดับขั้นตอนที่ไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยก็จะต้องทำในคันลองนี้อาจจะมีความแตกต่างกันได้นะแต่ว่ามันจะเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์ที่มีการรับรู้แล้วก็ยอมรับร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกนะการเลือกผู้ที่จะใช้ผลการวิจัยการเลือกตัวอย่างนะการใช้วิธีการใช้วิธีการทดลองทดสอบต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความเป็นกลางนะเพื่อที่จะรับผลของข้อมูลได้ทุกระดับทุกสถานการณ์นะเผชิญกับทั้งผลที่ได้น้อยที่สุดแล้วก็ผลที่ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะไม่ให้เอาทัศนคติของตัวเองเนี่ยไปมีผลต่อผลลัพธ์นั่นเองนะก็ถือว่าลดการมีอคติของผู้ทำวิจัยก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งในการทำการทดลองลองผิดลองถูกจากนั้นก็นำไปสู่ของการทดสอบสมมติฐานที่เราตั้งไว้จากทฤษฎีนะอย่าลืมว่าทฤษฎีที่มีการตั้งไว้ในอดีตเนี่ยมันก็จะอยู่ในสถานการณ์หนึ่งแต่พอเรามาอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยทฤษฎีที่เขาเคยทำมาไว้นะหรืองานวิจัยที่เคยทำมาไว้เนี่ยมันยังอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้หรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้เรามีข้อค้นพบอย่างไรที่จะไปแย้งกับทฤษฎีนั้นหรือสามารถตั้งเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งได้ที่จะทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยเอาทฤษฎีของเราไปทดสอบต่อยอดกันไปนะคะนะในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็อาจจะมีโฟลว์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามงานวิจัยเพราะว่าเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราอยากที่จะแก้ปัญหาหรืออยากจะส่งเสริมพัฒนาต่างๆเราก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมด้วยวิธีการอย่างไรนะเพราะนั้นโจทย์ปัญหาวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นจุดตั้งต้นนำไปสู่การตั้งวัตถุประสงค์นะแล้วการตั้งสมมติฐานนะแล้วก็ทดสอบสมมติฐานนะพอเราตั้งสมมติฐานปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเข้าสู่กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะแล้วก็เอาผลการวิเคราะห์เนี่ยไปทดสอบสมมติฐานนะแล้วก็แปลผลตีความมานะแล้วก็ถ้ามันสอดคล้องกับสมมติฐานนะเราก็สามารถที่จะแปลผลตามสิ่งที่เราทดลองได้แต่ถ้ามันขัดแย้งกับสมมติฐานนะเราก็สามารถที่จะนำไปสู่การตั้งเป็นทฤษฎีใหม่จากองค์ความรู้ใหม่ของเรา

ร้อนขึ้นไหมไม่ได้ปิดแอร์ใช่ไหมเออเหงื่อแตกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้อยู่โอเคต่อวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะก็เป็นวิธีที่เราสามารถแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะฮะเริ่มต้นเนี่ยก็คือทำการลงพื้นที่นะหรือว่าเข้าไปสังเกตการนะในพื้นที่เป้าหมายแล้วก็จากสิ่งที่เราสังเกตได้เนี่ยเราก็สามารถบรรยายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นข้อเท็จจริงนะเป็นข้อเท็จจริงของพื้นที่กลุ่มเป้าหมายนั้นนะหรือเป็นกลุ่มของปรากฏการณ์ต่างๆได้พอเราสังเกตปุ๊บเก็บข้อมูลจากที่เราเห็นประสบจริงๆแล้วเนี่ยแล้วนำมาสู่การตั้งสมมติฐานนะนำมาสู่การตั้งสมมติฐานที่อธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นในทางฟิสิกส์นะหรือในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนะคะซึ่งหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในทางฟิสิกส์เนี่ยนะคะหรือกลไกเชิงสาเหตุนะเพราะว่ามันก็มีบริบทของสมาชิกในชุมชนมันมีทุนที่ต่างกันมีเหตุผลที่ต่างกันนะแล้วนำไปสู่เรื่องของค่านิยมของครัวเรือนค่านิยมของชุมชนสังคมวัฒนธรรมพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้นแล้วมันก็ส่งผลต่อการใช้สินค้าและบริการส่งผลต่อพฤติกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อส่งผลต่อการภักดีต่อตราสินค้าซื้อซ้ำและบอกต่อพวกนี้ค่ะมันก็เป็นพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมนั่นก็เป็นเรื่องของการสังเกตแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานว่าจากค่านิยมของสังคมวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรมันส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ นะคะก็เป็นเรื่องของกลไกเชิงสาเหตุในทางสังคมตรงนี้มันก็สามารถที่จะเทคนิคของการวิจัยในเชิงคุณภาพเข้ามาใช้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเลยก็ได้ค่ะคือเราไปฝังตัวไปสังเกตเพื่อที่จะมาเห็นภาพของบริบทในแต่ละพื้นที่นะของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานนะสมมติฐานทางธุรกิจทางเศรษฐกิจนะเพื่อให้นำไปสู่การทดสอบนะนำไปสู่การทดสอบสมมติฐานเหล่านั้นแล้วการทดสอบสมมติฐานเหล่านั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้เกิดผลลัพธ์หรือผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการลำดับขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะเอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนะในการใช้สมมติฐานนะจากการรวบรวมข้อมูลนะที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะก็เพื่อที่จะพยายามทำนายปรากฏการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผลลัพธ์ของการสังเกตชุดอื่นเพราะนั้นในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นโมเดลหรือแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อที่จะมาทำนายหากปัจจัยต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เราต้องการนั้นอย่างไรหรืออาจจะทำการทดสอบการดำเนินงานของการทำนายเหล่านั้นโดยใช้การทดลองอิสระนะเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจเนี่ยหรือทางสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์การถดถอยนะการวิเคราะห์การ

ถดถอยซึ่งจะทำให้เกิดการได้มาซึ่งแบบจำลองนะแบบจำลองเพื่อใช้ในการทำนายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาในรายวิชานี้ค่ะหากผลลัพธ์ของการทดลองเหล่านี้สนับสนุนสมมติฐานหรือว่าเป็นไปตามสมมติฐานก็สมมติฐานนั้นก็จะกลายเป็นทฤษฎีหรือแม้แต่กฎของธรรมชาติอย่างไรก็ตามหากผลลัพธ์ไม่สนับสนุนตามสมมติฐานก็ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธโดยสิ้นเชิงประโยชน์ของหลักประโยชน์หลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือมีพลังในการทำนายทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วสามารถนำไปใช้กับปรากฏการณ์ที่หลากหลายได้แน่นอนว่าแม้แต่ทฤษฎีที่ทดสอบมากที่สุดก็อาจจะถูกพิสูจน์ว่าผิดในบางจุดนะเนื่องจากการสังเกตใหม่อาจจะถูกบันทึกหรือการทดลองใหม่ที่ขัดแย้งกับมันนะทฤษฎีไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่พิสูจน์ว่าผิดได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความผันผวนนะโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจนะสภาพทางสังคมเนี่ยมันก็

นะโดยเฉพาะสภาพทางเศรษฐกิจนะสภาพทางสังคมเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องมาจากการถูก disrupt โดยเทคโนโลยีโดยนวัตกรรม AI ต่างๆพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนนะการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเลยต้องใช้เทคโนโลยีของ AI แทบทั้งสิ้นนะคะตรงนี้ค่ะก็ถือว่าปรากฏการณ์เนี้ยจะทำให้ทฤษฎีที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ได้ก็ได้เราก็จะมีข้อค้นพบใหม่ก็จะสามารถตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะคะความหมายของสมมติฐานสมมติฐานหมายถึงคำตอบที่ได้จากการคาดคะเนล่วงหน้าโดยใช้หลักของเหตุและผลที่ได้จากความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจินตนาการและประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวในการพรรณนาอธิบายหรือพยากรณ์โดยจะต้องกำหนดในลักษณะที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรมาทดสอบสมมติฐานได้นะโดยที่สมมติฐานที่กำหนดขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจริงเสมอไปอันนี้เราตั้งตามการสังเกตว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือมันควรจะเป็นอย่างไรนะเราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสรุปได้ว่าสมมติฐานนั้นเป็นการคาดคะเนปรากฏการณ์หรือผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการตอบปัญหาวิจัยนั้นๆโดยที่สมมติฐานอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะและเป็นการคาดคะเนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆได้ศึกษามาแล้วเป็นอย่างดีและในการวิจัยบางเรื่องอาจจะไม่มีการกำหนดสมมติฐานก็ได้นะโดยเฉพาะการวิจัยในเชิงคุณภาพนะแต่ไม่ใช่ว่างานวิจัยนั้นจะไม่มีสมมติฐานแต่เพียงผู้วิจัยอาจจะยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอในการกำหนดสมมติฐานนั้นๆหรือในบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานเมื่อได้กำหนดดำเนินการวิจัยผ่านไปแล้วในช่วงเวลาหนึ่งนะเนื่องจากผู้วิจัยได้พบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงประเภทของสมมติฐานในการวิจัยใดๆนะผู้วิจัยได้กำหนดประเภทของสมมติฐานออกเป็น2ประเภทคืออันแรกสมมติฐานในการวิจัยหรือว่า research hypothesis นะคะก็เป็นข้อความหรือประโยคที่ผู้วิจัยนั้นได้คาดคะเนปรากฏการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการ

ในของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวตามจุดหมายของการวิจัยภายหลังจากได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาเป็นฐานความรู้ที่ผู้วิจัยอาจคาดคะเนได้ถูกต้องหรือคาดเคลื่อนก็ได้นะดังนั้นผู้วิจัยจะต้องนำสมมติฐานนั้นไปทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมมติฐานทางการวิจัยให้เป็นสมมติฐานทางสถิติโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมมาและวิธีการทางสถิติต่อไปและในงานวิจัยที่มีตัวแปรศึกษาเพียงตัวเดียวนะที่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นหรือคุณลักษณะเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องระบุสมมติฐานการวิจัยไว้เพราะไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบความสัมพันธ์ใดๆแต่ถ้าผู้วิจัยกำหนดไว้อาจจะทำให้เกิดความลำเอียงในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยดังนั้นดังตัวอย่างสมมติฐานการวิจัยเช่นนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะการสื่อสารแนวความคิดคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะอันนี้เราตั้งสมมติฐานก่อนซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมานะคะต่อไปนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะการสื่อสารแนวคิดคณิตศาสตร์หลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนแตกต่างกัน

ตัวอย่างสมมติฐานที่ได้กล่าวไว้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นรูปแบบการเขียนนะเป็นรูปแบบการเขียนเราอาจจะเขียนโดยมั่นใจว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนก็ได้หรืออาจจะเขียนในรูปแบบของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันซึ่งบางครั้งคะแนนหลังเรียนอาจจะน้อยกว่าก่อนเรียนก็ได้นะก็เลยต้องเขียนวอร์ดดิ้งว่าแตกต่างกันได้นะคะหรือความคิดเห็นระหว่างคน2กลุ่มก็คือผู้บริหารโรงเรียนกับครูผู้สอนอาจจะแตกต่างกันก็ได้ซึ่งไม่แน่ใจว่าอย่างไหนมันจะมากกว่ากันนั่นเองนะคะเราก็เขียนคำว่าแตกต่างกันไว้ก่อนได้ค่ะอันที่2นะคะเป็นประเภทสมมติฐานทางสถิตินะหรือ statistic hypothesis ก็เป็นสัญลักษณ์หรือโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดนะแทนสมมติฐานการวิจัยเพื่อนำมาทดสอบสมมติฐานด้วยการวิธีการทางสถิติต่อไปนะโดยการนำคุณลักษณะของประชากรหรือที่เรียกว่าค่าพารามิเตอร์นะเพราะว่าเราต้องการได้คำตอบจากประชากรเราก็เลยกำหนดค่าพารามิเตอร์ของประชากรขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเป็นสัญลักษณ์ของประชากรในการคำนวณต่างๆนะคะนะเราก็เขียนค่าพารามิเตอร์มาเปรียบเทียบกันเพราะว่าเรามีการทดสอบประชากร2อย่างน้อยนะคะก็เอาค่าพารามิเตอร์มาเขียนเปรียบเทียบกันโดยสมมติฐานทางสถิติก็จำแนกออกเป็น2ลักษณะสไลด์นี้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราจะเอามาใช้มากขึ้นนะคะในลักษณะที่1 นะคะเราเรียกว่าสมมติฐานกลางหรือว่า null hypothesis นะเขียนว่าเป็น h ก็มาจาก hypothesis นะคะ h 0ก็เป็นสมมติฐานที่กำหนดในลักษณะของการแสดงความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะที่มันเท่ากันระหว่าง2กลุ่มหรือไม่ต่างกันก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าไม่ต่างกันนะความไม่ต่างกันของพารามิเตอร์ที่ต้องการเปรียบเทียบที่เป็นเป้าหมายในการทดสอบสมมติฐานจะยอมรับหรือปฏิเสธนะเพราะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็กำหนดข้อมูลนะของตัวแปรของกลุ่มประชากรที่เราทำการศึกษาในที่นี้เป็น2กลุ่มประชากรนะโดยใช้ตัวแปรเดียวกันนะอย่างเช่นค่าอย่างเช่นการทดสอบนะการทดสอบก็จะมีการทดสอบออกเป็น2กลุ่มทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ทดสอบหลังเรียนก็ได้หรือในองค์กรทางธุรกิจก็จะมีการพัฒนาบุคลากรในแผนก HR ใช่ไหมคะเพราะนั้นแผนก HR ก็จะมีกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาบุคลากรของเขาก็จะมีการเทสทดสอบก่อนเรียนก่อนนะแล้วก็เก็บคะแนนแล้วก็พอเรียนแล้วหรือเข้าโครงการแล้วก็ทดสอบหรือประเมินหลังเรียนของประชากรชุดเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวแต่เราทำการทดสอบก่อนทดสอบหลังแล้วก็เอาคะแนนมาเปรียบเทียบกันนะเราก็เลยเขียน null hypothesis หรือ S0 ได้ว่ามิวก็คือค่าเฉลี่ยก่อนการเรียนก่อนเรียนเท่ากับค่าเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนนะนะเพราะนั้นเราสามารถเขียนตามนี้ได้เลยนะคะก็คือ S0 colon ก็คือมิว1เท่ากับมิว2ความหมายก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและคะแนนหลังการเรียนไม่ต่างกันนะทีนี้ในการเขียนสมมติฐานอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าสมมติฐานทางเลือกนะ alternative
hypothesis หรือ H1 นะก็คือเป็นการตั้งสมมติฐานที่แย้งกับสมมติฐานกลางนะในลักษณะเช่นเราทดสอบความสัมพันธ์เราจะบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่เท่ากันหรอกหรือมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นค่าพารามิเตอร์ก็คือตัวมิวนะแสดงถึงค่าเฉลี่ยของประชากรนะที่ต้องการเปรียบเทียบเป็นเป้าหมายรองในกรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐานโดยปฏิเสธสมมติฐานกลางแล้วจะต้องสรุปผลการทดสอบโดยพิจารณาสมมติฐานทางเลือกที่กำหนดไว้นะซึ่งสมมติฐานทางเลือกจำแนกเป็น2ลักษณะย่อยๆนะในสไลด์นี้นักศึกษาก็สามารถเขียนสมมติฐานหลักได้นะหรือสมมติฐานกลางก็คือ S0 นั่นเองในรูปแบบของไม่ต่างกันหรือใช้เครื่องหมายเท่ากับก็ได้ส่วนสมมติฐานทางเลือกก็คือ H1 นะก็สามารถเขียนได้ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นมีความต่างกันนะหรือผลการเรียนก่อนและหลังต่างกันนะทีนี้ในการเขียน H1 นะคะเราสามารถที่จะเขียนในรูปแบบของมีทิศทางก็ได้หรือว่าไม่มีทิศทางก็ได้นะในกรณีที่เขียนแบบมีทิศทางเราก็ต้องแน่ใจแล้วว่าไอ้คะแนนก่อนหรือหลังเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเราแน่ใจได้นะแต่ถ้าการตั้งแบบไม่มีทิศทางเราก็ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะกลุ่มเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกันนะโดยกลุ่มที่1อาจจะมากกว่ากลุ่มที่2ก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่2ก็ได้เราก็ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะทีนี้เมื่อเราเขียนทิศทางสมมติฐานแบบมีทิศทางหรือสมมติฐานแบบไม่มีทิศทางนะมันก็นำไปสู่การเขียนสัญลักษณ์ต่อไปเช่นถ้าเรากำหนดสมมติฐานแบบมีทิศทางเราแน่ใจว่าคะแนนก่อนการเรียนน้อยมันน้อยกว่าคะแนนหลังการเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นในการเขียนสมมติฐานเราเขียนว่านะ H หลังมากกว่า H1หรือ S1 น้อยกว่า S2 แบบนี้นะคะเป็นทางเดียวหรือว่าตัวพายนะที่เป็น S1 โคลอนพายน้อยกว่า0เนี่ยก็อาจจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์นะค่าสัมประสิทธิ์ของการทำนายนะของตัวแปรนะซึ่งถ้ามันมีค่าน้อยกว่าศูนย์แล้วเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลทั้งสองเนี่ยมันต่างมันไม่ต่างกันนะหรืออาจจะเขียนว่าไอ้ตัวพายเนี่ยนะหรือว่าค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับศูนย์ก็ได้ก็คือเมื่อศูนย์คูณกับค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมันก็จะทำใหทำนายไม่ได้นะไม่สัมพันธ์กันนะมันตัวแปรทั้งสองกลุ่มนั้นมันไม่สัมพันธ์กันนะแต่ถ้าเกิดเราเขียนแบบไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางก็คือไม่เท่ากับศูนย์ก็คือมันต่างกันมันต่างกันหรือมันไม่เท่ากันนะเพราะนั้นเราก็สามารถเขียน S1 ก็คือโคลอนนะมิว1ไม่เท่ากับมิว2นะซึ่งเราก็เห็นโดยทั่วไปก็จะมักจะเขียนลักษณะนี้นะซึ่งในการเขียนในทางเดียวแบบมีทิศทางแบบทางเดียวหรือแบบไม่มีทิศทางมันก็ทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์พื้นที่ใต้โค้งออกเป็น2แบบนะโดยถ้าเราเขียนแบบมีทิศทางเช่น
มิวหนึ่งมากกว่ามิวสองนะเราก็จะวิเคราะห์พื้นที่วิกฤตนะพื้นที่ใต้โค้งที่เป็นพื้นที่วิกฤตทางขวามือนะแต่ถ้าเราเขียนในรูปแบบของน้อยกว่านะเช่นมิวหนึ่งน้อยกว่ามิวสองเราก็จะเขียนพื้นที่วิกฤตทางด้านซ้ายมือทีนี้ถ้าเราเขียนเป็นแบบไม่เท่ากันนะเราก็จะมีพื้นที่วิกฤตทั้งสองข้างนะในที่อยู่ใต้พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ใต้โค้งซึ่งเป็นโค้งแบบปกตินะคะเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปก็จะได้ดูภาพว่าโค้งปกติเป็นยังไงนะคะความสำคัญของสมมติฐานนะจากประเด็นที่ว่าสมมติฐานนั้นไม่จำเป็นสำหรับการวิจัยเนี่ยเพราะจะทำให้เกิดข้อจำกัดทางความคิดในการวิจัยที่ได้รับการระบุขอบเขตโดยสมมติฐานได้มีคำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสมมติฐานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุความรู้ที่ถูกต้องโดยการหาเหตุผลที่อาจจะเป็นไปได้โดยที่ผู้วิจัยเนี่ยอาจจะมีความสงสัยในเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าเป็นประเด็นใดที่จะต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทดสอบเพื่ออธิบายโดยข้อมูลนั้นจะต้องระบุขอบเขตที่จะทดสอบอย่างชัดเจนมิฉะนั้นผู้วิจัยก็จะไม่สามารถหาข้อมูลมาทดสอบได้อย่างเพียงพอในการวิจัยใดๆจำเป็นต้องมีการกำหนดสมมติฐานไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณหรือการวิจัยในเชิงคุณภาพในการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยนะคะในการเรียนในรายวิชาเนี่ยก็จะเน้นการวิจัยในเชิงปริมาณนะคะเนื่องจากการวิจัยนี้เนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นข้อสมมติฐานเบื้องต้นที่จะต้องดำเนินการพิสูจน์และตรวจ

สอบโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือเก็บตัวเลขนะทางสถิติเข้ามาโดยใช้สมมติฐานเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูลดังนั้นการกำหนดสมมติฐานก็จะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้การวิจัยนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยก็มีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะเนื่องจากโดยส่วนมากจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยกเว้นในงานวิจัยนั้นมีเพียงตัวแปรเดียวนะเพื่อต้องการศึกษาสภาพที่เป็นอยู่ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดนะไม่มีตัวแปรอิสระไม่มีตัวแปรตามเพราะว่ามีข้อมูลเดียวนะไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะจึงไม่จำเป็นต้องมีกฎสมมติฐานก็ได้เพราะไม่มีประโยชน์ในการนำไปทดสอบและอาจจะก่อให้เกิดความมีอคติในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนการวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะก็เป็นการวิจัยที่ต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งจึงไม่ต้องการให้มีกรอบแนวคิดหรือสมมติฐานมาเป็นกรอบหรือข้อจำกัดในการกำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลหรือเบี่ยงเบนความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆแต่ก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการวิจัยในเชิงคุณภาพใดๆได้มีการกำหนดแนวคิดไว้กว้างๆก่อนที่จะดำเนินการวิจัยแต่อาจจะยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลไประยะหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการกำหนดกรอบแนวคิดเฉพาะประเด็นที่ต้องการศึกษารายละเอียดให้เป็นประเด็นนั้นๆให้ประเด็นนั้นๆมีความชัดเจนมากขึ้นความสำคัญของสมมติฐานนะคะสมมติฐานนั้นก็เป็นการชี้ให้เห็นปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนเนื่องจากผู้วิจัยนั้นต้องการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสมมติฐานดังนั้นกระบวนการกำหนดสมมติฐานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาการวิจัยชัดเจนขึ้นอันที่สองก็คือสมมติฐานเป็นตัวบ่งชี้การออกแบบการวิจัยตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างการออกแบบเครื่องมือวัดการรวบรวมข้อมูลหรือวัดตัวแปรและการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจนสมมติฐานช่วยอธิบายปรากฏการณ์เนื่องจากสมมติฐานเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปที่เป็นข้อเท็จจริงนะดังนั้นสมมติฐานจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายปรากฏการณ์หรือขยายความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องข้อ4สมมติฐานช่วยกำหนดขอบเขตของผลการวิจัยว่าสอดคล้องหรือยอมรับหรือขัดแย้งปฏิเสธสมมติฐานนะคะการตั้งสมมติฐานนะสามารถประหยัดเวลาแรงงานและงบประมาณเพราะสมมติฐานที่ชัดเจนจะทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการนำมาทดสอบสมมติฐานเท่านั้นนะนี่ก็เป็นการกำหนดสมมติฐานนะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็นะมีการตั้งแนวความคิดเริ่มต้นอันนี้ก็เกิดจากโจทย์ปัญหานะที่เราได้ไปสังเกตเบื้องต้นนะการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก่อนนะในการสังเกตและสำรวจเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีอุปมาในหลักการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้เราก็ใช้กระบวนการวิจัยในเชิงปริมาณนะเราก็สกัดผลการวิจัยของ

งการสังเกตแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาสังเคราะห์นะเพื่อที่จะให้ทราบถึงเพื่อให้ทราบถึง ปัญหาหรือข้อขัดแย้งนะในส่วนของ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงคำนิยามในเชิงปฏิบัติการนะที่นำไปกำหนดเป็นข้อคำถามต่างๆที่จะสามารถวัดตัวแปรได้นะคะนะทีนี้จากสภาพปัญหาหรือข้อขัดแย้งนะที่ได้มาจากปัญหาการวิจัยนะเราก็คำนิยามเชิงปฏิบัติการหรือตัวแปรเนี่ยนะเราก็นำมาสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยนะอย่างน้อยเราก็มีตัวแปร2ตัวนะเราก็ตั้งสมมติฐานว่าตัวแปรอิสระสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางใดนะเราก็ตั้งเป็นไฮโพเทซิสสมมติฐาน2ประเภทคือสมมติฐานหลักนะก็คือ S0 ว่าตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์กับตัวแปรตามสมมติฐานรองหรือสมมติฐานทางเลือกก็คือ H1 นะว่าตัวแปรอิสระสัมพันธ์กับตัวแปรตามนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ก็ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์นั้นนะคะทีนี้กระบวนการกำหนดสมมติฐานนะอันนี้เราก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานจากวิธีการอนุมานเป็นการกำหนดสมมติฐานจากข้อสังเกตที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นนะแล้วก็นำไปพิจารณาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงโดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์แต่ผู้วิจัยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการนำไปอธิบายเนื่องจากสมมติฐานที่ได้มีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างสูงนะก็คือใช้สำหรับกลุ่มที่ทำการศึกษาเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นสมมติฐานจากวิธีอนุมานนะในการวิจัยเชิงปริมาณนะหรือว่า deductive hypothesis เนี่ยก็เป็นการกำหนดสมมติฐานจากการจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้วตามหลักตรรกศาสตร์ที่ถูกต้องนะเพื่อที่นำสมมติฐานไปตรวจสอบความเชื่อมั่นใหม่อีกครั้งโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในปัจจุบันแต่ผู้วิจัยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความคลาดเคลื่อนจากการอนุมานสมมติฐานจากทฤษฎีที่จากทฤษฎีว่าถูกต้องหรือไม่มิฉะนั้นก็จะเป็นการสรุปผลที่ได้ใหม่นะอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ขัดแย้งกับความรู้เดิมที่ถูกต้องอยู่แล้วลักษณะของสมมติฐานที่ดีนะก็การกำหนดสมมติฐานการวิจัยก็จะต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยจำแนกเป็นข้อๆเรียงลำดับให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย 2. การวิจัยการกำหนดสมมติฐานที่สามารถทดสอบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เกิดที่ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของตัวแปรที่จะต้องสามารถวัดได้และสังเกตได้อย่างชัดเจน 3. การกำหนดสมมติฐานต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามแนวคิดทฤษฎีทางการวิชาการและมีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับดังนั้นในการกำหนดสมมติฐานการวิจัยควรดำเนินการภายหลังจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วข้อที่4การกำหนดสมมติฐานการวิจัยก็จะต้องมีระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาตั้งแต่2ตัวที่จำแนกได้นะในลักษณะแรกก็คือการกำหนดสมมติฐานอย่างง่ายนะหรือว่า simple hypothesis ก็เป็นการกำหนดสมมติฐานที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวอันนี้ก็จะแยกเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนะแล้วก็ตัวแปรตามในลักษณะของการส่งผลโดยตรงก็คือ x เป็นตัวแปรอิสระส่งมีความสัมพันธ์ทางมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม y นะแต่ถ้าการกำหนดสมมติฐานแบบซับซ้อนนะก็จะเป็นการกำหนดสมมติฐาน

ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวขึ้นไปที่ส่งผลซึ่งกันและกันนะอย่างตัวแปรอิสระ x ตัวที่1นะส่งผลโดยตรงกับตัวแปรตาม y นะ y 1นะแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อตัวแปรตาม y 2ด้วยแล้วก็ตัวแปร x ตัวที่2 x ตัวที่3นะต่างก็ส่งผลต่อตัวแปรตาม y 2การกำหนดสมมติฐานเป็นประโยคที่ข้อความเป็นประโยคข้อความบอกเล่าที่ใช้ภาษาง่ายๆมีความชัดเจนในการทำความเข้าใจเช่นมากไม่ต่างกันต่างกันอย่างนี้เป็นต้นการกำหนดสมมติฐานและระดับนัยยะสำคัญต้องกำหนดก่อนการดำเนินการทดสอบสมมติฐานไม่ใช่ระบุภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบสมมติฐานมีนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งในทางสังคมศาสตร์ก็จะขั้นต่ำนะก็คือมีความเชื่อมั่นในการทดสอบอยู่ 95% นะแล้วก็ระดับนัยยะสำคัญอยู่ที่ 0.05 นะคะแหล่งที่มาของสมมติฐานก็ได้จากทฤษฎีแนวความคิดที่ยอมรับในศาสตร์ของแต่ละสาขาในลักษณะของการอนุมานนะที่ได้มาจากการขยายความปรับปรุงหรือดัดแปลงในการกำหนดเป็นกรอบความคิดของการวิจัยแล้วก็สมมติฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของทฤษฎีกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นะแหล่งที่มาจากผลการวิจัยที่ได้ศึกษาแล้วนะอันนี้ก็สามารถที่จะได้ตัวแปรเข้ามาใช้ในงานวิจัยของเราอันที่3ก็คือจากการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีนะกับแนวคิดทฤษฎีของศาสตร์ในต่างสาขาวิชาที่มีลักษณะคล้ายกันแหล่งที่4ก็คือจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและสภาวะทางสังคมแหล่งที่5ก็คือจากข้อสงสัยที่เกิดขึ้นตามสามัญสำนึกหรือเชิงทฤษฎีของผู้วิจัยที่มีประสบการณ์มากข้อที่6จากความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างการเกิดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นั้นๆของผู้วิจัยการทดสอบสมมติฐานนะก็จะทำการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแต่ละตัวแปรที่ทำการศึกษานั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมนะที่จะใช้พิจารณาสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้กำหนดก่อนที่จะดำเนินการวิจัยว่าถูกต้องหรือไม่นะโดยกำหนดเป้าหมายของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่สมมติฐานที่เป็นกลางเท่านั้นว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธนะซึ่งถ้าผู้วิจัยยอมรับสมมติฐานที่เป็นกลางหรือ S0 นะก็แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก S1 แต่ถ้าผู้วิจัยปฏิเสธสมมติฐานที่เป็นกลาง S0 ก็แสดงว่ายอมรับสมมติฐานทางเลือก S1 นั่นเองนะเพราะนั้นในการดำเนินการด้วยวิธีการทางสถิตินะในกรณีที่มีการเปรียบเทียบมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะแล้วก็มีสาเหตุที่เป้าหมายของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่สมมติที่สมมติฐานที่เป็นกลางคือในการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไรถ้าผลการทดสอบพบว่าตัวแปรที่ศึกษานั้นไม่ต่างกันหรือเท่ากันก็คือยอมรับเป็นศูนย์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการวิจัยเนื่องจากไม่มีข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเพราะว่าการศึกษาหรือการจัดกระทำตัวแปรนั้นไม่ส่งผลต่อตัวแปรตามที่ต่างกันได้เพราะนั้นถ้าผลการทดสอบสมมติฐานแล้วมันไปยอมรับ S0 ก็แสดงว่ามันไม่มีประเด็นในหรือข้อค้นพบในงานวิจัยของเราเพราะนั้นงานวิจัยของเราควรที่จะปฏิเสธ S0 ยอมรับ S1 ก็จะได้ข้อค้นพบในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การมีอิทธิพลต่อกันนะคะในการทดสอบสมมติฐานเนี่ยถ้าเราตั้งสมมติฐานที่มีทิศทางนะอย่างรูปทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นรูปที่ข้อมูลนั้นมีการแจกแจงแบบปกตินะมีค่ากลางที่มีค่าเฉลี่ยที่มีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับฐานนิยมเท่ากับมัธยฐานนั่นเอง
ราะฉะนั้นค่ากลางก็จะมีความถี่มากที่สุดนะเส้นโค้งปกตินะก็เกิดจากการนับความถี่ของข้อมูลนะที่เรียงตัวกันจากน้อยไปมากข้อมูลที่อยู่ตรงกลางจะมีความถี่สูงที่สุดนะแล้วก็ทำการลากเส้นที่เป็นความถี่ของแต่ละข้อมูลเชื่อมกันก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่แบบโค้งปกติที่มีความสมมาตรนะถ้าเราตั้งสมมติฐานด้วยเครื่องหมายมากกว่าเราก็จะมีพื้นที่วิกฤตที่แสดงถึงนัยยะสำคัญทางสถิติทางขวาแต่ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าน้อยกว่าก็จะมีเขตพื้นที่เขตปฏิเสธหรือเขตนัยยะสำคัญทางสถิติทางซ้ายนะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ใต้โค้งปกติจากการตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทางแต่ถ้าเราไม่มีทิศทางนะเราก็จะมีเขตปฏิเสธนะอยู่ทั้งสองทางหรือว่าทูเทลในรูปที่แล้วเราเรียกว่าวันเทลแต่ในรูปนี้เรียกว่าทูเทลเราตั้งสมมติฐานทางเลือกที่ไม่เท่ากับนะแสดงว่าอาจจะน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะในที่ระบายพื้นที่เขตปฏิเสธนะคือปฏิเสธ S0 นะตรงนี้ก็ถือว่าถ้าค่าที่คำนวณได้นะมันตกอยู่ในเขตที่เราระบายสีก็คือเขตปฏิเสธเนี่ยเราก็จะยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นั่นเองก็จะทำให้งานวิจัยของเรามีองค์ความรู้นะฮะแต่ถ้าค่าที่คำนวณได้ตกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างนะฮะก็คือในเขตยอมรับ S0 ในเขตยอมรับ S0 นี้นะคะก็จะทำให้เราไม่มีองค์ความรู้ใหม่นะทีนี้การแบ่งพื้นที่นะพื้นที่ซ้ายเท่ากับ 0.025 พื้นที่ขวา 0.025 เมื่อรวมกันแล้วก็จะเท่ากับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 นั่นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำถ้าสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นนัยยะสำคัญ 0.01 0.01 ที่มีความเชื่อมั่นในการทดสอบครั้งนี้อยู่ถึง 199% เลยนะ 199% นะที่เป็นการทดลองที่มีความเชื่อมั่นที่สูงที่สุดนะทีนี้การสร้างแบบจำลองนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สถิติอนุมานนะในเชิงปริมาณที่เราจะทำการสร้างสมการหรือแบบจำลองเพื่อการทำนายนะในรูปแบบของ regression analysis หรือ multiple regression analysis นะที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามเราสามารถที่จะสร้างเป็นสมการทำนายโดย y hat y dat หรือ y prime เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นค่าพยากรณ์นะไม่ใช่ค่าจริงถ้าเราใช้ตัวแปร x ที่เป็นตัวแปรอิสระตัวแปรเดียวเนี่ยนะเราก็จะได้แบบจำลองก็คือy dat เท่ากับ a บวก b และ b ตัวนี้ก็คือก็คูณด้วยค่าของตัวแปรอิสระ a กับ b ก็เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่จะได้คำนวณในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติแต่ถ้าเรามี x หลายตัว x 1 x 2จนถึง xn เราก็จะได้แบบจำลองของ mra หรือ multiple regression analysis นะเช่นเดียวกันก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยก็คือ a b 1 b 2จนถึง b n ทีนี้การทดสอบค่าการพยากรณ์ของแบบจำลองว่ามันสามารถนำไปพยากรณ์ได้หรือไม่แล้วก็จะพิจารณาจากค่า r square หรือ adjust r square นะคะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่ใช้ทำนายก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปร x แต่ละตัวนะคะแล้วก็ดูว่าตัวแปร x เหล่านั้นเนี่ยตัวไหนที่มันไปสัมพันธ์หรือส่งผลต่อตัวแปรตาม y ได้มากกว่ากันนะอันนี้ก็นำไปสู่การวางนโยบายว่าถ้าตัวแปร x มันสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อตัวแปร y

ัวไหนที่มันมีสัมพันธ์อย่างมากแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากเนี่ยก็จะนำไปสู่การวางนโยบายของธุรกิจได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์สถิติอนุมานในแต่ละวิธีนะคะในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานด้วยวิธี T-test แล้วก็การทดสอบสมมติฐานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสัปดาห์นี้จะเป็นการนำเสนอในเรื่องพลเมืองโลกกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับโดยการแบ่งหัวข้อนะครับออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับประกอบด้วยตอนที่1ความหมายของพลเมืองโลกตอนที่2ลักษณะสำคัญของพลเมืองโลกตอนที่3การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาดูในตอนที่1ก่อนนะครับความหมายของพลเมืองโลกคืออะไรนะครับความเป็นพลเมืองโลกหรือเรียกว่า global นะครับ citizenship นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากเพราะโลกเราจากยุคนึงที่เป็นโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเราแคบเข้าไปอีกนะครับจนเรากลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะขยับส่วนใดส่วนหนึ่งข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ต่างๆจากจุดหนึ่งของโลกเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปสู่จุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นด้วยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอะไรก็ตามดาวเทียมมันทำให้โลกนี้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับหมายถึงว่าขยับนิดนึงก็สะเทือนทั้งโลกรู้กันได้ทั้งโลกนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับที่ได้ผู้บรรยายพยายามให้เห็นในเรื่องความเป็นพลเมืองโลกนะครับมาดูนะครับแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกนะครับวิพากษ์ความเชื่อที่ว่ามนุษย์พลเมืองจะต้องผูกติดอยู่กับความเป็นชาติเนี่ยเราเชื่อแบบรุ่นเก่าเลยชาติและวัฒนธรรมของตนที่เราสังกัดอยู่เพียงหนึ่งเดียวซึ่งตีกรอบความเป็นพลเมืองไว้คับแคบและกีดกันกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายออกจากความเป็นพลเมืองนะครับแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระดับโลกและมีจิตสำนึกรวมถึงปัญหาในระดับโลกเช่นปัญหาโลกร้อนเนี่ยปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศตราโซเฟียเราถูกทำลายลงแล้วทำให้รังสีอุลตราไวโอเลตนะครับจะดวงอาทิตย์สะท้อนเข้ามาสู่พื้นผิวโลกแล้วสะท้อนพื้นผิวแล้วเพื่อจะกลับออกไปสู่อวกาศไปไม่ได้นะครับเพราะเกิดภาวะเรือนกระจกทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนเราเห็นได้เลยว่าบรรดาขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่มีน้ำภูเขาน้ำแข็งหรือมีธารน้ำแข็งในทั่วโลกสำคัญหลายๆธารน้ำแข็งเกิดการละลายนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่ร่วมกันซึ่งมันก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวข้อว่าในการต่อไปในรายละเอียดนะครับแต่ว่าวันนี้ให้เห็นก่อนว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันหรือว่าปัญหาการเพิ่มเติมเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์หรืออย่างประเทศไทยเราที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยเรื่องของ PM นะครับ 2.5 เนี่ยที่เวลาเรารายงานว่าประเทศไทยประสบวิกฤตเกี่ยวกับฝุ่น PM เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นทั่วโลกเลยนะครับว่าอย่างเช่นที่นี่อันดับ1เชียงใหม่อันดับ1อย่างเงี้ยของโลกนี้มันใช้คำว่าโลกนี้เลยแต่ว่าเรารวมมาเป็นที่เดียวกันเมืองใหญ่ๆเมืองไหนที่มีมากที่สุดนิวเดลีเป็นอันดับ2เชียงใหม่อันดับ1เนี่ยมันก็จะไหลออกมาเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เดียวกันที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันทำให้โลกนี้แคบมานะครับเราแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละถ้าแต่เรายังยึดติดเรื่องชาติเรื่องความเป็นวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ในกรอบของความเป็นพลเมืองของประเทศมากเกินไปซึ่งโลกมันก็จะอาจจะไม่ทันต่อโลกนี้นะครับโอเคครับเพราะนั้นซึ่งตีความกรอบความเป็นพลเมืองแคบและกลุ่มที่มีเชื้อชาติศาสนาภาษาต่างกันนะครับแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระดับโลกนะครับเช่นปัญหาโลกร้อนนะครับคราวนี้มาดูความเป็นพลเมืองโลกนะครับการเป็นพลเมืองโลกมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับการเป็นพลเมืองดีของประเทศที่เรากล่าวไปในบทตรงก่อนๆในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือการเป็นพลเมืองที่มีความรู้มีทักษะความสามารถมีเจตคติค่านิยมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมต่อสังคมเนี่ยเป็นคุณลักษณะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับของความเป็นพลเมืองโลกก็คือต้องมีความรู้แหละมีทักษะความสามารถแล้วก็มีเจตคติค่านิยมที่ไม่ยึดติดมากจนเกินไปหรือไม่ชาตินิยมจ๋าอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้มันจะพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปได้ในอนาคตนะครับในการศึกษาของเบคนะครับก็บอกว่านะครับการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารข้ามแดนระหว่างคนท้องถิ่นที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันวิธีการนี้คือรูปแบบใหม่ของการสร้างชีวิตต่างสังคมแล้วก็เผชิญหน้ากันอย่างสร้างสรรค์นะครับก็มีคู่ที่ทำงานวิชาการหรือทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองโลกมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วผู้บรรยายก็เอามาเป็นบางส่วนนะครับในทำเรื่องของการสร้างข้ามแดนท้องถิ่นอยู่อาศัยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมีความสุขอย่างเงี้ยนะครับยกอย่างเช่นทันเนอร์อธิบายว่าชีวิตของผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติที่ยากจนแตกต่างจากชีวิตของนักท่องเที่ยวที่มีเงินใช้นะครับใช้จ่ายสำหรับแสวงหาความสุขจากการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะครับชีวิตของคนสองกลุ่มนี้คือภาพสะท้อนของการเคลื่อนข้ามพื้นที่ของมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นไปความแบบบนความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะครับ
นะครับมาดูนะครับเว็บเนอร์บอกว่าตั้งข้อสงสัยว่าชนชั้นแรงงานชาวปากีสถานที่ทำงานในประเทศร่ำรวยตะวันออกกลางพวกเขาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแรงงานต่างชาติที่มีวัฒนธรรมต่างกันได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับในแคมป์คนงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยแรงงานที่อพยพมาจากประเทศต่างๆคนเหล่านี้ล้วนมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมทางศาสนาที่ต่างกันแต่เชื่อไหมครับว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยที่ยังเคารพความแตกต่างของกันและกันเพียงในแคมป์คนงานเล็กๆแต่มันก็เรายังบอกถึงว่างานวิจัยนี้ถ้าเป็นทั้งโลกเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่เราแตกต่างกันทั้งวัฒนธรรมแต่ทางชาติเนี่ยขยายใหญ่ออกไปอีกมันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเป้าหมายของการเป็นมนุษย์โลกอย่างยั่งยืนคือกรณีที่เราอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อมากลุ่มคนที่มารวมตัวและอาศัยอยู่ร่วมกันของเว็บเนอร์เหมือนเดิมนะครับเช่นแคมป์คนงานก่อสร้างผู้ค้าขายในตลาดหอพักของนักศึกษาต่างชาติชุมชนของแรงงานเนี่ยเว็บเนอร์ทำไว้หมดเลยชุมชนของผู้ลี้ภัยชุมชนของนักธุรกิจต่างชาติตัวอย่างเหล่านี้คือปรากฏการณ์ของการเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ร่วมกันได้ทั้งนั้นที่ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาด้วยซ้ำแล้วก็อยู่ได้อย่างมีสันติด้วยนะครับเพราะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้นะครับมาดูนะครับซิงเกอร์แมนนะครับแอดอาร์มาวก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับยกอย่างการเคลื่อนไหวทางสังคมในกรุงไคโรซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับประเทศอียิปต์ที่ประชาชนออกมาต่อต้านการทำสงครามในอิรักเมื่อปี2003นะครับการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปรัฐธรรมนูญใหม่ในปี2005นะครับการเคลื่อนไหวของประชาชนนี้คือการรวมกลุ่มของประชาชนเหล่านี้เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของพลเมืองโลกที่พยายามเชื่อมโยงและแสวงหาเครือข่ายของคนในชาติอื่นๆที่พบเจอปัญหาสังคมในแบบเดียวกันและนำคนเหล่านั้นเข้ามาในเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเห็นไหมครับกรณีนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับขออนุญาตนะครับเอาภาพจากเว็บไซต์มานะครับอาหรับสปริงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องนึงที่ช่วงหนึ่งในปี2006นะครับเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลกหมดเลยเพราะกลุ่มในประเทศอาหรับเนี่ยมีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับที่อื่นเขาเรียกร้องกันนะครับมันกระทบกันไปหมดเพราะมันง่ายต่อการสื่อสารไม่เหมือนสมัยก่อนเราเรียกร้องอะไรไปอย่างในบางประเทศในบางรัฐเนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องเพราะมันไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบไหนก็จะอยู่กันในแบบเนี้ยแต่บัดนี้โลกมันเป็นโลกเดียวกันนะครับเมื่อเราเห็นมันถ้าถือมันน่าสนใจมันดีมันก็เกิดการเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างก็ต้องเรียกร้องให้มันเป็นไปตามกระแสสังคมนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาหรับสปริงนะครับถ่ายทอดกันไปเลยในกลุ่มตะวันออกกลางนะครับเป็นประเทศเลยเริ่มจากอียิปต์แล้วก็ไปเรื่อยเลยอีไลน์ไปหลายประเทศเลยนะครับจนถ้ามาสู่เรื่องของนะครับฮ่องกงโมเดลเองกันนี่ก็การเรื่องสุด

สิทธิภาพเหมือนกันนะครับก็ต้องการความเสมอภาคแล้วก็ว่าไปเพื่อจะเรียกร้องจากรัฐบาลจีนซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็ฮ่องกงเองเนี่ยปกครองตนเองอยู่นะครับก็เป็นการเรียกร้องปกติครับชุมนุมกันตามปกตินะครับไม่ได้มีการรุนแรงอะไรมากมายในช่วงแรกๆนะครับก็นี่ก็เป็นการสื่อกันเรียนแบบกันเห็นกันนะครับมีต้นแบบแบบเดียวกันเลยนะครับนะครับต่อมานะครับซูไบดานะครับซูไบดาบอกในปี1999เนี่ยนะครับชาวอียิปต์รุ่นใหม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิ

กับรัฐบาลอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นแนวคิดแบบเก่านะครับแบบเก่านะครับแล้วก็ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ซึ่งมันไม่เป็นไปตามบริบทและความการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการให้เป็นไปแบบเดียวกันกับที่อื่นเป็นมันเกิดการเปรียบเทียบก่อนแล้วก็เรียกร้องมาส่วนนักนิยมก็อาจจะบอกฉันก็เหมือนเดิมปกครองมันแต่แบบนี้แบบไหนฉันก็ทำแบบนี้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ทำแบบนี้แต่เดิมมันเป็นยังไงก็ทำแบบนั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็จะบอกมันไม่สอดคล้องกับสถานภาพณปัจจุบันครับอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้แบบนี้นะครับนุ่งรายของเขาไม่อาจจะไม่ยอมเพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาคือความกลัวในสื่อก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกร้องขึ้นมานะครับซึ่งมาจากสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับสภาพชีวิตสิ่งใดที่มันเกิดการเรียกร้องหรือความรู้สึกของความเป็นพลเมืองโลกก็คือสภาพชีวิตเมืองแบบทุนนิยมนะครับในของซิเมลเองบอกว่าในปี1950บอกอธิบายว่าปัญเจกบุคคลที่อาศัยในเมืองที่พึ่งพาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมคนแต่ละคนจำเป็นต้องพึ่งตัวเองสูงโดยการแสวงหาความรู้พัฒนาทักษะการทำงานให้เก่งและเชี่ยวชาญเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงนะครับในองค์กรทางธุรกิจสภาพชีวิตเมืองแบบทุนนิยมจึงเต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงผู้ที่มีเงินเท่านั้นที่จะสามารถหาความสุขกับการอาศัยอยู่ในเมืองได้เห็นไหมครับชัดเจนนะความสัมพันธ์ที่ผู้คนมีต่อการจึงวางอยู่บนผลประโยชน์ทางเงินตราและวัตถุมากกว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจและความรู้สึกนะครับนี่สภาพชีวิตเมืองตัวอย่างก็เป็นผลเหมือนกันทำให้เกิดให้เห็นภาพชัดเจนของเขาว่าพลเมืองโลกนะครับพลเมืองโลกการลดช่องว่างทางสังคมนะครับไว้บอกว่าเคยเสนอว่าวิธีจะทำให้คนเมืองลดช่องว่างทางสังคมและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือการสร้างกลุ่มและทำกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการร่วมกันเห็นไหมครับต้องมีเวลาที่อยู่ร่วมกันก่อนได้เจอกันบ้างได้มีทำกิจกรรมร่วมกันบ้างนะครับมาดูนะครับตอนที่2ลักษณะสำคัญของพลเมืองโลกเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับลักษณะของพลเมืองโลกประกอบไปด้วย1ด้านความรู้ต้องมีครับก็มาจากย้อนหน้าแรกๆเลยนะครับวงเล็บ2ด้านทักษะความสามารถวงเล็บ3ด้านค่านิยมจริยธรรมวงเล็บ4การมีส่วนร่วมต่อสังคมนะครับเห็นไหมครับด้านความรู้คือต้องมีความรู้ความสามารถนะครับไม่ใช่เป็นคนที่เขาละหายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้อัปเกรดความรู้ของตัวเองให้มันเท่าทันต่อโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับ2ก็ทักษะความสามารถต้องดูด้วยเรามีความสามารถด้านไหนนะครับความสามารถด้านช่างความสามารถด้านวิชาการความสามารถด้านไหนก็ตามนะครับว่ามันชัดเจนนะครับ3ด้านค่านิยมจริยธรรมต้องมีค่านิยมจริยธรรมเป็นสากลนะครับใช้คำนี้นะครับเราเป็นที่ต้องการของสังคมที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามความต้องการของสังคมไม่ใช่เป็นคนขวางสังคมหรือสังคมลงเขาเลยลงความเห็นว่าคนคนนี้ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะมีผลด้วยนะครับต่อการดำรงอยู่อย่างมีความสุขนะครับ4การมีส่วนร่วมต่อสังคมนะครับในทุกมิติของสังคมเลยจะมีเรื่องรายละเอียดอยู่นะครับทั้ง4ลักษณะนี้นะครับคุณลักษณะพลเมืองโลกในศตวรรษที่21นะครับก็คือ1วงเล็บ1ความสามารถที่เห็นและเข้าแก้ปัญหาอย่างสมาชิกของสังคมโลกนะครับเห็นมั้ยครับเรื่องโลกร้อนเรื่องปัญหาขยะนะครับเรื่องปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก PM ฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับประมาณเหล่านี้พวกนี้ก็คือการเป็นเข้าถึงปัญหาร่วมกันปัญหาแบบร่วมกัน2ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะร่วมมือและร่วมรับผิดชอบในบทบาทหรือหน้าที่ของตนในสังคม3ความสามารถที่จะเข้าใจยอมรับและชื่นชมและอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม4ขีดความสามารถที่จะคิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์และเป็นระบบ5ความเต็มใจจะแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีการไม่รุนแรงใช่มั้ยครับเราเชื่อว่ามีความขัดแย้งในทุกๆมิติของสังคมแต่เราต้องแก้ไขปัญหานั้นโดยไม่ใช้ความรุนแรงก็เหตุและผลนั่นแหละครับนะครับยอมรับความกระเบียดซึ่งกันและกันเสียงส่วนใหญ่ตามระบอบประชาธิปไตยล้วนแต่มาแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ6เต็มใจจะสามารถเปลี่ยนสไตล์การดำรงชีวิตและนิสัยบริโภคนะครับเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับไม่นะครับต้องดูนะครับบริโภคเช่นชอบกินเนื้อสัตว์ปลาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องเลิกละไอ้พวกนี้ไม่มีละต้องไม่มีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์รุ่นชีวิตหรือการแต่งกายที่ต้องไปใช้หนังสัตว์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็นแล้วโอ้ยอิจฉาจังใหญ่ได้ชุดหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องหาที่มาที่ไปละนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นสไตล์การแต่งตัวที่ดูสวยนะแต่มันต้องไปเบียดเบียนชีวิตหนึ่งหรือทำลายชีวิตหนึ่งเนี่ยมันควรทำไหมนะครับอันนี้เขาบอกเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเลย

เจ็ดสามารถที่จะรู้สึกไวต่อและช่วยป้องกันเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อสิทธิของสตรีและชนส่วนน้อยนะครับนี่ครับไวต่อเรื่องนี้ครับปกป้องสิทธิมนุษยชนหมดนะครับทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่อยู่ชายขอบต่างๆนะครับเราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้เพิ่มช่องทางในการสร้างสิทธิและเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคกัน 8. ความเต็มใจและความสามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นชาติและนานาชาตินะครับอันนี้ต้องมีความสามารถด้วยนะครับคุณสมบัติของเยาวชนในสังคมโลกก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจครับเพราะเป็นกลุ่มทายาทที่ต้องไปอยู่ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับ 1. มีความตระหนักรู้ในความเป็นไปของสังคมที่กว้างไกลกว่าที่อาศัยอยู่และมีความรู้สึกร่วมเป็นสมาชิกของสังคมโลกนะครับในเด็กรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่จะไม่มองสังคมใดเช่นปัญหาน้ำเน่าปัญหามลพิษอากาศเป็นมีอากาศเป็นมลพิษอย่างเงี้ยเขาจะไม่มองว่าเป็นเฉพาะประเทศมันต้องมองแบบภาพรวมว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วใครต้องรับผิดชอบและจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับสองเคารพและเห็นค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับอย่าดูถูกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งนะครับมองถึงวัฒนธรรมนั้นอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ดูมีความไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็ต้องเคารพนะครับมันในโลกนี้เราพูดไม่ได้เพราะว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่บางทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็เซนซิทีฟมากไวต่อความรู้สึกมากนะครับ3พร้อมที่จะร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเคารพในสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ4พร้อมรับผิดชอบในผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทำของตนเองนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นดีหรือไม่ดีก็ตามต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต่อมานะครับตอนที่3การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นคือแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังนะครับโดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญ3ประการถ้าจะบรรลุพัฒนายั่งยืนมีองค์ประกอบ3ประการในต่อไปนี้ครับ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ economic growth นะครับต้องเดินหน้าไปเศรษฐกิจต้องนำไปความครอบคลุมทางสังคมโซเชียลนะครับแล้วก็การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม environment นะครับ protection นะครับทั้ง3ตัวนี้หรือ3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องการบรรลุกับเป็นอย่างยืนก็คือเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ sustainable นะครับ development นะครับในการประชุมสมัครคือโลกก็มองเห็นเรื่องนี้ครับมันเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องแยกประเทศละก็รวมมาเรื่องกันจนเหลือกันอาจจะเป็นแค่แนวทางในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70นะครับเมื่อวันที่25กันยายนนะครับอันนี้รายละเอียดที่ผู้บรรยายเอามาด้วยนะครับได้เห็นกันชัดเจนเลยว่าเมื่อเร็วๆนี่เองนะครับเมื่อปี2558นะสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับประเทศไทยและประเทศสมาชิกทั้งหมด193ประเทศในเกือบทั้งโลกแล้วนะครับร่วมลงนามในรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็คือปี2030นะครับอเจนดานะครับมาดูนะครับเป้าหมายที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่า SDG นะครับ17เป้าหมายประกอบด้วย169เป้าหมายย่อยนะครับก็เรียก SDG target นะครับโดยกำหนดให้มี247ตัวชี้วัดเยอะมากมีรายละเอียดดีเทลให้ด้วยนะครับเพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาของโลกนี้ร่วมๆกัน193ประเทศโดยสามารถจัดกลุ่ม SDG ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันซึ่งแบ่งออกเป็น5มิติเราเรียกว่า5 P นะครับก็คือ1การพัฒนาคนนะครับเห็นไหมครับต้องมีนะครับ2สิ่งแวดล้อมต้องนำเข้ามาใส่ในมิติสิ่งแวดล้อม3มิติที่เรียกว่าเศรษฐกิจและความมั่งคั่งต้องมีนะครับ4มิติของการสันติภาพและความยุติธรรมนะครับ5มิติของความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนานะครับมาดูนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าย่อยในปัจจุบันนี้ในหลายๆสมัยอุตสาหก็มีการสอนเรื่อง SDG โดยตรงเลยนะครับ7เป้าหมายเนี่ยนะครับมาดูนะครับมีด้านใดบ้างนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่เอามาจาก Facebook จากเว็บไซต์เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับเป็นข้อมูลที่ได้มาเหมือนกันนะครับ1นะครับ17เป้าหมายแบ่งออกเป็นต่อไปนี้ครับ1ขจัดความยากจนความยากจนเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับเนี่ยมันเรื่องความจนมันทำใหเกิดช่องว่าครับไปได้คนเก่งก็ไปได้ไม่สุดนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องความยากจนด้วย
ดยการยุติความยากจนทั้งหมดสิ้นไปต้องดำเนินการให้ครอบคลุมอย่างรอบด้านนะครับต้องกำจัดความยากจนออกไปก่อนโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความท้าทายในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพื้นฐานได้ยากใช้คำนี้เลยนะครับแต่ว่าในสไลด์ไม่ได้เขียนไว้จริงได้ยากเข้าได้ยากมากเลยนะครับจริงๆเป็นแค่บริการขั้นพื้นฐานเองแต่เชื่อไหมครับว่าในโลกนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มเลยนะครับมีประชาชนอีกมากมายจำนวนประชากรของโลกนี่มากมายเลยที่เข้าไม่ถึงแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ทรัพยากรขั้นพื้นฐานเช่นน้ำประปาไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นเข้าไม่ถึงเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องการจัดความยากจนนะครับ2กระจัดความหิวโหยนะครับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนื่องจากการมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยและการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ความหิวโหยมันเข้ามาเป็นตัวบั่นทอนนะครับบั่นทอนสติปัญญานะครับทานอาหารไม่ครบ5หมู่เนี่ยทำให้อะไรสติปัญญามันไม่ได้ไปพุ่งนะครับเหมือนเขาบอกว่าพ่อแม่รวยพ่อแม่ฉลาดมากเลยนะครับแต่พอลูกมาเนี่ยได้รับการบริโภคที่มันไม่เต็มที่มีความหิวมาเป็นปัจจัยเนี่ยมันทำให้การพัฒนาการทางสมองสติปัญญาก็ต่ำลงด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่รองรับซึ่งกันและกันเลยนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ทั้งโลก193ประเทศต้องมาคุยกันเรื่องข้อที่2คือกระจัดความหิวโหยนะครับจึงควรสนับสนุนให้ระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนี่เป็นพื้นฐานเลยที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยเนื้อที่ไหนที่มันปลูกแล้วมันประเทศไทยชุดดีมากนะครับเราเป็นประเทศที่เป็นสวนภูมินะครับปลูกอะไรไปในดินขึ้นหมดสวยงามเจริญงอกงามแล้วก็มีคุณภาพสูงรสชาติดีนะครับอันนี้กระจายความมีหวยต้องหมดไปนะครับในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยในการเพาะปลูกทำได้ยากมากนะครับเนื่องจากภาพพื้นที่มันไม่อุดมสมบูรณ์ต่อมาข้อที่3นะครับเป้าหมายที่3จาก17เป้าหมายนะครับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีก็คือการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกช่วงวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังในทุกระดับเริ่มจากระดับบุคคลชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคแล้วก็ไปสู่ประเทศนะครับนี่ต้องทำนี้เลยต้องเริ่มต้นจากบุคคลก่อนนะครับเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยนะครับต้องทำอย่างไรครับเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต้องเข้าถึงกระจายความหิวออกไปนะครับกระจายความยากจนให้มันลดลงอาจจะแก้ไม่ได้หมดแต่ให้มันลดลงนะครับให้การเข้าถึงแหล่งทุนนะครับแปลสินทรัพย์เป็นทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันชัดเจนขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะต่อยอดนะครับเพื่อเราเหมือนกับการที่ช่วยเหลือคนยากจนโดยการที่เราไม่ได้เอาปลาไปให้แต่เราเอาเบ็ดไปให้แล้วก็ให้เขาไปที่จะสามารถที่จะไปหาปลาได้เองด้วยวิธีการต่างๆที่นำเสนอไปจากการใช้เครื่องมือเบ็ดหรืออุปกรณ์ในการจับปลาเหล่านั้นก็จะได้กินปลาได้ตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการความเป็นอยู่ที่ดีนะครับนะสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะครับต่อมาข้อที่4เป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับจะช่วยยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปิดช่องว่างทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความสำคัญมากเลยยากดีมีจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามหิวโหยไหนก็ตามถ้าเรียนได้เท่ากันหมดมีการศึกษาในระดับใกล้ๆเคียงกันหมดเนี่ยมันช่วยลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับแล้วมันก็จะเป็นเบสิกคือพื้นฐานในการไปสู่อาชีพที่ดีการทำงานที่ดีนะครับรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไปสู่ความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องเป็นเรื่องที่มีคุณภาพนะครับและจริงๆก็ควรต้องเท่าเทียมกันด้วยนะครับต่อมานะครับเป้าหมายที่5ความเท่าเทียมทางเพศนะครับในเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่5มุ่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนโดยกำหนดให้ทุกประเทศต้องยุติการกระทำที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงนะครับเพราะหลายๆประเทศก็ยังมีอยู่นะครับการลดทอนเพศหญิงให้ต่ำกว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการกดขี่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตามนะครับถือว่าหรือมีผลต่อร่างกายหรือแม้กระทั่งมีผลต่อจิตใจเองเนี่ยต้องกำจัดให้หมดไปนะครับต้องปรับสมดุลให้เกิดความยุติธรรมกับทุกอะไรติของความเป็นเพศเท่าเทียมกันนะครับประเทศไทยเราก็จะเพิ่งผ่านไปใช่ไหมครับกฎหมายเรื่อง
อะไรนะความเสมอภาคใช่ไหมครับเพศเสมอภาคเท่าเทียมนะครับความเท่าเทียมทางเพศก็สามารถแต่งงานกันได้ข้ามเพศนะครับประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีผลทางกฎหมายแล้วก็เรื่องของมรดกทรัพย์สินต่างๆการลงทุนอะไรต่างๆด้วยนะครับ

ข้อที่6เป้าหมายที่6ครับประธานโทษน้ำสะอาดและสุขาภิบาลน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านน้ำและการสุขาภิบาลรวมทั้งการบริการจัดการนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะครับเพราะน้ำเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับอดข้าว5วันเสียชีวิตอดน้ำ3วันตายเนี่ยมั้งครับประมาณอย่างนี้นะครับนี่เป็นคำพูดที่พูดกันนะครับมันให้เห็นว่าอดน้ำเนี่ยมันไปได้เร็วกว่านะครับสุขภาพหรือละคือร่างกายทนไม่ได้แต่ข้าวยังทนได้นานกว่านะครับอาหารยังทานได้นานกว่าเพราะน้ำจึงมีความสำคัญมากแล้วก็การใช้น้ำต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุปโภคหรือบริโภคนะครับยังมีความสำคัญมากแต่ว่าในเรื่องการบริหารการน้ำก็ยังไม่ค่อยถูกต้องนักทั้งโลกก็ต้องหันมาพูดคุยกันนะครับ193ประเทศพูดคุยแล้วก็เอาเรื่องน้ำสะอาดและสุขภาพเข้ามาพูดคุยกันเพราะบางรัฐหรือบางประเทศเองเนี่ยนะครับน้ำสะอาดยังเข้าไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับยังมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่นะครับเป้าหมายที่7พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้นะครับพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับและการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งความต้องการใช้พลังงานจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือพลังงานจากฟอสซิลที่สามารถจัดหาได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในหลายกิจกรรมส่งผลให้ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าถึงพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดเช่นอะไรครับเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเป็นพลังงานสะอาดนะครับแต่ว่าการเข้าถึงมันก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะปัจจุบันหรือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยการเข้าถึงพลังงานส่วนใหญ่เราเป็นพลังงานฟอสซิลปัจจุบันก็คือพวกน้ำมันดิบนั่นแหละครับนะครับพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมกันแล้วก็กลายเป็นน้ำมันดำเหนียวหนืดแล้วก็ไปการกลั่นแล้วก็การระดับส่วนแล้วก็ได้น้ำมันเป็นน้ำมันต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือบินซินต่างๆแก๊สซอลต่างๆเนี่ยพวกนี้หมดเลยนะครับเราก็สิ่งที่เราใช้พลังงานเหล่านี้ไปก็คือสิ่งที่เราได้รับมาคือได้พลังงานแต่สิ่งที่มันตกค้างหรือมันเป็นผลเสียที่ได้รับกลับมาก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับโลกร้อนก็ควรต้องลดกันได้แล้วเพราะมันมีความสูงมากนะครับเรื่องนี้ก็ทั้งโลก193ประเทศก็เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดเป้าหมายที่7เรื่องพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ขึ้นมานะครับแม้กระทั่ง EU เองยังประกาศเลยว่าในอนาคตข้างหน้ารถที่จะเข้าไปในสหภาพยุโรปทั้งหมดจะต้องเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไฟฟ้าถือว่าเป็นงานสะอาดกว่าการที่เราจะต้องใช้รถที่เป็นพลังงานน้ำมันซึ่งน้ำมันเป็นพลังงานที่เกิดจากฟอสซิลนะครับฟอสซิลนะครับถ้าพูดสั้นนะครับอันนี้ก็ภาพให้ดูนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับตัวอย่างนะครับมาจากเว็บไซต์เหมือนกันนะครับทุ่งกังหันลมห้วยบ่งนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นกังหันลมไฟฟ้านะครับเป้าหมายที่8งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับผ่านการยกระดับผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตโดยการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมนะครับความเป็นผู้ประกอบการการสร้างงานรวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนะครับแรงงานทาสและการค้ามนุษย์ด้วยนะครับวันนี้ก็คือลักษณะของงานที่มีคุณค่าและการเติบโตธุรกิจคือต้องเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับเนื้องานนะครับผู้ประกอบการการสร้างงานต้องเป็นงานที่มีคุณภาพไม่ใช่งานที่กดขี่แล้วเราเปรียบแรงงานทาสอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเมื่อก่อนมีช่วงนึงที่แรงงานตังเกเราขึ้นเทียร์4ของสหรัฐอเมริกานะครับว่าที่เรามีการไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของความเป็นอยู่ของผู้ทำอุตสาหกรรมด้านประมงแต่จะแก้ไขแล้วครับแก้ไขมาหลายปีแล้วผ่านไปนานละนะครับเราก็พอได้รับมาปุ๊บเราไม่นิ่งเฉยแล้วก็ปรับปรุงภายในเวลาไม่กี่ปีปีเดียวหรือ2ปีเนี่ยผู้บรรยายทำไม่ได้ละนะครับประมาณนี้แต่ใช้เวลาไม่นานนะสามารถที่จะขึ้นมาได้ก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตแสดงว่าเราขานรับต่อการตะโกนของโลกนะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับชื่นชมทุกหน่วยงานที่ช่วยกันนะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ยกคุณภาพชีวิตการทำงานขึ้นมาให้เทียบเท่าเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นที่ยอมรับของโลกนี้นะครับต่อมานะครับเป้าหมายที่9โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู่สังคมอย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในปัจจุบันเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ดีโดยเฉพาะด้านการคมนาคมและการขนส่งก็จะช่วยทำให้การเดินทางระหว่างประชาชนในพื้นที่ทำได้ง่ายขึ้นนะครับโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรม

ครับพวกนี้เป็นเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานธรรมดาที่เราสามารถเช่นโลจิสติกนะครับการคมนาคมการขนส่งที่มีความสะดวกเรารู้ว่าขั้นตอนในการขนส่งแบบไหนที่เราสามารถขนได้เยอะแล้วลดต้นทุนนะครับพอไปถึงผู้บริโภคผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะได้สินค้าที่มันราคาถูกเข้าถึงง่ายเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันอาจจะไม่ได้สูงแต่ต้นทุนในการขนส่งมันสูงแต่เมื่อลดคอสในเรื่องต้นทุนในการขนส่งให้มันต่ำลงนะไปถึงปลายทางมันก็ต่ำมาแล้วครับนะครับประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างวัตถุกรรมอุตสาหกรรมซึ่งระบบนี้ในประเทศไทยนี่ถือว่าผ่านมากเลยนะครับโลจิสติกส์ประเทศไทยเราตอนนี้เราขยายทั้งถนนขยายทั้งช่องทางผ่านโครงการต่างๆที่เป็นเมกะโปรเจกต์ด้วยซ้ำข้ามระหว่างประเทศจากอ่าวนึงไปสู่อ่าวนึงอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาก็รอการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับเป้าหมายที่10ลดความเหลื่อมล้ำประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติปัญหาด้านไหนครับด้านรายได้ความมั่นคงโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเงี้ยโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็นและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพวกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของความลดความเหลื่อมล้ำหมดเลยถ้าเข้าไม่ถึงเพราะนั้นเราเลยแบ่งออกมานะครับทั้งโลกเลยกำหนดเป้าหมายที่10ออกมาเพื่อมีเรื่องรายได้ต้องไม่ให้เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปความมั่นคงนะครับไม่กระจุกตัวรวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมมันก็ควรต้องลดลงนะครับทั่วโลกคิดแบบนี้นะครับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐต้องมีนะครับให้เห็นชัดเจนแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโครงการบัตรทองอะไรต่างๆพวกนี้เราทำหมดแล้วนะครับบริการต่างๆเรื่องเงินผู้สูงอายุเหล่านี้เราก็มีนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับต้องมีนะครับเช่นห้องน้ำผู้พิการเบลเวนะครับในการที่ผู้พิการสามารถพิการทางสายตาสามารถแตะแล้วเดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความพยายามให้มันเข้าถึงที่สุดหรือแม้ทั้งตึกใหม่ๆก็มีที่สำหรับรถเข็นของผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นเป็นทางลาดเนี่ยก็ถูกกำหนดไว้ในแบบนะครับในตึกสมัยใหม่ละเดี๋ยวนี้นะครับหรือตึกสมัยเก่าก็ออกแบบหรือเพิ่มเติมให้สามารถเป็นทางลาดได้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือการขานรับนะครับในไทยแล้วก็ขานรับเรื่องนี้เช่นเดียวกับที่ SCGกำหนดเอาไว้ใน17เป้าหมายนะครับความเหลื่อมล้ำเป้าหมายที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนความเป็นพลเมืองตัวที่ความเป็นเมืองกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยสหประชาชาติคาดการว่าในปี2593นี่ไม่กี่ปีหน้านะครับประชากรโลกที่อาศัยในเขตเมืองจะมีมากถึงร้อยละ68ของจำนวนประชากรทั่วโลกหรือที่จำนวน 6.7 พันล้านคนเนื่องจากเมืองเป็นแหล่งสำคัญของการจ้างงานมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมขั้นพื้นฐานและมีสวัสดิการทางสังคมต่างๆรองรับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยมันเป็นทั้งโลกนะครับเมืองใหญ่ทั้งหมดจะเจริญมากกว่าเมืองเล็กนะครับแล้วความสะดวกสบายหรือการเข้าถึงการทำงานเข้าถึงรายได้มันง่ายกว่าเมืองเล็กเพราะนั้นคนจะเข้าไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆซึ่งในปี2593เป็นนะครับจะเยอะมากขึ้นแน่168นะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะนั้นจึงมีการขานรับนโยบาย SDG ในข้อนี้ก็คือพัฒนาเมืองรองต่างๆให้มันเท่าเทียมกันจะได้ไม่ต้องมากระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่วิธีการนะครับเพราะนั้นก็กระจายงานกระจายแหล่งผลิตนิคมอุตสาหกรรมสถานที่ทำงานต่างๆให้มันออกไปสู่หรือแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาเองกระจายไปสู่ท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงได้ไม่ต้องมากระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับนะครับประมาณนี้ต่อมาข้อเป้าหมายที่12การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมีความสำคัญต่อการไม่นายยั่งยืนบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดการของเสียและสารเคมีอย่างถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการลดของเสียโดยสนับสนุนหลักปฏิบัติในการลดการใช้การใช้ซ้ำหรือการนำกลับมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น reduce reuse recycle นะครับตามทฤษฎี 3R ก็ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันนะครับเห็นภาพชัดเจนเลยครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนำของนะครับที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกนะครับดูแยกขยะอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 3R นะครับ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งโลกขานรับเป้าหมายนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป้าหมายที่13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของดูการการเกิดภัยพิบัติการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตลอดจนการเปลี่ยนรูปแบบการกระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรคโดยปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือภาวะก๊าซเรือนกระจกของโลกนี้นะครับที่ทั้งโลกต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับนะครับนี่การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเห็นได้เลยว่าโลกมันร้อนขึ้นนะครับอากาศหนาวก็จะหายลงสั้นลงอย่างที่ไทยสั้นลงเลยที่ผ่านมาช่วงหน้าหนาวเราแทบจะไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเพราะว่าเป็นจริงๆเป็นทั้งโลกนะครับมันตั้งแต่เราได้รับอย่างประเทศไทยเราเนี้ยเราได้รับอิทธิพลมาจากอากาศหนาวจากประเทศจีนตอนล่างแต่ว่าเมื่อประเทศจีนเองอุณหภูมิเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับก็คือความเย็นมันไม่ได้เย็นจัดนะเวลาพัดไอความเย็นลงมาสู่ประเทศไทยก็ไม่ได้เย็นมากเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทั้งโลกตระหนักอยู่ในเป้าหมายนี้นะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็คือการเรืองกระจกเขาได้บอกว่าทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะว่าไอร้อนมันเข้ามาสู่โลกนี้แล้วมันไม่กระจายออกไปนะครับกักขังอยู่ทำให้อุณหภูมิสูงนะครับก็ไปสู่เรื่องของการตกลงครับเมื่อทั้งโลกรับทราบแล้ว193ประเทศรับทราบแล้วก็ต้องทำข้อตกลงร่วมกันเราเรียกการตกลงนี้อยู่ที่ปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสก็คือปารีสเอกิเมนซึ่งประชาคมโลกได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางร่วมมือเพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้พัฒนามาเป็นความตกลงเรียกว่าปารีสแอกิเมนต์นะครับเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกซึ่งประเทศไทยได้ร่วมให้สัญญาบันเมื่อวันที่21กันยายนนะครับ2559นะครับก็เมื่อประมาณสัก67ปีนี้ปี68 69ใช่ไหมครับก็มาสักกับ10ปีกับเกือบ10ปีแล้วนะครับที่เราจะตกลงกันร่วมนี้เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดทั้งโลกนี้ก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจนะครับเรื่องภาวะเรือนกระจกนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับในความตกลงปารีสก็เข้ามาแก้ไขในเรื่องของอะไรในเรื่องของเป้าหมายที่13นี้นะครับต่อมาครับเป้าหมายที่14ครับทรัพยากรทางทะเลนะครับในเรื่องของมหาสมุทรและทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรฝนภูมิอากาศชายฝั่งรวมถึงแหล่งอาหารและกิจกรรมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรและทะเลด้วยเหตุนี้นะครับการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลจึงมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือสำคัญมากเลยก็อย่างที่เราทราบอะครับว่าโลกตรงนี้ประกอบด้วยน้ำ3ส่วนแผ่นดิน1ส่วนนะครับเพราะนั้นในทะเลจึงมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะแหล่งก๊าซและแหล่งน้ำมันดิบนะครับนี่อยู่ในเป็นจำนวนมหาศาลในทุกที่ของโลกนี้เลยนะครับเพราะนั้นมันจึงมีความสำคัญมากนะครับนี่ยังไม่รวมถึงแหล่งที่เป็นอาหารด้วยเช่นสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยซึ่งมีเป็นจำนวนมหาศาลอยู่ในโลกเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆธนาคารอาหารของโลกนี่ที่สำคัญเลย3ส่วนนี้นะครับเพราะนั้นจึงจะต่างคนต่างใช้หรือใช้อย่างเขาเรียกว่าอย่างไม่บรรยัติบรรยังหรืออย่างไม่มีหลักการไม่มีเป้าหมายมันก็ควรจะไม่สมควรนะครับในโลกนี้หลังจากนี้ SDG เป้า17เป้าหมายจึงกำหนดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลด้วยนะครับเพื่อให้มีความตกลงร่วมกันนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศเลยก็ตามนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างมาปัญหาท้องทะเลไทยที่เราเจอกันหรือเราเรียนมาหรือเรารับทราบมาก็คือมลพิษทางทะเลปรากฏการทะเลกรดนะครับเหล่านี้การกัดเซาะชายฝั่งทำให้ชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเด่นชัดเจนอย่างเช่นนะครับชัดเจนเลยสถานที่ที่หนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นกรณีแถวปึกเตียนเมื่อก่อนนะครับที่มีการตั้งรูปพระยักษ์รูปใหญ่ๆแล้วก็มีรูปพระภัยมณีเป่าปีเนี่ยมันก็คือเพื่อป้องกันทำเป็นกรอบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลมันซัดชายฝั่งให้มันเซาะก่อนลงไปนะครับก็ทั้งโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกันบางที่ก็ทิ้งเป็นสมอปูนใหญ่ๆนะครับทำเป็นแนวกั้นเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาน้ำทะเลพัดแล้วทำให้พื้นที่มันหายไปนะลดชะลอลงอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้นะครับทุกจุดในโลกเนี้ยหลายๆที่ก็ต้องหาทางแก้ไขเรื่องพวกนี้นะครับปริมาณสัตว์ทะเลลดลงนะครับเพราะอะไรครับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์มันเริ่มต้นจากการทำลายป่าโกงกลางหรือพวกป่าชายเลนซึ่งมันทำให้การเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตในทะเลลดน้อยลงนะครับหรือว่าการใช้เรือลากอวนที่มันไม่ถูก

้องนะครับคือเป็นเขาเรียกอวนใต้น้ำอ่ะอวนที่มันเอามันลากพื้นนะครับอันนี้มันไปหมดเลยแบบโครงปะการังอะไรมันก็ไปด้วยนะครับหรือว่าการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทะเลชายฝั่งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานการควบคุมหรือแม้กระทั่งการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นประมงที่แรงเช่นการระเบิดอย่างเงี้ยนะครับระเบิดเนี่ยนะครับช็อตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังหรือการจับสัตว์น้ำในช่วงวางไข่นะครับปลาวางช่วงวางไข่ก็ทำให้พวกนี้เป็นประมงพื้นบ้านเลยอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันไปทำลายต้นต่อเลยนะครับทำลายถึงแหล่งเพาะพันธุ์ที่จะอนาคตข้างหน้าจะได้ประโยชน์ก็กลับกลายเป็นสูญเสียไปเป้าหมายที่15ระบบนิเวศบนบกนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอาทิการใช้สารเคมีเกินขนาดในภาคการเกษตรแบบแผนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกการขยายตัวของเขตเมืองที่รุกรามเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้นะครับที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยบุกรุกป่าไม้เข้าไปนะครับอีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นระบบนิเวศบุกที่ต้องให้ความสนใจด้วยนะครับการบุกรุกป่าแปลว่าป่าเพื่อที่จะยิ่งโดยเฉพาะก็คือพวกกลุ่มนายทุนนะครับที่สับสนให้ประชาชนบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าที่เป็นป่าห่วงห้ามหรือป่าที่ในเขตอนุรักษ์เงียบนะครับแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นขบวนการเลยเสร็จแล้วก็เอาพื้นที่นั้นมาขายให้กับนายทุนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับประมาณนี้ซึ่งก็ทำให้เป็นปัญหามากนะครับเป้าหมายที่16ความสงบสุขยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็งนะครับสังคมที่สงบสุขจะมีความมั่นคงมีสันติภาพประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและมีระบบการปกครองบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป้าหมายที่16มุ่งเน้นการตัดวงจรความขัดแย้งการข่มเหงการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องการค้ามนุษย์การใช้ความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนมากที่สุดโดยตรงเลยนะครับไอ้เรื่องการได้รับความยุติธรรมหรือสถาบันที่มันเข้มแข็งนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องการค้ามนุษย์การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในโลกนี้ยังมีอยู่นะครับเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันนะครับมันจะมีเรื่องการข่มเหงการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยทั้งโลกก็ต้องหันมาสนใจตรงนี้ไม่งั้นจะเกิดเรื่องแรงงานข้ามชาติแรงงานเมื่อหลายสิบปีก่อนที่มีแรงงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในรถขนส่งรถห้องเย็นนะครับนั่นก็ถ้า10-40ศพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฟังผู้บรรยายเองก็เศร้าใจตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับบรรยายก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องที่มันแรงๆเข้ามานะครับอันนี้เป็นพวกการเคลื่อนย้ายข้ามชาติเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันนะครับการคุมเองแสวงหาประโยชน์เนี่ยนะครับหรือว่าการทำธุรกิจแบบ call center นะครับในบริเวณตะเข็บชายแดนเนี่ยข้ามไปข้ามมาข้ามไปแล้วยึดพาสปอร์ตหรือแม้ทุกวันเนี้ยมีนักเที่ยวถูกหลอกมาแล้วก็ถูกรถตู้ข้ามไปประเทศข้างๆเพื่อที่จะไปใช้แรงงานแล้วก็เป็นแรงงานที่เป็นจะใช้คำว่าแรงงานหรือใช้คำว่าค้าทาสกันแล้วกันค้ามนุษย์นะครับใช้งานแบบไม่วันพักไม่วันผ่อนมีการทำลายร่างกายมีการละเมิดต่อร่างกายอย่างเงี้ยนะครับเราที่รุ่นจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดเฉพาะที่ไทยทั้งโลกนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งตอนเอาง่ายๆว่าในฝั่งอย่างสหภาพในยุโรปตะวันออกนะครับในเขตโซนที่ตอนโซเวียตสหรัฐตอนรัสเซียแตกใหม่ๆนั่นก็เกิดแรงงานที่ไม่เป็นธรรมข้ามชาติกันมากมายก่ายกองในรูปของการค้ามนุษย์ในรูปการใช้แรงงานอะไรก็ตามนะครับก็ยังมีเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งเอาถ้าใกล้ๆเคโรหน่อยถ้าโรฮิงญาอย่างเงี้ยนะครับอุยกูอย่างเงี้ยนะครับพวกเหล่านี้เป็นแรงงานที่ไม่รับการรับรองหรือไม่เป็นคนเหมือนกันแต่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับเพราะนั้นก็เรื่องนี้ควรจะต้องปรับยกระดับมานะครับให้เกิดความสุยธรรมแล้วก็สถาบันที่ดำเนินการเรื่องนี้หรือดูแลเรื่องนี้ต้องมีความเข้มแข็งด้วยนะครับเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมุ่งยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกโดยเฉพาะความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนในทุกประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้ชอบมากเลยนะครับต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเรื่องนี้จะเกิดขึ้นก็คือผ่านการระดมทุนที่เป็นตัวเงิน
ใช่ไหมครับต้องมีการลงทุนใน193ประเทศตกลงกันนะครับใน SDG นี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมี2ประเทศด้วยนะครับกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนี้กลุ่มเดียวกันแหละครับในการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆตามความต้องการจนสามารถบรรลุเป้าหมายจากการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในปี2573นะครับเป็นนี้ปี2169นะที่มันจะปัญญาอยู่นะครับก็ 3-4 ปีกันสำเร็จไหมก็ต้องมานั่งดูกันแล้วก็ต้องมีการประเมินร่วมกันแล้วโครงการนี้จะมีอุปสรรคใดๆไหมแล้วจะแก้ไขอย่างไรโน่นการไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเป็นแนวทางที่ผู้บรรยายคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทั้งโลกมาสนใจสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกันแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้17เป้าหมายซึ่งทุกๆประเทศจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและกำหนดสิ้นสุดคือปี2173ต้องสำเร็จอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดมันก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้อยู่คนเดียวหรือประเทศนี้หรือประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้รับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวหรือประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับความลำบากแต่เป็นผู้เดียวแต่ทุกประเทศต้องเข้ามารับทราบปัญหาความลำบากและร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นให้กับประเทศที่กำลังลำบากอยู่นะครับประมาณอย่างนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงกับเป้าหมายที่17นะครับสรุปบทเรียนครับความเป็นพลเมืองโลกตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันในระดับโลกมีจิตสำนึกร่วมถึงปัญหาในระดับโลกที่ต้องเผชิญร่วมกันลักษณะสำคัญของพลเมืองโลกควรจะมีทั้งด้านความรู้ด้านทักษะความสามารถด้านค่านิยมจริยธรรมและด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 17เป้าหมายนำไปสู่เป้าหมายความสงบสุขของพลเมืองโลกร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการบรรยายในหัวข้อเรื่องพลเมืองโลกนะครับก็ผมสุรชัยลิ้มเฉลิมรับเชิญในการบรรยายวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอในเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับผมจะนำเรื่องดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนใครมาร้องทุกชา

0: ำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟ้าฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟ้าฟ้าว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟ้าฟ้า
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: ่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิน้าน่ะมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
0: นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
0: เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
0: ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอก
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับผมพระวิชาไพรัชชานิยมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับวันนี้นะครับก็จะมาบรรยายนะครับการสอนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึมนะครับต่อจากตอนก่อนนะครับตอนก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนก่อนนะครับสอนไปแล้วนะครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับ1กับ2สอนไปแล้วนะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะขึ้นนะครับสูตรที่3ถึง5นะครับ3ถึง5นะครับและผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับความแตกต่างนะครับของ a นะครับที่ยกกำลัง u u ยกกำลัง n นะครับมันใช้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ระวังต้องระวังนะครับเพราะมีโอกาสที่จะใช้สูตรพลาดได้นะครับมาดูกันนะครับข้อ6นะครับผมนะให้ไป2ฟังก์ชันนะครับของ f(x) นะครับเท่ากับ2นะครับยกกำลัง 5x นะครับขออภัยนะ2ยกกำลัง x ลบ5นะครับส่วนของฟังก์ชัน g(x) นะครับเป็น2นะครับยกกำลัง x นะครับถามว่าทำไมนะครับถึงเอามาให้2แบบเนาะก็เพื่อที่จะให้ลองใช้สูตรนั้นนะครับทีนี้นะครับก็เคยย้ำไปแล้วนะครับว่าเวลาใช้สูตรนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะนะครับเราก็ต้องดูให้เป็นนะครับว่าอันไหนนะครับเป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันนะครับหรือฟังก์ชันนะครับยกกำลังตัวเลขนะครับอย่างข้อนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าเป็นตัวเลขนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขนี่คือตัวเลขนะครับยกกำลังนะครับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับแบบนี้นะครับซึ่งนะครับจะไม่เหมือนนะกับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เป็นฟังก์ชันนะครับยกกำลังตัวเลขนะครับฟังก์ชันยกกำลังตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับจะใช้สูตรนะครับผิดได้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังดีๆนะครับกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับข้อที่6ผมนะครับก็จะทำเนาะแบบเป็นสูตรทั่วไปก่อนนะครับสูตรทั่วไปก่อนนะถ้าเขียนคำอธิบายนะครับในเคสนี้นะครับมันคือ u เท่ากับ x นะครับนั่นเองเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับฟังก์ชัน g(x) นะ u เท่ากับ x นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับมาดูของนี่ก่อนนะครับมาดูของfx ก่อนนะครับfx นะครับหาอนุพันธ์ของ fx นะครับนั่นก็คือ f'x นะครับเท่ากับ dip นะครับ2นะครับยกกำลัง x ลบ5นะครับก็จะเข้าสู่การเทียบสูตรนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสูตรทั่วไปนะครับที่เราเทียบเนาะมันคือตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันนะครับซึ่งก็คือสูตรนี้ครับสูตรนี้เทียบกันตัวต่อตัวนะครับ

มาดูที่ A ก่อนนะครับมาดูที่ A ก่อน A นะครับ A เป็น2นะครับ A เป็น2U นะครับ U เป็น x ลบ5ครับนี่เทียบให้ดูตัวต่อตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะเท่ากับนะครับ A กำลัง U นะครับก็คือ2นะครับยกกำลัง xลบ5นะครับก็คือตัวมันเองนะทำไงต่อครับเอาไปคูณกับล็อกฐานธรรมชาตินะครับ a คือ2นะครับแล้วทำไงต่อนะครับก็ให้ดิฟไส้ในอีกทีนึงนะครับในอีกทีนึงเนาะดิฟไส้ในนะครับไส้ในณตอนนี้นะครับ u ของเราเป็น x ลบ5นะครับดิฟนะครับ x ลบ5นะครับก็ดิฟตัวนี้ไม่ยากใช่ไหมครับดิฟตัวนี้ไม่ยากนะครับมันคือการดิฟแต่ละตัวแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับดิฟ x นะครับได้1ใช่ไหมครับดิฟ5ได้0นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ0นะครับเป็น1นะครับขึ้นมาทัดใหม่เนาะขอก๊อปตัวนี้ไปนะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันคือ1ใช่ไหมครับมันคือ1เนาะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็คือ2นะครับยกกำลัง x ลบ5คูณล็อกฐานธรรมชาตินะครับของ2นะครับแบบนี้นะครับนี่คืออนุพันธ์ของ fx นะครับเอาละทีนี้นะครับมาดูนะครับในเคสนะครับที่เป็น u เท่ากับ x นะครับในเคสที่ u เท่ากับ x เนี่ยนะครับu เท่ากับ x เนาะมันก็คือส่วนนี้อ่ะนะครับส่วนนี้นะถ้า u เป็น x นะครับถ้า u เป็น x นะมันจะกลายร่างเป็นส่วนนี้นะครับสักครู่นะครับเป็นส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือเราไม่ต้องไปดิฟไส้อ่ะใช่ไหมครับเนาะเพราะดิฟไส้ก็คือ1นะครับเนาะดิฟเทียบ x นะดิฟตัวมันเองนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับมีค่าเท่ากับ1เนาะทีนี้นะครับของ gx เนี่ยนะครับมันคือเคสนะครับที่ u เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้น gx นะครับอนุพันธ์ของ g x เนาะเท่ากับนะครับ dif นะครับเทียบ x 2ยกกำลัง x นะครับมันจะเท่ากับส่วนนี้เลยนะนะครับส่วนนี้เลยนะครับ a ยกกำลัง x เนาะก็คือ2ยกกำลัง x นะครับคูณกับอะไรครับคูณกับล็อกนะครับฐานธรรมชาติ a เนาะ a เป็น2นะครับ a เป็น2ถ้าเทียบให้ดูก็อันนี้ไม่น่าจะยากนะครับถ้าเทียบขอขยับเข้ามาตรงนี้แป๊บนึงนะแบบนี้ละกันนะครับ a เป็น2นะครับ a เป็น2ส่วน u คือ x นะครับ u เป็น xเทียบให้ดูแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฝึกนะใช้สูตรนะครับถามว่าของ gx เนี่ยนะครับ gx เนี่ยนะที่ u เป็น x เนี่ยนะครับใช้สูตรตัวนี้ได้ไหมนะครับสามารถที่จะใช้สูตรทั่วๆไปนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกครับนะครับว่าดิฟไซมันคือ1ครับยังไงนะครับมาดูนะครับมาดูกันใช้สูตรนี้นะครับขอ copy สูตรนี้ไปก่อนนะนะครับใช้สูตรทั่วไปนะครับเป็นแบบนี้เนาะ g prime x นะครับก็คืออนุพันธ์ของ g นะครับเท่ากับ dif นะครับเทียบ x นะครับ2ยกกำลัง x นะครับถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกัน u เป็น x ใช่ไหมครับa เป็น2นะครับแบบนี้นะครับขอยงเส้นให้แบบนี้นะครับ a เป็น2 u เป็น5นะครับขอไป u เป็น x u เป็น x นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับมันคืออะไรครับมันคือ2นะครับยกกำลัง x เนาะนะครับ a ยกกำลัง u นะครับถัดมาคูณกับล็อกนะครับเนาะล็อกฐาน e เนาะ a นะครับ a เป็น2นะครับแล้ว

ทำไงต่อครับก็คือดิฟตัวนี้นะครับเป็นดิฟไส้ในนะครับดิฟไส้ในนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีดิฟนะครับ u เนาะ u ของเราเป็น x นะครับ

อันสุดท้ายเนี่ยนะครับมันคือตัวนี้ใช่มั้ยครับนะครับแล้วนะครับเอามาเทียบกันกับตัวนี้นะครับเอามาเทียบกันกับตัวนี้สิครับเห็นมั้ยครับว่ามันคือคำตอบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใช้สูตรเนาะแบบไหนก็ได้นะครับมันก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งไว้เนาะนะครับว่าใช้สูตรทั่วๆไปให้คล่องก่อนนะครับแล้วนะครับถ้า u เป็น x อ่ะนะครับในเคสนี้นะครับมันจะได้เองโดยอัตโนมัตินะครับมาดูข้อ7นะครับอันเนี้ยเหมือนกันกับข้อ6นะครับเพียงแต่ว่าตัวเลข2นะเปลี่ยนไปเป็นค่าคงที่ออยเลอร์ e นะครับเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับฟังก์ชันนะฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับข้อ6เลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวเลขนะครับ e เนาะค่าคงที่ออยเลอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอย่าสับสนนะครับเวลาเจอโจทย์นะครับ e นี่ถือว่าเป็นตัวเลขพิเศษนะครับเหมือนกับค่าไพนะครับเหมือนกับค่าไพเพราะฉะนั้นเวลาทำนะครับก็ทำนองเดียวกันนะครับทำเหมือนข้อ6นะครับยากเนาะก็คือหา f ทำ x นะครับให้เอาไปดิฟเทียบกับแปร x นะครับของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือ e ยกกำลัง5ลบขออภัยครับ x ลบ5นะครับใช่ไหมครับอ่ะก็เอามาเทียบสูตรนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ดูไม่ยากเลยครับดูไม่ยากเลยนะครับ e ยกกำลัง u เนาะ e ยกกำลัง u นะครับเวลาเทียบสูตรไม่ยากครับ e ก็คือ e นะครับ e จะเป็นตัวแปรที่ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับมองออกได้ง่ายนะครับเข้าใจได้ง่ายนะครับe นะครับก็คือ e ใช่ไหมครับถ้าเอามาเทียบสูตรนะขยับเข้ามานะครับu เป็น x ลบ5นะครับโอเคพอเทียบเสร็จนะครับทำยังไงต่อก็เหมือนเดิมครับก็ขึ้นมาทัดใหม่นะครับใส่เข้าใหม่เท่ากับไปนะครับฝั่งขวามือของสูตรนี้นะครับมันคือ e ยกกำลัง u คูณกับดิฟ u นะครับเพราะฉะนั้นเขียนไปครับก็คือ e ยกกำลัง x ลบ5นะครับแล้วให้เอาไปดิฟไส้ในนะครับก็คือ x ลบ5นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1เนาะอันนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับโอเคมีค่าเท่ากับ1นะครับนี่ก็เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ e ยกกำลัง x ลบ5นั่นเองนะครับง่ายไหมครับง่ายเนาะทีนี้นะครับทีนี้ถ้า u เป็นถ้า u เท่ากับครับถ้า u เป็น x อันนี้ง่ายเลยนะครับอันนี้ง่ายเลย

โอเคนะครับก็คือหา G prime x นะครับเอาไป deep e ยกกำลัง x นะครับอ่ะนี่คือ u เท่ากับ x นะครับใช้สูตรนี้เนาะสูตรนี้มันจะเข้าใจโดยอัตโนมัตินะครับมันจะเข้าใจโดยอัตโนมัติถ้าทำสูตรไปถ้าฝึกทำโจทย์ไปสักพักนะครับเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเอ็กใช่ไหมครับจบเลยข้อนี้ง่ายเนาะข้อนี้ง่ายนะครับถามว่าเอาฟังก์ชัน g เนี่ยนะครับมันดิฟโดยใช้สูตรนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ดิฟไซต์ตัวนี้นะครับสุดท้ายก็เป็น1อยู่ดีนะครับและคำตอบที่ได้ก็จะเป็น e ยกกำลัง x อยู่ดีนะครับโอเคนะผมก็จะพยายามเสริมสูตรให้เนาะแต่ไม่จำเป็นต้องจำนะครับย้ำอีก

อีไม่จำเป็นต้องจำเลยนะครับถ้าได้สูตรนี้ยังไงก็ต้องเข้าใจสูตรนี้นะครับโอเคไหมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับอ่ะมาดูนะครับข้อที่8นะครับทีนี้โจทย์นะครับจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งเนาะมาทำข้อนี้กันนะครับอ่ะกำหนดให้ y เนาะเท่ากับ25นะครับยกกำลัง6x กำลัง3นะครับลบ 4x กำลัง2นะครับบวก 87x นะครับแล้วก็บวกอีก500นะครับอ่ะก็หาอนุพันธ์นะครับเสร็จแล้วก็คือ y prime นะครับเท่ากับเอาไปดิฟเทียบตัวแปร x นะครับของ25นะครับยกกำลัง 6x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2บวก 87x นะครับแล้วก็บวกอีก500แบบนี้นะครับหลังจากที่ผมพาทำข้อ6ไปแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมครับว่ามันก็คือการใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้การหาอนุพันธ์นะครับของตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันนั่นเองนะครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับถ้าเอามาเทียบกันยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าก็คือ a นะครับยี่สิบห้าก็คือ a โอ้ขออภัยนะครับผมตกไปหนึ่งตัวในโจทย์คือ500นะครับผมเขียนมา50ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อนะครับต่อกลับมาต่อกันนะครับส่วน u นะครับส่วน u เนาะ u นะครับอยู่ในสูตรนะครับก็คือทั้งหมดนะครับเลขยกกำลังทั้งหมดนี้นะครับนี่เป็นฟังก์ชัน u นะครับขอซูมนะครับให้ดูชัดๆนะครับเทียบกันเหมือนเดิมครับผมก็จะทำให้ดูแบบนี้เหมือนเดิมเนาะมันอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะครับอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะครับแต่ที่ผมยงให้แบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับดูนะครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงต่อนะครับก็มันจะได้เท่ากับฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือของสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับขึ้นบรรทัดใหม่เนาะใส่เท่ากับไปครับ a ยกกำลัง u เนาะก็คือเหมือนตัวมันเองนะครับ25ยกกำลัง 6x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2บวกกับ 87x นะครับแล้วก็บวกกับ500บวกกับ500คูณนะครับล็อกฐาน e นะครับ a ก็คือ25นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะต้องอยู่ข้างล่างนะไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนนี้นะครับไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนี่มันเป็นกำลังของ25แล้วนะครับมันจะต้องลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับหรือเพื่อความชัวร์ก็ใส่ดอทไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็คือสัญลักษณ์การคูณนั่นแหละนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่อย่าเอาไปใส่ไว้ข้างบนนะครับแค่นั้นเองอยู่ข้างล่างหน่อยแบบนี้นะครับต่อครับถัดมานะครับคือการเอาไปดิฟไส้ในนะครับก็คือดิฟ u นั่นเองนะครับ6x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2บวก 87x นะครับแล้วก็บวกกับ500ซึ่งตัวนี้ไม่น่าจะยากมากนะครับเดี๋ยวผมทำสีนี้ไว้ให้ละกันนะครับและจะเอามาทดให้ดูข้างนอกเนาะถ้าผมเขียนแบบละเอียดนะครับถ้าเขียนแบบละเอียดนะครับ

อันนี้เป็น 87x นะครับและตัวสุดท้ายก็คือดิฟ500นะครับเป็นตัวเลขส่วนสูตรนะส่วนสูตรหลักๆก็จะใช้สูตรนี้ใช่ไหมครับจะใช้สูตร u ยกกำลัง n นะครับก็คือฟังก์ชันยกกำลังตัวเลขนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักๆนะหลักๆแล้วก็จะมีอีก2-3ตัวเนาะอันนี้ไปทบทวนมาเพิ่มนะครับซึ่งผมคิดว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพิชคณิตเนี่ยนะครับที่สอนไป3ตอนก่อนหน้านี้นะครับก็นักศึกษาควรจะแม่นขึ้นแล้วได้แล้วนะครับ

อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับจะเท่ากับ18นะ x กำลัง2นะครับเอามาลบกับ 8x นะครับบวกกับ87เนาะแล้วก็บวกกับ0นะครับส่วนคำตอบสุดท้ายก็คือ18x กำลัง2นะครับลบ 8x นะแล้วก็บวก87นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้กลับไปแทนนะให้กลับไปแทนนะครับข้อข้างบนนะครับเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นมันคือก้อนนี้นะครับคูณนะฮะอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราดิฟออกมาได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่3พจน์เนาะมีอยู่3พจน์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับอันนี้ระวังพลาดนะครับผมเขียนสีเดียวกันแล้วกันเนาะเป็น 18x กำลัง2นะครับลบ 8x บวก87นะครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะใส่วงเล็บไว้นะครับใส่วงเล็บแต่ถ้าเราไม่ใส่วงเล็บนะแบบนี้อาจจะเขียนดอทหรือไม่ใส่ดอทไว้ข้างหน้าก็ได้แบบนี้นะครับแบบนี้ผิดเลยนะครับแบบเนี้ยถ้าเขียนแบบนี้มานะผิดเลยนะครับเนาะต้องระวังนะครับเพราะว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันคือไอ้สามพจน์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งคำตอบที่ได้มานะครับมันจะต้องใส่วงเล็บปิดไว้แบบนี้นะครับนี่คือข้อนี้นะครับข้อที่8ไปกันต่อนะครับไปกันต่อไปกันต่อนะครับข้อที่9นะครับข้อที่9เป็น e นะเป็น e ยกกำลังฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ไม่น่ายากเนาะเวลาเทียบศูนย์นะครับข้อนี้มันจะดูง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปร e เลยนะครับมันเป็นตัวเลข e เลยนะครับหาอนุพันธ์นะครับก็คือ y พรามนะครับเท่ากับดิฟเทียบ x นะครับของฟังก์ชัน e ยกกำลังล็อกฐาน e นะครับข้างในเป็น x กำลัง2บวก1อีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเทียบสูตรให้เนาะถ้าเอามาเทียบสูตรกันนะครับถ้าเอามาเทียบสูตรกันวางไว้มุมนี้แล้วกันถ้าเอามาเทียบสูตรนะครับก้อนนี้นะครับมันคือ u นั่นเองนะครับส่วน e ก็คือ e เนาะไม่ได้ซับซ้อนนะครับดูง่ายนะครับนี่คือ e

เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น U นะครับอ่านแบบนี้นะครับต่อนะครับก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ใส่เท่ากับไปนะครับจะได้เป็น EU นะก็คือตัวมันเองนะครับผม copy เลยแล้วกันนะครับจะได้เป็น EU แบบนี้เนาะทำยังไงต่อนะครับก็ลิฟไส้ในมันนะครับเอาไปในมัน

ก็จะเป็นล็อกนะครับฐาน e นะครับข้างในเป็น x กำลังสองบวก1นะครับใช่ไหมครับได้แบบนี้นะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก็เขียนแบบนี้มาเหมือนเดิมใช่ไหมครับถัดมานะครับก็คือการดิฟไส้ในของมันนะครับก็คือตัวนี้เนาะมันจะเท่ากับส่วนนี้ใช่ไหมครับสอนไปแล้วนะครับการดิฟล็อกฐาน e นะครับฟังก์ชันอยู่ใช่ไหมครับเทียบกันนี้เทียบไม่ดูนะครับใช่ไหมครับแบบนี้เนาะก็จะเท่ากับเดี๋ยวใส่ดอทไว้นะครับข้างหน้าเนาะก็จะเท่ากับ1ส่วน u นะครับ1ส่วน u u ของเรานะตอนนี้นะครับมันคือ x กำลังสองบวกกับ1อยู่นะครับทำยังไงต่อครับก็อย่าลืมไปดิฟไส้ทีหนึ่งนะครับก็ดิฟเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะx กำลังสองบวกกับ1นะครับเท่ากับตัวนี้เนาะส่วนดิฟ x กำลังสองบวก1นะครับน่าจะได้กันละนะครับนั่นก็คือตัวนี้เนาะผมเขียนมาแบบนี้แล้วกันนะครับสอง x นะครับสอง x ดิฟ x กำลังสองได้สอง x นะครับตัวนี้ส่วนดิฟ1ได้0เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ 2x นั่นเองนะครับจะจบแค่นี้เลยก็ได้นะครับหรือนะครับจะเขียนนะจะจัดหน้าตาใหม่ก็ได้นะครับก็ถ้าจัดหน้าตาใหม่นะก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะผมเขียนให้นะครับเป็นแบบนี้เท่ากับนะครับเป็น 2x นะคูณกับ e ยกกำลังล็อกฐาน e นะครับข้างในเป็น x กำลัง2บวก1นะครับทั้งหมดส่วนด้วย x กำลัง2บวกกับ1นะครับนี่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับก็เขียนได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะให้ดูนะครับนี่คือข้อที่9ครับหาอนุพันธ์ออกมานะครับได้หน้าตาแบบนี้นะไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะกลับมาที่ตัวเลขนะครับเมื่อกี้เป็น e เนาะกลับมาที่ตัวเลขนะครับข้อนี้เป็น4นะครับยกกำลัง square root 2x บวก1นะครับก็หาอนุพันธ์นะครับก็คือ f prime x นะครับเท่ากับ dif f x นะครับของฟังก์ชัน c ยกกำลัง 2x ยกกำลัง square root 2x บวก1นะครับแบบนี้เนาะเวลาเอามาเทียบสูตรนะครับก็คือ a ยกกำลัง u นั่นเองนะครับ a ยกกำลัง u ใช่ไหมครับ a นะครับ a เป็นตัวเลขนะครับก็คือ4ส่วน u เป็น

สแควร์รูทนะครับ2 a บวก1นะครับเขียนไปดูแบบนี้เนาะอ่ะต่อครับต่อเท่ากับนะครับเท่ากับ4นะครับยกกำลังสแควร์รูท2 x บวก1คูณอยู่กับล็อกนะครับฐาน e นะครับ a คือ4นะครับและให้เอาไปดิฟไส้ในนะครับไส้ในก็คือสแควร์รูทนะครับ2 x บวก1นะครับได้แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับข้างหน้าเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับทีนี้จะเหลือแค่ตัวยิบไส้ตัวนี้เนาะซึ่งนะครับก็ใช้สูตรการดิฟนะครับของ square root u นะครับสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น u ของเราเป็น 2a บวก1นะครับ u ของเราเป็น 2a บวก1โอเคแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับผมใส่ดอทไว้หน่อยนึงแล้วกันนะครับก็จะเท่ากับ1นะครับส่วนด้วย2สแควร์รูท u นะครับนะครับส่วนด้วย2คูณสแควร์รูท u คือ2 x บวก1นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้เอาไปดิฟนะครับ u อีกครั้งหนึ่งนะครับ u เป็น2 x บวก1นะครับแบบนี้เนาะซึ่งนะครับดิฟตัวนี้นะครับ2 x ได้2นะดิฟ1ได้0นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเวลาเราดิฟออกมามันมีค่าเท่ากับ2นะครับมีค่าเท่ากับ2มีค่าเท่ากับ2นะครับแบบนี้ก็ยังไงต่อนะครับก็จะเห็นนะครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่ามันก็มีนะครับมันก็มีตัวที่หารกันลงตัวอยู่นะครับนั่นก็คือ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายนะครับก็จะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับเขียนไปนะครับเป็น c ยกกำลัง 2x บวก1นะครับสแควร์รูท 2x บวก1คูณกับล็อกฐาน e 4นะครับแล้วข้างล่างนะครับก็จะส่วนด้วยสแควร์รูท 2x บวก1นะครับแบบนี้นะครับนี่คือคำตอบนะครับนี่เป็นคำตอบนะครับของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx นะครับที่เท่ากับ4นะครับยกกำลังสแควร์รูท 2x บวก1นะครับข้อนี้ไปกันต่อนะครับไปกันต่อข้อที่11นะครับข้อนี้นะครับก็อาจจะสับสนนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับอย่าสุ่มนะฟังก์ชันที่ผมให้มานะครับมันมี e อยู่2ตัวนะครับแบบนี้นะครับซ้อนกันขึ้นไปอย่างนี้นะครับงงนะครับนักศึกษานักเรียนหลายๆคนก็อาจจะงงได้นะครับมันก็จะนำมาซึ่งปัญหาการเทียบส่วนนั่นเองนะครับถ้าต้อง

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y นะครับนั่นคือการเอาไป deep e ยกกำลัง e ยกกำลัง x อีกทีหนึ่งนะครับซ้อนกันอย่างนี้นะครับทำยังไงนะครับให้มองภาพกว้างๆไว้ก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเทียบสูตรนะครับเวลาเทียบสูตรให้สนใจแค่ตัวแปร e ตัวเดียวนะครับเห็นไหมอันนี้คือ e ใช่ไหมครับอันนี้คือ e เพราะฉะนั้นสนใจแค่นี้นะครับแล้ว e ยกกำลัง x ข้างบนนะครับคืออะไรนะครับมันก็คือฟังก์ชันนั่นเองนะครับฟังก์ชัน u นั่นเองถ้าเอามาเทียบกันนะครับต่อให้จะยกกำลังซ้อนกันยังไงก็ตามนะครับเราสนใจแค่ e ตัวข้างล่างสุดนะครับแบบนี้เนาะนะครับใช้สูตรแบบนี้ไปก่อนนะครับค่อยๆดิฟไปนะครับดิฟไซให้หมดนะครับดิฟไซให้หมดค่อยทำไปเนาะค่อยเทียบแล้วค่อยใช้ทีละสูตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็จะเท่ากับ eu นะก็คือ e ยกกำลัง e ยกกำลัง x นั่นเองนะครับแบบนี้เห็นไหมเท่ากับอะไรอ๋อก็เหลือการเอาไปดิฟไซนะครับไซของมันเนี่ยมันคือ e ยกกำลัง x นะครับเพื่อที่จะเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับผมจะเปลี่ยนส่วนนี้นะครับเป็นคนละสีให้แล้วกันนะครับแบบนี้นะโอเคไหมครับเหลืออะไรต่อครับก็เหลือดิฟไซน์ไงครับใช่ไหมครับเหลือดิฟไซน์ตัวข้างหน้าแบบนี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันจะเหลือแค่ดิฟไซน์เนาะดิฟไซน์ตัวนี้ก็ไม่ยากอีกนะครับเพราะว่ามันคือการดิฟ e ยกกำลัง u เนาะดูไม่ยากนะครับใช้สูตรนี้ครั้งที่2นะครับใช้สูตรนี้ครั้งที่2แต่ตัวแปรที่เราเอามาเทียบนะครับu นะ u ก่อนหน้านี้ครับมันคือ e ยกกำลัง x ใช่ไหมครับแต่พอจะใช้สูตรนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเทียบนะครับตัวเทียบมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมครับณตอนนี้ u เท่ากับ e แล้วนะครับ u เท่ากับ e แล้วใช่ไหมครับหรือนะครับในเคสนี้นะครับในเคสนี้เนื่องจากว่า u เป็น x นะครับ u เป็น x ใช่ไหมครับก็ใช้สูตรนี้เลยก็ได้ครับง่ายๆนะครับสูตรนี้มันก็เอาเดียวกันเนาะนะครับเพราะเวลาไปดิฟไซน์นะครับถ้า u เป็น x เนี่ยมันก็ได้เท่ากับ1อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้นะครับมันคือ e ยกกำลัง x นะครับใช่ไหมแบบนี้นะครับยังไงต่อนะครับยังไงต่อก็จะจบแค่นี้เลยก็ได้นะครับแต่ก็เขียนต่อได้เช่นกันนะครับก็ใช้สมบัติของยกกำลังนะสมบัติยกกำลังนะครับมันจะเท่ากับ e นะครับยกกำลัง e x บวกกับ x นะครับเท่ากับตัวนี้นะครับก็เป็นสมบัติเลขยกกำลังนะครับ

จงบัดเลขยกกำลังนะตัวนี้นะครับก็คือว่าฐานเหมือนกันนะครับฐานเหมือนกันสมมุติผมให้เป็นเป็นตัวแปรไหนดีนะครับตัวแปร A แล้วกันนะแต่อย่าไปงงกับสูตรนะผมเอาตัวแปร A ให้ดูแล้วกันเนาะ A กำลัง M นะครับคูณกับ A กำลัง N นะครับมันจะเท่ากับ

a นะครับกำลัง m บวกกับ n นะครับนี่เป็นสมบัติได้ยกกำลังเนาะนะครับตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เนาะฐานเหมือนกันนะครับ e กับ e นะเพราะฉะนั้นให้เอากำลังมาบวกกันนะครับกำลังของตัวแรกคือ e ยกกำลัง x นะครับบวกกับ x นะครับนี่เป็นที่มาของตัวนี้นั่นเองนะครับข้อ11เนาะก็จะประมาณนี้นะครับมาต่อกันเลยครับต่อกันที่ข้อ12นะครับข้อ12อ้าว x ยกกำลัง x นะครับ x ยกกำลัง x อ้าวยังไงนะครับดูสูตรเมื่อกี้ซินะครับ a ยกกำลัง u นะครับมันมีอีกนะครับก็คือ e ยกกำลัง u ใช่ไหมครับซึ่งนะครับ a เป็นตัวเลขใช่ไหม e ก็เป็นตัวเลขนะครับแต่อันนี้เป็น x ยกกำลัง x ใช่ไหมครับเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับสองสูตรนี้ไม่ใช่นะครับหรือว่าจะใช้สูตรนี้นะครับสูตร u ยกกำลัง n นะครับอ้าวแต่ n ตัวนี้เป็นตัวเลขนะแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็น x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสามสูตรเนี้ยนะครับสามสูตรเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับนะครับนี่คือการใช้สูตรนะเทียบดีๆนะครับอาจจะคลับคลับคล้ายๆกันนะครับแต่มันใช้คนละแบบกันนะนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือสูตรนี้ใช่ไหมครับนี่สูตรนี้การดิฟนะครับฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันนะครับการดิฟฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้มันจะต้องใช้สูตรตัวนี้นะครับฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันนะครับมาลองดูกันนะครับอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน f(x) ก็คือ f พราม x นะครับเท่ากับดิฟเทียบตัวแปร x นะครับของ x ยกกำลัง x นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วเวลาเทียบกันนะครับเวลาเทียบสูตรเนาะตัวข้างล่างนะครับเราจะมองเป็นตัวแปร u นะครับในสูตรนะตัวข้างบนนะครับให้เป็นตัวแปร v นะครับเทียบกันอย่างนี้นะครับแต่ u กับ v นะทีนี้เท่ากันนะครับนั่นก็คือ x นั่นเองนะครับเป็น x นั่นเองแบบนี้เนาะยังไงต่อนะครับก็เอาไปดิฟต่อเลยครับเท่ากับนะครับเท่ากับ v นะครับ v ก็คือ x นะครับคูณกับ u ก็คือ x นะครับเห็นไหมแล้วเอา v ไปลบ1นะครับเมื่อกี้ v เป็น x เนาะเอา v ไปลบ1นะครับเอา v ไปลบ1เนาะแบบนี้นะครับแล้วเอาไปดิฟ u นะครับแล้วเอาไปดิฟ u ก็คือ x นะครับ u ก็คือ x เนาะยังไงต่อนะครับก็บวกไปครับทำมานะครับเป็น u ยกกำลัง v นะครับนั่นก็คือ x ยกกำลัง x นั่นเองนะครับคูณกับล็อกฐาน e นะครับของ u เป็น x นะครับแล้วนะครับให้เอาไปดิฟ v นะครับ v คือ x เนาะนะครับโอเคเอาละอย่างที่ทราบกันนะครับว่าการดิฟตัวมันเองเนาะมีค่าเท่ากับ1นะครับ2ก้อนนี้เนาะมีค่าเท่ากับ1นะครับนี่ก็1นะอันนี้ก็1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะผมเขียนมา copy มาเลยแล้วกันเนาะเป็นตัวนี้นะครับบวกกับตัวนี้

ใช่ไหมครับอาจจะจบแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าเราทําให้ถ้าเราจัดรูปตัวนี้นะครับเราจัดรูปตัวนี้นะครับยังไงนะครับเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เลยนะครับเป็นสมบัติใช่ไหมครับของเลขยกกําลังถ้าฐานเหมือนกันนะครับให้เอากําลังมาบวกกันใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับเขียนใหม่เนาะเท่ากับ x นะครับซึ่งนะซึ่งกำลังของมันคือ1นะครับกำลังของมันคือ1ใช่ไหมครับ x โดดๆเนี่ยกำลังของมันคือ1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้1นะครับเอามาบวกกับ x ลบ1ใช่ไหมครับและก็บวกกับก้อนนี้ก้อนนี้จัดรูปไม่ได้แล้วเนาะก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับโอเคเนาะสังเกตเห็นอะไรไหมครับตัวนี้มันลบกันได้ใช่ไหมครับตัวนี้ลบกันได้เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือ x ยกกำลัง x นะครับแล้วก็บวกกับก้อนนี้นะครับโอเคนะนี่เป็นการดิฟนะครับที่ฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันนะครับเอาอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งเอาตัวอย่างของฟังก์ชันที่ยกกำลังฟังก์ชันอีกข้อหนึ่งนะครับให้มันซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแบบนี้ละกันนะเพราะฉะนั้นนะครับหาอนุพันธ์ของข้อนี้นะครับให้เอาไปดิฟเทียบ x เนาะของฟังก์ชันนะครับx กำลังสองบวกหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง x นะครับแบบนี้นะครับเท่ากับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นขั้นตอนของการเทียบสูตรใช่ไหมครับแบบนี้นะเวลาเทียบนะครับข้างล่างนะเราให้เป็น u นะครับส่วนข้างบนเราให้เป็น v นะครับแบบนี้ก็จะเท่ากับ v v คืออะไรครับ v คือ x นะครับ v คือ x ใช่ไหมครับคูณอยู่กับ u u ก็คือ x กำลังสองบวก1นะครับยกกำลัง v ลบ1นะครับก็คือเอา x ไปลบ1นะครับเอา x เป็นลบ1แล้วนะครับให้เอาไปดิฟ u นะครับดิฟ u u คือ x กำลัง2นะครับบวก1นะครับเอาไปบวกต่อนะเป็น u นะครับ u คือ x กำลัง2บวกกับ1นะครับยกกำลัง v v คือ x นะครับคูณกับลอการิทึมฐาน e นะครับของ u u คือ x กำลัง2บวก1นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือให้เอาไปดิฟ v นะครับ v คือ x นั่นเองนะครับโอเคนะซึ่งนะครับคล้ายข้อเมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือดิฟตัวมันเองเนาะดิฟตัวมันเองนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้มีค่าเท่ากับ1โอเคนะครับส่วนตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ไม่น่าจะยากเนาะดิฟ x กำลัง2นะครับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x นะฮะดิฟ1ได้0เนาะเนาะเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเวลาเราดิฟเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 2x นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็มีค่าเท่าเดิมนะครับเราดิฟตัวนี้เนาะมันคือ 2x นะครับมันคือ 2x ส่วนอันนี้ทั้งหมดมีเขียนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
ส่วนตัวนี้เป็น1นะตัวนี้เป็น1ก็ความจริงก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับมันคือ1เนาะแบบนี้นะครับสุดท้ายนะก็เห็นไหมครับมี x กับ x เนาะก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับจากนั้นผมก็จะจัดรูปอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น2 x กำลัง2นะครับคูณกับวงเล็บของ x กำลัง2บวก1นะครับยกกำลัง x ลบ1บวกกับ x กำลัง2บวก1ยกกำลัง x นะครับคูณกับล็อกฐาน e นะครับของ x กำลัง2บวก1โอเคนะครับย้ำอีกทีนะนะครับนี่ x นะครับ x นะครับคูณกันนะครับคูณกันกลายเป็น x กำลัง2นะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จบเนาะก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ตอนนี้นะครับผมขอจบการบรรยายนะครับในส่วนของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชัน logarithm นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนหน้านะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่นะครับส่วนจะเป็นฟังก์ชันอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับไว้เจอกันตอนถัดไปครับสวัสดีครับ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่โมแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันเดี๋ยวบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้แล้วแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาไวยวรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราเสนอกันในตอนที่เรียกว่าคุณค่าที่ตลาดต้องการค่ะเราพูดกันมาในประเด็นของตัวไม้ไผ่นะคะซึ่งไม้ไผ่ในวันนี้ที่เราคุยกันนะคะมีการแปรรูปแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่วันนี้เรานำเสนอก็คือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กค่ะเครื่องขนาดเล็กเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการมาตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะคุณผู้ชมจะรู้ว่าเครื่องเรือนที่เราเล่าให้ฟังในตอนนี้นะคะเป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ค่ะแต่ตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่มีเนี่ยความพิเศษมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่วันนี้ที่เราจะนำเสนอกันนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์สรชาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีแขกรับเชิญแต่ว่าก่อนจะไปพบแขกรับเชิญอาจารย์สรชาว่าเรามาลองทบทวนว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ทิ้งท้ายอะไรกันไปบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราคุยในเรื่องของการออกแบบค่ะซึ่งการออกแบบและการทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะคะคุณผู้ชมมีแขกรับเชิญอยู่2ท่านค่ะคุณสรวิทย์นะคะแล้วก็คุณมงคลค่ะซึ่งทั้ง2คนที่มาเป็นแขกรับเชิญให้อาจารย์สรชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่แปรรูปตัวไม้ไผ่นะคะเป็นตัวโครงสร้างของเก้าอี้ไม้ไผ่แล้วเขาทิ้งอะไรไว้ใช่ไหมคะคุณผู้ชม เขาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นลักษณะของตัววงจรค่ะวงจรของงานนวัตกรรมโหเราได้คุยกันนานเลยนะคะเกือบ1ชั่วโมงเลยสิ่งที่ได้จากสระที่แล้วก็คือเขาพูดถึงการทำซ้ำค่ะการทำซ้ำที่มันมีตัวประเด็นก็คือมันไม่ได้จบอยู่แค่องค์ประกอบของการที่เราทำแล้วสำเร็จค่ะแต่มันมีการทำแก้ไขทำแก้ไขอยู่หลายๆครั้งและการแก้ไขที่เกิดขึ้นอะค่ะมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมีความตั้งใจลดลงไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็น่าจะได้กำลังใจว่าเขามีกรอบการคิดอะไรที่ทำให้เรื่องราวที่มีเนี่ยมันผ่านจุดวิกฤตไปได้หลังจากนั้นปุ๊บงานเสร็จแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องผ่านการทดสอบต้นแบบในการทดสอบละค่ะมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราอ่ะปิดช่องว่างหรือยังนะคะซึ่งถ้าฟังจากทั้งสองท่านก็คือมีการทดสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นการนั่งการประกอบนะคะแล้วก็องค์ประกอบพวกนั้นนะคะก็ต้องผ่านข้อถัดไปก็คือมีข้อวิจารณ์ค่ะ

ข้อวิจารณ์ก็คือข้อเสนอแนะที่มาจากผู้ร่วมสังเกตการบ้างหรือว่าผู้ร่วมที่เป็นผู้ใช้งานและทั้งหมดอะค่ะเป็นวงจรที่มันเกิดซ้ำๆอะค่ะแล้วว่ามันจะเกิดซ้ำๆเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจในงานนวัตกรรมและงานนวัตกรรมมันคือการแข่งขันค่ะใครที่มีช่องว่างแล้วก็ใครที่ปิดช่องว่างได้ไวสุดคนนั้นก็น่าจะได้เปรียบสำหรับธุรกิจทางนวัตกรรมและนั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่วันนี้เราจะมาปิดช่องว่างด้วยงาน

0: สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวขอแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะทั้งสามสาวเลยค่ะ
1: สวัส
0: สวั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ดี
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะเอาเริ่มจากคนแรกเลยค่ะคุณทมนวันแนะนำตัวเลยค่ะ
1: ทมนวันค้าเจริญค่ะเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริรัตน์อินคำนึงค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เหมือนกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิมนอารอนค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะ
0: ทั้งสามคนนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการแต่ต้นๆก็คื เรามาในพาร์ทขอโทษค่ะในส่วนที่เรานำเสนองานนวัตกรรมที่มีการจดตัวสิทธิบัตรในเรื่องของงานออกแบบซึ่งก็คือตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ที่สัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมได้ตามรายการจะพบว่าเป็นเรื่องโครงสร้างแต่วันนี้เห็นข้างหน้าลองเล่า ขอโทษนะคะลองเล่าเป็นย่อๆให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการตอนนี้ว่าเอาอะไรข้างหน้ามาวางไว้คะสาวๆมีอะไรบ้างมีอะไรข้างหน้าบ้างคะลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเป็นอะไรกันนะคะเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวเบาะเหมือนเบาะเก้าอี้ที่ใช้รองนั่งแล้วก็เป็นพนักพิงค่ะ
0: อืม
1: เป็นเชือกถักค่ะ
0: ค่ะแล้วด้านขวามือของคุณทมนวันเป็นอะไรคะ
1: อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวที่จะสอนวิธีการถักเชือกค่ะ
0: แล้วของคุณศิริรัตน์อะคะอันนี้เป็น
2: อันนี้ก็จะเป็นเชือกตัวอย่างที่ถักแล้วค่ะจากที่วันนี้จะมาลองทดสอบให้ดูค่ะ
0: ค่ะแล้วของคุณศิริมนต์ล่ะคะ
3: อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งค่ะเป็นที่นั่งจากเก้าอี้ถอดประกอบได้ค่ะ
0: อืมถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าแต่ละอย่างอะค่ะมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าเพิ่งเปลี่ยนหรือว่าไปชมอย่างอื่นก่อนนะคะเรากลับมาดูให้จบแล้วจะได้รู้ว่าวันนี้สามสาวอะค่ะเขาเล่าอะไรบ้างซึ่งวิทยากรวันนี้นะคะหรือแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาเนี่ยก็มี3คนเลยแล้วก็มีความสามารถในลักษณะของงานออกแบบนะคะวันนี้ก็จะมาจำลองทำเกี่ยวกับตัวเชือกถักนะคะก่อนที่เราจะไปสู่รูปแบบของรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์สรชาขออธิบายทฤษฎีของวันนี้ก่อนนะคะตัวทฤษฎีของวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่อง BMC ค่ะเป็นการออกแบบคุณค่าทางการตลาดหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคนที่ทำ business model canvas เป็นลักษณะของตัวตารางแล้วก็มานั่ง อธิบายนะคะกับตัวลูกค้าบ้างแล้วก็มาแจกแจงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเชิงการตลาดไม่ว่าจะประกวดงานนวัตกรรมเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือนึงที่มีคนยอมรับแล้วก็เอาไปใช้งานได้นั่นแหละค่ะคือวันนี้ที่เราจะคุยในลักษณะของการใส่คุณค่าทางการตลาดแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเริ่มกันเลยค่ะตัว BMC นะคะ Business Model Canvas คืออะไรมันจริงๆแล้วถ้ามองก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องอะค่ะให้มันจบอยู่ภายใน A4 1แผ่นอันนี้นะคะเราไม่ได้พูดตามคำอธิบายนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์สรชาเล่าให้กลุ่มนักศึกษาที่เรียนอยู่เนี่ยก็คือง่ายสุดก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องทางการตลาดผ่านกระดาษ A4 แผ่นเดียวแต่ในกระดาษ A4 อะค่ะมันมีช่องทั้งหมด9ช่องซึ่งใน9ช่องที่มีอะค่ะก็จะมีแตกต่างกันไปอยากให้คุณผู้ชมลองดูแต่ละช่องระหว่างที่อาจารย์สรชาเล่าเรื่องภาคทฤษฎีไปนะคะก็อาจจะแทรกด้วยความคิดเห็นนะคะในมุมมองของนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงเสนอความคิดเห็นเพื่อจะทำให้งานชิ้นนี้มีความสมบูรณ์แบบขึ้นนะคะส่วนอีกอันนึงที่อยากจะชี้แจงก็คือกรณีศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงวันนี้ที่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาที่วิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเลยว่าเริ่มต้นยังไงบ้างนะคะตัวรายละเอียดนะคะของตัวธุรกิจที่เราจะมองนะคะมีทั้งหมด4ขาเหมือนเก้าอี้เลยค่ะแต่ตัวการที่เราจะเริ่มต้นที่เราจะคิดมันจะต้องมีคำถามอะค่ะซึ่งคำถาม4อันเนี้ยแน่ๆเลยทั้ง3คนเนี้ยค่ะวันนี้ที่เป็นแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเนี่ยได้โดนถามแน่ๆแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะคะเล่าให้ฟังว่าอย่างวอทอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการจะมอบคุณค่าอะไรให้กับผู้บริโภคหรือว่าการตลาดนะคะส่วนถัดมาฮูเรามองว่าลูกค้าค่ะที่จะเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ามาตอบโจทย์ของเราค่ะเราทำไปเนี่ยลูกค้าเป็นใครเรามองว่าเป็นอะไร เป็นใครเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ย

0: ได้หมดเลยนะคะถัดมา how ส่วนเราเนี่ยที่เป็นฝ่ายที่จะดีไซน์ออกไปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อจะตอบโจทย์ว่าลูกค้าเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะยกตัวอย่างประกอบและสุดท้ายคือ money คราวที่แล้วได้ถามทางคุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลว่าเราตั้งราคายังไงซึ่งคราวที่แล้วเขาก็ตอบทิ้งท้ายมาว่าตัวองค์ประกอบอันนี้ก็จะมาจากความต้องการหรือเป็นช่องว่างล่ะค่ะที่ทางผู้ที่เขาต้องการจะซื้อสินค้าเราหรือผู้บริโภคเนี่ยตอบโจทย์อันนี้และนั่นก็จะน่าจะเป็นมุมมองที่เรามาลองฟังว่า3วิทยากรไม่ว่าจะเป็นคุณธมลวานคุณศิริลักษณ์แล้วก็คุณศิริมนมีความคิดยังไงตอนที่ทำดีไซน์ตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างขอคุณธมลวันก่อนไหมคะอย่างตัววัดค่ะคุณค่าที่มอบตอนที่เราคุยกันตอนทำงานกลุ่มใช่ไหมคะพาร์ทส่วนนั้นจะเป็นของบรรดาผู้ชายทำโครงสร้างละตอนที่เราทำไอ้ตัวที่เป็นงานตกแต่งตัวเก้าอี้อะค่ะเราต้องการจะมอบคุณค่าอะไรสำหรับการทำงานดีไซน์อันเนี้ยส่งให้กับลูกค้าบ้าง
1: เหมือนตัวถักตัวนี้ค่ะอยากให้ลูกค้าสามารถ DIY แบบลวดรางได้เองค่ะหรือว่าเปลี่ยนตัววัสดุพวกนี้ได้ค่ะจะไม่ถักก็ได้ค่ะจะเป็นแบบที่เหมือนทำเป็นเบาะสำเร็จรูปก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวผ้าก็ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวลายถักก็ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ด้วยค่ะ
0: ก็คือสมมติว่าคุณธมลวันเคยบอกอาจารย์สรชาว่าตัวนี้อาจจะเป็นแค่โครงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเบาะที่เราชอบเอามาวางหรือว่าอันนี้จะถักลายแบบไหนก็ได้
1: ใช่
0: เรามีตัวอย่างลายให้ดูใช่ไหมคะเขาสามารถถักตามได
1: ้ได้ค่ะ
0: แล้วเชือกที่มีมันมีปัญหาไหมคะ
1: เชือกตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เชือกตัวนี้มันมีปัญหาคือเวลาถักแล้วมันจะเจ็บค่ะ
0: แล้วคุณทั้งหมดวันทำยังไงคะ
1: เวลาถักค่ะก็จะทำการนวดเชือกให้มันคลายตัวแล้วก็นิ่มก่อนค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยถักมันจะเจ็บน้อยลงค่ะ
0: ก็แสดงว่าคุณค่าที่ในมุมมองของคุณธมลวันก็คือจะเป็นคุณค่าที่ทางผู้ซื้อไปเนี่ยสามารถทำเองได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องข้ามมาทางคุณสิริมนละว่าวัดนี่ยังไงบ้างคะ
2: ก็อย่างที่คุณธมลวันพูดก็เกือบจะหมดแล้วนะ
0: คะ
2: ก็สิ่งที่เราอยากให้ก็คืออยากให้เห็นว่ามันเป็นงานฝีมือแล้วกันเน
0: าะ
2: ให้มันเป็นงานฝีมือที่ทำดีไซน์ by order ใช่ค่ะแล้วก็
0: อยากภูมิใจ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้แบบว่าเหมือนลูกค้าค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบก็อีตัวนี้ด้วย
0: ค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ทางมุมของกลุ่มเราเนี่ยแหละเรามองว่าตัวคุณค่าที่มอบให้ก็คือมันเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ถือว่างานดีไซน์ที่มันเอาตัวตนของเราใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจเพราะอันนั้นคือประกอบโครงสร้างมาแล้วใช่ไหมคะแล้วถัดมาตอนที่เราคิดว่าเราจะเป็นเชือกถักอาจารย์สรชัยอยากรู้ว่าทำไมเราไม่คิดว่าเราจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเดิมๆที่เป็นตัวไม้ไผ่ตีแฝกแล้วเราเลือกที่จะถักเนี่ยค่ะมันมาจากโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้อะไร
2: อยากได้ความที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าอย่างลายถักเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะก็เลยคิดว่าการที่ใช้เป็นเชือกถักเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เขาต้องการความไม่เหมือนใครค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วคุณธมลวันมีเพิ่มเติมไหมคะ
1: ถ้าเป็นแบบเหมือนเชือกถักใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดค่ะก็คือมันสามารถถอดซักหรือว่าถ้ามันสกปรกมากเกินไปก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยค่ะ
0: ก็คือลูกค้าบางคนแบบไฮยีนใช่ไหมคะคือมันแบบมอมแมมได้ก็ซักได้แล้วก็เปลี่ยนได้ถ้าเราเบื่อเชือกอันนี้ก็คือมีเปลี่ยนสีก็ได้ใช่ไหมคะเห็นฟางนั้นก็เป็นสีเข้มก็ได้สีขาวก็จะมอมแมมหน่อยใช่ไหมคะโอเคแล้วตอนที่เราดีไซน์อะค่ะลายที่มีหรืออันนี้มันมีเงื่อนไขเลยไหมคะตอนที่ทำลายหรือว่าลายที่มีอันนี้ทุกคนทำได้หรือว่าลายอันนี้เราดีไซน์ยังไงคะเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนี้ที่นำมาให้ดูค่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นลายพื้นฐานของการถักเลย
0: พื้นฐาน
2: ใช่ค่ะเป็นลายเริ่มต้นที่จะถักเลย
0: เป็นลายถักที่อาจารย์สรชาก็ทำได้ใช่ไหมคะ
2: เป็น

0: ลายที่ง่ายที่สุดในการถักถ
1: ัก
0: มือ
1: แล้วเราความแน่นความไม่แน่นมีผลไหมคะของตัวเชือกของตัวเชือกที่เราถักอะค่ะมีผลไหมคะ
0: มีผลค่ะถ้าเกิดว่ามันแน่นมากเวลานั่งลงไปมันจะแข็งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันหย่อนมากไปเวลานั่งมันก็จะเป็นหลุมยุบลงไปค่ะ
1: แล้วเราจะเลือกยังไงอะคะถ้าอย่างนั้น
0: เหมือนต้องลองถักแล้วก็ลองกดดูว่ามันยืดมากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้ายืดมากไปก็จะต้องดึงให้แน่นขึ้นค่ะ
1: โอเคค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราไม่สะดวกถักอันนี้ก็คือเราก็บริการใช่ไหมคะถักให้
0: ค่ะมีบริการถักเชือกที่เป็นตัวที่นั่งค่ะ
1: ให้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการรูปแบบนี้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะก็ถ้าฟังจากทั้ง3ท่านน่ะคุณผู้ชมก็จะพอนึกภาพออกว่าตัววิธีการที่เขาดีไซน์เขาด้วยความที่พื้นฐานของทั้ง3ท่านก็คือเป็นสถาปนิกฉะนั้นเราโดนสร้างมาให้เราดีไซน์สำหรับลูกค้าใช่ไหมคะเหมือนเราตัดเสื้อค่ะคุณผู้ชมถ้าเราตัดเสื้อแล้วเราแบบใส่ได้มันจะเป็นเสื้อของเราตัวเดียวใครจะมาใส่ก็อาจจะใส่เสื้อนั้นได้ไม่สวยเท่าเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแบบไปซื้อเสื้อทั่วๆไปที่อาจจะมี15ตัวหรือบางคนจะเรียกว่าเสื้อโหลบางทีเราใส่ปุ๊บคนนั้นก็ใส่เราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันโดนออกเพื่อคนคนนั้นก็ถือว่ามีชิ้นเดียวบนโลกได้ไหมคะ
0: ถือว่าพูดได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูสื่อกันต่อนะคะตัวคุณค่าที่เมื่อกี้ค่ะที่ทางวิทยากรของเราทั้ง3คนเล่าให้ฟังก็คือคุณค่าที่เมื่อกี้บอกเลยคือถ้าเป็นตัวโครงสร้างคือถอดประกอบได้แต่เชือกนี้ก็สามารถถอดแล้วก็ถักใหม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอันนึงคุณค่าถ้าฟังตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยอาจารย์สาโรจน์อาจารย์นิรมนก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็ใช้กระบวนการออร์แกนิกหมายความว่าเราใช้การต้มเกลือนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีอายุของมันเมื่อความเข้มของตัวเกลือเริ่มจางลงละด้วยบรรยากาศก็อาจจะต้องมีการซ้ำซึ่งการซ้ำที่มีเนี่ยก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนไม้ไผ่ที่มีการต้มมาทดแทนก็คือมันจึงสามารถถอดประกอบได้อะค่ะแต่ถ้าเราใช้สารเคมีเป็นพวกแบบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วหลายๆตัวเราจะพบว่าบางคนก็ใช้โซดาไฟในการต้มเพื่อกำจัดตัวแป้งที่อยู่ในไม้ไผ่ปัญหาก็จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลองเลือกวิธีที่อาจจะมีอายุสั้นหน่อยแต่ว่าไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถัดมาน้ำมันเคลือบถ้าฟังจากอาจารย์สาโรจน์กับอาจารย์นิรมนก็คือเขาเลือกในตัวผลิตภัณฑ์เคลือบที่ไม่ใช่เป็นตัวสารเคมีก็ใช้น้ำมันพลายใช่ไหมคะแล้วก็ใช้แว็กเป็นตัวเคลือบรวมถึงข้างในก็ใช้ตัวปูนที่เหมือนเคี้ยวหมากอะค่ะตัวทั้งหมดที่มีก็เป็นกระบวนการที่เราส่งมอบคุณค่าให้กับทางลูกค้าและสุดท้ายคุณผู้ชมคงไม่เชื่อว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้มีคุณค่าในเรื่องลดพิษ PM 2.5 ค่ะมันเกิดได้ยังไงเพราะว่าตัวไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานวิสาหกิจชุมชนก็จะไปแปรรูปเป็นตัวถ่านซึ่งเราก็บอกได้เลยว่ามันก็มีแฝงตัวฝุ่นแล้วก็ตัวควันที่มีผลกระทบทางด้านลมหายใจด้วยนะคะส่วนถัดมากลุ่มเป้าหมายนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าตอนที่เขาดีไซน์อันนี้กลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่มตอนดีไซน์เนี่ยมองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณค่าอันนี้ได้ถูกส่งมอบไปกับใครและถูกใจยังไงบ้างเดี๋ยวขอใครสะดวกขอคำตอบได้เลยค่ะ
0: ก็กลุ่มลูกค้าที่ตั้งใจว่าจะให้ตอบโจทย์นะคะกลุ่มเป้าหมายก็เป็นทาร์เก็ตใหม่ๆค่ะลูกค้ารุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับอีโคค่ะการใช้วัสดุธรรมชาติให้เป็นประโยชน์
1: ค
0: ่ะแล้วก็จะมีลูกค้าเกี่ยวกับลูกค้าสายชุมชนอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นกลายเป็นว่าจะสามารถให้ตัวสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกแล้วก็สามารถไปต่อยอดกลายเป็นการค้าขายได้อีกค่ะแล้วก็จะมีเป็น ลุ่มลูกค้าแบบเกษตรกรเพื่อที่จะให้เขาแบบด้วยความที่เรามีแนวคิดการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมคะเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมบางอย่างที่เขาต้องพกพาอุปกรณ์อะไรไปก็อาจจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางทีมใช่ไหมคะคุยตอนนี้ตอนที่เราทำงานเนี่ยจะมีทีมที่เป็นฝั่งบู๊หน่อยก็จะเป็นผู้ชายแล้วของเราเป็นฝั่งบุญเนาะตอนที่เราทำงานเนี่ยเราประสานงานแล้วแบบคุยงานกันยังไงคะเราถึงได้แบ่งงานหรือเราแบ่งตามภาระกำลังคะเราแบ่งงานกันยังไงคะ
2: ก็แบ่งตามภาระกำลังเลยค่ะก็คือถ้าเรื่องตัดประกอบไม้ไผ่ก็ให้ฝั่งฝ่ายชายเป็นคนทำส่วนอะไรที่เป็นแนวผู้หญิง
1: ตัวรัศมี
2: ชาจะเป็นผู้หญิงทำค่ะ
1: อ๋อก็จะเป็นถักใช่ไหมคะอยู่ในร่มใช่ไหมคะแอร์เย็นๆก็นั่
2: งถ
1: ัก
2: ไปในห้องแอร์
1: ค่ะโอเคค่ะคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังจากเมื่อกี้ที่ทั้งสามคนนะคะเสนอความคิดเนี่ยตอนที่เราทำงานออกแบบอะค่ะเราคิดถึงตอนที่เราจะจำหน่ายเรามองถึงการจำหน่ายยังไงคะเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยทางทีมที่ทำโครงสร้างเขาก็เสนอว่าพับได้ใช่ไหมคะพับได้ไม่พอจะมีแบบถอดได้แล้วของเราอะค่ะมันง่ายยังไงในการที่จะนำสู่ลูกค้ามีช่องทางยังไงอย่างอันนี้ก็คือเขามีให้เลือกเชือกไหมหรือว่าเลือกลายมีกี่ลายอะไรเงี้ยค่ะมีช่องทางยังไงบ้าง
0: มีค่ะก็จะเป็นเลือกวัสดุตัวเชือกได้เลย
1: ค่ะ
0: จะมีความหนาอย่างเช่นตัวอย่างที่เอามาตัวนี้ก็จะมีเส้นขนาดที่เล็กกว่าใช่ไหมคะก็จะเป็นเส้นอีกประเภทหนึ่งที่จะนิ่มกว่าตัวส่วนที่เราเอามาถักจริงๆเนี่ยก็จะมีความแข็งกว่าลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกสเปคเชือกได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกลายได
1: ้
0: บางลูกค้าบางคนที่เขาไม่ได้ถักเองและอยากให้เราบริการอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกลายที่จะถักได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวขนย้ายเวลาขนย้ายก็อย่างที่เห็นเลยค่ะสามารถถอดออกประกอบได้และเวลาตัวนำไปขายเนี่ยเราก็สามารถขนย้ายได้ง่ายเช่นกันค่ะ
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ในกลุ่มที่คุยก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยจะมีตั้งแต่เป็นไม้ไผ่เป็นข้อต่อแล้วอันนี้ก็จะแบบมีถักสำเร็จไว้ให้ใช่ไหมคะแล้วก็มีคู่มือเนา
0: ะ
1: ใช่ไหมคะแพ็คไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์เลยแล้วก็ถ้าใครอยากได้เก้าอี้นี้ก็คือประกอบไม่ต้องถักก็ได้ก็เป็นแบบพื้นฐาน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดองค์ประกอบอยากได้ลายพิเศษก็ต้องโทรติดต่อใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะบริการถักให้
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นค่อยไปคุยกันอีกทีว่าลายยากง่ายใช่ไหมคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถดำเนินการแล้วก็สนใจยังไงค่ะก็ต้องผ่านทางตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนนะคะเพราะว่าทางคณะสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นตัวถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสไลด์ต่อเลยนะคะจากเมื่อกี้นะคะหัวข้อที่2แล้วเนี่ยนำสู่หัวข้อที่3เลยค่ะข้อที่3นะคะอย่างเมื่อกี้ที่ทางบรรดาแขกรับเชิญอาจารย์สรชาได้เล่าให้ฟังแล้วเขามองช่องทางการจำหน่ายค่ะก็คือตัวแพ็กเกจหรือตัวหีบห่อที่มีเนี่ยก็จะมีตัวรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นคู่มือการประกอบนะคะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวโครงสร้างแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวภาคที่เป็นพนักแล้วก็เป็นตัวเชือกถักสำหรับตัวที่เป็นที่นั่งนะคะทั้งหมดจะอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะไปจำหน่ายซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนหรือว่าอยากสั่งในลักษณะของออนไลน์ก็สะดวกแต่ตอนนี้ช่องทางออนไลน์คงต้องขอพอดไว้ก่อนหรือระงับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นตัวบรรจุภัณฑ์อยู่ค่ะคราวนี้เรามาดูหัวข้อถัดไปเลยว่า BMC มีอะไรบ้างนะคะหัวข้อถัดไปค่ะในตัว BMC นะคะเราจะพูดเรื่องความสำคัญกับลูกค้าไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มหรือทางทีมอะค่ะได้คุยในเรื่องของหัวข้อนี้อะไรไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เขาจะมาซื้อซ้ำใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเราได้สินค้าไปเสร็จอุ๊ยไม่กลับมาละทำยังไงอะค่ะถ้าเทียบไปสมมติว่าอาจารย์สรชาไปเที่ยวเนาะสักที่หนึ่งโอ๊ยฉันไปครั้งเดียวไม่กลับมาละหรือเราไปกินข้าวร้านเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาละอะไรที่เป็นเสน่ห์ที่ทางดีไซเนอร์มองว่าเนี่ยลูกค้าต้องกลับมาหาฉันอีก มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวต้องขอคุยกับทาง แขกรับเชิญทั้ง3ท่านเลยเดี๋ยวไล่ทางคุณธมลวรรณเลยค่ะว่าตัวสินค้านี้มันมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: เสน่ห์ที่ทำให้ลูกค้ากลับอีกก็คืออย่างแรกก็จะมีแบบตัวอะไหล่ขายให้แล้วก็มีตัวเชือกถักอย่างนี้
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนลายให้ค่ะเหมือนซื้อไปแล้วอยากเปลี่ยน

0: ายเชือกใช่ไหมคะก็สามารถสั่งซ้ำได้อีกค่ะ
1: อืมก็คือเรามีมากกว่า1อันก็ได้ใช่ไหมคะอยากนั่งแบบนิ่มก้นสบายหน่อยก็แบบนี้หรือว่าอยากนั่งแบบแข็งๆหน่อยเพื่อจะนั่งอ่านหนังสือหรืออะไรก็อีกแบบนึงก็คือเป็นเบาะที่มีหลากหลายใช่ไหมคะคุณสมนวันอ๋อแล้วคุณสิริรักษ์ล่ะคะเรามีเสน่ห์อะไรบ้างคะในทีมได้คุยกันไว
2: ้ก็จะมีการสอบถามลูกค้าค่ะแล้วก็จะสเปคให้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็อยากให้เขากลับมาซื้อซ้ำใหม่เนี่ยก็อาจจะมีการแบบเวลาลูกค้าร ีพอร์ตมาว่าอุปกรณ์มีขาดหายอะไรแล้วก็จะรีบแก้ไขแล้วก็ทำให้ตัวลูกค้าเนี่ยพึงพอใจในการขายของเราได้มากที่สุดค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นตัวบางส่วนของตัววัตถุดิบอาจจะมีข้อต่อหายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตรงนั้นหรือบางทีไม้ไผ่แตกเนา
2: ะ
1: ใช่ไหมคะก็ทางเราก็มีส่วนที่เป็นหลังบ้านไว้ให้โอเคแล้วคุณสิริมนต์ล่ะคะมีเสน่ห์ยังไงบ้าง
0: มีเสน่ห์ก็คือเรามีการให้คำปรึกษากับทางลูกค้าค่ะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าตอบไปแล้วเกิดปัญหาตรงนี
1: ้
0: แล้วจะจัดการยังไงแล้วก็มีการให้คำแนะนำอย่างเป็นตัวเองกับลูกค้าค่ะว่าเอ๊ะเราต้องจัดการแบบนี้แบบนี้นะค่ะแล้วก็จะมีการให้คู่
1: ม
0: ือกับคลิปวิดีโอของการประกอบเก้าอี้
1: ค
0: ่ะเพื่อให้ตัวลูกค้าค่ะเขาได้รับรู้ว่าทำประมาณไหนใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องการกลับมาซื้อซ้ำก็คือถ้าอยากเหมือนคุณทัพมนวันพูดค่
1: ะ
0: อยากเปลี่ยนลายของตัวลายถักหรือว่าอยากจะเสริมความแข็งแรงที่เป็นตัวอะไหล่อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกลับมาซื้อซ้ำได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเก้าอี้ทั้งชุดแต่เป็นการซื้อเพื่อเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมถ้าเราอยากได้ตัวสินค้าแต่บางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาทุกอันแล้วเราต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ดูไม่เหมาะนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนก็หมายถึงว่าตรงขาตรงนี้ชำรุดเราถอดออกได้เนี่ยแหละค่ะคือเป็นข้อดีของการถอดประกอบได้ส่วนถ้าสมมติข้อตรงนี้มีปัญหาเราก็ซื้อเฉพาะชิ้นนั้นมันก็ทำให้เราลดค่าใช้จ่ายแทนที่เราต้องแบบซื้อทั้งหมดเลยเริ่มต้นนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งของเสน่ห์ในการที่เราใช้เครื่องเรือนถอดประกอบได้นะคะแล้วคราวนี้มีอะไรอีกในหัวข้อที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแหล่งรายได้เคยคิดกันไหมคะว่าตอนที่เราทำตัวงานนวัตกรรมสักชิ้นแล้วเราขายเก้าอี้ตัวนั้นไปแล้วมันจบไปเลยอะค่ะมันจบไปเลยแล้วเขาไม่กลับมาซื้ออะไรแล้วไม่พอเราไม่เกิดรายได้ละหมดละละกลายเป็นว่าเราอ่ะได้ต้นทุนมาจากเก้าอี้หลังจากนั้นปุ๊บเราต้องไปทำตัวอื่นอีกคุณผู้ชมจะเห็นตัวอย่างอันเนี้ยหลายๆอันยกตัวอย่างอย่างรองเท้าบางยี่ห้อเราซื้อรองเท้านักเรียนมาเนี่ยอาจารย์สรชาก็ยังเห็นในทีวีเลยแต่ว่าตัวรองเท้านั้นอ่ะไม่ได้จบที่รองเท้าคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อสติ๊กเกอร์บ้างแล้วก็เป็นตัวเหมือนแมกเนตเป็นคล้ายๆกิฟต์เลยนะเอามาติดที่รองเท้าถ้าถามว่าเสน่ห์ขององค์ประกอบชิ้นเล็กๆที่ไปติดเนี่ยมันดียังไงอันดับแรกคือลูกเราเนี่ยจะภูมิใจมันแตกต่างจากรองเท้าทั่วๆไปสีดำแต่ว่าความพิเศษอีกอันนึงที่คุณครูเขาไม่ค่อยดูก็คือเด็กจำรองเท้าได้ณปัจจุบันเนี่ย เด็กที่อยู่ในการดูแลของอาจารย์สรชาเนี่ยยังใส่รองเท้าของเพื่อนกลับมาบ้านอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วปัญหาหลักๆที่บางทีคุณพ่อคุณแม่จะชอบแก้ก็คือเอาปากกาใช่ไหมคะปากกาเขียนลงไปในรองเท้าเขียนชื่อลูกว่าไปแล้วเนี่ยลองมาถามคนยุคใหม่กันไหมคะว่าไอแนวคิดที่เราเขียนชื่อลงไปในรองเท้าหรือเขียนชื่อในสิ่งของเนี่ยเขาชอบไหมเพราะเท่าที่เห็นก็คือเขาอาจจะมีวิธีการใหม่ๆและหนึ่งในนั้นอ่ะก็คืออาจจะเกิดรายได้เหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ารองเท้าที่คุณผู้ชมใส่อยู่เนี่ยแล้วมันมีเสน่ห์หรือกิมมิกสักนิดแล้วเรารู้ว่าอันนี้รองเท้าชั้นอาจจะมีสติ๊กเกอร์อย่างคุณผู้ชมซื้อของเหมือนๆกันอะแต่เราใส่ความแตกต่างไปอยากรู้เหมือนกันว่าสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าเป็นกลุ่มเนี้ยเขามองยังไงเกี่ยวกับตัวการทำให้มันเกิดรายได้เอาคุณสิริมนต์แชร์กับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยสำหรับงานนี้มองยังไงไหมคะหรือว่าจะเป็นมุมอื่นๆก็ได้นะคะ
0: ถ้าที่มองก็อยากจะทำเป็นเหมือนจัดเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้คนนะคะสามารถ

0: าลองทำได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เพื่อเผยแพร่การทำเก้าอี้ถอดประกอบได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: อยากทำเป็นเวิร์กช็อปน่าสนใจนะคะถ้าคุณผู้ชมตอนนี้ติดรายการเอ้ยติดขอโทษค่ะติดตามรายการนะคะก็เดี๋ยวถ้าเรามีจัดเวิร์กช็อปก็ลงชื่อนะคะก็จะได้พบทั้งชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวที่เป็นกลุ่มเนี่ยค่ะสถาปนิกแล้วก็นวัตกรด้วยอ้าวคุณศิริลักษณ์ล่ะคะ
2: ถ้าสมมติว่าอยากมาเป็นแหล่งรายได้ต่อไปใช่ไหมคะก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของตัวงานออกไปค่ะตอนนี้เราสามารถถอดออกมาได้ใช่ไหมคะการถักเชือกมันไม่ได้ทำได้แค่ตัวพนักพิงอย่างเดียวค่ะก็อาจจะไปต่อยอดเป็นตัวผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้แล้วก็ตัวไม้ไผ่ที่เรามีอยู่เนี่ยก็อาจจะไปเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นที่เราจะสามารถกระจายรายได้ไปเป็นแหล่งรายได้อื่นได้ค่ะ
1: ก็แสดงว่าเรามองว่าเราอาจจะเป็นเก้าอี้แล้วบางทีอาจจะเป็นกระเป๋าก็คือแปรรูปเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์
2: ใช่
1: ไหมคะซึ่งก็คงจะได้งานออกแบบจากทางทีมอาจารย์แล้วก็ทางคณะเราประสานกับทางวิสาหกิจเนาะ
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วคุณธมลวันล่ะคะมีไอเดีย
3: ถ้าเราจัดเวิร์กช็อปการถักหรือว่าการทำเก้าอี้อย่างนี้ใช่ไหมคะตัวลูกค้าก็จะสามารถใส่ตัวกิมมิคของตัวลูกค้าเองโดยเฉพาะค่ะทำให้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
1: อืมค่ะก็จะสัมพันธ์กับตัวสไลด์ที่5นี้เลยค่ะก็คือแหล่งรายได้นะคะที่ทางกลุ่มบอกไว้เลยก็คือมันขายเก้าอี้อย่างเดียวมันก็อยู่กันลำบากเหมือนกันนะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งทางมหาวิทยาลัยตัวมันเองเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สรชาบอกว่างานนวัตกรรมมันมีคู่แข่งค่ะมันมีการแข่งขันถ้าเราจบอยู่ที่เก้าอี้ปุ๊บหลังจากนั้นมันไม่มีการพัฒนาการมันการใช้งานมันมีเวลาพอเราใช้ไปเรื่อยๆมันผุมันพังตัวไม้ไผ่เองก็เป็นวัสดุธรรมชาติตัวเราเองก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้พอเราจะนั่งไปนั่งมาสักพักแตกจะไปเปลี่ยนเก้าอี้ทั้งตัวโอ้ทิ้งไปก็เสียดายซื้อมาก็หลายพันบาทมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนบางส่วนที่มันชำรุดเราก็ซ่อมเฉพาะชิ้นนั้นฉะนั้นตัวรายได้ที่เราอยากจะได้อย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณสิริมนบอกก็คือเราอาจจะมีเวิร์กช็อปนะคะเพื่อจะได้ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจวิธีการประกอบตัวเก้าอี้นี้แล้วก็ที่สำคัญถอดเก็บได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างคุณสิริลักษณ์ก็บอกในมุมขององค์ประกอบที่เราไม่ได้จบที่เก้าอี้แน่ๆค่ะอาจจะมีการทำรูปแบบอื่นๆก็คงจะต้องสำรวจตลาดว่าอยากได้ตัวเครื่องเรือนอะไรจากไม้ไผ่แต่คงไม่ใช่เครื่องเรือนไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นอ่ะก็จะเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่จะตอบกับตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยส่วนที่คุณธมลวันบอกก็คือตอนที่เราถักหรือทำตัวองค์ประกอบอะค่ะตัวเชือกที่เรามีเนี่ยมันก็จะมีลวดลายแตกต่างกันไปนะคะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้จริงๆก็คือลายถักมันมีเยอะนะคะแต่ว่าความยากง่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราอ่ะมีความถนัดในการจะถักเชือกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเรามาดูหัวข้อถัดไปกันนะคะตัวหัวข้อถัดไปนะคะทรัพยากรหลักค่ะkey resource ที่เราใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงทำงานนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรามากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของการร่วมมือกันนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ตรงในมุมที่เรานะคะในสถาบันการศึกษาเนี่ยให้โอกาสนะคะที่จะให้นักศึกษาได้เข้าไปสู่วิสาหกิจชุมชนโดยที่เข้าไปรู้ความต้องการว่าอะไรบ้างที่เขามีปัญหาซึ่งเราก็พบจากการทำงานวิจัยนะคะตัวองค์ประกอบก็คือเขาไม่ได้ใช้ไม้ไผ่อ่ะค่ะซึ่งไม้ไผ่เนี่ยมีทั้งไผ่ตรงไผ่สีสุกนะคะซึ่งไผ่ตรงเนี่ยทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมองว่าเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ผลิตออกมาเพื่อการบริโภคก็คือได้หน่อไม้มาละหลังจากนั้นปุ๊บลำไม้ไผ่ก็โดนกองมาแล้วก็รอการที่จะมีผู้ประกอบการทางทะเลมาซื้อก็ลำหนึ่งทางวิสาหกิจชุมชนเล่าให้ฟังว่าตกลำละบาทบางทีก็50ตังค์รวมๆไปแล้วเนี่ยบางทีเหมือนได้ฟรีอะค่ะคือไปให้มันก่อนที่มันจะผุฉะนั้นถ้าเรามาแปรรูปเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะซึ่งราคาขายเครื่องเรือนตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่มีลักษณะของเทคนิคแล้วก็มีเขาเรียกไงมีอุปกรณ์พิเศษมีคู่มือการถอดประกอบได้เนี่ย โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ชุดนี้ก็มีราคาที่จับต้องได้ค่ะสำหรับที่จะตอบในส่วนของความต้องการและสุดท้ายนะคะตัวมันเองอะค่ะมันผ่านการทำโดยที่เป็นคนในชุมชนคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเก้าอี้ไม้ไผ่อันเนี้ยมันไม่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรมที่เราทำแบบซ้ำๆแต่ไม้ไผ่เนี่ยมันมาจากคัดเลือกอย่างคราวที่แล้วที่วิทยากรบอกเราว่าลำของไม้ไผ่แต่ละลำอะค่ะตัวขนาดมันไม่เท่ากันฉะนั้นตอนที่เลือกแต่ละข้อแต่ละปล้องก็ไม่เหมือนกันมันแสดงว่ามันแสดงเอกลักษณ์ของตัวไม้ไผ่นะคะและสุดท้ายก็ถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่านักศึกษากลุ่มนี้นะคะที่กำลังจะเติบโตไปเป็นสถาปนิกเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสครอบครองตัวทรัพย์สินทางปัญญาและนั่นก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้เขาสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทำงานนวัตกรรมต่อไปอยากให้ทั้ง3คนเนี่ยพูดในมุมมองของทรัพยากรได้ทราบว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่เกษตรกรใช่ไหมคะแล้วตอนที่ไปได้ความรู้หรือว่ามีอะไรใหม่ๆลองแชร์คุณผู้ชมฟัง
3: เหมือนอย่างที่ไปทัศนศึกษาไปดูไผ่มาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: จะเห็นได้ว่าไผ่เป็นพืชที่โตไวมากค่ะ
1: อืมค่ะ
3: แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูแลเยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ฟังหนูนะคะก็คือตัวไผ่อะค่ะเหมือนมีเยอะมากแต่ว่าในการใช้งานนะยังน้อยอยู่ค่ะแล้วก็เลยเห็นจุดตรงนี้ค่ะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ
2: ในส่วนของหนูนะคะก็เห็นว่าตัวไผ่ค่ะมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายค่
1: ะ
2: ก็เลยนำมาต่อยอดแล้วก็ไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่สามารถเกิดได้ใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่วิทยากรเป็นแขกรับเชิญรอบที่แล้วที่เขาพูดว่าตอนเนี้ยกอไผ่เนี่ยมีอยู่ทุกที่ในประเทศไทยค่ะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายค่ะ
1: ทั้ง3ท่านก็สรุปมาน่าสนใจมากนะคะองค์ประกอบของตัวไม้ไผ่เนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชอนาคตคำว่าพืชอนาคตเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้ที่ทั้ง3คนพูดเลยก็คือเป็นพืชที่โตได้ไวและที่สำคัญคือช่วยโลกได้มากเพราะว่าด้วยความที่เขาสามารถกักเก็บถ้าคุณผู้ชมเห็นสไลด์ครั้งแรกอาจารย์สรชาเก็บตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้มากนะคะแล้วก็ด้วยการที่เขาเติบโตได้ไวนะคะเขาก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวประกอบได้เนี่ยตัวนี้สามารถเก็บตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะได้ 2,400 กว่าเลยถ้าเราแบบแปรรูปมาเยอะๆแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยหมายความว่าเราช่วยโลกนะคะก็อาจจะพูดได้เต็มปากว่าตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้ช่วยโลกได้แล้วก็ทุกคนที่มีก็สามารถช่วยได้ก็เริ่มต้นจากง่ายๆอะค่ะก็คือใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ลดใช้สารเคมีแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็มลพิษก็ลดลงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่7กันค่ะข้อที่7นะคะกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่อันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่คัดเลือกไม้ไผ่ใช่มั้ยคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการเอาไปแช่นะคะมีการต้มเกลือนะคะแล้วก็มีถ้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นภาพเดิมที่เรามีการใช้ตัวลิ่มนะคะแล้วก็มีการใช้น็อตประกอบเพื่อความแข็งแรงนะคะแต่ณตอนนี้องค์ประกอบของอันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมฟังสัปดาห์ที่แล้วคือเปลี่ยนเป็นใช้เป็นตัวน็อตนะคะที่เป็นลักษณะของตัวข้อต่อแหละนะคะ1อันดับแรกก็คือมันถอดประกอบง่ายแต่ถ้าเห็นในภาพเนี้ยคุณผู้ชมจะรู้เลยว่ามันมีความซับซ้อนค่ะแต่ว่าข้อดีมันก็มีเพราะมันเป็นความรู้เชิงช่างนะคะส่วนถัดมาก็มีการตรวจสอบนะคะซึ่งองค์ประกอบอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาก็ได้ร่วมทําในส่วนของกระบวนการไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหัวข้อถัดมาเลยนะคะหัวข้อถัดมานะคะพันธมิตรค่ะพันธมิตรที่เป็นลักษณะของตัวการทำตัว BMC ของเรานะคะอันดับแรกก็เป็นกลุ่มชุมชนผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบนะคะแล้วก็ทางเราก็คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็คือทีมกลุ่มนี้ละค่ะที่ทำตัว R&D ก็คือ Research และก็ Design แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นโลจิสติกซึ่งคงจะต้องมีการขยับขยายแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนะคะว่าเราได้เดินเก้าอี้อันนี้ไปถึงการขนส่งอะไรบ้างแล้วก็มีความต้องการถึงภาคอุตสาหกรรมยังไงบ้างด้วยหลังจากที่ทำในภาคที่เป็นเกษตรกรรมแล้วถ้าสังเกตคือพันธมิตรน่ะไม่ได้เกิดเฉพาะพวกเรามันมีเพื่อนเหมือนกับครั้งที่แล้วที่วิทยากรทั้งสองท่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเราทำคนเดียวงานนวัตกรรมมันมีความเหนื่อยและที่สำคัญมันมีความท้อแท้เพราะว่ามันทำสำเร็จยากคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังจากสามสาวว่าตอนที่เขาทำงานตกแต่งที่เป็นถักเชือกอะค่ะมันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าตรงนั้นมันมีด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วยกันตอนทำมีการแบ่งปันอะไรหรือว่ามีพันธมิตรยังไงตอนที่เราทำกันเริ่มต้นสำหรับการถักเชือกมีการถ่ายทอดกันยังไงเธอฉันถักยังไงหรือว่ามันมีทริคยังไงแต่ละคนอะค่ะสำหรับตอนที่ทำงานตกแต่งตัวเก้าอี้นี้อาจจะไม่ได้เป็นเชือกถักเป็นตัวการตกแต่งของตัวเก้าอี้เลยนะคะมีแนวความคิดยังไงบ้าง
3: ก็จะมีการแชร์ว่าลายไหนถักง่ายสุดหรือว่า มีการแบ่งปันลวดลายกันค่ะ
1: ค่ะ
3: ว่าจะถักลายไหนดีค่ะ
1: ลวดลายที่เกิดขึ้นนี่เราคิดมาเองเป็นลายใหม่แบบจากการลองผิดลองถูกไหมคะหรือว่าเรามีการเขียนก่อนแล้วเราก็มาลองทำลายเราเริ่มต้นยังไงคะกับการคิดลายของเรา
0: ณปัจจุบันค่ะก็คือเราหาข้อมูลก่อนค่ะมีการรีเสิร์ชข้อมูลจากใน Google ค่ะ
1: ได้
0: ค่ะรีเสิร์ชข้อมูลมาว่าลายถักค่ะมีลายไหนบ้างแล้วก็ลายไหนที่คิดว่ามาอยู่บนเก้าอี้ค่ะจะมีความทนทานสูงแล้วก็ยืดหยุ่นสามารถเข้ากับเก้าอี้ของเราได้ดีที่สุดค่ะก็เลยได้มาเป็นลายนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะ
2: แล้วก็ได้มีการแบ่งปันแนวคิดในทีมด้วยค่ะไม่ได้มีแค่ตัวฝ่ายผู้หญิงแต่ก็จะมีฝ่ายผู้ชายที่อาจจะแบบมาคอยรีเช็คด้วยกันอย่างเหมือนตอนที่ธมนวันพูดว่าเราต้องมีการตรวจเช็คตัวเชือกอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะมีการแบบคอยดูว่าอันนี้มันตึงไปไหมอันนี้มันไปหย่อนไปไหมบางทีเรารู้สึกว่ามันตึงไปเพื่อนอาจจะรู้สึกว่ายังหย่อนอยู่ก็อาจจะมีค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือเอาหลายๆความคิดเห็นมาร่วมแบ่งปันกันใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออย่างลายถักค่ะแต่ละตัวค่
1: ะ
0: จะตำแหน่งจำนวนแถวอะค่ะจะไม่เท่ากันเนื่องจากตัวความใหญ่ของเก้าอี้แต่ละตัวค่ะไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เขาสั่งออเดอร์ค่ะลูกค้าค่ะเขาสั่งมาเขาเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะตัวค่อนข้างใหญ่เงี้ยในตัวที่เราถักค่ะก็จะถักใหญ่กว่าที่นำมาให้ทุกท่านได้ดูค่ะ
1: ตัวน้ำหนักเยอะนี่คือ100กิโลขึ้นไปไหมคะหรือ80ที่น้ำหนักเยอะเนี่ยค่ะสำหรับเชือก
0: ก็
1: รับได้
0: คิดว่า80ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าสมมติเป็นบุคคลที่เขาตัวใหญ่อะค่ะ
1: เ
0: ขาจะต้องนั่งเก้าอี้ที่ใหญ่ด้วยเพื่อที่จะให้เขานั่งได้สบายขึ้นค่ะเป็นเหมือนคัสตอมคนต่อคนเลยค่ะ
1: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะคุณธมนวัน
3: ก็พูดถึงตอนถักค่ะก็คือถ้าแบบว่าเหมือนเป็นการสั่งทำพิเศษใช่ไหมคะก็จะเป็นการถักไปแล้วก็เหมือนจะได้ขนาดนึงแล้วก็นำไปวัดกับตัวแบบเก้าอี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเหมือนสั้นไปหรือยาวไปก็ต้องแก้ไขค่ะ
1: เรียกว่าพันธมิตรเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ภาคการตลาดเป็นพันธมิตรตั้งแต่เราร่วมทำงานกันเลยใช่ไหมคะก็ถือว่างานกลุ่มที่มีอยู่เนี่ยมีการแบ่งปันตั้งแต่ทีมที่เป็นทางบู๊ทำโครงสร้างแล้วก็ต้องมาช่วยคือโครงสร้างก็ไม่ได้จบว่าฉันเสร็จแล้วแล้วก็นั่งเฉยๆงานที่มีอยู่ก็ต้องมาร่วมกันว่าภาคออกแบบเนี่ยจะทำยังไงหลังจากนั้นก็ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็คอยเช็คใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบมันครบหรือยังสำหรับตัวโครงสร้างกับตัวที่เป็นภาคตกแต่งก็ถือว่าพันธมิตรที่เมื่อกี้อาจารย์สรชาพูดใน BMC อ่ะเรามองในภาคที่เป็นการตลาดแต่ตอนที่เราทำงานเนี่ยพันธมิตรเกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มทำงานนวัตกรรมก็จะสัมพันธ์กับ ครั้งที่แล้วถ้าคุณผู้ชมฟังว่าวิทยากรเราทั้งสองคนก็เล่าให้ฟังว่าทำงานอยู่คนเดียวใช่ไหมคะมันเกิดปัญหาหรือบางทีเราคิดเนี่ยตัวปัญหาบางทีเราก็มองในมุมเราแต่ถ้ามีเพื่อนมาร่วมมันก็ทำให้องค์ประกอบของความคิดเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเรา

0: ลองมาดูสไลด์นะคะในหัวข้อสุดท้ายโครงสร้างต้นทุนค่ะคุณผู้ชมตัวโครงสร้างต้นทุนสำหรับการทำเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้นะคะเริ่มแต่วัตถุดิบเลยค่ะวัตถุดิบที่มีนะคะก็จะเป็นตัวไม้ไผ่แต่ไม่ต้องกังวลค่ะเก้าอี้ตัวไม้ไผ่ถอดประกอบได้ราคาไม่สูงมากๆเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นฉะนั้นก็เป็นราคาต้นทุนค่ะถัดมาก็จะมีค่าแรงนะคะค่าแรงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การประกอบนะคะแต่การประกอบของเราเนี่ยจะเป็นการประกอบแบบแยกชิ้นส่วนก็คือคุณผู้ชมอยากใช้ก็มาประกอบฉะนั้นค่าแรงก็จะเป็นแค่ตัดตามต้นแบบมันก็จะมีค่าแรงที่ย่อมยาวถัดมาละส่วนลักษณะของตัวการบริหารการจัดการการหีบห่อก็จะทำไว้เพื่อรองรับสำหรับการที่เราจะใช้งานสมมุติว่าถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บก็จะเป็นแพ็คเกจที่สามารถพับแล้วก็เก็บลดพื้นที่ใช้สอยได้แสดงว่าตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของตัวโครงสร้างต้นทุนของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับสินค้าที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เป็นแปรรูปและนำเข้ามาก็อยากให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าอยากจะใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรก็ลองพิจารณาตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันดีไหมคะว่าทางทีมได้ทำตัว BMC กันเนาะตอนมีการเรียนการสอนแล้วตอนทำ BMC เนี่ยอยากให้เล่าให้ทางคุณผู้ชมฟังว่ามีแนวคิดยังไงตอนทำเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยทั้ง9หัวข้อเรามีวิธีการเริ่มยังไงได้ยินว่าคุณสิริมนเนี่ยเป็นคนเริ่มที่จะแบบประสานคนทุกคนในการที่จะแบบมาร่วมกันคิดทั้ง9หัวข้อลองเล่าให้ฟังสิครับบรรยากาศตอนนั้นในการคิดทำ BMC เนี่ยมันราบรื่นหรือว่ามันสนุกยังไงแล้วเราผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงตอนที่เราคุยกับเพื่อนแบบที่มีความคิดที่แตกต่างกันเนาะค่ะ
1: ค่ะก็ก่อนตอนที่เราได้จับเขาคุยกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ตอนแรกๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าความคิดเราทุกคนนะคะ
0: ค่ะ
1: มันยังแยกกันอยู่
0: อืม
1: ทีนี้เราก็เลยลงมติกันว่าเสนอทุกคนเสนอหัวข้อมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลองคิดว่าเอ๊ะอันนี้มีความเป็นไปได
0: ้อ
1: ันนี้มีความเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะเกินขอบเขตเราอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเวทคะแนนกันว่าอันไหนที่น่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุดค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณทั้งหมดวันนะคะ
2: มีการคิดถึงความหลากหลายของชุมชนค่ะแบบว่าจะคิดว่าไม่ได้ทำเก้าอี้เพียงอย่างเดียวค่ะคิดว่าสามารถอะแดปเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะก็จะมีเพื่อนที่เสนอมาว่าอาจจะทำเป็นบ้านแมวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถทำเก้าอี้ที่แบบกางออกเป็นโต๊ะได้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็นำมาหมดกันค่ะ
0: แล้วทางคุณสิริลักษณ์ล่ะคะ
3: ก็อย่างที่คุณธมนวันแล้วก็สิริมนพูดนะคะว่าแบบจะมีการใช้งานที่มีความหลากหลายมากขึ้นจากตัวแบบเหมือนเราก็มาคุยเหมือนวิธีการทำอะไรเงี้ยแล้วก็คำนึงถึงตอนprocess ที่มันไปถึงยันจบงานนะคะว่าสามารถที่จะเป็นไปได้จริงไหมและตัวกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยตรงตามที่เขาต้องการจริงๆใช่ไหมคะก็เลยจะมีติดปัญหาเรื่องนี้ที่อาจจะแบบมีการแชร์กันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันค่ะแล้วก็เลยทำให้ตัวโปรเซสออกมาเนี่ยมันได้ออกมาได้สมบูรณ์ค่ะ
0: ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ฟังมาตั้งแต่ที่แล้วจนถึงณตอนเนี้ยคุณผู้ชมจะพบว่าการทำงานเดียวเนี่ยงานสำเร็จง่ายนะคะตอนทำงานกลุ่มเนี่ยมันจะมีแม้กระทั่งระยะเวลาทิ้งไว้เพื่อให้การทำงานมันราบรื่นขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมการทำงานออกแบบใดๆมันก็มีความหลากหลายการสร้างงานนวัตกรรมมันก็มีอุปสรรคและนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้จักเพื่อนขึ้นแล้วก็สร้างงานนวัตกรรมได้รอบคอบขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์ปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ชมในตัวBMC นะคะที่ประกอบไปด้วย9ช่องอะค่ะสังเกตว่าช่องกลางสุดคุณค่าที่ส่งมอบอะค่ะถือว่าเป็นโจทย์ที่คุณผู้ชมต้องเริ่มต้นไม่ว่าจะทำงานนวัตกรรมส่งมอบให้กับลูกค้าใดๆตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่เริ่มโจทย์จากคุณค่าที่ส่งมอบจากที่ทางแขกรับเชิญอาจารย์สรชาทั้ง3คนเนี่ยเล่าให้ฟังก็คือเขาส่งมอบคุณค่าก็คือไม่ใช่เก้าอี้เฉยๆแต่เป็นเก้าอี้ที่สามารถมีประโยชน์ใช้สอยมีโต๊ะแล้วก็สามารถเป็นของเล่น

0: เช่นที่ทำเพื่อสำหรับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้และนั่นคือคุณค่าที่ส่งมอบค่ะวันนี้นะคะอาจารย์สรชาก็ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้ง3คนมากก็ขอบคุณคุณทมนวันนะคะคุณศิริลักษณ์แล้วก็คุณศิริมนแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะคะถ้าสนใจตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ทำประกอบได้ก็เดี๋ยวติดตามนะคะที่เพจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็ติดตามที่ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์สรชาเนี่ยอยากจะให้ทั้ง3คนนะคะฝากทิ้งท้ายเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานนวัตกรรมไว้เพื่อจะได้ทำงานที่สร้างสรรค์ต่อไปแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ขอฝากไว้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าถึงเริ่มต้นมันจะยากค่ะแต่เมื่อเรามีความท้าทายอะค่ะเราก็จะสามารถทำมันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอให้สู้ๆนะคะสำหรับคนที่อยากทำนวัตกรรมค่ะ
2: ค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็จะฝากไว้ว่าการลองผิดลองถูกไม่เป็นอะไรนะคะถ้าสมมุติว่าเราพลาดทุกครั้งที่เราล้มสามารถลุกขึ้นมายืนได้ใหม่ค่ะทำเต็มที่แล้วก็สู้ๆนะคะสำหรับที่จะมีรายได้ได้แน่นอนค่ะ
3: ขอฝากไว้ว่าอย่ายอมแพ้ที่จะทดลองหรือทำอะไรที่ผิดพลาดค่ะเพราะว่าความผิดพลาดก็คือเส้นทางไปสู่ความสำเร็จค่ะ
0: ที่เรามีลักษณะของการลองผิดลองถูกก็เกิดขึ้นจากตัวรายวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนนะคะอาจารย์สรชาอยากจะบอกว่าทฤษฎีที่เราเรียนรู้มาค่ะถ้าเรามีตัวอย่างและมีประสบการณ์งานนวัตกรรมมักจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ได้เสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนนะคะก็คงต้องปิดรายการไปก่อนเราก็ขอพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่หนึ่งนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันค่ะในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะคะหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในประจำวันนะคะเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตนะคะในช่วงทุกวัยเลยนะคะหลายคนนะคะก็จะฟังเสียงนาฬิกาปลุกนะคะเมื่อตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแล้วก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะหลายๆคนก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบท่องโลกหรือเป็นข้อมูลทางการเรียนหรือแม้แต่ข้อมูลทางด้านต่างๆนะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะหรือกระทั่งการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันต่างๆหรือการใช้สื่อออนไลน์เพื่อหาความบันเทิงเทคโนโลยีนะคะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรานะคะอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเมื่อมองย้อนไปนะคะในอดีตเราจะพบว่าเครื่องมือสื่อสารนะคะหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะก็คือยังต้องใช้เวลามากกว่าปกตินะคะแต่ด้วยการพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะทำให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลจากมุมต่างๆของโลกใบนี้ได้นะคะเพียงไม่กี่วินาทีเลยนะคะแล้วก็การสื่อสารต่างๆก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะหรือการมีบทบาทนะคะในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้านนะคะเทคโนโลยีนะคะจะสามารถสร้างประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะแต่การใช้งานโดยขาดความรู้และความเข้าใจก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมาในภายหลังได้เช่นเดียวกันไม่ว่าการใช้หน้าจอเป็นเวลานานๆ นะคะก็อาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมดังนั้นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะคะก่อนที่เราจะนำข้อมูลตรงนั้นนะคะมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และก็ต้องตระหนักถึงข้อควรระวังในการใช้งานด้วยในบทเรียนในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีประเภทของเทคโนโลยีที่เราพบในชีวิตประจำวันประโยชน์ในการรับจากการใช้เทคโนโลยีตลอดจนการสร้างความปลอดภัยและความเหมาะสมนะคะให้กับนักศึกษาทุกคนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงเครื่องมือต่างๆสิ่งที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาหรือการสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและก็แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวนะคะหรือข้อมูลเครื่องมือที่สมัยใหม่แต่รวมไปถึงวิธีคิดหรือวิธีการทำงานกระบวนการต่างๆที่เป็นระบบมนุษย์นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบขนส่งระบบชำระเงินออนไลน์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวเราหากจะพบว่าเทคโนโลยีเกิดจากความต้องการของมนุษย์เพื่อมนุษย์จะพบปัญหาก็สามารถที่จะพยายามคิดแก้ไขปัญหาเมื่อพบความไม่สะดวกนะคะก็จะสามารถที่จะสร้างเครื่องมือก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นของความสำคัญของเทคโนโลยีค่ะในอดีตนะคะมนุษย์ใช้หินไม้แล้วก็โลหะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตต่อมาเมื่อมนุษย์นะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเครื่องมือในการพัฒนาก็ซับซ้อนมากขึ้นจากเดิมนะคะเป็นเครื่องมือธรรมดาก็กลายเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรก็กลายเป็นระบบที่อัตโนมัติและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะจึงมีบทบาทนะคะในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบทบาทของเทคโนโลยีนะคะก็จะช่วยให้มนุษย์ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบางงานอาจจะต้องใช้เวลานานในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันนะคะมนุษย์นะคะได้นำมาใช้นะคะก็จะต้องช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลานะคะแล้วก็ใช้แรงงานน้อยลงยกตัวอย่างเช่นการค้นหาข้อมูลในอดีต
อาจจะต้องค้นจากหนังสือหลายๆเล่มแต่ปัจจุบันนะคะเพียงแค่เราเซิร์ชนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะในภายในไม่กี่วินาทีก็จะทำให้เราเข้าสู่ความรู้มากมายนะคะแล้วก็ได้มุมกว้างและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในด้านการสื่อสารนะคะเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นแม้ที่เราจะอยู่ไกลนะคะคนละทวีปนะคะหรือคนละประเทศก็สามารถพูดคุยแล้วก็เห็นหน้ากันได้สมัยก่อนนะคะเรายังใช้โทรศัพท์นะคะในการที่เราฟังเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อสารได้ทันสมัยนะคะและก็สู่บทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตปัจจุบันส่วนในด้านการศึกษาเทคโนโลยีนะคะไม่จำกัดแค่ห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของการศึกษานักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอเอกสารออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลต่างๆมากมายครูก็สามารถใช้ AI นะคะแล้วก็สื่อประกอบการสอนนะคะ

ทำให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดเวลานะคะในการค้นหาข้อมูลนะคะให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยผู้เรียนก็สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะค่ะในด้านการทำงานนะคะเทคโนโลยีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลช่วยลดในเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็ช่วยประสานงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทมากเลยทีเดียวนะคะก็จะช่วยให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจประกอบข้อมูลมากยิ่งขึ้นในด้านการเงินก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อก่อนเวลาเราไปธนาคารใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้คนนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการฝากถอนต่างๆแต่ปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีนะคะก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเรานะคะใช้งานผ่านแอปโทรศัพท์มือถือนะคะการชำระเงินก็สะดวกรวดเร็วผู้คนก็สามารถที่จะโอนจ่ายค่าสินค้าหรือซื้อของออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันการที่เราจะต้องถูกหลอกลวงและในด้านของสุขภาพเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะคะในการรักษาผู้ป่วยเช่นการกดวัดความดันเครื่องเอ็กซเรย์ระบบนัดหมายแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยในเรื่องของประการบันทึกข้อมูลสุขภาพสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้การดูแลสุขภาพมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีก็จะช่วยลดภาระในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องซักผ้าตู้เย็นหม้อหุงข้าวไมโครเวฟและเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์เหล่านี้นะคะอาจจะดูธรรมดาแต่ก็มีส่วนช่วยให้คนนะคะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีนะคะไม่ได้มีแต่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวหากเราใช้ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียได้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ถ้าเราใช้มากเกินไปนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อระบบสายตานะคะหรือจะทำให้เราเสียสุขภาพไปด้วยหรือการข้อมูลต่างๆนะคะที่เราอาจจะไปเชื่อนะคะตามโซเชียลต่างๆเป็นข้อมูลผิดๆที่ไม่ได้ถูกกรองนะคะหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้พวกมิจฉาชีพนะคะโดยที่เราไม่ทันได้ระวังตัวนะคะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยใช้เพื่ออะไรมีข้อดีอย่างไรแล้วก็ข้อจำกัดตรงไหนแล้วก็ใช้ได้ผลดีอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ใช่การใช้ทุกอย่างที่ทันสมัยแต่เราต้องรู้จักใช้และเลือกใช้อย่างเหมาะสมเหมาะกับวัยเหมาะกับเวลาเหมาะกับโอกาสความจำเป็นของตนเองนะคะแล้วก็ทุกๆท่านคะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราคิดการทำงานนะคะไม่ใช่ให้ว่าเทคโนโลยีมารับผิดชอบแทนเราปัจจุบันก็ยังใช้คนอยู่นะคะในเรื่องของการทำงานช่วยคิดค้นต่างๆนะคะในการหาคำตอบซึ่งเทคโนโลยีเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้นเองนะคะแต่ผู้ที่ใช้ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะคะบทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจึงมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นสรุปก็คือการเรียนการสื่อสารการเดินทางเรื่องสุขภาพการเงินการทำงานแทบทุกประเด็นนะคะหรือกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยในปัจจุบันก็จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดทางหนึ่งค่ะค่ะสรุปก็คือนะคะเทคโนโลยีนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อแก้ไขและพัฒนาชีวิตให้มีบทบาทในการดำเนินชีวิตสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่การใช้เทคโนโลยีต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบรู้จักเลือกใช้รู้จักป้องกันตนเองและรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อผู้เรียนเข้าใจความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีก็จะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เทคโนโลยีที่เราพบในปัจจุบันนั้นนะคะมีหลากหลายมากเรามาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าทุกๆวันน่ะเราอาจจะใช้นาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือนะคะบางคนก็เปิดไฟนะคะเปิดพัดลมนะคะหรือเปิดเครื่องปรับอากาศหรือชาร์จแบตโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้นะคะก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งสิ้นเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงของราคาต้องแพงและเครื่องมือที่ซับซ้อนเสมอไปแต่อาจจะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทางการทำงานและลดการที่เราจะประหยัดเวลาไปนะคะลดความเหนื่อยยากแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่เรามีนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่เพียงแต่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นนะคะโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็ยังจะใช้ข้อมูลในการออนไลน์ถ่ายภาพบันทึกงานแล้วก็การสื่อสารต่างๆนักเรียนก็สามารถใช้โทรศัพท์นะคะเพื่อเลือกรู้
ดูบทเรียนได้แล้วก็ส่งงานให้กับคุณครูได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งมือถือที่น่าเชื่อถือได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเทคโนโลยีตอนนี้ก็ในระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถติดต่อสื่อสารนะคะจากคนไกลเนี่ยก็เป็นใกล้ได้เหมือนเราอยู่ใกล้ๆกันเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะ

0: านบทความได้ถ้าเราสงสัยคำตอบก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะ AI ก็ได้นะคะระบบ Gemini ก็ได้ข้อมูลต่างๆที่เราค้นพบนะคะจึงต้องตรวจสอบจากแหล่งที่มาแล้วก็เปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเพื่อไม่ให้นะคะเราจะหลงเชื่อในข้อมูลที่ผิดๆได้นะคะเราต้องมาเจรนายข้อมูลก่อนเทคโนโลยีด้านการสื่อสารก็เข้ามามีบทบาทสำคัญใช่ไหมคะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องโหลดเข้ามาในโทรศัพท์หรือการประชุมออนไลน์มีตติ้งต่างๆประชุมผ่านซูมก็ได้นะคะอีเมลเครื่องมือเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณครูผู้ปกครองนักเรียนนะคะและเพื่อนร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วส่งเอกสารได้ทันท่วงทีเป็นไฟล์งานนะคะและลดการใช้กระดาษนะคะที่ไม่จำเป็นด้วยค่ะ
1: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันกำลังพลิกโฉมโลกใบเก่าของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ไม่ได้ค่อยๆแทรกซึมเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ทั่วโลกแต่เรียกได้ว่าพุ่งกระโจนเข้าใส่หลังการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ช่วยพัฒนาทุกอย่างให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหลายประเทศเริ่มกังวลและหันมาเอาจริงเอาจังในการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยีจะทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวิจัยและค้นคว้าอย่างไม่ลดละเพราะความสะดวกสบายของมนุษย์ในทุกวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะการพึ่งพาเทคโนโลยีคลิปนี้อัปเดตทูรวบรวมเอา5เทคโนโลยีสุดล้ำที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์ทุกคนในระดับที่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้แตกต่างไปจากเดิมได้ครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบร่างกายมนุษย์พวกมันมีหัวท่อนลำตัวแขนขาและนิ้วทั้ง5ซึ่งเคลื่อนไหวได้ซับซ้อนเช่นเดียวกับมนุษย์โดยถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องสร้างหุ่นยนต์ให้เรียนแบบมนุษย์นั่นก็เพราะว่าหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนเราจะสามารถทำงานในสถานที่ต่างๆและใช้เครื่องมือแบบเดียวกับที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเปิดประตูหรือหยิบจับสิ่งของ Telewox คือก้าวแรกของ Humanoid Robot ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์มนุษย์ขึ้นมาในปี1972เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากระยะไกลนี่คือการก้าวข้ามไปสู่โลกแบบ 3D หรือ3มิติจากหุ่นยนต์ในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏตัวบนโลกแห่งความจริงและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันนั้น Humanoid Robotมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งและบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการดูแลสุขภาพการผลิตและแม้กระทั่งความบันเทิงในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไม่เพียงแต่จัดการวัตถุด้วยมือและเดินไปมาด้วย2ขาแต่ยังมีความสามารถที่สูงขึ้นตั้งแต่การมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเช่นการจดจำผู้คนหลีกเลี่ยงอุปสรรคเมื่อเดินไปข้างหน้าและเข้าใจคำสั่งที่เราพูดไปจนถึงการรับรู้คิดเรียนรู้อย่างมีจินตนาการโดยในอนาคตคาดว่าจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 1,000 ล้านตัวทั่วโลกภายในปี2040ในช่วง40ปีที่ผ่านมามีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นบนโลกโดยหนึ่งในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ซับซ้อนที่สุดก็คือโซเฟียหุ่นยนต์ตัวแรกในโลกที่มีสัญชาติและได้รับตำแหน่งทูตนวัตกรรมของ UNDP หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโซเฟียสามารถเรียนแบบอารมณ์และท่าทางของมนุษย์ได้มากกว่า60แบบทำให้เธอสามารถแสดงความรู้สึกได้เหมือนกับคนสามารถสบตามีมุกตลกและสร้างบรรยากาศสนุกสนานในการสนทนาเช่นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการออกเดตเธอก็ตอบติดตลกว่าอยากเป็นเพื่อนมากกว่าและหากผู้พูดดูเครียดเธอจะแสดงความเห็นอกเห็นใจรูปลักษณ์ของโซเฟียเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักแสดงชื่อดังภรรยาของผู้ก่อตั้งบริษัทและเนเฟอร์ติติราชินีแห่งอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงในด้านความงามอย่างไรก็ตามแม้ว่าโซเฟียจะไม่มีจิตสำนึกหรือความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งในโลกของ AI และหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สำคัญโซเฟียช่วยให้ผู้คนเข้าใจเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ได้ดีขึ้นผ่านการปรากฏตัวในงานประชุมสัมมนาซึ่งช่วยลดความหวาดกลัวและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ 2. มดลูกเทียมการตั้งครรภ์ปกติใช้เวลาประมาณ40สัปดาห์และทารกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ได้37สัปดาห์แต่ในบางครั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนดโดยเฉพาะสำหรับทารกที่เกิดในช่วง 22-23 สัปดาห์ทารกเหล่านี้มักมีน้ำหนักน้อยมากและอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจ ปอดระบบย่อยอาหารและสมอง

ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้เมื่อทารกคลอดก่อนทีมแพทย์มักต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งเป็นขั้นตอนที่มักทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเด็กๆอาจต้องเผชิญกับภาวะปอดอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเทคโนโลยีมดลูกเทียมกำลังเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของทารกโดยทารกจะลอยอยู่ในถุงชีวภาพที่ทำจากฟิล์มพลาสติกโปร่งใสภายในถุงนั้นมีของเหลวที่เลียนแบบน้ำคร่ำในมดลูกและมีท่อที่เชื่อมต่อกับกระแสเลือดของทารกซึ่งเรียกว่าสายสะดือเทียมซึ่งจะจัดหาสารอาหารให้กับทารกขณะเดียวกันเครื่องออกซิเจนแบบเมมเบรนภายนอกจะให้ออกซิเจนและกำจัดของเสียแก่ทารกช่วยให้ทารกนั้นสามารถลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและช่วยในการพัฒนาอวัยวะต่างๆให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างเหมาะสมนักวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลเด็กในฟิลาเดลเฟียกำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า X10 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของทารกที่มีความเสี่ยงสูงจากการคลอดก่อนกำหนดอุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดลองกับลูกแกะประมาณ300ตัวและพบว่าทารกแกะสามารถมีชีวิตรอดและเติบโตในถุงชีวภาพได้ 3-4 สัปดาห์นอกจากนี้ทีมจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นยังมีส่วนร่วมในการพัฒนามดลูกเทียมที่เรียกว่า IF Therapy เพื่อรักษาทารกในครรภ์ที่เกิดก่อนกำหนดอย่างไรก็ตามมดลูกเทียมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทดลองในมนุษย์เนื่องจากข้อจำกัดทางจริยธรรมและความซับซ้อนต่างๆแต่ขณะเดียวกันความก้าวหน้าในการเตรียมตัวสำหรับการทดลองนี้กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ว่าอาจปฏิวัติการดูแลทารกแรกเกิดเป็นความหวังสำหรับทารกหลายพันคนที่เกิดก่อนกำหนดในแต่ละปี 3. เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากห้องแลบเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากห้องแลบคือการปฏิวัติในโลกอาหารที่กำลังมาแรงผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะกลิ่นรสชาติและความรู้สึกที่เหมือนกับเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติที่เราคุ้นเคยแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือมันถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิดของสัตว์เซลล์เหล่านี้มีความสามารถในการพัฒนาเป็นส่วนต่างๆของสัตว์ได้เกือบทุกส่วนตามที่ต้องการการผลิตเริ่มต้นด้วยการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใส่ในเครื่องเพาะเลี้ยงซึ่งเป็นถังสแตนเลสขนาดใหญ่ที่เซลล์จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวตามกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายสัตว์เซลล์ที่เพาะเลี้ยงจะได้รับความอบอุ่นและสารอาหารพื้นฐานเช่นน้ำโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและแร่ธาตุดังนั้นเนื้อสัตว์เทียมนี้จึงไม่มีความแตกต่างจากเนื้อสัตว์จริงมีความเหมือนกันลึกลงไปแม้ในระดับเซลล์แล้วเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไรคำตอบคือประมาณ3/4ของโรคติดเชื้อใหม่ในมนุษย์มาจากสัตว์การผลิตเนื้อในห้องแลบช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบเซลล์จากสัตว์อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากเชื้อโรคติดเชื้อเช่นไวรัสแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆนอกจากนี้ยังลดการใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนเร่งโตและไขมันประเภทอิ่มตัวที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงยังสามารถผลิตขึ้นมาได้ในปริมาณไม่จำกัดจากเซลล์ของสัตว์เพียงเล็กน้อยโดย 0.5 กรัมของกล้ามเนื้อวัวก็สามารถสร้างเนื้อวัวได้ถึง2ล้านกิโลกรัมโดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์และไม่ต้องส่งผ่านโรคใดๆไปยังผู้บริโภคนอกจากนี้ยังช่วยชีวิตสัตว์จำนวนมากที่จะถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารในแต่ละปีลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากอีกต่อไปเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกได้ถึง 96% ใช้น้ำและพื้นที่น้อยลงถึง 82-96% เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเนื้อแบบทั่วไปแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์แต่องค์การอนามัยโลกก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และสารก่อภูมิแพ้รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงมากแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐได้อนุมัติให้มีการผลิตเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการและเริ่มมีการวางจำหน่ายแล้วในหลายประเทศแต่ยังไม่แพร่หลายทั่วไป 4. คอมพิวเตอร์ควอนตัมควอนตัมคือแนวคิดในทางฟิสิกส์ที่เปิดเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมของสสารในระดับที่เล็กที่สุดเช่นอะตอมและอนุภาคย่อยซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดและแตกต่างจากสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันพฤติกรรมเหล่านี้ยังครอบคลุมไปถึงความไม่แน่นอนและการซ้อนทับซึ่งหมายความว่าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้จนกว่าจะมีการวัดหรือสังเกตโดยอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแมวของชโรดิงเกอร์อันโด่งดังและปรากฏการณ์การพัวพันเชิงควอนตัมซึ่งอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคซับอะตอม2ตัวแม้ว่าจะถูกแยกออกจากกันด้วยระยะทางหลายพันล้านปีแสงก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นภาพของ

ความจริงที่ไม่เหมือนใครเมื่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของควอนตัมถูกนำมาผสานกับเทคโนโลยีก็ได้กลายมาเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีพลังประมวลผลมหาศาลสามารถปฏิวัติการทำงานที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เคยจัดการได้โดยคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้หน่วยประมวลผลที่เรียกว่าคิวบิตซึ่งแตกต่างจากบิตแบบดั้งเดิมโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์ควอนตัมเช่นการซ้อนทับและการพัวพันทำให้สามารถทำการคำนวณได้หลายอย่างพร้อมกันจนสามารถแก้ไขการคำนวณที่ใช้เวลาหลายพันปีหรือหลายล้านปีในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันวิจัยในสหรัฐประสบความสำเร็จในการจำลองรูหนอนบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมชื่อซิกคามอร์ที่พัฒนาโดย Google ทั้งยังสามารถเทเลพอร์ตหรือส่งข้อมูลผ่านช่องทางลัดของปริภูมิเวลาภายในรูหนอนดังกล่าวได้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมนักวิจัยจากประเทศจีนได้ทดสอบการแผ่รังสีฮอว์คิงตามทฤษฎีที่ถูกนำเสนอโดยสตีเฟนฮอว์คิงนักฟิสิกส์ชื่อดังชาวอังกฤษซึ่งนำไปสู่การจำลองสภาพเหมือนของหลุมดำในระดับควอนตัมในอวกาศที่พิสูจน์ได้และเป็นไปตามทฤษฎีซึ่งนี่แสดงถึงกลไกเบื้องหลังที่ทำงานในระดับอะตอมย่อยอย่างชัดเจนจึงทำให้เกิดการจำลองที่เข้าใกล้กับโลกธรรมชาติมากขึ้นแม้ในสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจยากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในด้านการค้นคว้ายาเนื่องจากสามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเทคโนโลยีนี้กำลังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นช่วยให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกไปอย่างสิ้นเชิง 5. ฝังชิปในสมองมนุษย์Neuralink บริษัทเอกชนที่พัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างสมนุษย์กับคอมพิวเตอร์กำลังมองหาผู้ที่มีอาการอัมพาตเพื่อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญซึ่งเป็นการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ด้วยการฝังชิปที่เรียกว่า N1 implant เชื่อมต่อเข้าสมองผ่านสายเล็กๆที่ทำจากโพลิเมอร์จำนวน64เส้นซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมเรียกว่าสายสื่อประสาทมีขั้วไฟฟ้าสำหรับรับสัญญาณประสาทซึ่งทำหน้าที่เหมือนหูฟังที่ฟังเสียงจากสมองสัญญาณไฟฟ้าที่ถูกจับได้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกอย่างคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายและอัลกอริทึมที่ปรับเข้ากับรูปแบบทางประสาทเฉพาะของผู้ใช้จะแปลข้อมูลเหล่านั้นเป็นการกระทำต่างๆซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าผู้ใช้ต้องการทำอะไรเช่นการคลิกเมาส์หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความคิดลองนึกภาพว่ากำลังเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์แต่แทนที่จะใช้มือในการควบคุมเพียงแค่คิดว่าต้องการให้ตัวละครในเกมเดินไปข้างหน้าชิปในสมองก็จะส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์และตัวละครในเกมก็จะเดินไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติซึ่งนี่คือการทำงานของ Neuralink ซึ่งรวมไปถึงการเล่นอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและส่งข้อความผ่านโทรจิตด้วยโนแลนอาบอกชายวัย30ปีคือมนุษย์คนแรกที่ได้ทดสอบฝังชิปNeuralinkเข้าสู่สมองหลังจากที่เขาใช้ชีวิตเป็นผู้ป่วยอัมพาตตั้งแต่คอจากอุบัติเหตุมา8ปีเขากล่าวว่าการฝังชิปทำให้เขาได้เชื่อมต่อกับโลกอีกครั้งหลังจากผ่านไปเพียง1สัปดาห์เขาก็สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ผ่านทางสมองได้และหากเขาตั้งสมาธิได้ดีก็จะสามารถทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นพูดหรือกินในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามประมาณ1เดือนหลังจากการผ่าตัด Neuralink เปิดเผยว่า 85% ของสายฝังของเขาได้หดกลับซึ่งทำให้การประมวลผลช้าลงและแม้จะยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการโนแลนอาบอกก็ยินดีที่จะฝังชิปต่อไปเพื่อให้นักวิจัยนำข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้ไปปรับปรุงเทคโนโลยี Neuralink ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผู้คนอีกมากมายที่อาจได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะผู้พิการแขนขาหรือผู้ที่สูญเสียการมองเห็นในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งเราอาจตั้งคำถามว่าเราได้มาถึงจุดสูงสุดของความก้าวหน้าแล้วหรือยังคำตอบคือไม่เลยแม้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่เราคิดว่าพัฒนามาอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้ก็ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูว่าในอดีตเราเคยคิดว่าการส่งคนไปยังดวงจันทร์เป็นเรื่องที่ไกลเกินจริงแต่วันนี้เราไม่เพียงแค่ส่งคนไปยังดวงจันทร์เรายังมีแผนที่จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยเราก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงและสิ่งนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าอนาคตยังมีอะไรอีกมากมายรอเราอยู่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง
และมันยังคงผลักดันขีดจำกัดของมนุษย์ไปข้างหน้า

ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้นักเรียนเรียนจากโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหากเราไม่เข้าใจบทเรียนเราก็สามารถย้อนดูได้นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการความรู้แล้วก็เก็บข้อมูลได้นะคะโดยการใช้ข้อมูลย้อนหลังต่างๆเทคโนโลยีการเงินก็พบได้บ่อยนะคะปัจจุบันเราก็ไม่ต้องไปธนาคารเบิกถอนธนาคารหรือว่าไปเบิกเงินในธนาคารอย่างเดียวแล้วนะคะเรามีการโอนเงินผ่านแอปแอปพลิเคชันแอปธนาคารมีการสแกนจ่ายเงินนะคะมีระบบการตรวจสอบยอดเงินย้อนหลังได้นะคะการขอข้อมูลจากธนาคารนะคะผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทำให้การจัดการต่างๆการซื้อขายต่างๆสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ข้อควรระวังนะคะก็คือข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะต้องเป็นรหัสผ่านส่วนตัวหรือข้อมูลของเราปัจจุบันนะคะเพราะว่าความสะดวกสบายที่เราเกิดขึ้นมักจะมาจากความเสี่ยงค่ะในบ้านเราเองก็มีเทคโนโลยีมากมายนะคะหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะที่เอามาใช้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเช่นหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตั้งระบบเวลาได้ด้วยตู้เย็นต่างๆนะคะก็ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นเครื่องซักผ้านะคะก็มีการซักปั่นอบแห้งให้เราโดยที่แบบว่าผ้าแห้งโดยที่เราไม่ต้องแบบไปตากแดดก็ใช่นะคะไมโครเวฟต่างๆที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเครื่องกรองน้ำนะคะที่สามารถที่ใช้น้ำประปาลงไปแล้วเราสามารถกรองน้ำแล้วได้น้ำนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยประหยัดเวลาช่วยลดแรงงานแล้วก็การดำเนินชีวิตของเรานะให้สะดวกขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็นำความรู้นะคะทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยยกตัวอย่างหลายๆท่านนะต้องดูแผนที่ใช่ไหมคะสมัยก่อนเวลาเราเดินทางเราก็อาจจะต้องเช็คแผนที่ไปด้วยนะคะหลายๆคนก็ไปดูแผนที่ประเทศไทยหรืออ่านระยะทางนะคะตามหลักกิโลแต่ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันนะคะในเรื่องของเวลาที่เราเดินทางไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซิร์ชได้นะคะผ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเดินทางนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะทางโทรศัพท์นะคะด้วยแล้วก็ในเรื่องของด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลตนเองนะคะโดยวัดความดันผ่านโทรศัพท์มือถือวัดความดันต่างๆด้วยนาฬิกาอัจฉริยะแอปบันทึกสุขภาพบางคนใช้โทรศัพท์นับในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการบันทึกการออกกำลังกายการเตือนบันทึกการดื่มน้ำบันทึกการนอนนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างวินัยในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยียังเกี่ยวข้องกับความบันเทิงการดูหนังภาพยนตร์สื่อออนไลน์เพื่อผ่อนคลายแต่เราก็ควรใช้ให้พอดีหากมากเกินไปก็อาจจะกระทบต่องานต่อการเรียนต่างๆต่อสุขภาพได้อีกเรื่องนะคะก็คือการสอนควบคู่ในเรื่องของมารยาทของการใช้เทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นการพิมพ์ถ้อยคำสุภาพไม่ล้อเลียนไม่กลั่นแกล้งไม่เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นนะคะแต่สิ่งที่เราจำไว้ก็คือต้องส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะและคนอื่นด้วยดังนั้นการใช้เทคโนโลยีต้องมีความรับผิดชอบค่ะไม่ใช่วัดจากความทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูผลที่จะตามมาด้วยในเรื่องของความปลอดภัยและการเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสรุปก็คือนะคะเทคโนโลยีมีส่วนในชีวิตประจำวันกับพวกเราทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการดำเนินในชีวิตประจำวันการเดินทางการเงินสุขภาพหรือแม้แต่การสื่อสารต่างๆนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้กว้างและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็รอบคอบรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นเรามาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกันเถอะค่ะมาดูนะคะว่าเราจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจากเทคโนโลยีนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ตื่นนอนนะคะออกจากบ้านแล้วก็ใช้นะคะบางคนน่ะก็ใช้ทั้งวันของเราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการติดต่อ

0: ออกสื่อสารสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าดีไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเราต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ในเวลาที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือใช้ติดต่อครูเพื่อนผู้ปกครองใช้ถ่ายภาพบันทึกเสียงหรือการทำงานส่งครูแต่ถ้าใช้เล่นเกมหรือใช้ดูสื่อที่ไม่เหมาะสมจะใช้ระหว่างเรียนจนไม่มีสมาธิดังนั้นผู้ใช้ต้องรู้จักควบคุมตนเองการใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญมากผู้เรียนก็สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตสามารถดูวิดีโอประกอบการเรียนอ่านบทความทำแบบฝึกหัดออนไลน์และส่งงานผ่านระบบออนไลน์ระบบต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบางข้อมูลเก่าบางข้อมูลผิดบางข้อมูลอาจเขียนโดยไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือผู้เรียนจึงควรตรวจสอบข้อมูลนำไปใช้และดูว่าแหล่งข้อมูลมาจากหน่วยงานใดผู้เขียนหรือใครข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตและอ้างอิงหรือไม่ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่นำข้อมูลนะคะในเรื่องของงานเขียนงานวิจัยต่างๆมานะคะก็จะต้องมีการคัดลอกข้อมูลออกมาใช่ไหมคะนั้นต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะและการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยต้องเกิดจากการอ่านและก็สรุปภาษาของตนเองและนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งเหล่านี้ผู้เรียนจะต้องมีระเบียบมากขึ้นนะคะไม่ลืมส่งงานไม่ส่งงานช้าและสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นแต่ต้องไม่ลืมว่าเครื่องมือจะช่วยเราได้เมื่อเราใช้มันจริงๆเท่านั้นนะคะค่ะความสะดวกของเทคโนโลยีนะคะต้องมาคู่กับความรอบคอบการระมัดระวังอย่างที่เราบอกไปนะคะก็คือเวลาที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะเราจะต้องรอบคอบในการใช้และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ข้อมูลยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพจากอินเทอร์เน็ตก็ควรใช้เพื่อประกอบความเข้าใจแต่ไม่ได้ให้ใช้แทนการแพทย์นะคะหรือใช้แทนผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีอาการเจ็บป่วยจริงแต่เราใช้แอปพลิเคชันในเรื่องของสุขภาพเข้ามาก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการรักษาแต่อาจจะเป็นข้อมูลผิดๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะก็ต้องอาศัยความรู้วิจัยทั้งความรู้และวิจารณญาณนะคะไม่ใช่เห็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เชื่อทันทีโดยที่เราไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เราแบบไม่คิดแต่ต้องถามตัวเองว่าเทคโนโลยีที่เรากำลังจะเซิร์ชเข้าไปหรือข้อมูลที่เรากำลังจะหาเนี่ยเกิดประโยชน์หรือไม่นะคะกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ของบุคคลอื่นหรือเปล่าหรือกระทบต่อตัวเราหรือไม่ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะเราก็จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีสติเทคโนโลยีจึงเป็นผู้ช่วยนะคะแต่ไม่ได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของเราเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นแค่สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักในเรื่องของการใช้อย่างปลอดภัยและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงใช้ให้ตรงกับงานใช้ด้วยความปลอดภัยเคารพผู้อื่นเมื่อผู้เรียนเข้าใจนะคะและทุกท่านเข้าใจเทคโนโลยีก็จะช่วยให้เราอำนวยความสะดวกของเราแต่ก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันด้วยค่ะเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของเทคโนโลยีและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยทางเทคโนโลยีนะคะไม่ได้มีระบบประกันว่าการใช้เทคโนโลยีแล้วนะคะเราจะไม่โดนหลอกหรือจะปลอดภัยนะคะเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่างๆนะคะสะดวกรวดเร็วการซื้อของการทำธุรกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้มันรวดเร็วก็จริงง่ายก็จริงแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็เสี่ยงต่อผู้ใช้ในเรื่องของต้องรู้เท่าทันนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยก็คือเรานะคะต้องใช้นะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เราต้องการใช้เท่านั้นนะคะแล้วทุกๆท่านนะคะก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็การปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นอาชีพการทำงานชื่อจริงเบอร์โทรโดยเฉพาะนะคะบัตรประชาชนเลขประชาชนของเราวันเดือนปีเกิดข้อมูลเหล่านี้นะคะก็ไม่ควรเปิดเผยในสื่อออนไลน์ถ้าไม่จำเป็น เพราะบางคนนำข้อมูลของเราไปปลอมแปลงอาจจะใช้หลอกลวงหรือบางครั้งก็นำไปสู่ในเรื่องของความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเราต้องตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปใช้นั้นน่ะเป็นประโยชน์ไหมปลอดภัยไหมน่าเชื่อถือไหมรหัสผ่านเป็นด่านแรกที่จะต้องปกป้องในเรื่องของบัญชีของเรารหัสผ่านที่ดีนะคะก็ไม่ควรเดาง่ายด้วยไม่ใช่วันเดือนปีเกิดไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ชื่อเล่นแต่จะต้องเป็นสัญลักษณ์ที่ผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะและเราก็ต้องจำได้ด้วยนะคะถ้าเราถูกขโมยนะคะทุกๆบัญชีของเราก็จะถูกขโมยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะรหัสผ่านจะต้องเป็นรหัสที่มีความปลอดภัยสูงแม้กระทั่งเพื่อนสนิทต่างๆผู้ใช้เทคโนโลยีก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้ทุกครั้งเพราะว่าทุกวันนี้นะคะข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่คาดเคลื่อนข้อมูลที่ตั้งใจหลอกลวงอ่านเพียงหัวข้อเดียวก็ส่งภาพไปต่อกันหรือแชร์ข้อมูลไปแล้วนะคะดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราการแชร์ข้อมูลผิดๆก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ค่ะค่ะผู้ใช้เทคโนโลยีนะคะเวลาที่เราจะแชร์เวลาที่เราจะส่งต่อเวลาที่เราเห็นข้อมูลต่างๆเราต้องคิดก่อนว่าต้องรับผิดชอบในการที่จะใช้ข้อมูลเคารพผู้อื่นนะคะข้อความต่างๆนะคะก็ไม่ได้ออนไลน์ต้องไม่ได้พูดต่อหน้าแต่ก็สามารถทำลายความรู้สึกผู้อื่นได้ข้อมูลต่างๆที่รุนแรงการด่าทอการแชร์เผยแพร่ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางกรณีก็อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการกลั่นแกล้งออนไลน์และอาจมีผลต่อกฎหมายนะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะก็เกิดผลกับตนเองและผู้อื่นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้ผลงานของผู้อื่นอย่างถูกต้องภาพเพลงข้อความวิดีโอหรือบทความที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมายความว่าเราสามารถนำมาใช้ข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้สร้างผลงานมีสิทธิ์ในงานของตนเองหากนักเรียนนะคะนำข้อมูลต่างๆภาพของผู้อื่นมาใช้ในการทำรายงานควรระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนไม่ควรคัดลอกงานทั้งหมดมาเป็นงานของตัวเองอ้างอิงแหล่งข้อมูลกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและให้เกียรติข้อมูลของผู้สร้างผลงานสิ่งนี้เป็นนิสัยที่ควรฝึกตั้งแต่เริ่มต้นความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีเช่นข้อความแจ้งว่าได้รับรางวัลลิงก์ให้กดเพื่อรับของฟรีข้อความรหัสผ่านต่างๆหรือการชักชวนให้โอนเงินหากพบข้อความลักษณะที่ไม่ควรนะคะไม่ควรก็คือให้หยุดคิดและไม่ควรกดลิงก์นั้นเข้าไปไม่ควรส่งต่อข้อมูลแล้วก็ควรปรึกษาตำรวจครูหรือบุคคลผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเพราะผู้ที่ไม่หวังดีมักจะใช้ความรีบร้อนนะคะความกลัวหรืออยากได้ของขวัญของรางวัลเงินต่างๆมาล่อเราให้เราอยากที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราผ่านไปแต่ถ้าเรามีสติในเรื่องของการลดความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงแล้วก็ทำให้เราในการใช้ข้อมูลอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการดูแลสุขภาพในการใช้เทคโนโลยีการใช้หน้าจอจ้องหน้าจอมากเกินไปนะคะก็จะทำให้เราปวดตามีปัญหาทางสายตาต้นคอปวดหลังนอนหลับยากแล้วก็เสียสมาธิเพราะเราอาจจะเป็นแบบเสพติดโซเชียลเทคโนโลยีมากนะคะดังนั้นทุกท่านต้องรู้จักแบ่งเวลาในการใช้เทคโนโลยีนะคะพักสายตาแล้วก็ไม่ให้โทรศัพท์มือถือนะคะรบกวนการพักผ่อนเพราะว่าในขึ้นโทรศัพท์มือถือต่างๆอาจจะรบกวนในเรื่องของการนอนการพักผ่อนซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถควบคุมการใช้ได้โดยใช้อย่างมีสติแล้วก็ไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามามีควบคุมชีวิตเรานะคะแต่ต้องใช้ให้พอดีสรุปก็คือความปลอดภัยความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะนำทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เนี่ยต้องรู้จักปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราการตั้งรหัสผ่านการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์การพิมพ์นะคะหรือการเคารพสิทธิของผู้อื่นให้ถูกต้องนะคะใช้ผลงานได้อย่างถูกต้องระวังการหลอกลวงออนไลน์ที่เกิดปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆคนโดนหลอกไปนะคะเราต้องรู้จักการควบคุมในเรื่องของการใช้นะคะมีสติรู้ทันควบคุมเวลาในการใช้หน้าจอถ้าทำได้นะคะเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิตและก็สำคัญนะคะเราก็จะอยู่ในสังคมดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจว่าเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะทำร้ายเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อ EP ที่แล้วนะคะนิงได้พูดในเรื่องของความหมายของ AI literacy และความสำคัญว่ามีที่มาที่ไปและมีสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้างแต่ใน EP นี้นะคะนิงจะพาไปเจาะลึกเรื่องของโครงสร้าง framework ว่ามีความสำคัญอย่างไรและนำไปใช้ได้จริงอย่างไรโดยเฉพาะในระบบของการศึกษาในประเทศไทยค่ะถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะเฟรมเวิร์กนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะ1ก็คือ4โดเมน2ก็คือ22 competency และ3ก็คือ3 pillar ค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะเป็นการบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนต้องรู้จัก AI แต่บอกถึงว่าแล้วเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ AI อย่างไรบ้างและมีสิ่งไหนที่จะต้องแบบพัฒนาเพิ่มเติมนะคะและรวมไปถึงต้องมีทั้งกรอบความคิดทั้งทักษะแล้วก็ความรู้อย่างไรนะคะเพื่อก่อให้เกิด AI literacy อย่างแท้จริงค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะไปเจาะลึกเรื่องของ4มิติหลักนะคะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ AI ในชีวิตจริงประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะโดเมนแรกนะคะก็คือ engage with AI ค่ะคือการที่รู้เท่าทัน AI ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแชทบอทหรือว่าระบบแนะนำคอนเทนต์นะคะอันที่2นะคะ creating with AI ค่ะคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างช่วยคิดแล้วก็ช่วยต่อยอดไอเดียนั่นเองค่ะและโดเมนที่3นะคะ manage with AI ค่ะก็คือการที่เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรใช้และก็เมื่อไหร่ที่เราไม่ควรใช้นั่นเองค่ะและโดเมนสุดท้ายนะคะก็คือ designing with AI ค่ะคือการที่เราเข้าใจว่า AI ถูกสร้างหรือถูกออกแบบมาแบบไหนนะคะและถูกสร้างมาด้วยชุดข้อมูลแบบไหนบ้างทำให้เรารู้ว่า AI นะคะยังมีข้อจำกัดอยู่ในหลายส่วนด้วยกันค่ะหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องของ4โดเมนหลักๆไปแล้วนะคะแล้วคำถามคือในแต่ละโดเมนเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดขึ้นจริงนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ framework เนี่ยแนะนำเราว่าเราต้องมี22 competency ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เราเห็นถึงว่าแล้วศักยภาพไหนบ้างที่เราจะเป็นต้องโฟกัสแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการให้ AI ในการเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็การให้นะคะช่วยการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆและรวมไปถึงเรื่องของการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยตัดสินใจว่า AI ควรทำงานตรงไหนและมนุษย์ควรทำงานตรงไหนค่ะและยังรวมถึงการคัดแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อฝึกโมเดลด้วยค่ะและสิ่งสำคัญภายใต้ competency นะคะก็จำเป็นต้องมี3ทักษะด้วยการที่ก่อให้เกิดศักยภาพอย่างแท้จริงนะคะก็คือเรื่องของ knowledge แล้วก็ skill และ attitude นั่นเองค่ะ knowledge นะคะก็คือการที่ผู้เรียนต้องรู้เกี่ยวกับ AI นะคะเช่นการที่รู้ว่า AI ถูกสร้างจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่และก็การคาดเดาเชิงสถิตินะคะไม่ได้มีความเข้าใจในโลกมนุษย์แบบแท้จริงค่ะอันที่2นะคะก็คือ skill สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำได้นะคะตัวอย่างเช่น creative thinking critical thinking problem solving communication แล้วก็ collaboration ค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะ attitude ก็คือกรอบความคิดที่ผู้เรียนควรจะมีนะคะตัวอย่างเช่นความอยากรู้อยากเห็นความรับผิดชอบความยืดหยุ่นและในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนั่นเองค่ะนิ้งขอยกตัวอย่างซีนาริโอจริงกับเด็กประถมและมัธยมนะคะเพื่อให้เห็นภาพได้มากขึ้นว่านำไปใช้ได้อย่างไรนะคะตัวอย่างแรกนะคะโดเมนของ engaging with AI นะคะหนึ่งใน competency ของโดเมนนี้นะคะก็คือการประเมินว่าผลลัพธ์หรือ output ของ AI นะคะควรที่จะต้องถูกยอมรับปรับแก้หรือปฏิเสธนั่นเองค่ะซีนาริโอแรกนะคะก็คือตัวอย่างเช่นการให้โจทย์AI ในการทำเลขและก็การให้อธิบายวิธีการทำควบคู่กับวิธีการทำของเด็กนักเรียนเองนะคะเพื่อให้ดูว่ามีกระบวนการคิดและก็การตอบยังไงบ้างนะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกให้เด็กๆนะคะไม่เชื่อ AI เพียงเพราะว่ามันตอบเร็วหรือว่าดูมั่นใจนะคะแต่ว่าเป็นการที่ให้ฝึกมองไปถึงเรื่องของวิธีคิดกระบวนการแล้วก็การ evaluate ในการประเมินว่ากระบวนการที่เขาคิดนั้นน่ะมันสอดคล้องกับความรู้จริงหรือเปล่านะคะ knowledge ของ competency นี้นะคะก็คือการที่รู้ว่า AI นั้นค่ะมีข้อจำกัดแล้วก็ generative AI เนี่ยอาจจะสร้างข้อมูลที่ชวนให้เข้าใจผิดได้ส่วนสกิลนะคะที่สำคัญเลยก็คือ critical thinking นั่นเองค่ะและ attitude นะคะก็คือการที่มี responsible หรือมีความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ให้นักเรียนจับผิดนะคะแต่หมายถึงว่าให้นักเรียนเนี่ยรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือ output ที่ถูกสร้างโดย AI ขึ้นมาค่ะส่วนในระดับมัธยมนะคะก็อาจจะให้เด็กๆมัธยมลองถาม Last Language Model เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะและก็ดูในเรื่องของ output ว่ามีอคติและมีความถูกต้องโดยเทียบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะและนี่ก็คือการที่ฝึก Media Literacy และ AI Literacy ไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าเด็กไม่ได้ใช้ AI เพื่อแค่หาคำตอบนะคะแต่ว่าเป็นการฝึกนิสัยที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันเลยก็คือการไม่เชื่อหรือรับคำตอบโดยอัตโนมัติแม้ข้อมูลเนี่ย จะมาจากระบบที่ดูฉลาดมากแค่ไหนก็ตามค่ะส่วน3สกิลของภายใต้ซีนาริโอนี้นะคะก็คือ knowledge เนี่ยก็คือทำให้เด็กรู้ถึงข้อจำกัดของ AI ว่าอาจจะมี hallucination หรือว่ามีอคติจากข้อมูลนะคะส่วนสกิลนะคะก็คือ cross checking คือการเปรียบเทียบระหว่าง output จาก AI และก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะนี่เป็นการพัฒนาอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการที่ให้นักเรียนไปวิจัยค้นคว้าด้วยในเรื่องของหนังสือแหล่งที่มาต่างๆและในตัวอย่างโดเมนต่อมานะคะก็คือcreating with AI ค่ะซึ่งจะแตกต่างกับ engaging with AI ตรงที่ไม่ใช่แค่รับข้อมูลจาก AI แต่เป็นเครื่องมือในการขยายความคิดของตัวเองนี่เองค่ะในระดับประถมนะคะอาจจะให้เด็กๆลองใช้ AI generate ภาพขึ้นมานะคะตัวอย่างเช่นป่าในอวกาศหรือแล้วแต่ที่เด็กๆจะจินตนาการนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กลองเอาภาพที่ได้จาก AI นะคะไปแต่งเรื่องต่อในความคิดของตัวเองค่ะและจุดสำคัญของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการที่ไม่ให้ AI แต่งเรื่องแทนเด็กนะคะแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้เขาโดยที่เด็กๆยังเป็นเจ้าของเนื้อหาการตัดสินใจและจินตนาการของเรื่องทั้งหมดค่ะ Knowledge คือการเข้าใจว่า AI ไม่ได้มี creativity แบบมนุษย์แต่คือช่วยสร้างความเป็นไปได้จากแพทเทิร์นที่เรียนมา Skill ก็คือ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์และ attitude ก็คือ innovative และ adaptable นะคะเพราะเด็กกำลังสิ่งใหม่พร้อมปรับเปลี่ยนไอเดียของตัวเองผ่านการทดลองกับ AI ค่ะและในระดับมัธยมนะคะอาจจะให้ AI ช่วยสร้างข้อโต้แย้งสำหรับการโต้วาทีในชั้นเรียนค่ะตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ AI เพื่อให้เขียนคำตอบแทนนะคะแต่เป็นการใช้ AI เพื่อให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะทางนี้นะคะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนนะคะได้คิดลึกขึ้นรอบคอบขึ้นแล้วก็ฝึกคิดแบบหลายมุมไม่ใช่แค่มุมเดียวค่ะknowledge ก็คือการเข้าใจว่า AI สร้างทางเลือกหรือมุมมองจากแพทเทิร์นที่เคยเรียนมานะคะแต่ไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆ skill นะคะก็คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสำรวจข้อโต้แย้งใหม่ค่ะและ attitude นะคะ innovative ก็คือการที่ผู้เรียนนะคะเริ่มมีการใช้ AI เข้ามาเพื่อได้รับมุมมองใหม่ๆและในส่วนของ adaptable นะคะก็คือการที่ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับมุมมองของตัวเองเมื่อเจอเหตุผลของอีกฝั่งที่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนค่ะซึ่งในคอมพิวเทนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้เด็กพึ่งพา AI อย่างเดียวแต่เป็นการที่เราให้เด็กๆนะคะใช้ AI เพื่อขยายมุมมองใหม่ๆได้มากขึ้นโดยการใช้งานอย่างมีสติและก็มีความรับผิดชอบค่ะเมื่อเราเห็นถึง4โดเมน22 competency แล้วก็3 pillar นะคะจะเห็นได้ว่าเฟรมเวิร์คเนี้ยไม่ได้สร้างแค่ผู้ใช้ AI แต่กำลังสร้างผู้เรียนที่คิดเป็นตั้งคำถามเป็นและใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและยังคงให้มนุษย์เป็นผู้กำหนดทิศทางของเทคโนโลยีอยู่เสมอค่ะขอบคุณค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาสรุปแนวทางในการใช้เทคโนโลยีนะคะในชีวิตประจำวันของเราเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ผู้เรียนนะคะและผู้ใกล้ตัวนะคะนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสะดวกเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้เราทำงานเรียนรู้ไวและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จึงต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เรียนควรรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไม่ใช่สิ่งที่ใช้แทนความคิดทั้งหมดเราเลือกเป็นผู้เลือกใช้ไม่ใช้นะคะปล่อยให้เทคโนโลยีควบคุมเมื่อเข้าใจจุดนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีก็จะมีทิศทางมากขึ้นไม่ใช่ใช้ไปเรื่อยโดยไม่รู้ว่าใช้เพื่ออะไรแนวทางแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับวัตถุประสงค์หากต้องการเรียนรู้ควรใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูลฝึกทักษะหรือทบทวนบทเรียนหากต้องการสื่อสารก็ควรใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะบุคคลที่เราจะติดต่อหรือในเรื่องของการทำงานควรเลือกเครื่องมือที่ทำงานได้รวดเร็วถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้นการเลือกใช้ให้เหมาะสมและจะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาการลดความผิดพลาดตัวอย่างเช่นการใช้ปฏิทินในโทรศัพท์ก็จะช่วยในเรื่องของการเตือนงานเตือนความจำต่างๆการใช้แอปพลิเคชันข้อมูลก็จะช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบความคิดหรือการใช้โปรแกรมเอกสารก็จะทำให้งานเราเป็นระบบและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะเทคโนโลยีมีความจริงใจนะคะในเรื่องของการทำงานให้เราแต่เราก็ควรคิดให้รอบคอบนะคะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะและอีกเรื่องนึงในเรื่องของการตรวจสอบนะคะข้อมูลก่อนที่เราจะเชื่อเพราะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากมายในชีวิตประจำวันของเรามาจากแหล่งข้อมูล

มูลหลากหลายทางนะคะแต่ข้อมูลนั้นก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดค่ะบางข้อมูลก็ล้าสมัยบางข้อมูลก็ไม่ถูกต้องและบางข้อมูลก็ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงนะคะทุกท่านคะผู้ฟังคะผู้เรียนจึงควรดูแหล่งที่มาวันเวลาการเผยแพร่และความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลก่อนที่เราจะนำข้อมูลลงระบบส่งต่อให้ผู้อื่นควรคิดก่อนแชร์และทักษะสำคัญของคนในเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันการส่งข้อมูลผิดพลาดก็จะทำให้ผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาผู้เรียนควรรู้จักรักษาความปลอดภัยของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นชื่อจริงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านเลขบัตรต่างๆไม่ควรเปิดเผยการตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายากและไม่ใช้รหัสเดียวกันทุกบัญชีควรออกจากระบบทุกๆครั้งเมื่อใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอุปกรณ์สาธารณะและไม่กดลิงก์แปลกๆที่ส่งมาโดยที่ไม่รู้จักบุคคลนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยไปนะคะแต่ก็จะช่วยกันป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกันป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้และลดจำนวนผู้ที่เกิดอาชญากรรมนะคะและก็ผู้ที่ประมาทเพียงครั้งเดียวการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้เรียนเข้าใจว่าทุกการพิมพ์ทุกการโพสต์และทุกการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นต้องใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องไม่กลั่นแกล้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้ผู้ใช้นะคะหรือว่าผู้รับบริการเกิดความเสียหายแต่เกิดผลกระทบนะคะคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะคะรูปภาพที่ไม่ได้รับการอนุญาตก็อาจจะละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของภาพผลงานที่คัดลอกโดยไม่อ้างอิงก็ถือว่าไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการค่ะค่ะดังนั้นการใช้เทคโนโลยีจึงต้องควบคุมมารยาทจริยธรรมผู้เรียนควรรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่สร้างปัญหานะคะสร้างประโยชน์แล้วก็ไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการที่ให้ข้อมูลทางเท็จเทคโนโลยีจะทำให้ผู้เรียนนะคะผู้ใช้เนี่ยได้มีความรู้กว้างขวางสามารถดูบทเรียนย้อนหลังได้คำอธิบายแบบฝึกต่างๆก็สามารถทำย้อนหลังได้ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็สามารถดูออนไลน์ได้นะคะผู้เรียนก็ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีมากจนขาดสตินะคะขาดการยั้งคิดนะคะแล้วก็ไม่คัดลอกคำตอบนะคะไม่ทำความเข้าใจแล้วก็ให้ไม่ทำความเข้าใจไม่ได้ทำให้เกิดความเรียนรู้ที่แท้จริงครูนะคะจะต้องแนะนำนักเรียนเสมอนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกใช้อย่างมีเหตุผลใช้อย่างเป็นระบบนะคะเทคโนโลยีก็จะช่วยพัฒนาทักษะได้นะคะผู้เรียนต้องสามารถใช้แอปพลิเคชันนะคะต่างๆได้อย่างถูกต้องและวางแผนในเรื่องของการอ่านหนังสือการใช้เครื่องมือบันทึกรายรับรายจ่ายวินัยทางการเงินสิ่งสำคัญต่างๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองเมื่อเรามองทางภาพรวมนะคะเทคโนโลยีนะคะในชีวิตจริงควรยึดหลักง่ายๆใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้ปลอดภัยใช้ให้เหมาะสมใช้ให้เกิดความรับผิดชอบทุกท่านก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือนะคะให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามงานตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเชื่อข้อมูลต่างๆรักษาข้อมูลของเราไว้นะคะเคารพสิทธิของผู้อื่นแบ่งการใช้งานอย่างสมดุลนะคะเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อเรื่องของปัญหาสุขภาพหากทำได้เช่นนี้นะคะเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวลนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทุกท่านนะคะในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนการสื่อสารการทำงานการใช้ชีวิตและท้ายที่สุดนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่การมีเทคโนโลยีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีนะคะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสตินะคะก็จะช่วยนะคะให้ผู้เรียนใช้นะคะคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็รู้ทันเท่าทันนักภัยทางไซเบอร์เทคโนโลยีจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในทุกวันค่ะสัปดาห์หน้านะคะเรามาพบกับชั่วโมงที่2นะคะการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูค่ะซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่
0: 6แล้วครับ
1: ตอนที่6นะคะตอนที่6นี้คือตอนอะไรคะอาจารย์ทิติ
0: เราจะพูดถึงนวัตกรรมนะครับการเรียนรู้เชิงลุกแล้วก็กระบวนการเมตาคอกนิชัน
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะในส่วนตรงนี้จากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดเรื่องการคิดเชิงระบบใช่ไหมคะเรามีการยกตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่ว่าจะมาเชื่อมโยงทีนี้ในฐานะครูวิชาชีพนะคะการที่เราจะทราบว่าการคิดเชิงระบบเนี่ยมันสอดคล้องกับการที่เราจะมาทำหลักสูตรเราจะมาพัฒนาการเรียนการสอนอะไรอย่างไรอีกตัวนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะหรือผู้ที่เรียนครูหรือผู้ที่สนใจในสายครูหรือนักเรียนก็ตามทีนะคะนักการศึกษาทั่วโลกจะได้ยินคำว่า active learning
0: ใช่ครับ
1: คำว่า active learning นี่มันคืออะไร
0: ก็ตอนแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกนะครับ
1: ถ้าเราแปลความแบบความหมายตื้นๆในความคิดเราเราก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าแสดงว่าคนที่ active จะต้องแบบมีความรู้สึกกระตือรือร้น
0: หรืออะไรคะก่อนเรียนคุณครูก็ให้เด็กออกมาวิ่งหน้าชั้นเรียน
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ในความคิดนะ
0: คะ
1: ในความคิดก็ไม่ผิดซะทีเดียวนะ
0: ค
1: ะในบริบทของ active learning จะเห็นเลยว่ามีการบรรจุเอาไว้นะคะในส่วนของแผนการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรก็มักจะมีการเขียนเอาไว้เช่นกันว่าควรที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เป็นในรูปแบบของการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ซึ่งก็ตรงกับตอนของเราในตอนนี้ที่เราพูดว่านวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกนะคะนั่นก็หมายความว่าเราต้องการที่จะให้ผู้เรียนเป็นยังไงคะมีส่วนร่วม
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายก็คือบทบาทเนี่ยทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นพูดง่ายก็คือถ้าสมมติเอาก้อนหินมาก้อนนึงเอาไม่เอาก้อนหินดีกว่ามันแรงไปเอาลูกบอลมาลูกนึงแล้วก็โยนไปปุ๊บนะครับถ้าเป็น active ถ้าเป็นไม่ใช่ active learning เด็กลูกบอลอาจจะวิ่งไปแล้วก็หล่นโดนหัวเด็กหรือโดนอะไรก็ได้เด็กก็เฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็น active learning ง่ายๆโยนไปปุ๊บเด็กก็เตรียมตัวแล้วตั้งท่าแล้วเฮ้ยอาจารย์จะโยนไปหาใครเด็กทุกคนก็กระตือร้นในการที่จะรับนั่นก็แสดงว่า active learning ในความหมายในภาพกว้างเนี่ยก็คือผู้สอนก็กระตือรือร้นผู้เรียนก็กระตือร้นในการที่จะได้รับความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองครับ
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์สกลวรรณนะคะก็จะมาเกริ่นในประเด็นตรงนี้ให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะว่าในส่วนของ active learning เนี่ยคืออย่างไรเป็น definition ในเชิงวิชาการเลยนะคะก็หมายถึงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมนอกจากมีส่วนร่วมแล้วนะคะการมีส่วนร่วมของเขาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์คำว่าปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู
0: ้ครับ
1: ปฏิสัมพันธ์กับครูบาอาจารย
0: ์ครับ
1: ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นนี่ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญเพราะการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยจะส่งเสริมให้เขาเกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันมีการคิดมีการวิเคราะห์นะคะมีการสังเคราะห์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็แทนที่จะมีการที่จะนำพาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่การนะคะ บทเรียนของเราก็จะเกิดเป็นมีความไดนามิกไม่ได้เป็นบทเรียนแห้งๆที่เป็นการท่องจำแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายความว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของบทเรียนหรือหัวข้อที่มอบหมายในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นคำว่า how มากกว่าคำว่า what นะคะนี่ก็คือส่วนที่จะต้องเสริมเข้ามานะคะดังนั้นผู้เรียนก็จะไม่ได้เรียนในลักษณะที่เป็น passive learning คำว่า passive learning นี่ก็คือเป็นการเรียนที่ตั้งรับอย่างเดียว อาจารย์พูดมาก็นั่งฟังไปนะคะฟ
0: ัง
1: ไปเป็นเด็กดีนะคะนั่งฟังหล
0: ับ
1: บ้างหลับบ้างฟังบ้างนะคะแล้วก็หมดคาบเรียนไปโดยที่ว่าเด็กก็อาจจะลืมไปแล้วเอ๊ะเราเรียนวิชาอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบของการ active learning เนี่ยเด็กจะไม่ใช่เป็น passive อย่างเดียวคำว่า passive มันก็จะตรงข้ามกับ active คือไม่ใช่เป็นตั้งรับแต่เป็นเชิงรุกและนั่นก็คือความหมายของเชิงรุกเพราะฉะนั้นการที่คุณครูจะมอบหมายงานให้กับเด็กหรือสอบถามคำถามคุณครูก็จะมอบเป็นในรูปแบบของ how คือทำอย่างไรเราจะพัฒนาตุ กตาที่เป็นตุ๊กตาที่เป็นรูปแบบที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปแบบเดิมๆเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรให้มีรูปแบบแบบไหนสมมุตินะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเด็กก็จะมีเริ่มมีไอเดียแล้วว่าเออที่เราเคยเห็นเป็นลักษณะนี้ลักษณะนั้นนะแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนใหม่เราอาจจะให้มันเหมาะประยุกต์กับการตกแต่งบ้านที่มีสไตล์ที่มีความหลากหลายเขาก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลไปค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ระดมสมองกับเพื่อนๆส่งผลให้เขาเนี่ยเกิดไอเดียเกิดความคิดที่นอกเหนือจากถ้าเป็นวิชาที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเด็กก็ไม่ได้แค่รู้ว่าวิธีทำเครื่องปั้นดินเผามีดินมีองค์ประกอบทำนู้นทำนี้ทำอย่างไรแต่เด็กก็จะเกิดความคิดที่นอกเหนือจากนั้นคือมองทะลุข้ามช็อตไปเลยว่าไอ้ดินเหนียวที่เราจะทำเนี่ยนอกเหนือจากทำภาชนะทำนู่นทำนี่เป็นตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาน่ารักน่ารักเป็นกระถางต่างๆที่น่ารักแล้วเนี่ยเขาสามารถทำรูปแบบที่มันแตกต่างจากรูปแบบที่ขายในท้องตลาดได้หรือไม่อย่างไรในมุมมองอาจารย์ทิติมองอย่างไรคะ
0: ครับก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเรามองว่าการ active learning คือความกระตือล้นอย่างที่ท่านอาจารย์สกลวรรณได้พูดไปมันก็เหมือนกับการที่ให้เด็กเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะครับเอาเป็นว่า360องศาได้ไหมก็คือรอบตัวเลยครับทั้งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมเรียนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าใจกระบวนการนะครับทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับร่วมในการวิเคราะห์ประเมินแล้วก็สุดท้ายคือร่วมในการสรุปผลนะครับ
1: โอเคค่ะทีนี้มาสรุปนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดกระบวนการที่ทำให้เด็กเกิดการactive learningแล้ว active learning ที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ามันเป็นกระบวนการอยู่3ขั้นตอนและใน3ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้เด็กเกิดปฏิกิริยาในการที่มันสมองของเขาหรือระบบคิดของเขาพุ่งขึ้นไปจากความจำความเข้าใจนำไปใช้ไปสู่การวิเคราะห
0: ์
1: ประเมินและไปสู่ในเรื่องของอะไรคะสูงสุด
0: สร้างสรรค์เลยครับ
1: สร้างสรรค์เขามองเอาไว้ว่าต้องทำให้ได้ถึงระดับวิเคราะห์ตั้งแต่วิเคราะห์เป็นต้นไปดังนั้นเมื่อวิเคราะห์เป็นต้นไปก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นวิชาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็จะไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างไม่ได้รู้เพียงแค่วิธีปั้นเครื่องปั้นดินเผาแต่จะรู้ในลักษณะที่ถ้ามอบโจทย์ไปโจทย์เหล่านั้นจะต้องเกิดกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ถ้ายกตัวอย่างหลายๆท่านอาจจะเคยเข้าไปดูในเอกสารของทางหน่วยงานราชการนะคะอาจจะเป็นสปท.หรือทางด้านอาสาก็ได้จะมีโครงการนะคะที่บอกว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นแนวคิดที่สามารถที่จะดำเนินการคิดของผู้เรียนเนี่ยให้ขึ้นไปเหมือนขั้นบันไดเลยไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเหมือนเราเดินขึ้นบันไดนะคะตั้งแต่ขั้นแรกคือคุณครูมอบในส่วนของโจทย์ให้แล้วว่าประเด็นในการหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทเช่นร้านขายขนมหรือว่าเป็นคาเฟ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบคาเฟ่ที่เป็นรูปแบบย้อนยุคเครื่องปั้นดินเผาควรจะมีรูปลักษณ์แบบไหนเพื่อที่จะดึงองค์ประกอบให้เหมาะสมการตกแต่งไม่ให้โดดเวลาเดินเข้าไปในร้านคาเฟ่สวยๆเนี่ยและเป็นรูปแบบย้อนยุคควรจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาลักษณะอย่างไรเด็กก็จะเริ่มมีไอเดียละนี่คือขบวนการของการสร้าง IS หรือ Individual นะคะ Study นะคะซึ่งจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะใช้วิธีการอย่างไรนะดังนั้นขบวนการในขั้นแรกพอได้โจทย์ไปละเขาก็จะเอาโจทย์นั้นไปคิดค้นต่อไปค้นหาข้อมูลอาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือในปัจจุบันก็อาจจะค้น AI ก็ได้แต่ว่าในลักษณะตรงนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเท่านั้นและหลังจากนั้นขบวนการของเขาก็จะมาค้นหาข้อมูลจนได้ข้อมูลก็สังเคราะห์ออกมาซึ่งเป็นขั้นที่3พอสังเคราะห์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะต้องมาดีเฟนต์ให้เพื่อนๆในกลุ่มซึ่งอาจารย์ก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่มให้เป็นกลุ่มละ3คน5คนก็ว่าไปนะคะเมื่อแบ่งกลุ่ม3คน5คนไปแล้วนะคะเด็กทุกคนก็ไปค้นคว้าของตัวเองและทุกคนก็มาดีเฟนต์กันเหมือนอะไรคะเหมือนกันบิดงานในเชิงบิสเนสเลยอาจารย์มองว่ายังไงคะ
0: ก็เหมือนกับกระบวนการในการพิชชิ่ง
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ซึ่งตัวผู้นำเสนอเองเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรนะครับออร์แกไนซ์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สกลวันบอกว่าที่มีการไล่ลำดับของบลูมนะครับทั้ง6ขั้นตอนเนี่ยจริงๆ3ขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความคิดระดับพื้นฐานแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้ Active Learning ประสบความสำเร็จก็คือการคิดขั้นสูงซ
1: ึ่
0: งข
1: ั
0: ้นสูงก็ประกอบไปด้วยตัวการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การประเมินค่าแล้วก็การสร้างสรรค์แต่หลายคนจะไม่ทราบนะครับว่าการวิเคราะห์เนี่ยนะครับถ้าเราตีความหมายมันคือการจำแนกแยกแยะแสดงว่าเราจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบที่ประกอบที่เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อสิ่งนั้นหรือเป็นองค์ประกอบที่เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาน่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งการคิดในส่วนของพื้นฐานเนี่ยเป็นการคิดแค่มิติเดียวนะครับ1ต่อ1แต่ว่าการคิดในส่วนของการคิดขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การประเมินค่าหรือว่าการสร้างสรรค์เนี่ยเป็นการคิดในหลายมิติดังนั้นเนี่ยในกระบวนการในการพิชชิ่งเนี่ยนะครับตัวผู้พิชชิ่งเองก็จะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับมีการวิเคราะห์คอนเทนต์นะครับไม่ใช่ว่าเราเตรียมเอกสารหรือเนื้อหามาจากบ้านแต่เราไม่ได้สำรวจว่าคนที่ประเมินเราเป็นใครดังนั้นถ้าเรามีการสำรวจมีการประเมินล่วงหน้าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนให้ตรงใจได้และการออร์แกไนซ์ในการไล่ลำดับการนำเสนอก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทำให้การพิชชิ่งหรือการนำเสนอประสบความสำเร็จครับ
1: ค่ะพอหลังจากที่เป็นกระบวนการในขั้นนี้แล้วนะคะเป็น individual study ที่เริ่มที่

0: มาเพื่อที่จะมาพิชชิ่งอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้การพิชชิ่งในที่นี้ก็คือจะต้องมานำเสนอให้เพื่อนๆในกลุ่มยอมรับความคิดเห็นของตัวเองว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรแตกต่างจากสิ่งเดิมเช่นคุณครูพาน้องๆ นะคะหรือนักเรียนของเราเนี่ยดีไซน์เป็นรูปแบบต้นแบบก็อาจจะเป็นต้นแบบที่เดิมๆที่เราเห็นอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาจะออกแบบใหม่เพื่อที่จะทำเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปลักษณ์อาจจะเป็นตุ๊กตาประดับหรือเป็นรูปลักษณ์อะไรก็ตามทีน่ารักน่ารักที่จะไปประดับอยู่ในร้านคาเฟ่ดังนั้นเขาก็ต้องมาบิดกันว่ากลุ่มเราจะเอาชิ้นงานไหนจะเอาเป็นรูปลักษณ์ไหนดังนั้นเด็กๆทุกคนหรือสมาชิกในกลุ่มก็จะเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันน
1: ี่
0: เป็นศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะคือการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเมื่อเขามาพิชชิ่งกันมาคุยกันในที่สุดทุกคนก็จะต้องมีการโหวตกันขึ้นมาพอโหวตกันขึ้นมาเราก็จะได้ไอเดียตรงนั้นกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีไอเดียของกลุ่มก็จะส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีการปฏิบัติหน้าที่คือไปหาข้อมูลมาและมาร่วมกันระดมสมองนะคะเมื่อระดมสมองเสร็จเขาก็จะคัดเลือกผลงานที่เขาคิดว่าเขาจะไปใช้ในการผลิตชิ้นงานนี่ก็คือจะเป็นกระบวนการต่อไปก็คือเป็นกระบวนการของการลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะซึ่งในกระบวนการที่เรียนทราบเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการที่ถ้าเป็นการเรียนรู้ในเชิงที่จะสร้างแนวคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยให้เกิดขึ้นในกระบวนการของโรงเรียนมาตรฐานสากลมันค่อนข้างเชื่อมโยงกับ active learning พอสมควรเลยมันทำให้เกิดกระบวนการที่ในระหว่างทางมี IS เกิดขึ้นในหลายๆตอน IS แรกก็เกิดตั้งแต่การค้นคว้าและเลือกข้อมูลมาแล้วก็มาเลือกในพาร์ทของการนำเสนอพอนำเสนอเสร็จลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติเสร็จนะคะก็จะมีการที่รวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเพื่อที่ว่าจะดำเนินการเป็นผลิตภัณฑ์ออกมานั่นก็คือรูปแบบของการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรือผลิตภัณฑ์นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปน
1: ั่
0: นคือการลงมือปฏิบัติและขั้นตอนสุดท้ายนะคะมีการสะท้อนคิดนี่ก็คือจะครบวงจรของ active learning การสะท้อนคิดนี่ก็จะเกิดจากการที่คุณครูก็อาจจะมอบเวทีนะคะมอบโอกาสให้เกิดขึ้นโดยที่การเรียนการสอนมันไม่มีทางใดทางหนึ่งเราก็อาจจะมีการที่เชิญนะคะป่าชาวบ้านหรือองค์กรกลุ่มชุมชนบริบทที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะใช้ในเชิงของออนไลน์หรือออนไซต์ก็ขึ้นกับความสะดวกของผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของท่านนะคะก็อาจจะเป็นชุมชนที่ทำเครื่องปั้นดินเผามาดีเฟนนะคะในแง่มุมว่าผลงานที่เด็กๆพัฒนาขึ้นมานะคะหรือผู้ประกอบการก็ตามทีนะคะที่เราสามารถที่จะเชิญมาเพื่อมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ไอเดียกับเด็กๆนักเรียนก็เกิดเวทีในการแสดงบทบาทของเขานี่ก็คือส่วนที่เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการที่จะส่งเสริมให้เด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในขั้นของวิเคราะห์ขึ้นไปซึ่งก็ขึ้นกับว่าแต่ละคนจะไปได้ถึงขั้นไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็พูดง่ายๆก็คือสรุปว่ากระบวนการที่ทางอาจารย์สกลวันพูดมาเนี่ยมันก็คือคอนเซปต์ของ PAOR ก
0: ็
1: คือ Plan Act Observe Reflect นั่นเอง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วเราก็จะโยงเข้าไปนะคะในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะซึ่งก็จะเป็นในพาร์ทที่จะเชื่อมโยงต่อนะคะ
1: ครับก็ในพาร์ทนี้นะครับตามหัวข้อเลยเรากำลังจะพูดถึงเขาเรียกศัพท์คำหนึ่งนะครับที่คุณครูหลายท่านเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือ Metacognition นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษถ้าเราแปลเนี่ยเราจะแปลว่า thinking about thinking หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าการคิดนะครับถ้าเราจะเชื่อมโยงง่ายๆนะครับถ้าเรามองภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้นะครับในยุคดิจิตอลเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับก็คือการคิดเชิงระบบนะครับก็อย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็เป็นหัวข้อของรายการเราด้วยอันที่2ก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งเราก็กล่าวถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนองค์ความรู้แล้วก็3ก็คือที่อาจารย์สกลวันพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ active learning ทีเนี้ยทั้ง3องค์ประกอบเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่แตกต่างจากตัว STEM ที่เรารู้จักนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคุณครูหลายๆท่านก็จะถูก force ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบของ STEM นะครับหลักการของ STEM ง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราเรียนหรือเราสอนเด็กสักคนนึงเนี่ยหลักการของ STEM มีความเชื่อว่าในวิชาคณิตศาสตร์ไม่ควรสอนคณิตศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว นะครับเพราะถ้าการสอนคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวเนี่ยเด็กอาจจะมองภาพไม่ออกดังนั้นการบูรณา

0: การสอนที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงวิชานั้นๆเข้ากับศาสตร์แขนงอื่นซึ่งเขาก็มีการเมนชั่นว่าถ้าเราสามารถสอนให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าใจ1วิชาโดยมีองค์ประกอบด้วยกันก็คือscientific นะครับวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีนะครับตัว engineering แล้วก็ตัว mathematics นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะเชื่อมโยงไปหา metacognition ก็คือจาก STEM เนี่ยในสมัยก่อนเขาบอกไม่พอนะครับก็มีการบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะครับ STEAM โดยเราเพิ่มตัว A เข้ามาจริงตัว A เนี่ยก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือ Art หรือถ้าเราพูดอีกอย่างนึงก็คือศิลปะในการ Organize นะครับศิลปะในการ Organize องค์ประกอบของ STEAM เนี่ยนะครับ STEM อ่ะ STEM ให้เข้ากันโดย A เนี่ยโดยความสามารถของ A ก็คือความสามารถของผู้เรียนที่จะ Organize แต่ละบทเรียนให้เข้ากันซึ่งตัว A ตัวนี้มันมีความคล้ายคลึงกับตัว Metacognition นะครับเพราะ Metacognition เนี่ยมันคือกระบวนการในการหลอมรวมนะครับองค์ความรู้ที่เรากำลังจะ deliver ให้กับตัวกลุ่มผู้เรียนของเรานะครับว่าเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรทีนี้ในกระบวนการของ Metacognition นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราจัดการในห้องเรียนหรือจัดการชั้นเรียนนะครับเรามักจะอ้างอิงในกระบวนการที่คลาสสิกที่สุดก็คือ input process output ถูกต้องไหมครับถ้าเราเอากรอบตัวนี้นะครับมาใช้มาอ้างอิงกับกระบวนการ metacognition นะเดี๋ยวผมฉายภาพตัวนี้ให้ดูแล้วกันคือในองค์ความรู้ของ metacognition เนี่ยนะครับmetacognition จะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆใช้คำว่าส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวแต่ละส่วนก็จะมีองค์ประกอบย่อยๆไปส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าความรู้ใน metacognitionถามว่าความรู้คืออะไรนะครับความรู้ในเมตาคอกนิชันเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบด้วยกันนะครับ3องค์ประกอบเลยนะครับองค์ประกอบแรกก็คือความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับตนเองก็หมายความว่าความรู้เกี่ยวกับตัวคนที่จะมาเรียนนั่นแหละนะครับถามว่าทำไมเราถึงต้องรู้ความรู้ของตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยมีการกักเก็บความรู้ไว้ที่เราเรียกว่าประสบการณ์และองค์ความรู้นะครับซึ่งเวลาเราจะดำเนินการหรือไปกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรารู้อะไรและเราไม่รู้อะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถามว่าทำไมเราต้องรู้สิ่งนี้เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่าเรารู้อะไรแสดงว่าเราจะสามารถประเมินศักยภาพนะครับของตัวเราเองว่าเราทำสิ่งนั้นได้ประสบความสำเร็จหรือไม่และอันที่สองเราไม่รู้อะไรการที่เราไม่รู้อะไรก็หมายความว่าเราจะต้องไปหาองค์ความรู้นั้นๆเพิ่มเติมนะครับนั่นคือองค์ประกอบแรกของ metacognition ก็คือเหมือนกับเป็นการประเมินตนเองแล้วก็วางแผนในการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ว่าเรารู้อะไรแล้วและเราไม่ซึ่งสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือแก็บนั่นแหละนะครับที่เราจะต้องปิดแก็บตัวนั้นในเรื่องของตัวความรู้2ก็คือ trust หรืองานนะครับแน่นอนครับในกระบวนการของ metacognition น่ะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องไปกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งที่เราจะไปกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเราเรียกว่างานนะครับทีนี้ก็ต้องถามตัวเราเองว่าถ้าเกิดยกตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดให้อาจารย์ทิติไปออกแบบว่าจะต้องไปร้อยพวงมาลัยอันนี้บอกได้ตามตรงว่าอาจารย์ทิติไม่มีความรู้ในเรื่องงานเลยงานนั่นก็คืองานพวงมาลัยถูกต้องไหมครับไม่มีความรู้เลยว่า องค์ประกอบกระบวนการวัตถุดิบจะต้องใช้อะไรบ้างจะต้องใช้เข็มแบบไหนจะต้องใช้ได้แบบไหนแล้วเข็มกับได้จะต้องมีความสัมพันธ์กับวัสดุที่เอามาร้อยยังไงนะครับถ้าเป็นร้อยมาลัยสดร้อยมาลัยแห้งแตกต่างกันยังไงอันนี้เราไม่มีความรู้ในเรื่องของตัวงานเลยดังนั้นการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่างานนั้นๆน่ะจะต้องทำอย่างไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องประเมินตัวเราเองก่อนนะครับที่สองนะครับอันแรกก็คือรู้เกี่ยวกับตัวเราอันที่สองรู้เกี่ยวกับงานอันที่3เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังมองเนี่ยเรากำลังมองกระบวนการที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะครับดังนั้นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องรู้ในกระบวนการ metacognition ในส่วนแรกก็คืออะไรครับกลยุทธ์ที่จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะครับเหมือนอาจารย์ทิติกำลังจะไปร้อยมาลัยนะครับแล้วต้องร้อยมาลัยในสไตล์นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสไตล์อะไรนะครับเพราะอาจารย์ทิติไม่มีความรู้เลยนะครับดังนั้นอาจารย์ทิติต้องมีความรู้ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรารู้อะไรและไม่รู้ในเรื่องนี้อันที่2งานนั้นน่ะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอันที่3กระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง เพราะถ้าเรามองไม่ออกเป็นฉากฉาก1 2 3 4แล้วไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าการที่จะฟินิชหรือปิดจ็อบตัวนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือส่วนแรกเลยก็คือความรู้ของตัวเราเองหรือเขาเรียกว่าmeta cognition knowledge ในส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของกระบวนการแล้วนะครับเป็นส่วนของกระบวนการถามว่าส่วนของกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับเราจะทำกระบวนการใดๆก็ตามนะครับถ้าเราปราศจากความรู้เราทำไม่ได้ซึ่งความรู้ก็มี3ประกอบอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วทีนี้ในส่วนของกระบวนการของ meta cognition ก็ตามสไลด์เลยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย1การวางแผนทีนี้ถามว่าการวางแผนเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ตัวเราเองไม่มีความรู้เลยเราไม่มีความรู้ในงานเลยเราไม่มีความรู้ในกลยุทธ์เลยเราวางแผนได้ไหมครับไม่ได้ซึ่งหลายคนไม่คิดนะครับหลายคนคิดว่าเฮ้ยฉันจะวางแผนฉันก็วางไปสิก็ทำแกนชาร์ตง่ายๆบอกไปเลยว่าเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาล่างไปก่อนเสร็จแล้วก็มาเขียนขีดว่าเดือนนี้ฉันทำอะไรแล้วก็ไปกำหนด definition ง่ายๆอ่ะงานนี้ฉันให้1เดือนแล้วกันงานนี้ฉันให้15วันโดยที่ไม่รู้กระบวนการทั้งหมดดังนั้นถ้าไม่รู้กระบวนการทั้งหมดแสดงว่าแกนชาร์ตหรือตารางเวลาที่เรากำลังทำเนี่ยไม่ได้ออกมาด้วยความรู้ที่แท้จริงนะครับดังนั้นมันจะไม่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการคิดเกี่ยวกับการคิดหรือ thinking about thinking หรือ meta cognition ตัวประกอบที่2นอกจากการวางแผนแล้วเราจะพูดถึงการ monitoring โอ้นี่การ monitoring เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเป็นในแง่ของการศึกษาอ่ะสมมุติในแง่ของการศึกษาแล้วกันคุณครูต้องการวัดพฤติกรรมของตัวเด็กในชั้นเรียนว่ามีส่วนร่วมหรือไม่คุณครูทำไงครับโดยปกติถ้าเราพูดถึงการมีส่วนร่วมแน่นอนคุณครูจะต้องมีสร้างแบบวัดพฤติกรรมถูกต้องไหมครับเพื่อทำการตรวจสอบแล้วก็สร้างรูบิกเพื่อตรวจสอบว่าเด็กที่มีพฤติกรรมความร่วมมือดีเนี่ยที่เป็นรูบิกระดับ5สมมติว่าคะแนนเต็ม5จะต้องมีพฤติกรรมต่างๆถึงจะติ๊ก5ได้นั่นก็แสดงว่าคุณครูจะต้องคอยมอนิเตอร์แล้วก็ถือแผ่นกระดาษอยู่ตลอดเวลาก็จินตนาการนะครับว่าถ้าเกิดเด็กในชั้นเรียนมีสัก50คนแต่มีครูคนเดียวและมีระยะเวลาในการทำกิจกรรมเพียงแค่30นาทีนั่นก็แสดงว่าครู1คนเริ่มต้นด้วยการหยิบใบประเมินขึ้นมาแล้วเล็งไปที่เด็กชาย A เด็กชาย A คุณครูก็จะมีเวลาไม่ถึง1นาทีในการที่ประเมินเด็กชาย A ซึ่งตอนนั้นเด็กชาย A อาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำงานก็ได้จากนั้นครูก็ต้องหยิบใบที่2ขึ้นมาถูกต้องไหมครับดังนั้นกระบวนการประเมินเนี่ยหรือการติดตามผลเป็นสิ่งที่สำคัญมากในกระบวนการการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าการติดตามผลหรือการที่เราทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราวางแผนเอาไว้ย้อนกลับไปที่การชาร์ตแล้วกันนะครับอย่างเช่นเราวางแผนไว้4กระบวนการกว่าที่เราจะปิดงานนี้ให้ประสบความสำเร็จแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ติดตามผลเลยเมื่อเราไม่ได้ตามผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่างานตัวนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะกระบวนการการศึกษาไม่ต้องเจาะลึกขนาดนั้นจริงๆถ้าเราต้องการได้ผลที่แท้จริงนะครับหรือเราเรียกว่า authentic assessment เนี่ยเราควรจะต้องติดตามผลแล้วก็ประเมินผลนะครับสุดท้ายเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะครับของทุกกระบวนการนะครับเราใช้คำว่าการประเมินนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยในบลูมทักซิโนมีเนี่ยนะครับการประเมินถือเป็นจุดสูงสุด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าการประเมินก็คือการตีคุณค่าหรือการให้คุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่ว่ามุมมองตัวนั้นน่ะหลังจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่21น่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราไม่ได้มองว่าการตีคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจุดสูงสุดแต่เรามองว่าการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราประเมินหรือตีคุณค่าแล้วสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องทำต่อเพื่อให้กระบวนการนะครับกระบวนการตัวนี้นะครับ input process output เนี่ยครบ loop มันจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าการ feedback loop หรือกระบวนการในการป้อนกลับซึ่งกระบวนการในการป้อนกลับเนี่ยจะต้องใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการวิพากษ์อย่างที่ท่านอาจารย์สกลวันได้พูดไปแล้วนะครับการวิพากษ์ก็คือมีการเขาเรียกว่าถกเถียงนะครับแสดงความคิดเห็นว่าจากกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะต้องมีอะไรปรับปรุงบ้างแล้วสิ่งที่ปรับปรุงนั้นน่ะควรจะย้อนกลับไปหาลูปเดิมก็คือผลลัพธ์วิ่งไปหากระบวนการทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์วิ่งไปหาอินพุตทำให้เราสามารถปรับปรุงอินพุตได้ว่าอินพุตควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างเพราะถ้าอินพุตไม่ดี นะครับถึงจะกระบวนการได้ก็เข้าหลักอะไรครับ garbage in garbage

0: ช้าหรือใส่ขยะเข้าไปคุณก็ได้ขยะออกมานะครับหรือถ้ากระบวนการถึงอินพุตจะดีแต่กระบวนการไม่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็ผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่เป็นตามที่เรามุ่งหวังเอาไว้นะครับนั่นคือภาพรวมหลักๆนะครับของเมตาคอกนิชันครับ
1: ค่ะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับในส่วนของ active learning เมื่อสักครู่นี
0: ้
1: สาเหตุที่ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ดึงเรื่อง active learning มาเชื่อมกับ meta cognition เพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการคิดเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญจริงๆ
0: ถูกต้องคร
1: ับ หลายๆโรงเรียนนะคะในบ้านเราเนี่ยได้ตั้งเป็นธีมของโรงเรียนเลยว่าเป็นโรงเรียนแห่งการคิดนะคะเป็นโรงเรียนในภาคเอกชนซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยในต่างประเทศนี่เขามีมานานแล้วพอสมควรในบ้านเราก็เริ่มที่จะมาในช่วงหลังๆนะคะมีการมองว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ควรที่จะต้องมีการปลูกฝังอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เด็กได้โจทย์ไปแล้วว่าจะทำอย่างไรดีไปค้นคว้าหาข้อมูลมาแล้วอาจจะมีข้อมูลที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เอามาอภิปรายกับเพื่อนก็มีการแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่เขาค้นมาเหมือนกันดังนั้นก็ต้องฝึกกระบวนการในการที่จะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองไปหามามีส่วนที่ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรมีส่วนที่เด่นกว่าหรือด้อยกว่าอะไรอย่างไรเมื่อมีการดีเฟนต์กันไปมาในกลุ่มสมาชิกก็ทำให้เกิดเห็นมุมมองใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นก็เกิดขบวนการที่เป็นเรื่องของการสะท้อนคิดซึ่งการสะท้อนคิดในที่นี้อาจจะมีคุณครูเข้ามาในขบวนการหรือที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพในฟิลที่มีความถนัดทางด้านนั้นเช่นยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาก็อาจจะมีชุมชนที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีป่าชาวบ้านที่เก่งทางด้านนี้เขาก็สามารถที่จะมาให้แนวคิดว่าบริบทเดิมของเขาเป็นแบบนี้บริบทใหม่แล้วก็กลุ่มลูกค้าในตลาดเนี่ยมีความต้องการที่มากมายแค่ไหนก็จะสะท้อนไปตอนที่1ที่เราคุยกันว่านวัตกรรมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นวัตกรรมเนี่ยมีในรูปแบบที่อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ได้อาจจะเป็นระบบคิดหรือว่าเป็นระบบแนวทางต่างๆหรือว่าเป็นระบบการทำงานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆและกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นระบบงานการทำงานที่สั้นลงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของระบบการบริการดังนั้นพอมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาก็จะเกิดเป็นการเอามุมมองที่เขาทำงานประจำโดยที่อิงจากแนวคิดในอดีตแล้วเขาก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเขาก็อาจจะให้แนวคิดกับผู้เรียนว่าปัจจุบันนี้นะคะตลาดในบ้านเราเนี่ยนิยมสั่งของตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาหรืออุปกรณ์หรือวัสดุภาชนะต่างๆที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะใดแล้วก็ต่างประเทศตลาดในประเทศต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างไรเช่นอาจจะมีการสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นจากสหรัฐอเมริกาแต่ละแห่งมีรูปลักษณ์ของสินค้าที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาจากไทยเราเนี่ยแต่เขาชอบในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ทำให้เกิดการสะท้อนคิดและเปิดมุมมองสมองของผู้เรียนนะคะจากสิ่งที่เขารับรู้และคุณครูพาฝึกทำในรูปแบบที่คุณครูให้ตัวอย่างและทำตามเขาก็เกิดการดึงความคิดว่าสิ่งที่เขาได้ความรู้จากคุณครูกับสิ่งที่เขาไปค้นคว้ามาแล้วสิ่งที่เขาได้จากป่าชาวบ้านสิ่งที่ได้จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันก็ส่งผลให้เขาเกิดการคิดวิเคราะห์ประเมินว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบเนาะแต่มันอาจจะขายไม่ได้ในเชิงของตลาดก็ได
0: ้
1: ก็เป็นการมองในลักษณะที่ดึงออกจากตัวเรา
0: ค
1: ือมองมุมมองของคนอื่นและเป็นมุมมองที่มีความหลากหลายนั่นก็คือรูปแบบของการเรียนการสอนที่ในปัจจุบันจะนิยมเป็นที่ใช้กันมากเลยนะคะ
0: ก็ในส่วนของ meta cognition เดี๋ยวผมขยายความนิดนะครับจุดเด่นของ meta cognition ก็คือเนื่องจากมันเป็นการคิดเกี่ยวกับการคิดแต่เป็นการคิดในส่วนของตัวผู้ทำงานเองดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัจจัยหรือบุคคลภายนอกเข้ามา นะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าแล้วเราจะทำไงล่ะถึงเราจะ เขาเรียกว่าคิดเกี่ยวกับการคิดได้เขาก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยจำลองว่าเราเนี่ยมองปัญหาของเร
1: า
0: ในฐานะบุคคลที่3 ก็คือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็คือเขาเรียกว่า move backward ออกมาก็คือเดินถอยหลังมาจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ให้เดินรอบนะครับเดินรอบแล้วก็มองซิว่าเฮ้ยปัญหาเป็นอะไรมีอะไรต้องปรับปรุงหรือไม่แต่ถ้าเกิดเรายังทำไม่ได้มันก็มีทฤษฎีอันนึงที่เรียกว่าทฤษฎีหมวก6ใบนะครับที่เราจะต้องสวมบทบาทหมวกแต่ละใบก็จะเป็นบทบาทนะครับเราก็ใช้หมวกตัวนั้นในการวิพากษ์งานของเราเองก็ได้
1: ซึ่งตัวนี้คุณครูก็อาจจะไปเสริมในเป็นกิจกรรมขึ้น

0: มาเดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างให้ฟังในตอนต่อไปด้วยว
1: ่
0: าในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นเกมหรือเป็นกติกาหรือเป็นแนวคิดต่างๆเอาไปใช้ประยุกต์กับการเรียนการสอนได้ในพาร์ตตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงได้นี่ก็คือส่วนสำคัญที่ทำให้เรามาเน้นในเรื่องของการคิดแล้วก็การคิดเนี่ยที่เป็น thinking about thinking หรือการคิดที่เน้นเรื่องการคิดเนี่ยมันมีขบวนการอะไรอย่างไรน
1: ี่
0: ก
1: ็
0: คือจะเสริมสร้างให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการคิดเชิงระบบทึ่งตามชื่อรายการด้วยเหมือนกันเพราะว
1: ่
0: า input process output เนี่ยก็ควรจะมีส่วนเชื่อมโยงหรือเสริมให้กับผู้เรียนของเราดังนั้นถ้าจากตัวอย่างที่ยกให้ฟังง่ายๆเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านก็ต้องลองเอาไป apply ดูในพาร์ทที่ท่านเป็นคุณครูผู้สอนนะคะหรือจัดการเรียนการสอนในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นก่อนวัยเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายหรือเป็นระดับอาชีวะนะคะศึกษาระบบต่างๆปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นสายสามัญหรืออาชีวะศึกษาล้วนแล้วแต่เสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดทั้งนั้นนะคะอย่างตัวอย่างนะคะอาจารย์สกลวันเห็นตัวอย่างในส่วนของประเทศสิงคโปร์ก็ได้แล้วก็อเมริกาค่อนข้างมีความชัดเจนในเรื่องของการเอารูปแบบของการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเกี่ยวกับการคิดเมตาคอกนิชันหรือเมตาคอกนิชันนะคะแล้วก็ในเรื่องของ active learning เข้าไปใช้มากๆเลยและใช้ตั้งแต่ระดับที่เป็นเด็กเล็กๆเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะเขามีการยกตัวอย่างนะคะเป็นวิชาศิลปะก็ได้หรือเป็นวิชาอื่นก็ได้นะคะวิชาศิลปะเนี่ยก็จะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนลายเส้นฝึกฝนการใช้สีแต่ละชนิดนะคะเด็กก็จะเริ่มพัฒนาผลิตผลงานของตัวเองนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีการให้โจทย์หรือเป็นธีมของการวาดภาพนะคะผู้เรียนก็มีการวาดภาพในงานต่างๆตามที่เขาจินตนาการและความชื่นชอบหรือความสนใจตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะผลิตผลงานแล้วก็ส่งคุณครูไป ค
1: ุ
0: ณครูก็จะพิจารณาผลงานโดยที่มีในส่วนของเกณฑ์คะแนน นะคะรูบิกสกอร์ที่ตั้งเอาไว้ว่า5ควรจะเป็นเกณฑ์อย่างไร4 3 2 1ให้เด็กรู
1: ้
0: เด็กก็จะดำเนินการไปโดยที่เป็นการใช้ความรู้การวาดลายเส้นการใช้สีในลักษณะต่างๆตามที่เขาเห็นสมควรแล้วก็การค้นคว้าสิ่งที่เขาคิดว่าจะมาพัฒนางานเขาให้เป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามตามจินตนาการของเขาหลังจากนั้นคุณครูก็จะทำการคัดเลือกชิ้นงานนะคะคัดเลือกชิ้นงานโดยนำชิ้นงานนี้จัดแสดงซึ่งเด็กแต่ละคนก็อาจจะถูกคัดเลือกชิ้นงานบางชิ้นหรืออาจจะไม่ได้คัดเลือกแต่ก็จะมีกรรมการที่อาจจะเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการทำเป็นนิทรรศการนะคะที่จะโชว์ก็คือพูดง่ายๆว่าเปิดเวทีหรือเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนในชั้นเรียนได้มีโอกาสในการแสดงผลงานซึ่งนั่นก็คือ1วิชาแต่เขาไม่ได้ทำเพียงเฉพาะวิชาศิลปะเขาอาจทำในวิชาอื่นด้วยดังนั้นในวิชาอื่นก็จะมีการไปคิดว่ากระบวนการในการที่จะนำเสนอให้เด็กมีเวทีในการแสดงออกเนี่ยคืออะไรเพราะอย่างที่เราเรียนคำว่า active learning เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กทั้งชั้นเนี่ยต้องเก่งในวิชาใดวิชาหนึ่งเหมือนกันเด็กบางคนอาจจะเก่งคณิตศาสตร์แต่ว่าอ่อนศิลปะบางคนเก่งวิทยาศาสตร์แต่ว่าอาจจะอ่อนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นทุกวิชานะคะจะมีการดึงจุดเด่นและเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาชูนะคะดังนั้นเด็กคนที่หนึ่งอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกผลงานศิลปะขึ้นโชว์ในนิทรรศการของโรงเรียนแต่เด็กคนที่หนึ่งอาจจะถูกคัดเลือกผลงานการเขียนสปีดในวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเวลานิทรรศการของเขาเนี่ยประจำเทอมภาคการศึกษานะคะคุณครูก็จะส่งเอกสารแล้วก็เป็นใบเซอร์ติฟิเคทไปว่าผลงานของคุณเนี่ยได้รับการคัดเลือกนำแสดงนิทรรศการประจำเทอมหร
1: ือ
0: ปีการศึกษาก็ว่าไปนะคะแล้วก็เขียนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วทุกคนก็จะรวมตัวกันมาในช่วงของการที่เขาเปิดโชว์นิทรรศการแล้วก็มาหาผลงานโดยที่เขาจะไม่ได้บอกว่าผลงานชิ้นไหนของคุณที่โดนคัดเลือกเพราะเด็กต้องทำการบ้านหรือทำงานส่งเนี่ยเยอะอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ เซอร์ไพรส์ในการที่จะมาดูว่างานของเขาอยู่ตรงไหนเมื่อเดินเจอแล้วก็เกิดการตื่นเต้นแล้วก็ถ่ายภาพนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะต้องมีอัจฉริยภาพในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็จะยิ่งบ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในจุดไหนที่เป็นจุดที่เด่นมากๆหรือบางคนอาจจะมีชิ้นงานที่ได้โชว์ในหลายๆวิชาด้วยซ้ำนะคะดังนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ทั้งคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้รับทราบร่วมกันว่าลูกหลานของเราเนี่ยมีความสามารถในด้านไหนที่เด่นเป็นพิเศษและที่รองลงมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะได้ส่งเสริมให้เหมาะสมในการที่เขาจะเลือกประกอบวิชาชีพได้ด้วยนี่ก็คือส่วนที่ถือว่าเป็นการใช้ active learning metacognition แล้วก็รูปแบบของการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะสามารถมีเวทีในการแสดงความสามารถดังนั้นมันจะไปเชื่อมกับสมรรถนะอีกอาจารย์ทิติคะไปเชื่อมกับสมรรถนะสมรรถนะนี่มีตัวย่ออะไรบ้างนะคะ
1: KSA
0: KSA นะคะ KSAก็จะมาเชื่อมให้รู้ความหมายของสมรรถนะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำได้กระทำได
1: ้ภาษาอังกฤษเรียกว่า ability to do
0: ability to do นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ competency based หรือการเรียนการสอนในพาร์ทตรงนี้เป้าหมายก็คือทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีลักษณะของ outcome based learning หรือผลลัพธ์ปลายทางเนี่ยได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้นั่นเองคือมีความรู้ไม่พอเขาจะต้องมีในเรื่องของความสนใจมีความสนุกมีความต้องการที่จะทำในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ยังต้องมีสกิลด้วยก
1: ็
0: คือมีทักษะด้วยดังนั้นตัว A เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบเหมือนกับผสมผสานระหว่าง attribute แล้วก็ attitude นั่นก็คือคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แล้วเขามีทัศนคติหรือเจตคติที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นแหละนะคะเราสอบเขาว่าประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรเวลาจะทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นกระถางต้นไม้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะทำเป็นในลักษณะของอุปกรณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการประดับบ้านเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบอะไรอาจจะตอบคะแนนได้เต็มเลยถ้าทำคะแนนได้เต็มเลยนะคะนั่นก็คือนักเรียนคนนั้นเนี่ยมีความรู้นะคะถือว่ามีความรู้แต่การที่เขามีความรู้มันไม่ได้บ่งบอกว่าเขาสามารถที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได
1: ้
0: นะคะจะต้องประกอบไปด้วย attribute นะคะหรือว่าจะต้องมีสกิลด้วย
1: ก็เหมือนกับคำพูดที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่ามีแต่ K แต่ไม่มี S แล้วก็ A นะครับ
0: ค่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกเคสหนึ่งแล้วกันนะคะเคสนี้เป็นเคสของนักศึกษานะคะที่เป็นระดับของวิชาชีพนะคะก็มีคุณบุตรที่มาศึกษากับอาจารย์นี่แหละเป็นลูกศิษย์นะคะเขาก็แจ้งเพื่อที่ในระหว่างที่เราทำกรณีศึกษากันนะคะเขาก็ได้แจ้งเป็นเคสสตัดดี้เพื่อให้เรียนรู้ร่วมกันในบรรดากลุ่มของคุณครูด้วยกันว่าเคสของการวัดฐานสมรรถนะนี้มีความสำคัญจริงๆและทำให้เขารู้เลยว่าเขามีจุดบกพร่องที่จะต้องไปเสริมกิจกรรมแล้วก็เสริมข้อมูลให้กับผู้เรียนของเขาเป็นกรณีวิชาโลจิสติก
1: โลจิสติกนะครับ
0: โลจิสติกโลจิสติกเนี่ยในชั้นเรียนนะคะปรากฏว่ามีนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะที่เป็นระดับไม่แน่ใจว่าปวช.หรือปวส.ตอนนี้นะคะจำไม่ได้ละนะคะก็เขาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาท่านนี้เนี่ยก็มีความขยันเรียนเก่งแล้วก็ทำคะแนนได้สูงพูดง่ายๆว่าท็อปทุกวิชาเลยแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบวิชาทางด้านโลจิสติกมากๆโอ้แล้ววิชาทางด้านนี้ปัจจุบันหางานง่ายด้วยเป็นธุรกิจที่กำลังบูมมากๆเหมือนกับ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจที่บูมมากก็คือค้าปลีกนะคะปัจจุบันนี้ก็มีการแข่งขันอัตราการแข่งขันที่สูงพอสมควรนะคะทีนี้โลจิสติกเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสที่ผู้บริโภคให้การสนับสนุนดีดังนั้นทางด้านคณะวิชาเหล่านี้ก็เลยมีคนสนใจเรียนเยอะแล้วเด็กคนนี้นะคะเก่งมากๆเลยกว่าจะมารู้ว่าเขาเนี่ย ไม่สามารถที่จะมีสกิลในการทำงานในบางพาร์ทได
1: ้ครับ
0: และก็ไม่สามารถมีแอททิจูดหรือเจตคติหรือทัศนคติหรือแอททริบิวต
1: ์
0: บุคลิกที่จะทำงานเหล่านั้นได้นะคะคือฐานสมรรถนะไม่ครบอะพูดง่ายๆมีความรู้เจ๋งมากๆเลยนะคะท็อปหมดแต่พอไปถึงตอนฝึกงานที่จะต้องไปฝึกที่คลังสินค้านะคะคุณครูบอกว่าทุกคนตกใจทุกคนแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาท่านนี้นะคะตัวสั่นเลยตัวสั่นแบบกลัวตกใจแล้วก็กลัวอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในคลังสินค้าตอนนั้นไปฝึกงานในคลังสินค้าจริง
1: ๆ
0: เป็นรูปแบบของสากิจนะคะได้ไปดูคลังสินค้าที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ในคลังสินค้านั้นมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติมีทั้งรถโฟล์คลิฟต์นะคะยกอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะเสียงตุ๊ดตั๊ดตุ๊ดตั๊ดตุ๊ดตั๊ดตุ๊ดอุปกรณ์อะไรต่างๆทำงานเป็นระบบมีบางพาร์ทที่เป็นอัตโนมัติด้วยแล้วก็มีในส่วนที่พานักศึกษาไปฝึกปรากฏทำไม่ได
1: ้ครับก็คือขาด practice ไปครับ
0: คุณครูก็เลยต้องให้เด็กคนนั้นนะคะออกมาก่อนแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นฝึกงานได้ตามปกติสนุกด้วยชอบด้วยแล้วก็มีการเรียนรู้ใหม่ๆด้วยแล้วคุณครูก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกกลัวพวกอุปกรณ์พวกนี้เขากลัวไปหมดเลยกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเขาเป็นเหมือนโฟเบียขึ้นมาเป็นความกลัวไปหมดว่าอุปกรณ์เหล่านี้หรือของที่อยู่บนเชลฟ์สูงๆด้านบนเนี่ยจะร่วงลงมาแล้วเขาจะโดนอุปกรณ์พวกนี้ทับแล้วก็กลัวทุกอย่างเลยนะคะนั่นก็คือกลายเป็นว่าเราไปเจอปัญหาภายในของเขาว่าเหมือนเป็นสิ่งที่มันลึกเข้าไปข้างในของเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาในเชิงของทางด้านจิตวิทยา
1: ก็พูดง่ายๆก็คือมีความรู้แต่ไม่สามารถ ability to do ก็ไม่ครบในกระบวนการของ competency หร
0: ือ
1: สมรรถนะที่ควรจะต้องทำ
0: ฐานสมรรถนะไม่ครบนะคะก็อยากฝากทุกท่านเอาไว้นะคะว่าบริบทเหล่านี้ก็เป็นบริบทที่ครูผู้สอนก็อาจจะสามารถที่จะนำเคสสตัดดี้เหล่านี้ไปลองพิจารณาในเด็กของท่านนะคะผู้เรียนของท่านบางครั้งการที่เขาทำไม่ได้แล้วเราไปตำหนิไปดุไปว่าเขานะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีที่ฝังอยู่ที่ลึกกว่านั้นคือด้านจิตใจหรือสภาพแวดล้อมหรือใดๆก็ตามที่ส่งผลให้เขาไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะคะก็สำหรับในตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่6นะคะนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและกระบวนการเมตาคอกนิชันก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์หากมีข้อมูลสงสัยใดๆสามารถที่จะสแกนที่หน้าจอนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกับทางอาจารย์ผู้สอนดร.ทิติธารสุขและดร.สกลวรรณพาเรืองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวะและวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanavari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: ตอนที่1เพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
4: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในการทำงานด้านบริการแล้วก็งานต้อนรับในโรงแรมนะครับหลักสูตรระยะสั้นประกอบไปด้วย9ตอนนะครับซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ติดตามชมในตอนที่ผ่านๆมานะครับก็สามารถที่จะรอชมนะครับรีรันเทปนะครับหลังจากนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมีปัญหานะครับเวลาที่ลูกค้าเข้ามาพักในโรงแรมนะครับบางครั้งนะครับถึงแม้ว่าเราจะเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างดีมากที่สุดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับหรือว่าปัญหาคลุกคลักบางอย่างนะครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับหรือว่าเกิดเป็นปัญหาครับทำให้ลูกค้าเดือดร้อนได้นะครับกรณีแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องดูแลนะครับคอยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็อย่างสุภาพด้วยนะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้านะครับเมื่อมีปัญหานะครับซึ่ง

คล้ายๆกับทั้ง 5-6 ตอนที่ผ่านมานะครับเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นที่ประกอบอยู่ในบทเรียนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีประโยคภาษาไทยนะครับประโยคหลักนะครับที่เป็นประโยคที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยประโยคที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการต้อนรับแล้วก็งานบริการในโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโดยอ่านอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับประโยคคำศัพท์นะครับที่เขียนด้วยอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เตรียมไว้ให้นะครับนอกจากนี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เรียนถึงขั้นระดับตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเรียนออกเสียงเรียนพูดมาแล้วเนี่ยนะครับเนื้อหาของรายการนะครับก็มีตัวอักษรโรมันจินะครับหรืออักษรโรมันนะครับที่เป็นอักษรใช้เขียนเทียบเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ให้นะครับสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะอ่านอักษรภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากนักนะครับแต่ว่าก็อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในงานต้อนรับงานบริการเนี่ยนะครับก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันโดยดูที่คำศัพท์หรือว่าประโยคต่างๆที่เขียนไว้โดยอักษรโรมันหรือว่าโรมันจินะครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เริ่มอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับทางรายการนะครับก็ได้เตรียมนะครับในส่วนของตัวอักษรไทยนะครับที่เป็นตัวถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับผู้เรียนว่ามีความถนัดในระดับไหนนะครับถ้าอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการบริการแล้วก็งานต้อนรับในโรงแรมเนี่ยนะครับก็ดูที่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็มีตัวเลือกให้นะครับสามารถที่จะดูประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันก็ได้หรือว่าประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยแบบถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะนำความรู้นะครับไปใช้ได้จริงทันทีเลยนะครับก็เตรียมความหมายของภาษาอังกฤษนะครับไว้ให้ในทุกๆประโยคที่เสนอในรายการด้วยนะครับตอนที่6นะครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้วยกันนะครับว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับที่ควรให้ความสำคัญควรให้ความใส่ใจนะครับเริ่มจากหลักการแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานบริการและก็การต้อนรับในโรงแรมกันก่อนนะครับโดยเฉพาะการทำงานบริการและก็การต้อนรับในโรงแรมสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับการทำงานบริการและก็การต้อนรับในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษานะครับทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะใช้รองรับนะครับใช้ให้บริการนะครับแก่ลูกค้าต่างๆครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีทักษะอื่นๆนะครับความสามารถอื่นๆอีกนะครับที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านบริการงานต้อนรับในโรงแรมเนี่ยควรจะต้องมีด้วยนะครับทักษะและความสามารถเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการรับฟังปัญหาครับการรับฟังปัญหาอันนี้ก็เป็นรายละเอียดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะครับคือเวลาถามนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนนะครับที่สอนอยู่เนี่ยครับว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตทำไมถึงมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันล่ะนะครับปัจจุบันก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่บอกว่าอยากจะทำงานโรงแรมนะครับอยากจะทำงานโรงแรมอยากจะทำงานด้านบริการนะครับอาจจะเป็นในสปาในร้านอาหารหรือจนที่นะครับคนที่มีความสนใจในงานด้านนี้มีเยอะมากขึ้นนะครับพอถามไปว่าทำไมถึงชอบทำงานนี้อยากจะทำไมถึงอยากจะทำงานนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบมาว่าเพราะว่าตัวเองชอบภาษาต่างประเทศตัวเองพูดภาษาต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าตัวเองก็มีบุคลิกที่ดีมีหน้าตาที่หล่อสวยนะครับก็น่าจะพอจะทำงานบริการหรืองานต้อนรับได้คือเท่าที่สำรวจดูเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็
มีความคิดว่าการทำงานบริการหรืองานต้อนรับเนี่ยจะต้องก็จะมีความรู้ความสามารถหลักๆอยู่2อันก็คือเรื่องของภาษาต่างประเทศแล้วก็บุคลิกภาพความสวยงามความหล่ออะไรต่างๆเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วทั้ง2อันนั้นก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะทำงานบริการอื่นอีกการอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการรับฟังปัญหานะครับการรับฟังปัญหาอย่างเช่นเวลาที่มีลูกค้าเดินเข้ามาคุยกับเราเนี่ยครับว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการความช่วยเหลือเนี่ยครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราขาดทักษะการรับฟังก็คือเราฟังเขายังไม่จบเลยแล้วเราก็รีบแก้ไขปัญหาให้กับเขาแล้วซึ่งถ้าเป็นชาติอื่นๆอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาติญี่ปุ่นลูกค้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับการใส่ใจรายละเอียดครับการที่เขาพูดมาแล้วยังพูดไม่จบเลยแล้วเราก็รีบแอคชั่นที่จะแก้ปัญหาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันยังดีไม่พอเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นต้องการให้เรารับฟังต้องการให้เรารับฟังในเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจากนั้นจึงต้องทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรนะครับแล้วต้องเห็นอกเห็นใจนะครับแสดงท่าที่เห็นอกเห็นใจเขาได้นะครับรวมไปถึงเสนอแนวคิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสุภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ดูในข้อความเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันมีทักษะและความสามารถอีก4อันนะครับที่คนที่ทำงานบริการต้อนรับในโรงแรมโดยเฉพาะให้บริการกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีก็คือทักษะในเรื่องของการฟังนะครับต้องฟังให้เก่งต้องฟังให้แคบแล้วก็ต้องทำความเข้าใจให้เร็วนะครับในสิ่งที่ลูกค้าพูดมานะครับฟังและทำความเข้าใจเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอีกอันนึงที่คนญี่ปุ่นต้องการก็คือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจากเจ้าหน้าที่พนักงานไม่ใช่เขาบอกมาปัญหาอะไรต่างๆมาแล้วเราก็ทำหน้าเฉยเมยนะครับไม่สนอกสนใจอะไรเขาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยถูกใจคนญี่ปุ่นเท่าไหร่คนญี่ปุ่นจะชอบให้คู่สนทนาฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รู้สึกอินรู้สึกร่วมไปกับเขาด้วยก็คือเขามีปัญหาเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยรีบแอคชั่นในเรื่องของทางแก้ไขนะครับเสนอแนวทางแก้ไขกับเขาว่าทำอย่างนี้ดีไหมนะครับอย่างรวดเร็วและสุภาพต่อไปนะครับอันนี้เป็นอีก3-4 ทักษะและความสามารถนะครับที่ควรจะต้องมีนอกเหนือจากความสามารถทางภาษาต่างประเทศแล้วก็ความสวยความหล่อหรือบุคลิกภาพที่ดีแล้วนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการให้บริการลูกค้านะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันนี้เราพูดถึงเรื่องการให้บริการในเวลาที่เขามีปัญหานะครับเกิดปัญหารู้สึกไม่พึงพอใจอะไรสักอย่างนึงในโรงแรมของเราเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือ1ต้องรับฟังลูกค้านะครับรับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจก่อนนะครับทำความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแสดงความเห็นอกเห็นใจลูกค้านะครับต้องสามารถแสดงสีหน้าท่าทางนะครับเห็นอกเห็นใจลูกค้าเห็นอกเห็นใจต่อความเดือดร้อนที่ลูกค้าเจอเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าทักษะอื่นๆเลยก็คือการหาทางแก้ไขนะครับเสนอทางออกของปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุดครับแน่นอนถ้าเราจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงไปอีกก็จะเป็นเรื่องของการที่หาทางแก้ไขแบบที่ไม่ให้เสียทั้งสองฝ่ายคือลูกค้าก็ไม่เสียประโยชน์โรงแรมก็ไม่เสียประโยชน์นะครับทำยังไงก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพึงพอใจมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปัญหาลูกค้าพอใจแต่โรงแรมเสียกำไรหรือว่าขาดทุนอันนี้ก็คงจะไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้ประกอบการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานก็ต้องแก้ไขนะครับให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ผลประโยชน์นะครับมีความพึงพอใจร่วมกันนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ครับเป็นแนวคิดในเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหานะครับสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของนะครับคำพูดพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการสอบถามหรือว่าในการให้ความช่วยเหลือลูกค้านะครับเมื่อลูกค้ามีปัญหานะครับแล้วก็เพียงแค่เขาทำสีหน้าไม่พอใจหรือว่าเขามีท่าทีที่ไม่ปกตินะครับถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยจริงๆเราก็ควรจะเดินเข้าไปสอบถามเขาก่อนเลยว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เขาหรือท่านลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่พึงพอใจหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นจะต้องรอให้เขาเข้ามา
มาบอกเราหรือมาปรึกษาเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องคอยสังเกตครับดูท่าทีของลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่า

เห็นว่าเขามีปัญหาเนี่ยนะครับการที่เราเดินเข้าไปสอบถามเขาเนี่ยก็จะทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันมีคนคอยสังเกตเขาและคอยที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับคอยดูสุขดูทุกข์ของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกนะครับ

โยคนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เดินเข้าไปแล้วก็จะถามเขาใช่ไหมครับว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับในกรณีที่เราต้องการจะถามคำถามลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะพูดประโยคลักษณะแบบนี้นะครับเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับเนี้ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคนะครับใช้คำพูดที่บอกว่าโดนาไซมาชิตะกะโดนาไซมาชิตะกะนะครับก็จะให้ความหมายนะครับว่ามีอะไรหรือครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับแล้วก็พอลูกค้าได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็จะมีแน่นอนนะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้ยินภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ก็เริ่มสบายใจแล้วนะครับว่ามีคนที่คอยดูสุขดูทุกข์เขาอยู่มีคนที่คอยสังเกตความพึงพอใจต่างๆเขาอยู่นะครับแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับน่าจะเพราะน่าจะช่วยเหลือเขาได้นะครับเขาก็จะรู้สึกวางใจขึ้นนะครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกสักครั้งนะครับประโยคนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับโดนาไซมาชิตะกะโดนาไซมาชิตะกะโดนาไซมาชิตะกะครับทีนี้ในส่วนของตัวอักษรภาษาไทยนะครับที่ใช้ที่เขียนถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นออกมาให้นะครับโดนาไซมาชิตะกะครับขออนุญาตชะลอตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาในเรื่องของเสียงนะครับที่เราเคยเรียนไปเมื่อตอนชั่วโมงที่1 นะครับหลายท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาเจอรายการวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะติดตามมาตั้งแต่ตอนที่1แล้วนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอรายการในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ดูตารางนะครับที่ใช้ถอดเสียงครับภาษาญี่ปุ่นด้วยกันสักนิดนึงนะครับมีในประโยคนี้นะครับมีจุดอยู่ 2-3 จุดนะครับที่อยากจะให้พิจารณาดูร่วมกันก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดที่อยู่ในวรรคที่ตัวอักษรที่อยู่ในวรรคที่4นะครับตัวอักษรที่อยู่ในวรรคที่4นะครับก็คือบรรทัดที่4นะครับก็คือตัวอักษรทาชิซึเทโทเนี่ยนะครับตัวทาชิซึเทโทเนี่ยนะครับพอเขียนนะครับเทียบเสียงเป็นตัวอักษรโรมันหรือว่าโรมาจิเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัว T หรือไม่ก็ตัว T CH นะครับหรือไม่ก็ตัว TS เนี่ยนะครับเทียบเสียงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัว T หมดเลยแล้วก็พอถอดเสียงนะครับมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับในตารางที่เราดูด้วยกันไปในตอนชั่วโมงที่1 นะครับในตอนที่1เนี่ยเราก็จะใช้ตัวอักษรททหารเขียนเทียบเสียงนะครับทะจิซึเทโทครับทีนี้พอเราเขียนเราเอามาประกอบเสียงเหล่านี้นะครับมาประกอบเป็นประโยคและออกเสียงเนี่ยนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาร่วมกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดไอ้ตัวททหารเนี่ยนะครับพอมันอยู่ต้นคำเนี่ยนะครับบางทีมันจะออกเสียงเป็นตัวททหารได้ชัดเจนนะครับเป็นตัวทะได้ชัดเจนแต่ว่าพอมันไปอยู่ท้ายๆคำเนี่ยนะครับบางครั้งเสียงททหารเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเสียงที่มันขุ่นขึ้นนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นเสียงต่อเต่าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งนะครับหลายคำนะครับที่เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรวรรคทะเนี่ยนะครับทาชิซึเทโทเนี่ยนะครับแล้วเวลาถอดเสียงแต่ควรจะต้องเป็นเสียงททหารนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเป็นเสียงต่อเต่าซึ่งเป็นไปได้ครับซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นประโยคเนี่ยที่เราดูกันไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโดนาไซมาชิตะกะครับตัวนะมาชิตะครับขะตรงตะที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับตัว TA เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเทียบเสียงเขียนเทียบเสียงตามตารางที่เราเรียนไปเนี่ยมันต้องเป็นตัวททหารสระครับแต่ว่าพอออกเสียงเร็วๆเนี่ยแล้วคนญี่ปุ่นออกเสียงเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นตัวทะที่อยู่ท้ายคำท้ายประโยคนี่ครับมันก็เลยกลายเป็นเสียงขุ่นเสียงแน่นนะครับก็เลยได้ยินออกได้เลยได้ยินเป็นเสียงต่อเต่านะครับมากกว่าเป็นเสียงททหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบางท่านก็อาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งมันออกเสียงเป็นททหารตัวทีนะครับหรือว่าบางทีมันออกเสียงเป็นคล้ายๆเป็นต่อเต่าเลยตัวทีเนี่ยนะครับคำตอบก็คือว่ามันสามารถที่จะออกเสียงได้ทั้งสองเสียงและขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเสียงว่ามันอยู่ตรงไหนของคำหรือว่าของประโยคนะครับถ้าเราออกเสียงช้าช้าชัดๆมันก็ออกเสียงเป็นโดนาไซมาชิตะกะนะครับได้นะครับแต่ว่าพอเราออกเสียงเร็วเนี่ยครับตัวทีเนี่ยมันมักจะออกเสียงเป็นตัวต่อเต่าครับได้ยินเป็นเสียงต่อเต่า

กว่าโดนัสไซมาสตากาครับมาสตากาครับในส่วนของเส้นใต้อันที่2นะครับบริเวณชุดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เส้นที่2นะครับซาอิครับอันนั้นเขียนแบบแยกเสียงไว้ให้นะครับมันคือเสียงที่ประกอบไปด้วยเสียงซะกับเสียงอีนะครับถ้าออกเสียงแยกกันหรือออกเสียงช้าๆก็จะออกเสียงว่าซาอิครับแต่ว่าหลายคนนะครับก็อาจจะได้ยินคนญี่ปุ่นออกเสียงนะครับโดนาไซมาสตากะครับโดนาไซกลายเป็นเสียงตัวไซไปเลยนะครับซึ่งอันไหนมันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับลักษณะของการออกเสียงว่าคุณออกเสียงเร็วนะครับแล้วก็ออกเสียงด้วยออกเสียงรวบเสียงเนี้ยครับมากน้อยขนาดไหนถ้าคุณออกเสียงช้าแล้วก็ออกเสียงแยกเสียงมันก็จะออกเสียงว่าโดนาไซมาสตากะนาไซนะไซนะครับแต่ถ้าเกิดคุณออกเสียงเร็วแล้วก็ออกเสียงรวบคำมันจะกลายเป็นโดนาไซโดนาไซนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้ง2อันนะครับลองสังเกตดูคนญี่ปุ่นออกเสียงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับในจุดต่างๆที่บอกไปนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลองฟังคนญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าของภาษาออกเสียงดูนะครับแล้วก็จะเห็นถึงจุดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่มีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเป็นชาวญี่ปุ่นก็อาจจะฝึกการฟังเสียงแล้วก็ออกเสียงตามจากสื่อต่างๆที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงคลิปเพลงญี่ปุ่นหรือว่าคลิปซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะครับลองฝึกฟังนะครับก็จะได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้ครับประกอบนะครับแล้วยิ่งถ้าฝึกออกเสียงตามนะครับก็จะทำให้สามารถที่จะออกเสียงได้คล้ายแล้วก็ใกล้กับเจ้าของภาษาคือชาวญี่ปุ่นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้เป็นคำพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมีปัญหาประโยคแรกคำพูดแรกนะครับโดนาไซมาสตากะครับโดนาไซมาสตากะแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับให้ท่านผู้ชมที่เรียนไปแล้วได้ทบทวนกันแล้วก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับลองไปดูคำพูดอื่นๆนะครับที่ใช้ในการพูดเพื่อที่จะสอบถามนะครับให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าในกรณีที่เขามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เขาไม่พึงพอใจหรือว่ามีปัญหาเดือดร้อนอะไรต่างๆในโรงแรมของเรานะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับต่อให้เรามีการบริหารจัดการการเตรียมการให้บริการอย่างดีแล้วก็ตามแต่บางครั้งมันก็มีเหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นair condition เนี่ยนะครับที่เราล้างทำความสะอาดอย่างดีนะครับปรากฏว่ามีอุบัติเหตุไฟตกขึ้นมานะครับแล้วก็แอร์ตัวหนึ่งที่ใช้งานมานานก็เสียวันนั้นพอดีอะไรเงี้ยนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆครับแต่เมื่อมีปัญหาแล้วหน้าที่ของเราอันแรกคือต้องขอโทษก่อนนะครับแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือให้ได้นะครับรวมไปถึงกรณีต่างๆอย่างเช่นลูกค้าอาจจะวางของไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนั้นนิดนึงแล้วเดินกลับมานี่ปรากฏของที่วางไว้หายไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ทั้งโดนขโมยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งมีคนหยิบผิดไปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ที่ตรงบริเวณล็อบบี้หรือว่าส่วนที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยสังเกตเห็นเนี่ยต้องรีบเข้าไปหานะครับถ้าเห็นท่าลูกค้าไม่ดีละนะครับดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้เขาเดินมาบอกเราสังเกตเห็นแล้วก็เข้าไปถามเขาเลยโดยใช้ประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประโยคแรกโดนาไซมาสตากะหรือประโยคนี้ก็ได้นะครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับนานิคะโอโคมาริเดโชกะครับนานิคะโอโคมาริเดโชกะครับหรือจะเป็นประโยคนี้นะครับเป็นประโยคนี้ก็ได้นะครับโดโนโยนะมอนไดเดโชกะโดโนโยนะมอนไดเดโชกะครับรวมไปถึงนะครับประโยคนี้นะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับสมมติแอร์เสียนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะครับเราเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วนะครับหรือของที่วางไว้เนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีเจ้าของนะครับพนักงานไม่มีคนที่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงแรมอยู่แล้วของโรงแรมอยู่แล้วที่จะต้องเก็บของชิ้นนั้นเนี่ยนะครับไปวางไว้ในที่ที่มันปลอดภัยนะครับยิ่งสมัยนี้มีเรื่องของ
การก่อการร้ายอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นของใครและมีอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเนี่ยครับเอาของวางไว้แล้วอยู่บางทีแกก็เดินไปตรงอื่นระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเก็บของชิ้นนั้นไปวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับแล้วก็พอลูกค้ากลับมาลูกค้าอาจจะตกใจว่าหาของไม่เจอทำไมถึงเอาของฉันไปล่ะนะครับหน้าที่ของเราก็ต้องแจ้งท่านให้ทราบนะครับว่าของไม่สามารถจะวางไว้ที่ตรงนี้ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันกับลูกค้าคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้นิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราแจ้งเหตุและผลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเราก็ขอโทษนะครับกล่าวขอโทษลูกค้านะครับอย่างสุภาพต่อไปด้วยอย่างเช่นประโยคที่คนไทยชอบพูดบ่อยๆนะครับกราบออกขออภัยในความเดือดร้อนนะครับลูกค้าเดินหาของอยู่เป็นนานสองนานเนี่ยนะครับทำให้เขาเดือดร้อนกราบขออภัยในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องดังกล่าวด้วยนะครับนะครับลูกค้าก็จะมีความรู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะหงุดหงิดอยู่เนี่ยพอเจอประโยคที่มันเป็นประโยคขอโทษแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้หายโกรธนะครับแล้วก็หรือบางคนก็โกรธน้อยลงนะครับกว่าตอนแรกที่รู้สึกหงุดหงิดมากๆนะครับประโยคกราบขออภัยในความเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ภาษาญี่ปุ่นก็มีหลายอันนะครับอันที่หนึ่งก็เป็นประโยคนี้นะครับโกเมวะคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนโกเมวะคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนครับอีกประโยคนึงคือประโยคนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ขออภัยในที่ทำให้ท่านเดือดร้อนนะครับอีกประโยคนึงก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นการขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคนี้สำนวนนี้นะครับโกฟูเบนโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนโกฟูเบนโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนเหล่านี้ก็จะเป็นประโยคพื้นฐานนะครับประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสอบถามนะครับถึงปัญหาครับหรือว่าเหตุขุกขลักอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับลูกค้าครับรวมไปถึงพอเราทราบเหตุขุกขลักหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มันเกิดขึ้นครับจากการบริหารจัดการของเราหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอโทษขอโพยนะครับอย่างเหมาะสมนะครับก็ใช้รูปประโยคต่างๆเหล่านี้ที่นำเสนอไปนะครับทีนี้โอกาสครับที่เราจะเจอกับคอมเพลนหรือว่าโอกาสที่เราจะเจอกับปัญหาของลูกค้าเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมันมีเยอะมากไปหมดเลยนะครับแต่ว่านำปัญหาที่ได้รับการสำรวจมานะครับแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครับในโรงแรมนะครับคือในตำแหน่งของฟอนต์เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเรื่องเนี่ยนะครับมากที่สุดครับก็คือเรื่องของเครื่องปรับอากาศครับคือมันเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องของการที่เครื่องปรับอากาศมันเสียหรือมันชำรุดมันใช้งานไม่ได้เสมอไปนะครับจากข้อมูลที่ทำการสำรวจมาเนี่ยนะครับจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาในทำนองเดียวกันว่าเรื่องของเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงนะครับถูกร้องเรียนหรือว่าถูกบ่นเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยมากที่สุดสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศมันเก่าหรือมันเสียอะไรต่างๆแต่มันเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันไปนะครับคนบางคนก็มีความหนาวรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่มันเป็นอุณหภูมิมันไม่มีอุณหภูมิไหนที่มันพอดีสำหรับลูกค้าทุกคนไปซะหมดนะครับก็คือแต่ละคนก็จะมีความชอบความหนาวความร้อนเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นพอเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่เป็นเครื่องปรับอากาศแบบเซ็นเตอร์แอร์ที่เปิดแล้วก็ไม่สามารถจะไปปรับอุณหภูมิได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของล็อบบี้หรือว่าในส่วนของห้องอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในห้องพักส่วนตัวของลูกค้าเองก็ตามเนี่ยนะครับบางที25องศาเนี่ยนะครับเป็น25องศาที่เครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ก็จะเย็นกว่า25องศาของเครื่องที่ลูกค้าใช้ที่บ้านนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น
ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าแอร์มันปรับไม่ได้นะครับมันเย็นเกินไปมันร้อนเกินไปพอปรับ

อุณหภูมิสูงขึ้นก็ร้อนเกินไปอีกอะไรต่างๆเงี้ยนะครับก็มีก็ทำให้มีเรื่องของการบ่นการร้องเรียนการคอมเพลนในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอีกอย่างนึงก็คือก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าก็เป็นอีกประเด็นสำคัญหนึ่งที่เครื่องปรับอากาศนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนซื้อใหม่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมากดังนั้นเนี่ยในโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องปรับอากาศเครื่องที่ใช้มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะยิ่งควบคุมอุณหภูมิได้ยากลำบากมากขึ้นก็เลยเป็นประเด็นที่มักจะเจอนะครับการบ่นการร้องเรียนเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมากนะครับประโยคแบบไหนนะครับที่เราจะได้ยินนะครับประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบไหนที่เราจะได้ยินมาจากลูกค้านะครับในกรณีในสถานการณ์ที่ลูกค้าบ่นว่าเครื่องปรับอากาศมันใช้ไม่ได้มันเสียนะครับก็คือประโยคลักษณะแบบนี้นะครับเอร์คงกะอุโกคิมาเซนครับเอร์คงกะอุโกคิมาเซนแอร์มันเสียนะแอร์มันใช้ไม่ได้ครับมันก็อาจจะไม่เสียซะทีเดียวแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามอุณหภูมิหรือว่าความร้อนความเย็นที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าก็อาจจะกลับมาอาจจะโทรมาแล้วก็มาตำหนินะครับมาบ่นแบบนี้นะครับอันนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเปิดไม่เป็นอย่างนะครับบางทีตัวรีโมทคอนโทรลหรือว่าตัวอะไรอยู่ในตำแหน่งยากเกินไปหรือว่าตัวรีโมทก็ตัวอักษรเล็กมากมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการบ่นการคอมเพลนจากลูกค้าเหมือนกันครับเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นนะครับแอร์เสียนะครับแอร์คงก็อุกโกคิมาเซนครับเปิดแล้วมันไม่ทำงานครับกรณีแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับพนักงานต้องทำอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราเรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับก็ต้องถ้าเกิดว่าเขามาพูดต่อหน้าเลยตัวต่อตัวที่ตรงฟรอนต์เนี่ยนะครับเราต้องฟังเขาให้เรียบร้อยเลยนะครับจนแกพูดเสร็จแล้วก็ต้องทำสีหน้าที่รู้สึกเสียใจรู้สึกเดือดร้อนไปกับลูกค้าด้วยร้อนแย่เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับต้องทำหน้าแสดงความรู้สึกให้เห็นว่าเรามีท่าทีที่เห็นอกเห็นใจนะครับจากนั้นเราก็รีบนะครับที่จะขอโทษนะครับแล้วก็แอคชั่นในเรื่องของวิธีการแก้ไขต่อไปอย่างเช่นเคสนี้นะครับประโยคนี้นะครับที่นำเสนอเนี่ยเป็นประโยคที่แจ้งให้กับลูกค้าทราบนะครับว่าก็จะรีบครับทำการตรวจสอบให้ทันทีนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคบอกว่าซูกุนิคาคุนิตาชิมัสึครับซูกุนิคาคุนิตาชิมัสึครับเดี๋ยวทางเราจะรีบเช็คให้ทันทีเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะครับซูกุนิคาคุนิตาชิมัสึหรือบางครั้งนะครับเราก็อาจจะส่งนะครับให้ช่างเทคนิคนะครับไปซ่อมนะครับไปช่วยเหลือนะครับไปดูให้เลยนะครับประโยคก็จะบอกว่ากิจุซึเช่าโอเฮียเอมุคาวาเซมัสกิจุซึเช่าโอเฮียเอมุคาวาเซมัสครับอันนี้ก็คือจะส่งช่างเทคนิคไปที่ห้องพักของท่านเลยนะครับกรณีต่อไปนะครับเป็นกรณีที่สมมติกุญแจห้องหายนะครับกุญแจห้องหายอันนี้ก็เป็นเบอร์สองนะครับของเรื่องที่ถูกขอความช่วยเหลือนะครับอาจจะมีทั้งคอมเพลนด้วยมีทั้งขอความช่วยเหลือด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือก็คือการที่ทำกุญแจห้องหายนะครับการทำกุญแจห้องหายกับอีกเคสหนึ่งนะครับที่จะมีบ่อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกุญแจก็คือว่ากุญแจเปิดไม่ได้ครับกุญแจไม่หายแต่กุญแจเปิดไม่ได้นะครับคือวิธีการเปิดกุญแจของห้องพักในโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นกุญแจแบบเดิมๆนะครับเป็นดอกๆเนี่ยครับแล้วก็มีวิธีการหมุนที่จะต้องหมุนหลายๆรอบนะครับก่อนจะเปิดได้เนี่ยนะครับบางทีลูกค้าที่คุ้นชินกับการเปิดกุญแจแบบง่ายๆเปิดคลิกเดียวแล้วก็เปิดได้เลยเนี่ยนะครับหมุนคลิกเดียวแล้วเปิดได้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ชินแล้วก็ทำให้เปิดไม่ได้นะครับรวมไปถึงปัจจุบันนี้เราก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมครับเวลาเราไปพักโรงแรมก็จะเป็นการ์ดเป็นคีย์การ์ดนะครับแตะก็แล้วเสียบก็แล้วใหญ่ก็แล้วก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนด้านเสียบเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็ทำไม่ได้นะครับก็มีบ้างเหมือนกันนะครับอาจจะต้องแตะครับแล้วก็ต้องให้ห่างจากตัวแผงรับวงจรเนี่ยตรงแผงวงจรเนี่ยนะครับเพื่อจะให้สัญญาณมันสื่อสารกันเนี่ยระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่แตะปุ๊บแล้วปล่อยเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมระบบของแต่ละโรงแรมซึ่งลู

ค้าบางคนก็อาจจะใจร้อนด้วยหรือบางคนก็อาจจะไม่คุ้นชินด้วยนะครับก็ก่อให้เกิดเป็นปัญหานะครับกลายเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นการร้องเรียนการคอมเพลนเข้ามานะครับในกรณีที่ทำกุญแจหายนะครับซึ่งเป็นกรณีที่พบบ่อยนะครับลูกค้าจะพูดว่าอย่างไรนะครับในกรณีแบบนี้ลูกค้าก็จะบอกว่าเฮียโนคาเกียวนาคุสเตชิไมมาสตาเฮียโนคาเกียวนาคุสเตชิไมมาสตาครับทำกุญแจห้องหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ลืมไว้ในห้องด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ไม่มีนะครับออกมาจากห้องแล้วแล้วก็กุญแจหายไปแล้วนะครับออกไปเดินไปนู่นไปนี่มาแล้วก็จะเข้าห้องหากุญแจไม่เจอเฮียโนคาเกียวนาคุสเตชิไมมาสตากรณีแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่โรงแรมก็จะต้องช่วยเหลือนะครับก็แน่นอนมันคงมีกุญแจสำรองอะไรต่างๆนะครับที่จะช่วยเปิดห้องให้ลูกค้าได้หรือว่าให้ลูกค้ายืมไปก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคืนทีหลังได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นคือลูกค้าเข้ามาในโรงแรมจำนวนมากเนี่ยเราจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครใช่ไหมครับลูกค้าคนนี้เป็นคนที่เช็คอินเข้าพักห้องนี้จริงหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้อย่างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเคสของการที่ทำกุญแจห้องหายแล้วเราต้องให้กุญแจดอกใหม่หรือว่าเราต้องไปเปิดห้องให้เขาเนี่ยนะครับเราเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยก็เลยจะจำเป็นจะต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนนิดนึงนะครับว่าเป็นคนที่เช็คอินเข้าพักห้องนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีสิทธิ์เปิดให้ครับไม่มีสิทธิ์รับกุญแจไปแน่นอนใช่ไหมครับวิธีการคอนเฟิร์มก็ดูบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารสำแดงตนของแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าเป็นชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นพาสปอร์ตนะครับที่เขาถือเดินทางเข้ามาในประเทศมาท่องเที่ยวที่ประเทศของเราครับเพราะฉะนั้นเคสนี้พอเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะทำอันดับแรกก็คือขออนุญาตครับตรวจสอบพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคแบบนี้พูดนะครับพาสปอร์ตโตโอคาคุนิซาเซเตอิตะดะเคมัสกะพาสปอร์ตโตโอคาคุนิซาเซเตอิตะดะเคมัสกะขออนุญาตตรวจสอบพาสปอร์ตหรือเอกสารยืนยันตัวตนของท่านหน่อยได้ไหมครับว่าท่านเป็นคนคนเดียวกับที่เช็คอินเข้าพักในห้องนี้นะครับพาสปอร์ตโตคาคุนิซาเซเตอิตะดะเคมัสกะครับต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเสียงดังนะครับเป็นเรื่องของเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานโรงแรมนะครับก็มักจะได้รับการร้องเรียนนะครับเรื่องของเสียงที่ดังเกินไปอาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากห้องข้างๆหรือว่าอาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากส่วนอื่นๆของโรงแรมอย่างเช่นบางโรงแรมมีดิสโกเทคมีผับอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ห้องพักก็อาจจะอยู่ชั้นที่มันไม่ไกลไปจากตรงบริเวณนั้นก็อาจจะบางคนเขาก็ไวต่อความรู้สึกมากเขาได้ยินเสียงอะไรเบาๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันรำคาญเนี่ยนะครับหรืออย่างเช่นห้องที่มันอยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นโรงแรมขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักเนี่ยนะครับชั้นอยู่ชั้น2ชั้น3แล้วมันใกล้กับถนนหรือว่าใกล้กับสถานที่ที่มีคนเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียงดังนะครับลูกค้าก็อาจจะมาบ่นหรือมาคอมเพลนโดยใช้ประโยคในลักษณะแบบนี้นะครับโทนาริโนเฮยากะอุรุไซเดสโทนาริโนเฮยากะอุรุไซเดสครับห้องข้างๆเสียงดังมากนะครับโทนาริโนเฮยากะอุรุไซเดสครับสิ่งที่ต้องทำนะครับครับก็คือขอโทษก่อนเลยนะครับคือจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะครับในยิ่งถ้ามันเป็นในกรณีที่ห้องข้างๆเขาเสียงดังเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ความผิดของเราก็เป็นห้องข้างๆเขาทำนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คืออะไรใครจะผิดใครจะถูกไม่สนนะครับเราขอโทษไว้ก่อนนะครับหน้าที่ของเราคือเราขอโทษไว้ก่อนอาจจะเป็นเซนส์ของการที่ขอโทษสาเหตุอาจจะเป็นห้องกำแพงห้องมันบางเกินไปสร้างโรงแรมมาทำให้แล้วก็กำแพงห้องบางเกินไปก็เลยทำให้คุณได้ยินเสียงนะครับอาจจะเป็นในเซนส์แบบนั้นหรือว่าในแนวคิดแบบนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าใครทำผิดใครทำนะครับหน้าที่ของโรงแรมเราเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกก็คือเมื่อลูกค้าคอมเพลนก็คือขอโทษนะครับก็ใช้ประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เรียนไปตอนต้นนะครับโกเมวะคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนโกเมวะคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซ

ขออภัยที่สร้างความรบกวนให้แก่ท่านขออภัยที่สร้างความรบกวนให้แก่ท่านแล้วเราก็อาจจะครับ take action ต่อไปนะครับสุกุนิทายโออิตาชิมัสสุสุกุนิทายโออิตาชิมัสสุครับเดี๋ยวจะดำเนินแก้ไขได้ทันทีครับครับเราก็อาจจะเดินไปแล้วไปตรวจสอบดูนะครับว่าห้องข้างๆนั้นเขาเสียงดังจริงหรือเปล่าถ้าเขาเสียงดังจริงก็คงจะต้องไปเตือนนะครับไปขอความร่วมมือนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับก็งดใช้เสียงที่ดังเกินไปนะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องของเสียงดังเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับประเด็นในเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับก็คือว่ามันเป็นรสนิยมนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่แต่ละคนนั้นเนี่ยมีความไวต่อสัมผัสเหล่านี้ที่แตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ดังเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไวต่อเสียงนะครับไวต่อสัมผัสเหล่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงเพียงเล็กน้อยนะครับเขาก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงแรมก็จะต้องหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดอย่างเช่นอาจจะต้องมีลิสต์ของแผนผังโรงแรมนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้เลยว่าห้องไหนโซนไหนเนี่ยเป็นโซนที่เสียงดังนะครับถ้ามันติดถนนติดสระว่ายน้ำหรือว่าอยู่ใกล้กับผับหรือว่าดิสโก้เทคที่อยู่ในโรงแรมนะครับโซนนี้ก็คือโซนที่เสียงดังนะครับมีเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะอยู่ในโซนนี้ได้ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไวต่อสัมผัสในเรื่องของเสียงมากเตรียมไว้เลยว่าโซนไหนเป็นโซนที่เงียบกริบครับเป็นโซนที่เงียบกริบโซนนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ไวต่อเรื่องของเสียงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานโรงแรมก็จะมีก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการห้องพักลักษณะแบบนี้นะครับเตรียมตัวไว้อยู่แล้วนะครับบางครั้งเขาจะเตรียมเขาจะแบ่งโซนไว้แล้วเขาก็จะจ่ายห้องตามความเหมาะสมไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาคอมเพลนเนี่ยแล้วลูกค้าอยากจะขอเปลี่ยนห้องเนี่ยเขาจะมีห้องที่เขาจะรู้ลักษณะของห้องเลยว่าห้องถ้าลูกค้าคอมเพลนเรื่องของกลิ่นบุหรี่ต้องไปห้องอยู่โซนนี้ห้องโซนนี้เป็นห้องที่ไม่เคยให้ใครได้สูบบุหรี่เลยเพราะฉันไม่มีกลิ่นบุหรี่แน่นอนหรือว่าถ้าลูกค้าคอมเพลนในเรื่องของเสียงต้องไปอยู่ในโซนนี้นะครับเขาจะมีเตรียมไว้ในสำรองนะครับสำหรับกรณีฉุกเฉินลักษณะแบบนี้อยู่แล้วครับลูกค้าขอเปลี่ยนห้องนะครับลูกค้าขอเปลี่ยนห้องคือมันแก้ไขไม่ได้จริงๆเพราะว่าลูกค้าห้องข้างๆก็ไม่ได้เสียงดังอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ตำแหน่งของห้องจริงแล้วมันก็อยู่ติดถนนจริงๆแหละหรือไม่ก็อยู่ใกล้กับส่วนที่มันเป็นส่วนที่มีเสียงดังจริงๆแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วจะไปขอให้ผับปิดเทคปิดเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้หรือว่าจะไปขอให้ปิดถนนรถยนต์ไม่ผ่านก็เป็นไปไม่ได้นะครับเคสแบบนี้เมื่อรายงานให้กับลูกค้าทราบไปแล้วเนี่ยนะครับขอโทษไปเรียบร้อยแล้วบางครั้งลูกค้าก็อาจจะไม่ไหวจริงๆนะครับเดินทางมาพักผ่อนหรือว่าเดินทางมา business trip เนี่ยนะครับแล้วต้องทำงานวันรุ่งขึ้นแล้วถ้าไม่ได้นอนเนี่ยคงแย่อะไรเงี้ยนะครับเคสแบบนี้ลูกค้าก็อาจจะอยากจะขอเปลี่ยนห้องครับซึ่งในความเป็นจริงก็สามารถทำได้อย่างที่แจ้งไปว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรต่อโรงแรมมากนักในกรณีที่มันมีห้องว่างนะครับก็ถ้าลูกค้าจะขอเปลี่ยนห้องลูกค้าก็จะพูดประโยคที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเฮียโอไคเอเตอิตาดะเคมัสกาเฮียโอไคเอเตอิตาดะเคมัสกาก็จะให้ความหมายเป็นการขอช่วยเปลี่ยนห้องให้หน่อยได้ไหมสามารถเปลี่ยนห้องได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีห้องว่างนะครับก็เปลี่ยนให้เรากับลูกค้าแต่ว่าถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนให้ได้จริงก็อาจจะต้องดำเนินการในขอโทษขอโพยแล้วก็อาจจะแก้ไขด้วยวิธีการอื่นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับเขาพูดมาแบบนี้นะครับเฮียโอคาเอเตอิตาดะเคมัสกานะครับโดยมากแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยจะต้องตอบกลับไปว่ายังไงก็จะตอบกลับมาไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือคูจิซึโอ

คุณิตาชิมัสคูจิซึโอคาคุณิตาชิมัสครับเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจสอบห้องว่างให้ก่อนนะครับว่ามีห้องว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพอตรวจสอบห้องว่างแล้วก็ค่อยรายงานไปนะครับว่ามีห้องว่างน่าจะทำการเปลี่ยนให้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามีห้องว่างก็ถือว่าดีไปครับสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ในเบื้องต้นนะครับดีกว่าไม่มีห้องว่างนะครับไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยลูกค้าก็คงเหนื่อยก็คงลำบากนะครับแล้วก็แน่นอนส่งผลต่อความพึงพอใจนะครับของลูกค้าแน่นอนนะครับกรณีลูกค้าทำของหายนะครับทำของหายซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นทำหล่นลืมไว้ที่ไหนสักที่นึงอะไรเงี้ยครับในบริเวณของโรงแรมไม่ค่อยทำของในห้องพักหายนะครับเพราะว่าแม่บ้านหรือว่าเมดที่ทำงานทำความสะอาดในที่สามารถเดินเข้าไปในห้องพักในโรงแรมห้องพักของลูกค้าเนี่ยนะครับที่อยู่ภายในโรงแรมเนี่ยได้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ถูกคัดสรรมานะครับว่าไม่มีพฤติกรรมที่จะไปหยิบจับของลูกค้าแน่นอนนะครับรวมไปถึงเขามีลิสต์รายชื่อนะครับของบุคคลที่ทำงานเหล่านี้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนนี้ทำห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าของหายในห้องนี้คนคนนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็ต้องตามก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในของที่หายไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็จะไม่หยิบจับของลูกค้าแล้วเขาก็จะค่อนข้างดูแลด้วยซ้ำไปเข้าห้องออกห้องเขาก็จะปิดประตูล็อกก่อนอย่างดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้าไปหยิบของลูกค้าได้ดังนั้นของที่วางไว้ในห้องก็จึงมักไม่ค่อยหายแต่มันจะไปหายตรงที่ลูกค้าเดินไปสระว่ายน้ําแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ลืมนะครับแล้วก็มีคนหยิบไปหรือว่าเข้าห้องน้ําแล้ววางไว้หรือว่าทําหล่นตอนที่นั่งอยู่ที่ล็อบบี้อะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกันครับซึ่งก็เป็นอีก1เหตุการณ์1ปัญหาที่ได้รับการขอความช่วยเหลือจากลูกค้านะครับเป็นอันดับที่5นะครับกรณีที่ลูกค้าของหายนะครับอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์หายนะครับลูกค้าจะพูดว่ายังไงนะครับลูกค้าก็จะบอกว่าไซฟูนักคุชิมาสตะไซฟูนักคุชิมาสตะทำกระเป๋าตังหายครับหายที่ไหนหายในโรงแรมนะครับคือถ้าไม่หายไปหายข้างนอกนี่คงช่วยอะไรไม่ได้ละนะครับแต่หายในโรงแรมนี่แหละก็เลยมาแจ้งนะครับซึ่งถ้ามีคนมาเก็บมาให้นะครับก็ไปนะครับก็เอาคืนให้ไปเลยนะครับอาจจะสอบถามนิดนึงนะครับว่ากระเป๋ามีลักษณะอย่างไรสีอะไรข้างในมีอะไรนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าเป็นเจ้าของจริงๆแล้วเราก็คืนให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเอามาให้แล้วเราก็บอกเขาไม่มีใครเอามาให้ไม่มีใครมาคืนนะครับลูกค้าก็คงจะเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอคชั่นก่อนนะครับแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจแล้วก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือก่อนอย่างเช่นอาจจะสอบถามกลับไปอิซึโกโรนักคุซาเรมาชิตะกะครับหายไปตอนไหนครับช่วงไหนครับตอนกินข้าวตอนเช้าหรือว่าตอนสายหรือว่าตอนไหนครับอิซึโกโรนักคุซาเรมาชิตะกะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าหายไปช่วงไหนนะครับคุณเห็นมันตอนสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับรีบ take action ไปนะครับจากนั้นแล้วก็รีบบอกว่าเราจะรีบพยายามค้นหาให้นะครับก็หาในบริเวณโรงแรมคันนายโอคาคุนิตาชิมัสึคันนายโอคาคุนิตาชิมัสึครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบตรวจเช็คให้จะค้นหาให้ภายในโรงแรมนี้นะครับจะให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบในแต่ละชั้นเนี่ยช่วยหาให้นะครับครับเคสแบบนี้ลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะครับต่อให้เขาหาไม่เจอจริงๆนะครับมันหายไปแล้วมันถูกคนอื่นหยิบเอาไปนอกโรงแรมแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าโรงแรมก็ได้ทำหน้าที่นะครับในการรับฟังปัญหานะครับแล้วก็รวมไปถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจร่วมกับลูกค้านะครับรวมไปถึงแก้ไขปัญหาโดยการช่วยค้นหาอย่างเร็วที่สุดช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ลูกค้าทำอย่างดีที่สุดแล้วนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสุดวิสัยจริงๆอ่ะนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของโรงแรมเลยนะครับและยิ่งถ้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ลูกค้าไปติดตามเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยกลับคืนมาได้ง่ายขึ้นครับต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับเป็นปัญหาที่เจอบ่อยๆนะครับในการให้บริการลูกค้าที่โรงแรมนะครับก็จะเป็น5สถานการณ์หลักๆ
ครับที่จะเจอบ่อยๆครับแต่มีอันนึงที่เป็นทิปนะครับที่ผู้เรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับเขาฝากไว้ในเรื่องของของหายของลูกค้าเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับพนักงานแม่บ้านเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามอย่างเช่นในส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยครับเมื่อเก็บของคืนได้แล้วเนี่ยนะครับเจอของอะไรก็ตามจะเจอในห้องน้ำจะเจอตรงทางเดินหรือเจอตรงสระว่ายน้ำจะเจอที่ไหนก็ตามจะต้องมีโซนต้องมีจุดนะครับโดยซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นตรงฟอนนี่แหละนะครับจะเป็นจุดที่รับของมาวางไว้มาเก็บไว้นะครับจะไม่ใช่เก็บไว้ที่ตัวเองครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโดยมากแล้วเวลาของหายเนี่ยเขาก็เดินหาแต่เขาเดินหาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมาถามที่ฟอนเนี่ยครับว่ามีใครเก็บของเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาหลายครั้งนะครับหลายโรงแรมที่ทำก็คือว่าเจ้าหน้าที่พอเก็บของได้แล้วไม่รีบเอามาคืนที่ฟอนไม่รีบเอามาฝากไว้ที่ฟอนซึ่งตรงเนี้ยทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจมากว่าเก็บของได้แล้วทำไมเก็บไว้กับตัวเองล่ะทำไมไม่เอามาคืนส่วนกลางอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทิปนึงเป็นอีกประเด็นนึงที่ในส่วนของเรื่องของของหายนะครับที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานโรงแรมจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญครับใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานร่วมกันนะครับเหล่านี้นะครับเป็นเนื้อหาข้อมูลของวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและต้อนรับในโรงแรมของวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับนะครับการให้บริการในเวลาที่ลูกค้านะครับประสบกับปัญหานะครับแน่นอนครับเราไม่ค่อยอยากจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับปัญหาในชีวิตของเราก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าบางคนก็อาจจะมีอารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของงานนะครับโดยเฉพาะงานของการให้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของทักษะครับที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการวาง mindset นะครับหรือว่าวางกรอบแนวคิดนะครับว่างานบริการนั้นมันเป็นงานที่เราจะต้องพบปะกับคนหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ลักษณะการพูดการจาการท่าทีของลูกค้าแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเราอาจจะต้องทำใจเตรียมพร้อมนะครับที่จะเจอกับปัญหาแล้วก็การใส่อารมณ์นะครับที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนักจากลูกค้านะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คนที่จะทำงานในสายนี้นะครับควรจะให้ความสำคัญแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้แกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปพร้อมๆกับลูกค้าได้นะครับหวังว่าความรู้วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสมัย
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

เราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาเวียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผิวพรรณทำความสะอาดบำรุงผิวและขนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะอาจารย์พัชรินทร์เหมือนกันค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
1: ใช่
0: แล้ววันนี้เป็นตอนที่6
1: ใช่ค่ะตอนที่6
0: วันนี้เนี่ยจะเป็นผิวพรรณที่เกี่ยวกับน้ำยาล้างตา
1: ใช่น้ำยาล้างตาแล้วก็น้ำยาล้างหู
0: เนาะเราจะแค่เช็ดก็ได้นะไม่ต้องล้างก็ได้นะคะนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็หมายถึงว่าใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวเนาะอะไรที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนะคะก็สามารถใช้ได้หมดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับตัววัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเราใช้วัตถุดิบนั้นในกลุ่มเครื่องสำอางนะคะที่เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็สารสกัดเนี่ยเราก็จะเน้นธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เน้นธรรมชาติเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เราจะมีตัวที่ลดอาการระคายเคืองนะป้องกันอาการแพ้และพวกนี้นะคะนะเพราะว่าเรารู้ดีว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์เลี้ยงน่ะแสดงว่าเจ้าของต้องมีความรัก
1: ใช่ค่ะรัก
0: ใช่ไหมคะนะวันนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็ติดตามนะ
1: ใช่อ
0: ย่างละเอียดเลยนะกระบวนการทำเนี่ยซึ่งวันนี้จริงๆแล้วน้ำยาพวกนี้มันทำไม่ยากเลย
1: ทำง่ายมากค่ะอาจารย
0: ์มีวัตถ
1: ุก็ไม่เยอะใช่ค่ะ
0: ผสมออกมาได้เลย
1: แล้วก็สารที่เรานำมาเข้าสู่วันนี้ก็คือเป็นหาง่ายค่ะอาจารย์คือมีขายทั่วไปตามร้านทั่วไปได้เลยอะค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าเราจะนำเอาสารแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมไปลองใช้หรือเปล่านะคะแต่อันนี้ก็คือเราหามาแล้วค่ะที่แบบว่าท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะง่าย
0: ๆนะอันนี้ก็จัดอยู่ในพวกเครื่องสำอาง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางของสัตว์เลี้ยงนะ
1: ใช่ค่ะยังไม่มีค่ะ
0: ถ้าประเภทของผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยจัดอยู่ในเครื่องสำอางไม่ได้มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายนะก็สามารถจดใช้ขายได้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: คือจัดจำหน่ายได้เลย
0: แค่
1: ฉลาก
0: เหมือนกับฉลากที่ถูกต้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่เป็นแบบเหมือนกับรักษาการรักษาแก้อาการอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: คือเป็นเหมือนบำรุงอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เลยบำรุงทั่วไปอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: นะคะนะสำหรับตัวสูตรสำหรับวันนี้นะคะเราจะมี2สูตรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสูตรน้ำยาล้างหูกับน้ำยาล้างตานะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสูตรอาจารย์อุปกรณ์ทุกอย่างอะค่ะก่อนที่เราจะทำเนาะก็เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะเราก็รักของเราเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็วิธีการทำเครื่องสำอางก็คือเหมือนกับเราทำให้ตัวเราใช้เองกับให้ท่านผู้ชมได้ใช้เราก็ควรต้องคำนึงถึงความสะอาดใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องความสะอาดก่อนที่เราจะมาทำความสะอาด
0: เราก็ต้องมารู
1: ้
0: อุปกรณ์ก่อน
1: ใช่อุปกรณ์ของเราวันนี
0: ้
1: เราจะไม่ใช้ความร้อนในการทำนะคะวันนี้ก็คือเป็นแบบเราใช้มือโดยที่ไม่ผ่านความร้อนไม่มีอุปกรณ์อะไรยุ่งยากเลยค่ะอาจารย์แต่ถ้าเรามีหม้อนะคะหรือจะเป็นกะละมังที่เป็น
0: สแตนเลส
1: ใช่อย่างนั้นอ่ะเราสามารถใช้ได้เลยนะคะ
0: หม้อกะละมังเนี่ยเราเน้นสแตนเลสเราไม่ใช้พลาสติกนะแล้วเราก็ไม่ใช้อลูมิเนียม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะผสมแบบเย็นเนี่ยแบบไม่อะไรนะผ่านความร้อน
1: ใช่ไม่ผ่านความร้อน
0: นอกจากจะเป็นสแตนเลสแล้วอาจจะเป็นพวกเซรามิกก็ได้
1: นะคะ
0: หรือภาชนะแก้วนะคะจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่หรือแม้แต่เป็นตะกร้อที่เราจะใช้ในเรื่องของการคนสารต่างๆนะคะ
0: ตะกร้อก็ต้องเป็นสแตนเลส
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าใช้พวกวัสดุที่เป็นไม้นะ
1: ใช
0: ่ใช้ตะเกียบคนอย่างเงี้ยเพราะว่าไม้จะบางทีเราไม่รู้ว่ามีอะไรหล่นลงไปใน
1: ความชื้นอะไรบางทีเราล้างทำความสะอาดแต่ความชื้นของเขาลักษณะของเขาที่เป็นไม้ค่ะอาจารย์เขาก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเชื้อรานะคะนั่นแหละก็จะเป็นปัญหาเลยค่ะจากที่เราจะได้แบบว่าเขาเรียกสารที่เราไปนำไปใช้กับเป็นต้องมีเชื้อราปนเปื้อนเข้าไปนะคะ
0: มันก็จะไม่สะอาดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันตรายต่อ
1: แล้วก็แม้แต่ช้อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะใช้เป็นช้อนแบบว่าสแตนเลสทั่วไปเลยแม่แนะนำให้เป็นช้อนพลาสติ
0: ก
1: ช้อนที่เขาเคลือบสีอะค่ะจะเห็นมีบางคนอาจจะเอ๊อย่างชาวบ้านใช่ไหมคะบุคคลทั่วไปเอ๊ใช้ช้อนที่เป็นเหมือนกับชาวบ้านอะเขาจะมีช้อนที่เป็นเคลือบสีใช
0: ่
1: ไหมเห็นใช่เป็นสีต่างๆอันนั้นไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะบางครั้งอะมันจะไปเขาเรียกไปทำปฏิกิริยากับสารมันก็จะได้แบบเขาเรียกสีจากช้อนนะคะลงไปปนเปื้อน
0: มันอาจจะหลุดไป
1: ใช่มันอาจจะหลุดไป
0: ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างเนาะมันก็จะทำให้เกิด ันตรายได้นะคะ
1: แต่ถ้าใครมี
0: อย่าลืมว่าเราไปใช้กับตา
1: ใช่
0: นะคะ
1: เราก็ต้องปลอดภัยเนาะหนึ่งตาไม่ว่าตาหูหรือตาต่างๆนะคะก็เหมือนเรานั่นแหละค่ะอาจารย
0: ์แต่ทีนี้เห็นอาจจะมีคนถามว่าเอ้าแล้วใช้กับตาเนี่ย อย่างชื่อเนี่ยเป็นน้ำยาล้างตาน้ำยาล้างหูเนี่ยนะคะมันจะเข้าอย.พวกยาไหมจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์ไหมนะคะนะอันนี้นี่นะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นถ้าหากว่ามีปัญหานะสมมติว่าท่านไปหาข้อมูลแล้วมีปัญหานะคะเพราะว่ากฎหมายทุกวันนี้มันก็ยัง
1: ใช่ยัง
0: ในปี69เนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนเนาะสมมติใช้คำว่าน้ำยาไม่ได้เราก็อาจใช้ว่าผิดพันธุ์ทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: ผิดพันธุ์ทำความสะอาด
1: ใบหู
0: ตาร
1: อบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าของคนก็มีนะของคนเนี่ยเป็นมันจะเป็นลักษณะเป็นโฟมทำความสะอาดรอบดวงตานะคะซึ่งเวลาใช้เมคอัพอะไรเงี้ยนะก็จะมีอาจารย์ก็
1: มี
0: ก็มีใช
1: ่ค่ะ
0: ก็บีบออกมาแล้วก็เช็ดรอบดวงตานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราอาจจะเป็นผิดพันธุ์ทำความสะอาดตาผิดพันธุ์ทำความสะอาดหู
1: รอบดวงตารอบใบหูอะไรประเภทนี้
0: ก็ได้นะคะนะก็หลีกเรื่องยาหรือว่าวัตถุอันตรายไปได้นะคะอันนี้แหละบางอย่างกฎหมายมันยังไม่แน่นอนไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะทำนะคะนะทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะได้ทำเนี่ยนะ
1: อย่างที่บอกถ้าเราวันนี้ของเราก็
0: ใช้บิ๊กเกอร์แก้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วไอ้ตัวคนเนี่ยอันนี้ก็คือเอาสารลงไปแล้วก็คนแค่นี้นะคะทีนี้ตัวบิ๊กเกอร์แก้วเนี่ยที่เราใช้ตัวนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากให้เห็นให้ท่านผู้ชมทางบ้านมองเห็น
1: นะคะ
0: แต่ไม่จำเป็นว่าต้องใช้แบบเรานะอาจจะไปใช
1: ้อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการ
0: ที่บ้าน
1: ใช่หรือจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้
0: หรือว่าจะเป็นเซรามิกอะไรอย่างที่บ้านที่มีอยู่ก็ได้ใช้ได้นะคะแล้วก็มีแท่งแก้วเนี่ยไว้
1: ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้เป็นช้อนหรือตะกร้อคนนะคะ
0: ถ้าไม่มีก็ช้อนแบบยาวๆอย่างเงี้ยนะคะช้อนสแตนเลสแบบยาวๆอย่าใช้ตะเกียบไม
1: ้
0: นะคะหรือว่าแท่งพลาสติกเนี่ยคนนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์จิมบอกมันก็จะมีสารที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมันลงเข
1: ้
0: าไป
1: ใช่ลงเข้าไป
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นสารเคมีนะอย่าลืมนะมันอาจจะทำปฏิกิริยากันได้นะคะ
1: นะ
0: แล้วก็มีตัวนี
1: ้ไม้พายสำหรับเผื่อบางวัน
0: พลาสติกอันนี้ไม่ใช่พลาสติกอันนี้คือซิลิโคน
1: ใช่ค่ะ
0: นะซิลิโคนเนี่ยอันนี้เกรดที่เขาใช้ทำอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะใช้คนอาหารอันนี้ใช้ได้นะใช้ได้นะสามารถใช้ได้อันนี้ก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะเอาไว้คน
1: เลย
0: สมให้เข้ากันอะไรประมาณเนี้ยนะคะ

0: หรือ
1: ว
0: ่
1: าถ้าไม่ใช้อันนี้นะใช้ตะกร้ออย่างที่อาจารย์บอก
0: ใช้ได้ค่ะ
1: ตะกร้อเหรียญซึ่งตะกร้อเนี่ยจริงๆแล้วร้าน60บาทร้าน50บาทแล้ว
0: 20บาทมีหมดนะคะอาจารย์
1: 20บาทแล้วก็ม
0: ีหมดเลยค่ะ
1: หาได้ง่ายนะคะอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามีคนถามว่าโอ้ยที่บ้านมีเยอะแยะเลยแต่ใช้ทำอาหารเนี่ย
0: อันนั้น
1: เอาผลได้ไหมจริงๆแล้วเราก็ห้ามแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไม่อยากจะให้ใช้ไม่แนะนำเลยล่ะค่ะ
1: ไม่อยากให้ปนกัน
0: คนจะแยกก็เป็นสัดส่วนจะดีกว่าก
1: รณีที่ไม่ให้ปนกันเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่ากลิ่นบางทีเราล้างเนี่ยอาหารบางชนิดเนี่ยมันติดภาชนะใช่ไหมพอออกมาทำผิดพันธุ์มันก็มาด้วย
0: ติดจริงๆค่ะอาจารย
1: ์บางอันที่สองเนี่ยสารเคมีนั้นอาจจะมีส่วนที่เป็นอันตรายใช่ไหมแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆปุ๊บมันเกิดการเราล้างไม่สะอาดเอางี้ในกรณีที่เราล้างไม่สะอาดนะมันอาจจะเกิดการสะสมแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็เข้าสู่ร่างกายนะแต่ว่าสูตรที่เราทำอยู่
0: วันนี้ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย
0: เป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะ
1: ก็คือว่าสามารถใช้ภาชนะร่วมกับอาหารก็ได้แต่ท่านต้องล้างให้สะอาดล้างให้ดีๆนะ
0: แต่ให้ดีก็คือแนะนำให้แบบแยกจะดีที่สุดดีกว่าค่ะ
1: แนะนำให้แยกก็จะดีถ้าหากว่าทำเป็นประจำ
0: ใช่
1: ไม่ใช่การทดลองทำคือทำเป็นประจำ
0: ก็คือแยกให้เป็นสัดส่วนไปเลย
1: เก็บแรกๆทดลองทำก่อนยังไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรทำแล้วก็ไม่ทำต่อไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่บ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายตัวต้องใช้เป็นประจำนี่นะคะก็ต้องซื้อแยกมาต่างหากนะคะนะทีนี้อย่างที่อาจารย์จิมบอก
0: เน
1: า
0: ะ
1: เนาะเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องถึงความสะอาด
0: ค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แอลกอฮอล
0: ์นะคะเช็ดทำความสะอาดจริงๆอุปกรณ์ทั่วไปเราก็ล้างด้วยน้ำยาของเราได้ปกติค่ะอาจารย์พอล้างเสร็จเราก็เอามาผึ่งให้แห้งเช็ดให้แห้งแล้วก่อนที่เราจะเอานำมาใช้นะคะเราก็ควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะเพื่อความ
1: รอบนึงที่มีขายตามร้านขายยา
0: ใช่ค่ะถ
1: ้
0: าเกิดว่าเอ๊ะไม่มีแอลกอฮอล์ 70% แบบเนี้ยเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็
1: ก็ได้นะ
0: ได้ค่ะใช่อันเดียวกันค่ะ
1: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดก็คือ 70% นี่แหละ
0: นะคะเนี่ยก็เช็ดทำความสะอาดแล้วเราจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้หรือจะเป็นผ้าก็ได้นะคะอาจารย์แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นที่มีเป็นลักษณะเป็น
1: ขน
0: ขุยเพราะว่าขุยเวลาเราเหมือนเช็ด
1: กระดาษทิชชู่เนี่ยต้องเป็นเกรดที่โอเคหน่อยก็คือว่าไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วก็ทิ้งขนทิ้งขุยนะคะหรือว่าผ้าเนี่ยนะเช็ดแล้วก็ไม่ควรจะมีขนหรือมีขุย
0: มันก็จะมีตอนนี้มันก็จะมีผ้าที่เป็นแบบว่าไม่เป็นขนนะคะใช้สำหรับเช็ดแบบอุปกรณ์ตอนนี้ก็จะมีขายนี่เราก็ทำความสะอาดเสร็จแล้ว
1: อันนี้เป็นการสาธิต
0: ใช่ค่ะ
1: ช้อนเชิดเนี่ยทำหมดเลย
0: ทำได้หมดแต่เนี้ยคือเราได้ทำมาแล้วนะคะแต่อันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็น
1: อย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: แห้งแก้วเงี้ยนะ
0: ทำได้หมดเลย
1: ทุกอย่างนะนะแม้กระทั่งถือว่ามือนะม
0: ือนี่ค่ะอาจารย
1: ์บางคนอาจจะใช้ถุงมือใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่เราเนี่ยโอเคเราไม่ซีเรียส
0: แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งไป
1: แล้วก็ทำความสะอาดมือนะคะ
0: แล้วก็ใส่ถุงมือนะคะหรือแม้แต่หมวกนะคะ
1: ก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ดีสุดคือปล่อยให้แห้ง
0: ใช่ค่ะปล่อยให้แห้ง
1: สุดนะเพราะนั้นภาชนะเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์จิ๋มเช็ดเราควรจะเช็ดพอมันหมาดคือให้มันรู้สึกว่ามันต้องระเหยไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะมันจะเกิดการฆ่าเชื้อที่ดีที่สุดนะคะนะนี่แห้งแล้ว
0: ใช่แห้งแล้วค่ะ
1: ทำความสะอาดมืออ
0: ุ
1: ปกรณ์นะ
0: ใช
1: ่เสร็จแล้วเราก็จะมาดู
0: หมวกคุมผมถ้าเราแบบว่าจริงๆหมวกคุมผมเพราะบางทีเราทำไปเอ๊ะเดี๋ยวผมร่วงลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะแบบว่ามีแบบสิ่งแปลกปลอมลงไปอีก
1: ไม่ถึงแม้ว่าเราจะทำใช้เองได้ก็ตามเถอะนะอย่าให้เห็นดีสุดจริงไหมอะไรหล่นลงไปเนี่ยอย่าให้เห็นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะรู้สึกสบายใจในการใช้นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้คนเดียวอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางที่สำหรับคนนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้คนเดียวคนในบ้านใช้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีผมของใครลงก็ไม่รู้เราก็รู้สึกนะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มันไม่น่าที่มีอะไรมากแต่เราก็รู้สึก
0: ใช่
1: ละไม่อยากใช้ละนะคะเพราะนั้นของสัตว์ก็เหมือนกันนะคือทำอะไรเนี่ยทำให้ดีที่สุดละกันนะคะผิดพันธุ์จะได้ออกมามีคุณภาพนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เราก็มาเริ่มต้นอธิบายเรื่องสูตรก่อนนะคะนะ
0: สูตรแรกอย่างก็คือทางด้านนี้นะคะ
1: อันนี้ล้างหูใช่ไหม
0: ก่อนค่ะ
1: นะคะน้ำยาล้างหูหรือผลิตภัณฑ์ล้างหูนะคะสุนัขเนี่ยหูเขาจะสกปรกบ
0: ่
1: อยนะแล้วก็จะมีพวกไรอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนนะเห็นนะอะไรนะเห็บตามหมวกเต็มใบหูใช่ไหมคะมันก็จะมีความ
1: คืออย่างนี้เขาไม่ได้มีมือเหมือนคน นะไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่มีมือก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่อาจจะไม่รู้เรื่องเนาะถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนเนี่ยนะอาจจะทำความสะอาดเองไม่ได้เราก็ต้องทำความสะอาดให้นะคะโดยเพราะสุนัขเนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยมักจะเลี้ยงสัตว์มักจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสุนัข
0: เป็นสุนัขเป็นแมว
1: นะคะนะเขาทำความสะอาดไม่ได้เช่นในหูเขาในพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางทีก็มีลาย
0: ค่ะ
1: ซึ่งพอปล่อยให้สกปรกไปมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเกานะ

0: ยอะแยะนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าเราทำผิดพันล้างหูให้เขาเนี่ยล้างเป็นประจำเนาะอาจจะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ได
1: ้
0: นะคะมันก็จะช่วยลดปัญหาที่ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยโรงพยาบาลสัตว์คลินิกสัตว์เนี่ยแพงมาก
1: ใช่นะเยอะมากเลยค่ะอาจารย
0: ์แพงขึ้นทุกวันนะจนตัวอาจารย์ตัวเองก็แบบคือ
1: แค่ไปอาบน้ำนะ
0: เลี้ยงเยอะนะเลี้ยง5ตัวแล้วพอดีเลี้ยงพันใหญ่ด้วยก็ไม่ได้อาบน้ำเองก็ส่งให้ล้างอาบให้ตัดขนให้อะไรนะคะอาทิตย์ละครั้งเลยนะแล้วก็พอป่วยพาไปโรงพยาบาล
1: ก็จะโอ้
0: หมดยิ่งกว่าค่ารักษาตัวเองอีก
1: แล้วเป็นก็เป็นพร้อมกัน
0: เนี่ยบางทีเป็นพร้อมกัน 2-3 ตัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะเพราะนั้นนะอันเนี้ยถ้าเราทำได้มันก็จะช่วยประหยัดเงินนะในยุคเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะบางคนก็เอายอมอดนะขอให้สัตว์เลี้ยงฉันดูดีดูสวยงามนะมีสุขภาพดีก็โอเคแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเงินกับตรงนี้แหละนะเราก็ลองมาเอาสูตรตรงน
1: ี้ไปลองทำดู
0: แล้วก็ไปลองทำดูแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็ลองศึกษาไปด้วยก็ได้พวกสมุนไพรไทยอะไรต่างๆเนาะที่มันช่วยเรื่องเนี้ยเราก็ไปเพิ่มไปเติมไปปรับสูตรพัฒนาสูตรเราโดยที่ใช้เบสเนี่ยเป็นสูตรนี
1: ้
0: เราอาจจะปรับสารสกัดเนาะใส่ตัวบำรุงอะไรลงไปเท่าที่เราอยากจะทำเพื่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะนะทีนี้สูตรผิดพันล้างหูหรือน้ำยาล้างหูเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: นะ4ส่วนนะก็คือว่ามันจะมีส่วนที่เอาส่วนที่หนึ่งก่อน
1: ใช่ค่ะก็จะเป็น
0: ไม่ได้แยกไม่ให้จาน
1: เนี่ยค่ะอันนั้นคือไล่มาเลยค่ะ
0: ส่วนที่หนึ่งนะก็จะมี
1: น้ำ
0: นะคะ DI water นะน้ำ DI water เนี่ยจริงๆในสูตรเนี่ยมันเป็น DI water ก็จริงแต่ว่า DI water หมายถึงอะไรหมายถึงน้ำที่ไม่มีประจุก็คือเป็นพวกน้ำกลัดนะซึ่งห้องแลบเขาก็นิยมจะนำมาใช้ในเรื่องของการทดลองการทำตัวอย่างผิดพันธุ์นะคะซึ่งบางบริษัทก็จะใช้น้ำกลั่นเนี่ยผสมเป็นผิดพันธุ์ต่างๆอย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงขั้นขนาดใช้น้ำกลั่นนะเราใช้น้ำกรองที่สะอาดนะคะนะที่บ้านเราจากเครื่องกรองนี่แหละหรือไม่ก็น้ำขวดนะคะที่เราซื้อจากห้างนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันเนี้ยอาจารย์ก็เน้นนิดนึงนะ อย่าหัวเราะนะก็คือว่าอย่าใช้น้ำบ่อบาดาลนะ
1: อ๋อใช่ไอ้คนต่างจังหวัดเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีแล้วเนี่ยเอ้าไม่แน่นะนะตัวอาจารย์เคยไปสอนทำผิดพันธุ์ที่ต่างจังหวัดนะบางทีไปในหมู่บ้านเนี่ยสอนให้กับชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็เอาน้ำเนี่ย
1: บาดาล
0: บาดาลมาซึ่งมันมีแร่ธาตุไงนะผสมแล้ว
1: น้ำประปาอย่างนี้นะคะ
0: น้ำประปาก็ไม่ได้ครับเพราะมีคลอรีนนะคะนะเราอาจจะต้องอะไรอ่ะใส่ภาชนะทิ้งไว้แล้วบางทีอาจจะไปต้มสักนิดนึงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนเย็นน่ะแล้วก็นำด้านบนนั้นมาใช้นะคะแต่สรุปแล้วคือปัจจุบันนี้นะน้ำกรองเนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องกรองมีหลายบ้าน
1: ทุกบ้าน
0: มีแทบทุกบ้านนะอันที่หนึ่งอันที่สองน้ำขวดเนี่ยมีขายตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรทั่วไปนะเราก็ซื้อมาใช้
1: ม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กนี่เลยยกเว้นน้ำแร่นะคะท่านผู้ชมใช่น้ำแร่
0: น้ำเอที่เป็นน้ำแร่ห้ามนะคะเพราะว่าน้ำแร่นี่มีแร่ธาตุนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นสารเคมีนะเอามาปนกันแล้วอาจจะมีปฏิกิริยาได้นะคะนะน้ำนะน้ำนี่เป็นตัวทำละลายนะที่จะละลายสารต่างๆนะเป็นเบสของ
1: สูตรนี้เ
0: พราะฉะน
1: ั้
0: นสูตรนี้เบสของเขาก็คือ
1: เป็น
0: วอเตอร์หรือเป็นน้ำนะคะนะ
1: ต่อไปก็คือกิสลีนนะคะ
0: ตัวกิสลีนเนี่ยให้ความชุ่มชื้นนะกิสลีนก็เป็นตัวที่ดูดความชื้นมาไว้ที่ตัวเองนะแม้กระทั่งสารสกัดต่างๆที่ใส่ลงในสูตรที่มีกิสลีนเนี่ยตัวกิสลีนจะเป็นตัวรักษา
1: ใช่ค่ะ
0: ให้สารสกัดต่างๆนะตัวแอคทีฟต่างๆเนี่ยอยู่กับโปรดักต์ได้นานขึ้นนะคะ
1: น
0: ะ
1: ต่
0: อไปนะคะเป็นวิตามิน B5 นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นวิตามิน B5
0: วิตามิน B5 นะคะตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะและตัว B5 เนี่ยมันก็มีข้อพิเศษอย่างนึงคือมันลดอาการระคายเคืองนะ B5 เนี่ยเขามักจะไปใส่ในพวกครีมรักษาฝ้าครีมอะไรที่มันมีโอกาสระคายเคืองอ่ะเพราะว่านอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะมันก็จะช่วยเรื่องลดการระคายเคืองแล้วมันยังช่วยเรื่องผิวแห้งนะช่วยรักษาผิวที่เกิดจากรอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากผิวแห้งอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมครับว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็น
1: ออราโตอีนนะคะ
0: ซึ่งตัวออราโตอีนเนี่ยเป็นสารจากธรรมชาตินะสารที่ลดอาการระคายเคืองหรือพูดภาษาชาวบ้านว่าแก้แพ
1: ้นะที่เราเข้าใจง่ายๆ
0: ซึ่งออราโตอีนเนี่ยในโปรดักต์ต่างประเทศหลายโปรดักต์เลยนะคะไม่เชื่อก็ไปหาดูก็ได้นะจะมีตัวนี้นะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เพราะตัวนี้จะป้องกันการระคายเคือง

0: ว่าผิวคนเราไม่เหมือนกันบางคนใช้แล้วแพ้บางคนใช้ไม่แพ้เพราะนั้นเขาก็นิยมใส่สารตัวนี้เข้าไปเพื่อป้องกันอาการแพ้และระคายเคืองนะคะนะต่อไปก็จะเป็น
1: 2NA EDTA ค่ะอาจารย์
0: 2NA EDTA เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นะทำให้สูตรคงตัวนะคะก็คือไม่ตกตะกอนไม่อะไรเงี้ยนะฮะสูตรคงตัวนะคะก็ลดการเกิดออกซิเดชันอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะต่อมาส่วนที่2นะคะ
1: ใช่เนี่ยค่ะ
0: นะส่วนที่2นะคะนะคือตัวนี้นะคะนะอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะฮะ
1: เพนทาแคร์
0: แปดหนึ่งแปดนะ
1: ใช่ค่ะแปดหนึ่งแปด
0: อันนี้เป็นตัวที่ใช้ทำความสะอาดเป็นสารแบบที่ฆ่าเชื้อ
1: ใช่ค่ะเพราะวันนี้เราใช้กับในเรื่องของการล้างนะคะล้างหูนะคะก็จะทำความสะอาดรอบใบหูพวกนี้ค่ะ
0: ต่อไปก็เป็นอะไรอ่ะDioMax Liquid นะอันนี้จะช่วยดับกลิ่นนะ
1: เพราะว่า
0: หูสะอาดกลิ่นก็หายอะไรประมาณนี้นะ
1: บางทีหูสะอาดแต่กลิ่นในหูกลิ่นแล้วหูยังมีก็จะแบบ
0: บางคนรักสัตว์เลี้ยงดมดมดม
1: ดมทุกอย่าง
0: ดมเหม็นก็ไม่สนใจแต่ตัวเนี้ยนะเป็นตัวที่จะช่วยดับกลิ่นได้คือเราเช็ดถูทำความสะอาดหูแล้วกลิ่นเขาก็จะหอมหน้าดมด้วยนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: ต่อไป
0: นะคะ
1: โคเฮกซิดีนกูโคเนตค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะ
1: ตัวที่3
0: นะนะคะอันนี้เวลาเรียงต้องแยกให้จากกันนะเพราะว่าบางทีมันเรียงกันแล้วเราก็นะฮะตัวนี้นะคะจะลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะนะต่อไปก็ซิงค์นะซิงค์ PCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะคะที่อยู่ในหูอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามีตัวที่ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียถึง2ตัวนะคะแล้วก็ไอ้ตัวซิงค์เนี่ยมันก็เฉพาะในหูด้วยนะคะนะต่อมานะคะสารสกัดชาเขียวนะคะนะอันนี้จะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียสารสกัดชาเขียวเราก็รู้อยู่แล้วว่านอกจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยก็ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะนะต่อมานะคะวิทัสเซลนะคะอันนี้กระชับรูขุมขนเอ้าทำไมต้องกระชับอ่ะ
1: โอ้อาจารย์นะก็ต้องแบบเหมือน
0: คนเขาถามจำเป็นต้องกระชับได้เหรออะไรเงี้ยนะคะนะก็มันก็ทำให้การขับของเสียอะไรเงี้ยนะฮะคือดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละนะทำให้ผิวมันเรียบเนียนนะตัวนี้จริงๆแล้วจะไม่ใส่ก็ได้แต่ตัวกระชับรูขุมขนเนี่ยตัวอะไรนะวิทัสเซลเน
1: ี่
0: ยนอกจากจะเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วเนี่ยมันฆ่าเชื้อด้วยนะตัวนี้ฆ่าเชื้อด้วยทำความสะอาดได้ดีด้วยนะคะตัวนี้เขานิยมใช้เป็นเบสของพวกโทนเนอร์
1: น้ำแร่
0: โทนิกอะไรนะพวกอะไรนะน้ำตก
1: ค่ะน้ำตกอ
0: ะไรเงี้ยเพื่อให้ผิวกระชับแล้วยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยเพราะนั้นตัวนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วเนี่ยก็ช่วยเรื่องการทำความสะอาดแล้วก็
1: ลดการอักเสบ
0: ลดการอักเสบได้ดีนะคะ
1: นะ
0: เป็นสารจากธรรมชาติหน้าตัวนี้วิทาเซลเนี่ยนะสกัดไปจากพืชธรรมชาตินะคะนะต่อมานะคะเป็นโพลีโพเทเนียม7นะคะนะคือตัวนี้นะฮะอันนี้ทำให้ผิวนุ่มลื่นนะทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะนะต่อไปก็อันที่4นะคะ
1: ทวี
0: 20นะคะก็คือว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันแล้วในนี้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่เบสจะเป็นน้ำแต่บางทีเนี่ยนะคะเราไม่รู้เนาะบางทีมาผสมกันแล้วมันเกิดตะกอนเกิดอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้มันไม่มีตะกอน
1: ใช่เหมือน
0: ทำให้เนื้อมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งเขานิยมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยเขาจะต้องมีตัวที่ละลายอย่างที่ว่าบางอันเนี่ยมีน้ำหอม
1: ค่ะ
0: อย่างอันนี้มีน้ำหอมไหม
1: ตัวนี้มีค่ะนี่แหละค่ะ
0: น้ำหอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเบสของน้ำหอมจะเป็นน้ำมันเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีทวีมนะ
1: ค่ะ
0: หรืออาจจะมี
1: HCO
0: อย่างเงี้ยค่ะ040เนี่ยช่วยละลายนะคะให้มันปนไปกับน้ำนะคะนะ
1: แล้วก็กิน
0: ต่อไปก็คืออ
1: ันนี้ก็คือกิน
0: สารกันเสีย
1: ใช่สารกันเสียอันนี้จะลืมไม่ได้เลยนะคะสารกันเสีย
0: เราใช้สารกันเสียอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องรู้เปอร์เซ็นต์ที่ใส่ว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่นะคะมันถึงจะสามารถที่จะปกป้องไม่ให้มันเกิดเชื้อราได้ง่ายได้นะคะนะ
1: แล้ว
0: ต่อไปนะคะกลิ่นนะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญเลยค่ะกลิ่น
0: เนี่ยก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าเราใช้บนตั้งแต่อะไรจมูกเขาขึ้นไปนะก็คืออย่าใช้กลิ่นแรงไม่งั้นเขาจะไม่มีความสุขเนาะเพราะสัตว์เนี่ยความหอมของเขาเนี่ยไม่เหมือนเรานะ นะดูเขาจัดบางชนิดนะกินของตัวเองนะเราเห็นของตัวเองแล้วก็โอ้ยเหม็นนะแต่สัตว์เนี่ยหอม
1: อาจจะชอบ
0: อะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะต่างกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นถ้าเป็นเกี่ยวกับหูกับตากับจิงตาเนี่ยไม่ต้องใส่กลิ่นเลยตาอาจารย์นะหูเนี่ยได้อยู่เนาะบนใบหน้าบนอะไรของเขาเนี่ยนะคะก็คือใช้กลิ่นอ่อนๆ นะคะนะซึ่งวันนี้เราก็ใช้กลิ่นอ่อนมากเลยนะคะพอเป็นธรรมชาติแต่จริงๆแล้วจะไม่ใช้กลิ่นก็ได้
1: ใช่ค่ะไม่ใช้ก็ได้ค่ะ
0: จะไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอออยากให้มีความหอมนิดๆก็พยายามศึกษาดูก็ได้ว่ากลิ่นไหนที่สุนัขชอบ
1: แล้วที่สัตว
0: ์มนุษย์ก็ชอบคือเจ้าของกับหมาเนี่ย
1: ชอบด้วยกัน
0: คือ
1: ไปอยู่ด้วยกัน
0: ได ้นะนะอันนี้ก็คือสูตรเราบอกถึงรายละเอียดของส่วนผสมแล้วเราก็จะผสมง่ายมาก
1: ง่ายค่ะอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะท่านผู้ชม
0: ก็เท
1: ใช่เทแต่นะคะนี่อุปกรณ์นะคะน้ำเราอาจจะขอวิตามิน B5 ก่อนนะคะอาจารย
0: ์
1: อาจจะวิตามิน B5
0: นะคะอะไรที่เป็นผงละลายกับน้ำนะคะ
1: น้ำนะคะ
0: อะไรที่เป็นผงนะก็จะมีวิตามิน B5 กับออเรนโทอินนะที่เป็นผงนะจะต้องมาละลายกับน้ำก่อน
1: นะคะ
0: แล้วก็ปล่อยให้เขาละลายจนใสนะเขาก็จะละลายจนใสได้นะคะอะไรที่เหนียวเหนียวเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ต้องเทลงทั้งหมดก็ได้แบ่งไว้บางส่วนนะคะหรือจะเอาน้ำมาละลายนะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ต้องตั้งไฟไงนะเอาน้ำมาละลายส่วนผสมที่อยู่ในเนี่ยอยู่ใน
1: ขวดเนี่ยจริงๆนะคะถ้าเรา
0: บางอันมันเหนียวไงบางอันมันเหนียวเนี่ย
1: จริงๆแล้วถ้าเราทำเองอยู่ที่บ้านนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องมาใส่เป็นขวดแบบนี้ก็ได้ค่ะค่อยๆใส่ไปทีละตัวมันก็จะไม่ติดก้นขวดนะคะแต่อันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าลักษณะของเนื้อแต่ละตัวสารแต่ละตัวค่ะเขามีลักษณะเป็นความเหลวความข้นหรือเป็นน้ำหรือเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ
0: คือตัวอาจารย์ก็เสียดายนะเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: มันติดภาชนะเนี่ยอาจารย์ก็จะอันนี้ก็จะข้นนิดนึงอาจารย์ก็จะใส่น้ำลงไปเลยนะก็
1: จริงๆถ้าเรามีอุปกรณ์หรืออะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็ชั่งไปทีละตัวได้เลยค่ะเพราะอันนี้มันไม่ต้องมีความร้อนไม่ต้องใช้ความร้อนเข้าช่วยนะคะก็คือสามารถเทรวมกันแต่จะมีอีกส่วนที่4ค่ะอาจารย์อันเนี้ยเราต้องเอาทวีนสารกันเสียแล้วก็กลิ่นนะคะมาผสมรวมกันเพื่อที่จะตึงกลิ่นให้เขาได้นานที่สุดอะค่ะ
0: นี่ค่ะรวมกัน
1: ขออนุญาตนะคะเอา3ตัวค่ะ
0: เคล็ดลับนะคะส่วนที่4จะมีทวีน
1: นะคะ
0: แล้วก็กลิ่นนะคะนะส่วนที่4เนี่ยต้องเอา3ตัวนี้มาผสมรวมกันนะรวมกันหมดแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ปล่อยไว้สักครู
1: ่ใช่ค่ะเราต้องคนนะคะจริงอันนี้เสร็จก็เข้าได้นะคะจ๊ะเพราะว่าทวีนมันจะเหนียว
0: นะเสร็จแล้วเราก็จะมันจะเร็วนิดนึงเลยจ
1: ้
0: ะผสมทุกส่วนแล้วเราก็อาจจะคนไปคนมาเพื่อที่จะ
1: นี่นะคะ
0: อันนี้เราก็คนที่เป็นเนื้อ
1: ใช่ค่ะทีนี้เราก็จะมาทำการส่วนที่เหลือนะคะก็เทน้ำลงได้เลยค่ะจ้ะเทส่วนที่เหลือทุกตัวนะคะลงได้เลยนะคะ
0: เทน้ำนิดนึงไว้ละลายอันนี้นะเททิ้งก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำอันนี้จะข้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาน้ำใส่ก่อนง่ายมากเลยเห็นไหมคะก็จะ

0: ส่วนผสมตั้งแต่ส่วนที่1ถึงส่วนที่3เนี่ยนะคะเราก็ผสมรวมกันให้หมดเลยนะคะจะสังเกตว่าแรกๆก็จะขุ่นนิดนึงนะ
1: จริงๆถ้าอยากให้ความใสเราอาจจะเอากระดาษกองชามากรองอีกรอบนึงก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆๆนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปให้หมดนะคะอันนี้ก็จะมีฟองนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวมันก็ยุบนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ฟองที่ที่เป็นเหมือนสบู่เนาะมันเป็นฟองนิดๆ นะคะ
1: เราเหลือตัวไหนบ้างคะทีนี้นะคะเราหลักใส่ไปให้หมดนะคะ
0: เห็นไหมคะง่ายไหมคะ
1: ง่ายมากเลยค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ใส่ผิดพันเนาะอ๋อมันอยู่ในนี้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: ใช่ค่ะอยู่ในทีนี้ก็จะเหลือกลิ่นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์กลิ่นกับ
1: กลิ่น

0: มันก็อยู่ได้ไม่นานอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
1: กับ
0: เช็ดหูล้างหูมีกลิ่นหอมไหมหอมแบบอ่อนๆนะหอมแบบหอมแบบว่าเฮิร์บอ่ะแบบธรรมชาติอ่ะนะโอเคเลยนะ
1: แล้วก็จะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะ
0: นะ
1: ฮะต่อไปเป็นได้แล้วสูตรนึงเดี๋ยวตอนวิธีใช้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราก็เก็บไปยังไงเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะอธิบายให้ท่านผู้ชม
0: ว่าใช่
1: ช่วงที่มีเวลาเหลือเก็บยังไง
0: ใช้ยังไงเก็บยังไงเนาะแล้วก็อย.ก็จะย้ำอีกครั้งนึงถ้าเวลายังเหลือนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้นะคะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ล้างตา
1: ใช่
0: โอ้โหอันนี้ยิ่งง่ายกว่าหูอีกนะ
1: แทบจะไม่มีแต่เราก็จะเน้นตัวสารสกัดนะคะอาจารย์ช่วยในบางคนเป็นทีแบบรอบดวงตาเป็นอะไรที่บอบบางนะคะนี่แหละเราก็จะมีตัวสารสกัดนะคะที่เข้าไปช่วยนะคะ
0: นี่ผลิตภัณฑ์ล้างตาแบ่งเป็น2ส่วน
1: ใช่ค่ะ2ส่วน
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะก็คือว่าต้องระมัดระวังนะเวลาเราไปศึกษาหาสมุนไพรเพิ่มเติมเราอยากจะมาปรับมาอะไรเงี้ยต้องไปดูไซด์เอฟเฟคของสารสกัดหรือสมุนไพรที่เราคิดว่าจะดีต่อตาสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยเอาลงไปเนี่ยต้องไปดูไซด์เอฟเฟคนะอย่ามั่วนะเพราะว่าตาเขาบอดขึ้นมานี่น่าสงสารมากนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้อันดับแรกนะคะ
1: น้ำ
0: ที่หนึ่งก็จะมีน้ำนะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้น้ำก็เป็นน้ำอะไรได้บ้างเนาะควรหลีกเลี่ยงน้ำอะไรบอกไปแล้วนะคะนะ
1: ต่อ
0: ไ
1: ปก็
0: โซเดียมคลายนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ปรับค่า pHนะก็เป็นเกลือชนิดหนึ่งอ่ะนะคะปรับค่า pH นะคะในสูตรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปริมาณที่ใส่เราใส่ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นไม่ได้เป็นอันตรายกับตา
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นตัว
1: จีโอการ์ดอัลต้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นสารกันเสียค่ะอาจารย์สารกันเสียชนิดที่แบบอ่อนโยนนะคะเพราะว่ารอบดวงตามันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วก็แบบเพราะฉะนั้นสารกันเสียก็คือบางทีเราไปซื้อมาเพราะสารกันเสียบางตัวมันจะระคายเคืองนะคะระคายเคืองแล้วก็แสบที่ตาอันนี้ก็คือเป็น
0: สรุปแล้วอันนี้คือสารกันเสียสลับใช้กับตา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเห็นไหมมันมีเฉพาะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปใช้สารกันเสียมั่วๆนะสารกันเสียต้องเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ่ยชื่ออีกครั้งหนึ่งสิจีโอการ์ดอันตรา
1: ใช่ค่ะ
0: นะต่อไปก็คือ EDTA
1: ใช่ค่ะ 2NA EDTA นะคะ
0: ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้สุกคงต
1: ั
0: วส
1: ุ
0: กเมื่อกี้เนี่ยนะคะนะต่อมาก็เด็กทิวโกโคไซน์นะ
1: ใช่ค
0: ่ะอันนี้เป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดแบบอ่อนโยน
1: แบบอ่อนโยนค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ใช่ไหมคะต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: เน
1: า
0: ะต่อไปก็โคโค่นะคะ
1: เหมือนกันค่ะ
0: โกโคไซน์ก็เป็นสารทำความสะอาดเหมือนกัน
1: แบบอ่อนโยน
0: สองตัวเนี่ยนะคะเป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดแบบอ่อนโยนนะคะที่สามารถใช้กับดวงตาได้นะคะนะต่อไปก็กิสลีนนะคะ
1: คือตัวที่ชุ่มชื้น
0: นะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มาออร์แลนโทอินที่เป็นตัวที่แก้แพ้แล้วก็ระคายเคืองนะคะนะอันนี้นะคะน้ำยาล้างตาตัวนี้นะคะเราเน้นการใช้รอบดวงตา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ยาหยอดตานะ
1: บางคนจะเข้าใจผิด
0: น้ำยาล้างตาผิดพันล้างตาเนี่ยนะคะไม่ใช่ประเภทว่าเอาไปล้างในตานี่นะแต่ว่ามันอาจจะลดเล็ดลอดเข้าไปในตาบ้างเวลาเราใช้ล้างรอบๆตาเนาะแต่ก็ไม่เป็นอันตรายนะในตาเราก็อาจจะใช้พวกน้ำเกลือเนาะที่ว่าเราใช้ล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะใช้ล้างให้เขาได้นะอันนั้นนะนะคะต่อมานะคะส่วนที่2
1: อันนี้สารสกัด
0: เน
1: ี่ย
0: นะสำคัญนะคะก็คือว่าเรามีสารสกัดคาโมไมล์
1: นะ
0: อันนี้คาโมไมล์เนี่ยมันลดการอักเสบอยู่แล้วนะคะและมันก็เป็นอะไรที่อ่อนบางแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะกับดวงตานะคะกับรอบๆดวงตานะ
1: คะ
0: ต่อไปสารสกัดแตงกวานะแตงกวานี่ก็ให้ความชุ่มชื้นแต่สารสกัดแตงกวาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเอาแตงกวามาปั่นนะ
1: แตงกวาตามตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเราได้มาแล้วมาปั่น
0: ไอสารสกัดเนี่ยเขามีแยกไอตัวที่มันเป็นยางอะไรออกไปอ่ะนะ
1: ล้างทำความสะอาด
0: ใช่เพื่อมาใช้ในการทำ

0: แต่ว่าบางทีถ้าเราใช้แตงกวาสดเนี่ยมันจะมียางจากแตงกวาเนี่ยไอ้พวกนี้นะคะมันก็ไปย่อยอะไรเงี้ยมันทำให้ระคายเคืองได้เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาแตงกวามาทำเอง
1: ใช่
0: อะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมานะคะ
1: สารสกัดบ้านหางจระเข้
0: คือตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไปเอาหางบ้านหางจระเข้มา
1: เราปลูกอยู่ใช่ไหมคะที่บ้านเรามีแล้วเรา
0: ปอกเปลือกปั่นนะไม่ใช่นะก็คือว่าต้องรู้จากวิธีคือบ้านหางจระเข้เนี่ยมันจะมีเปลือกสีเขียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียางใช่ไหมคะ
0: แล้วในเปลือกสีเขียวเนี่ยมันจะมีท่อน้ำยางซึ่งเขาเรียกว่ายาดำซึ่งก็คือสารออเรนโทอินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยไอสารตัวเนี้ยถ้ามันเข้มข้นมากๆนะมันทำให้ระคายเคืองจริงๆนะบางคนที่ไปใช้บ้านหางจระเข้พอกหน้าน่ะ
1: แต่ไม่ล้าง
0: เอายาง
1: ห
0: ยอกให้สะอาดอ่ะคือล้างแบบคือ
1: บางคนก็ผ่าน
0: ๆธรรมชาติมากไงอยากจะเอา
1: ออก
0: จากอะไรออริจินอลจริงๆเอาว่านหางจระเข้มาปุ๊บปอกออกปุ๊บแปะเลยเนี่ยนะคะยางเหลืองๆเนี่ยมันไปทำให้ผิวระคายเคืองหน้าก็แสบก็แดงบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเรามาร์กว่านหางจระเข้ทำไมหน้าเราแดงวะอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่ว่าเราไม่เอายางเหลืองๆนี่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำมาทำโปรดักต์เนี่ยนะคะบางทีมันก็ต้องมีขบวนการขั้นตอนที่เอาสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวเนี่ยนะคะออกไปด้วยนะคะนะเช่นเขาเรียกว่ายาดำนะยางเหลืองเนี่ยนะคะนะก็ต้องล้างให้สะอาดนะตรงนี้ก็เราก็ทำเป็นสารสกัดแล้วนะคะเพราะนั้นดูให้ดีๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมี3ตัวนะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นความชุ่มชื้นเน้นลดการระคายเคือง
1: เห็นว่าร อบดวงตา
0: สารสกัดคาโมไมล์สารสกัดบ้านหางจระเข้เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ลดการระคายเคืองได้ด้วยนะพวกนี้ลดการอักเสบได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะนะ
1: อาจจะบอกว่าในสูตรนะคะทั้งหมดคือเป็นหลักสูตรที่เรามัน100กรัมนะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้เน
0: า
1: ะเพราะเราไม่ได้พูดในเรื่องว่าอัตราส่วนเท่าไหร
0: ่
1: เดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้หน้าจอทาง
0: บางคนอาจจะ
1: ใช่งงเอ๊ะอันนี้ใช้เท่าไหร่กี่ส่วนพูดไปนะคะ
0: เราอาจารย์เคยบอกเนี่ยทุกครั้งที่สอนเนี่ยนะบอกอัตราส่วนนะ
1: ใช่
0: เที่ยวนี้ไม่บอกว่าเห็นว่ามีขึ้นให้แล้ว
1: ใช่ค่ะนั่นแหละขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยค่ะอัตราส่วนปริมาณเท่าไหร่ที่เราให้สูตรไปคือสูตร100กรัมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะทำเป็น1กิโลก็ไปปรับนะคะตาม
0: กิโลก็คูณ10
1: ใช่ค่ะ
0: เองนะบางคนคิดยากนะ
1: ใช่
0: อาจารย์ทำสูตร100กรัมอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าจะทำ1กิโลเท่าไหร่เราก็บอกว่าก็คูณอ่ะคูณ10
1: เขาก็คูณยังไงคะอาจารย์
0: คูณยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มองไปทั้งสูตรคูณ10ไงแล้วก็ตัวในสูตร
1: แต่ละตัว
0: นี่แหละนะสูตรว่า89.3 กรัมอย่างเนี้ยก็คูณ10ไป
1: ทุกตัวใช่
0: ท
1: ุ
0: กตัว
1: ไล่ลงมาเลย
0: ทุกตัวคูณ10หมดแต่เชื่อไหมถ้าคุณรวมทุกตัวด้วยกันแล้วเนี่ยจะเท่ากับพันพอดีนะจะเท่ากับ1กิโลพอดี
1: ก็คือ1กิโลนะคะ
0: จะเป็น1กิโลกรัมหรือ1,000 ml อะไรแล้วแต่นะที่หน่วยมัน
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะงงเอ๊ะทำไมไม่บอกว่าอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรเป็นยังไง
0: ใช่แต่สูตรที่อาจารย์ขึ้นให้นี่นะคะเป็นสูตรที่เกิดว่าสักวันนึงท่านใช้ในครัวเรือนทำใช้เองแล้วมันดีอะไรเงี้ยดีแล้วอยากจะทำขายสร้างอาชีพสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยสูตรนี้สามารถที่จะ
1: ไปทำได้เลย
0: มาตรฐานนะบางตัวที่ต้องผ่านอย.เนี่ยเขาก็เอา 100% นะ
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรมาตรฐานที่ใช้จดอะไรต่างๆเนี่ย
1: 100%
0: เขาจะต้องให้คำนวณเป็น 100% หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราไม่ต้องไปคำนวณเลย
1: คือเราคำนวณให้แล้ว
0: ใช้ส
1: ู
0: ตร
1: ในนี้แล้วใช
0: ่
1: ค่ะยกเว้นว่าท่านผู้ชมอาจจะไปปรับเปลี่ยนสารสกัดบางตัวอาจจะไปศึกษาดู
0: แต่ถ้าปรับเปลี่ยนสารสกัดนะคะท่านก็จะต้องให้ปริมาณของสูตรทั้งหมดบวกแล้วเนี่ยมันเท่ากับ
1: 100%
0: นะ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะเพิ่มเข้าไปไปเพิ่มบวกกลายเป็น
0: เกิน150อย่างเงี้ยถ้าไปยื่นเรื่องเขาให้กลับมาคำนวณใหม่นะคำนวณให้มันเป็น100นะคะเพราะนั้นเนี่ย
1: จะปรับเปลี่ยนอะไร
0: เพิ่มเข้าไปอาจจะไปลดน้ำนะลดน้ำเพื่อให้ปริมาณบวกกันแล้วเนี่ยมันเท่ากับ 100% นะคะต้องเป็นลักษณะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละวิธีการทำอันนี้ยิ่งง่ายไปเดิมอีกค่ะอาจารย
0: ์สาธิต
1: ใช่นะคะนี่อุปกรณ์ทีนี้เราก็จะมีน้ำนะคะน้ำแล
0: ้
1: วก
0: ็มี
1: เป็นผงเดี๋ยวเราออกมาก่อนนะคะ
0: น้ำละลายหน่อย
1: ใช่
0: นะจำไว้นะคะว่าม
1: ันจะได้ละลายง่ายยิ่งขึ้นนะคะ
0: เนี่ยเราก็เอาน้ำละลายนะไม่งั้นนะถ้าท่านใส่ลงสมมติว่าท่านใส่น้ำลงไปทั้งหมด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ผงลงไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะคนนะกว่าจะถ้ายิ่งนะได้ครบทุกตัวเนี่ยจะไม่ละลายเลยเพราะว่าสารเคมีมันลงไปมีความเข้มข้นในนั้นแล้วนะคะคือเวลาละลายผงทั้งหลายเนี่ยพยายามละลายเลยนะให้มันใสเลยนะนะคะอย่าให้มันเหลือให้มันหรือละถ้าเหลือก็ให้น้อยที่สุดนะคะ
1: เห็นไหมคะ
0: แต่เมื่อกี้ที่

0: เกี๊ยวกันกินก็เห็นว่ายังขุ่นอยู่ก็เติมน้ำเข้าไปนะเพื่อให้มันแบบว่าใส่ได้เร็วขึ้นนะนะคะอันนี้ต้องถูกต้องต้องทำให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ทำให้ดูอย่างละเอียด
1: นะคะเนาะอันนี้ก็เป็น
0: เนี่ยใส่แล้วนะคะแต่ว่าข้างล่างยังมีเกล็ดอยู่อ่ะแล้วก็คนนิดนึงนะ

0: คล้ายๆกับการทำกับข้าวนะต้องมีความละเอียดนิดนึงนะคะไอ้ตัว
1: เดี๋ยวเราใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูอันไหนที่มันมีความหนืดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันไหนที่มีความหนืดก็เอาน้ำลงไป
1: มีเซรีนนะคะพวกเนี้ยนี่ที่อันไหนที่มีความหนืดเราก็อาจจะเอาน้ำเข้าช่วย
0: เพราะว่าบางทีถ้ามันหนืดเนี่ยเราเทลงเนี่ยนะเราไม่เอาน้ำลงไปละลายอ่ะเทลงมันก็จะติดอยู่ที่ขวดใช่ไหมมันก็เสียดายนะบางทีก็ได้สัดส่วนที่ไม่ได้เต็มที่เท่ากับ

0: อันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนี่นะคะไอตัวน้ำเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาไว้ล้างเอาไว้ล้างขวดก็เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมตัวอื่นที่จะละลายแล้วลงไปก่อนนะคะอันนี้ก็ค่อยๆทีละอย่างนะง่ายไหมคะเห็นไหมคะไม่ต้องใช้ความร้อนเลย
1: ไม่มีอุปกรณ์โอ้โหยุ่งยากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทำได้ง่ายด้วย
0: อันนี้ใช้ล้างตานะคะเวลาเขามีขี้ตาออกมาก็เช็ดรอบตาเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเข้าไปในตาบ้างนะมันก็ไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่ไปล้างเน้นการล้างโดยตรงนะคะนะตัวเน้นการล้างโดยตรงเนี่ยจะแนะนำให้พวกใช้พวกกับน้ำเกลือนะที่เราเอามาใช้ล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะใช้กับสุนัขได้นะคะใช้กับสัตว์เลี้ยงได้นะคะก็ลงไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะเหลือแค่สารสกัดแล้วนะคะแล้วก็คนไปนะ
1: ก็จะเหลือน้ำที่เรายังมีอยู่นะคะเขาลงไปเลย
0: เดี๋ยวลองไปไอ้ด้านสารสกัดด้วยนะคะนะ
1: อันนี้สารสกัดนะคะก็มีข้าวโมไม้มีสารสกัดแตงกวานะคะแล้วก็สารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ
0: อาจารย์ว่าเอามานิดนึงนะ
1: เอาน้ำเหรอคะ
0: เสียดายเสียดาย
1: ใช่ไหมที
0: นะคะเราเอาน้ำที่ผสมแล้วเนี่ยนะลงไปละลายไหนก็ได้ค่ะนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดที่ก้นขวดนะ
1: มันมีผงอะไร

0: นะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยนะคะ
1: อันนี้เป็นสารสกัดนะคะทุกตัวนะคะ
0: นี่อ่ะค่ะเสร็จแล้ว
1: ตัวนี้นะคะสูตรที่น้ำยาผิดพันธุ์ที่ใช้กับดวงตาเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะ
0: ไม่มีค่ะจะเป็นกลิ่นของสารสกัด
1: อ่าเป็นกลิ่นของสารสกัดเป็นกลิ่นของพวกสารเคมีนะคะที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะกับดวงตาของสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือเป็นผิดพันธุ์ล้างตานะอันนี้เป็นผิดพันธุ
0: ์ล้างหู
1: นะคะตัวล้างหูที่จะออกสีเหลืองๆนิดนึงอ่อนๆเนาะตัวล้างตาก็จะใสนะคะนะก็บางทีเขามีขี้ตาเขาก็ไม่ได้เจ็บแค่ได้ปวด
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนน้ำตาใช่ค่ะ
1: มีน้ำตา
0: จะเห็นว่าน้ำตาเขาก็จะเยอะนะคะ
1: หรือไม่ก็ตัวที่เริ่มแก่เนี่ยนะที่เขาไม่ได้เก็บป่วยอะไรหรอกแต่ว่ามีขี้ตาเยอะเนี่ยก็มีนะคะเพราะตัวอาจารย์เองก็เลี้ยง

0: เรื่องสุนัข
1: เยอะ
0: ตั้งแต่จำความได้เรียนมาตลอดเลยนะคะ
1: เป็นเจเนอเรชันรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น
0: ต่อรุ่นเลยนะคะนะรุ่นชื่ออะไรคือลูกน้องจะจำได้หมดนะคะ
1: ว่าชื่ออะไรบ้างนะ
0: ว่าแต่เจเนอเรชันเนี่ยชื่ออะไรบ้างนะคะประมาณนั้นบางทีก็ชื่อก็เป็น
1: เหมือนกันบางทีชื่อชื่อเดียวกันอีกนะ
0: เหินฟ้ารุ่นแรกเหินฟ้ารุ่นที่สองเหินฟ้ารุ่นที่สามนะเออก็
1: เจนหนึ่งเจนสอง
0: คือขี้เกียจคิดไงชื่อไงเอาชื่อเดิมนั่นแหละอะไรประมาณน
1: ี
0: ้มันก็ยังน่ารักดีนะคะก็เสร็จแล้วทั้งสองตัวเนาะทีนี้อาจารย์จิ๋มว่าจะเพิ่มเติมแล้ววิธีการใช
1: ้อ๋อวิธีการใช้อย่างล้างหูใช่ไหมคะก็อาจจะถ้าเกิดเรามีใช้สำลีก็ได้ค่ะอาจารย์สำลีแล้วก็เช็ดตามใบหูเขาก่อนเช็ดตามใบหูหรือเช็ดข้างในใบหูหรืออาจจะใช้เป็นขั้นตำบัดก็ได้ค่ะแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ตัวที่เป็นล้างตาก็เอาสำลีค่ะไม่ค่อยเช็ดนุ่มๆเช็ดรอบตานะคะหรือแม้แต่ข้างในตาอาจจะมีขี้ตาก็อาจจะขัดตันบัดก็ได้ค่ะจ
0: ุ่
1: มแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะคะ
0: เบาๆ
1: ใช่เพราะว่าของเรามีทั้งบางคนแบบอาจจะเป็นอะไรที่บอบบางอันนี้เราก็ใส่ทั้งตัวป้องกันอาการแพ้อาการระเคืองไปด้วยนะคะลดการอักเสบไปด้วย
0: ที่ตาที่ต้องระวังนิดตรงอะไรรู้ไหมบางทีบางตัวดิ้นไงดิ้น
1: ใช่ดิ้นไม่อยากจะให้ใครจับ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าให้ใช้แค่สำลีธรรมดาไม่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงเราดื้อนะดื้อดิ้นไม่อยู่นิ่งเนี่ยนะคะอย่าใช้ไม้อะอย่าใช้พวกไม้คัตตันบัตอะก็กลัวเดี๋ยวมันจะ
1: โดนเอาเป็นแบบสำลีก็ได้ค่ะสำลีแบบค่อยๆแบบเช็ด
0: อันนี้ตามความคิดของอาจารย์อุ้นะคะแต่ว่าสำหรับท่านอาจจะเอาเขาอยู่อะไรแล้วแต่
1: แล้วแต่ละบ้านนะ
0: แต่หูนี่นะต้องใช้คัตตันบัต
1: ใช่ข้างในหู
0: คัตตันบัตที่มีขายตามห้างที่ว่าอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันไม่พอมันสั้น
1: ใช่ค่ะอาจจะยาว
0: บางตัวอาจจะแบบว่าเป็นหมาตัวใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ใช้พวกที่ว่าใช้กับแผลนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เป็นคัตตันบัตยาวๆอ่ะนั่นแหละที่บ้านอาจารย์ก็ใช้แบบนั้นแหละชุบแล้วก็เอาลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: นะเช็ดคันนิดนึงนะโอ้ยหมานี่จะแบบมีความสุขมากเลยนะฟินมากเลย
1: ฟินเสร็จบางทีหยอดเข้าไปนะแล้วก็ปิดใบหูใช่ไหมบางทีมันก็สะบัด
0: พอออกมาแล้วเดี๋ยวเขาสะบัด
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะสะบัดของเขาเองนะคะนะเพราะนั้นอันนี้ก็วิธีการใช้ยังไงล่ะคะก็คือว่าเช็ดหูนี่แล้วแต่ท่านนะความถี่เนาะนะคะ
1: ได้หมดใช่ไหมคะ
0: อาจจะทุกวันก่อนนอนนะของเราไม่เป็นอันตรายมันค่อนข้างที่จะเป็นผิดพันธุ์ที่อ่อนบางนะ
1: อ่อนโยน
0: สำหรับผิวสัตว์เลี้ยงนะคะจะก่อนนอนนะทุกวันก็ได้นะอยู่ที่การดูแลของเราบางคนอาจจะ2-3 วันครั้ง
1: บางคนถ้าแบบตัวไหนแบบมีเยอะๆหน่อยก็อาจ3เวลาบางทีสามเวลาหลังงาน
0: จะเช้าเย็นก็ได้
1: เช้าเย็นก็ได้
0: ยังแต่ค่ะตาเนี่ยนะอาจารย์เชื่ออาจจะทุกเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: นะเวลาตื่นมาเพราะว่า
1: ขี้ตาจะเยอะ
0: ใช่เคยเลี้ยงไงไอ้คนนึงอ่ะนะ
1: ขี้ตาเยอะมาก
0: ตายไปแล้วขี้ตาเยอะนะไม่ได้ป่วยนะแต่คิดตายเยอะเพราะเป็นพันธุ์ของเขานะคะเช้ามาต้องเช็ดทุกเช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบบสงสารไงคิดตาก็บดบังทัศนียภาพ
1: เนี่
0: ยมองไม่เห็นนะ
1: เดินชนโต๊ะ
0: เดินชนโต๊ะบ้างอะไรบ้างนะพอเช็ดแล้วโอ้แบบออกมาแล้วดีใจนะกระโดดรถเต้นวิ่งนะมองเห็นทางสะดวกแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ถ้าเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงด้วยความรักนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงผิดพันธุ์พวกเนี้ยอยู่ในท้องตลาดก็ราคาแพงนะ
1: แพงจริงๆค่ะ
0: ราคาแพงแปลกนะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยราคาแพงเพราะว่า
1: เท่าไหร่เอง100 กรัมนิ้วราคาแบบ200-300
0: เนี่ยเขามองว่าคนยอมเสียไงนะคนยอมเสียบางคนก็เลี้ยงเป็นลูกอะอะไรเงี้ยคนยอมเสีย
1: รักบางคนรักบางคนแบบทนุถนอมไปอยู่แบบห้องแอร์เปิดแอร์มีพี่เลี้ยงนะบางคนแบบมีพี่เลี้ยงเป็นแบบแต่ละตัวชื่ออะไรดูแลเป็นแบบพี่เลี้ยง
0: หรือว่าบางท่านมีจิตกุศลเนี่ยบางทีเราทำผิดพันเกี่ยวกับนักหรือสัตว์เนี่ยทำบริจาคนะคะในแหล่งที่เขาเลี้ยงสัตว์จรอะไรเงี้ยนะดูแลสัตว์จรเนี่ยทำบริจาค ก็ได้นะบางทีโอกาสที่เขาจะไปซื้อของแพงอ่ะมันก็จะน้อยแค่ค่ารักษาอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าส่วนใหญ่สัตว์จรที่เข้ามาเลี้ยงเนี่ยเจ้าของที่ดูแลเลี้ยงแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งเนี่ยนะคะก็คือ1ก็คือว่าดูแลไม่ได้2คือสัตว์เจ็บป่วยไง
1: ใช่นี่ปัญหาสำคัญเลยค่ะเจ็บป่วย
0: ทีนี้พอเจ็บป่วยไปทิ้งปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเลี้ยงนะหมาจรหรือสัตว์จรด้วยความรักเนี่ยด้วยความสงสารเนี่ยเขาก็สิ้นเปลืองกับตรงนี้มากเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าโดยเฉพาะค่ายาค่าอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยจะมาซื้อของพวกนี้มันก็เป็นเหมือนของสิ้นเปลืองแต่ถ้าเราทำเป็นเราทำได้นะเราอาจจะทำไปเพื่อบริจาคกันก็ได้เพราะว่าคนที่เลี้ยงสุนัขจรอันนี้ขอเติมอาจจะนอกเรื่องคืออาจารย์เห็นใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีจิตเมตตามากนะเลี้ยงเยอะๆก็เป็นภาระตัวเองแต่ก็กัดฟันเพราะอะไรสงสารทิ้งไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ทิ้งไม่ได้นะแต่ไอ้คนที่เอามาเลี้ยง

0: ิ้งนี่ก็
1: ใช่
0: โอ้โหแบบคือไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าบางคนเล็กๆน่ารักเอามาเลี้ยง
1: เก็บไปไม่ไหวใช่ค่ะ
0: นะเหมือนญาติอาญาพอเล็กๆนะคะเลี้ยงพอมาเอามายกให้เราเลี้ยงเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวที่อยู่แล้วมันโตแล้วมันก็จะเข้ากันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่านะบางทีจัดจรนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเรามีใจแบ่งปันให้เขาบ้างก็เป็นบุญเป็นกุศลนะในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะคะก็แข่งกันด้วยบุญด้วยวาสนาด้วยนะทำบุญก็ได้ส่งผลเนี่ยนำให้อนาคตเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ
1: นะ
0: วันนี้ก็น่าจะ
1: หมด
0: เวลาแล้วนะคะนะเรายังมีอีกหลายตัว
1: แล้วก็ต้อง
0: ติดตามไปนะคะดิฉันก็ดร.อูแล้วก็อาจารย์จิ๋มก็ลาไปแล้วในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

างการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้งสองชิ้น

0: แนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงาน

ครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
1: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อกกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: ลงมือทำนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีความคิดหรือเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรแล้วเราต้องลงมือทำครับสิ่งนั้นถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะบังเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาครับสวัสดีครับผมนายชลสิทธิ์ยุบลชิตนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่มีชื่อตัวเองอยู่ในประกาศนะครับเพราะว่ารางวัลพระราชทานเนี้ยเป็นความภาคภูมิใจของตัวอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ในสาขาหรือแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยเลยครับที่มีความคาดหวังแล้วก็มีความภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับก็ไม่นึกว่าตัวของผมเนี่ยจะได้รับรางวัลพระราชทานนะครับก็มีความมีคอมเมนต์หรือมีกำลังใจจากอาจารย์ในทุกสายที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ครับก็รางวัลพระราชทานนี้ครับมีความหมายต่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานทุกคนนะครับเพราะว่าในคุณสมบัติของรางวัลพระราชทานเนี้ยกำหนดไว้เลยว่านักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเนี้ยมีความเป็นเลิศด้านวิชาการมีความเป็นเลิศด้านการทำงานมีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมทุกอย่างทุกด้านเลยครับเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบทุกด้านแล้วก็เป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลเพราะว่ารางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเนี่ยไปทำงานต่อหรือไปศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาเนี่ยไปเผยแพร่ให้ประจักษ์ต่อคนในสังคมครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากที่ตัวเองสามารถทำผลงานแล้วก็ทำให้ครูบาอาจารย์มีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ในผลงานที่ได้สร้างสะสมมาในการไปประกวดรางวัลพระราชทานครั้งนี้นะครับสิ่งที่ตัวของผมไม่นึกว่าจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยนะครับก็ด้วยว่าตอนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยครั้งแรกก็เป็นบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่พอได้รับความรู้จากอาจารย์จากพ่อแม่ครูอาจารย์ในสาขาในคณะต่างๆในสายต่างๆก็พยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลนี้มาก็ถือว่าผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ครับตัวของอาจารย์ก็มีความยินดีภูมิใจในตัวลูกศิษย์ด้วยครับก็ต้องถือว่ามีความเข้มข้นมากเลยครับเพราะว่าในวันที่ผมเข้าไปคัดเลือกเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษาเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเลยครับมีทั้งความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมีผลงานที่ประจักษ์ต่อสังคมครับเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากเลยครับเพื่อนๆมีความรู้ความสามารถกันทุกคนที่เข้ามาประกวดในครั้งนี้ครับผลงานที่ผมมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ได้นำไปคัดเลือกรางวัลพระราชทานนะครับก็เป็นผลงานที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมเขียนภาพพระเวสสันดรชาดกถวายร่วมกับคนในชุมชนนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดและก็จังหวัดหนองคายนะครับโดยภาพพระเวสสันดรชาดกที่ผมเขียนมีขนาด24เมตรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนมาก็คืองานจิตรกรรมไทยลงบนผ้านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้แนะนำความรู้หรือการดูแลรักษาการเก็บผลงานการเก็บชิ้นงานที่เป็นผลงานจิตรกรรมไทยบนลงบนผ้าเนี้ยให้กับคนในชุมชนได้มีความรู้ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตัวเองได้ศึกษาหาความรู้มาเนี่ยให้กับคนในชุมชนแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ยังได้เห็นถึงความสามัคคีพลังของคนในชุมชนที่มีต่องานจิตรกรรมไทยหรือแม้กระทั่งงานประเพณีที่มีคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่าดีงามในจังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ชุมชนที่ผมได้เข้าไปร่วมถวายภาพพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความน่ารักครับเวลาเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยพวกแม่ป้าก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือให้กลับมาตลอดก็เป็นผลงานที่ผมได้เห็นถึงความสามัคคีหรือแม้กระทั่งเห็นถึงความเอาใจใส่ของคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในผลงานครั้งนี้ทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดครับ

ค่อนข้างจะเป็นปัญหานิดนึงในการรวบรวมเอกสารแต่ด้วยเวลาที่มีจำกัดในการสอบคัดเลือกนะครับก็ได้ความเมตตาจากอาจารย์ในสาขาแล้วก็ความอนุเคราะห์จากเพื่อนร่วมชั้นนะครับที่ช่วยกันในการเตรียมเอกสารในการให้ความสนับสนุนครับจนออกมาสำเร็จในวันนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวผมเนี้ยมีการแบ่งการทำงานแบ่งการเรียนการเวลาไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ด้วยความตั้งใจแรกที่จะเข้าหาในสาขาจิตรกรรมไทยในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็มีความตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวเอาความรู้ทุกอย่างที่ตัวอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็เลยมีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษาเป็นอย่างมากทำให้เวลาทำงานแต่ละชิ้นเนี้ยผมจะแบ่งเวลาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบทำให้เห็นถึงความสำคัญของตัวชิ้นงานแล้วก็ส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยก็จะไม่ทิ้งเลยครับแบ่งเวลาจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบมากเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานเวลาเรียนก็แบ่งเวลามาเรียนทำให้งานแล้วก็การเรียนเนี่ยควบคู่กันไปอย่างลงตัวครับไม่มีชิ้นไหนหรือการเรียนวิชาอะไรที่ส่งผลกระทบต่อกันครับมีวินัยในตัวเองนะครับอบรมสั่งสอนตัวเองให้มีเป็นคนมีระเบียบวินัยในการทำงานในการศึกษาหาความรู้ต้องบอกว่าตัวของผมเองเป็นเด็กที่โตมาจากวัดนะครับมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยให้คำอบรมสั่งสอนในด้านการทำงานการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบวินัยทำให้ตัวผมเนี่ยเวลาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยก็จะมีนิสัยที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้การแบ่งเวลาในการทำงานที่ทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในงานในหน้าที่ที่ตั้งใจและมุ่งหวังที่อยากจะทำให้ออกมาสำเร็จครับเป็นผลงานที่มีโอกาสได้ร่วมกับท่านอาจารย์นะครับที่ออกไปเป็นพี่สตาฟในการทำกิจกรรมศิลปะในมหาวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับที่มีโอกาสได้เป็นพี่สตาฟในการสอนคลาสศิลปะ1วันนะครับทำให้ตัวนักศึกษาในคลาสนั้นมีความรู้ความสามารถในการทำงานศิลปะขึ้นมาในระดับหนึ่งจากที่นักศึกษานั้นไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลยครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมที่มีโอกาสได้ร่วมกับอาจารย์ในการให้ความรู้ทางด้านศิลปะไทยในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวอาจารย์เพื่อนๆนี้มีส่วนในความสำเร็จในครั้งนี้มากเลยครับเพราะว่ากว่าที่จะได้มีความรู้หรือเข้ามาศึกษารับความรู้จากอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าอาจารย์ท่านมีความเมตตามากที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆในด้านศิลปะไทยให้กับผมแล้วก็ตัวของมหาวิทยาลัยเนี้ยนะครับก็เป็นสถานที่เข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นบ้านหลังนึงเลยก็ว่าได้ครับมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้การให้กำลังใจในการทำงานต่างๆร่วมด้วยช่วยกันถือว่ามีความสำคัญในการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ผมได้เข้ามารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยครับก็ต้องบอกว่าพลังหรือแรงใจที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือการศึกษาความตั้งใจเอาใจใส่ในการศึกษาขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนแม้กระทั่งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเนี้ยผมอยากให้ทุกคนรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนได้แสดงเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับอยากให้มีความตั้งใจมากๆครับก็ถือว่าเป็นพลังส่งต่อที่ผมมีความตั้งใจใส่ใจในการศึกษาจนมาประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลพระราชทานเนี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกคนครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าอยากจะให้คำแนะนำน้องที่อยากได้รับรางวัลพระราชทานนะครับก็อยากให้มีความตั้งใจเอาใจใส่ในผลงานในการทำงานที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่นะครับหน้าที่ต่างๆที่ทุกคนทำผมถือว่ามีความสำคัญมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีประโยชน์

ต่อตนเองที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญของประเทศชาติเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไปนะครับก็สิ่งหลักๆที่ผมอยากแนะนำก็คือให้มีความตั้งใจแล้วก็เอาใจใส่ในการทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งการศึกษาในวิทยาลัยแล้วก็สาขาที่ตนเองได้ศึกษาครับเป้าหมายต่อไปของผมนะครับก็มีความคิดที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็อยากพัฒนาฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็นำความรู้ที่ผมพยายามศึกษาหาความรู้เนี้ยไปใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาชุมชนสังคมรอบข้างตัวผมให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวผมได้เข้ามาศึกษาเช่นผมเข้ามาศึกษาในสาขาจิตรกรรมไทยเงี้ยครับผมก็อยากจะนำความรู้ทางด้านจิตรกรรมไทยนำความรู้ในด้านการอนุรักษ์งานจิตรกรรมไทยเนี้ยไปเผยแผ่ให้กับคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างตัวผมให้มีความรู้ความเข้าใจในผลงานศิลปะที่เป็นจิตรกรรมไทยนะครับที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยของเราครับให้มีความเข้าใจในการใช้การดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งบริบทของตัวชิ้นงานที่อยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีงานจิตรกรรมไทยหรืองานจิตรกรรมในทุกๆส่วนในทุกอาชีพนะครับแต่ว่าสังคมหรือประชาชนชุมชนเนี่ยยังขาดความรู้ในการที่จะใช้ประโยชน์หรือการดูแลรักษาครับ3คำที่ผมอยากจะเลือกนะครับก็คือลงมือทำนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีความคิดหรือเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรแล้วเราต้องลงมือทำครับสิ่งนั้นถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะบังเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาครับก็ขอฝากว่าอยากให้ลงมือทำแล้วก็อยากให้เห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่ทำครับก็ผมขอฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามสำหรับตัวของผมนะครับที่พยายามจะสืบสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆแขนงต่างๆแม้กระทั่งจิตรกรรมไทยประติมากรรมแล้วก็การศึกษาที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานนะครับก็ติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebookชลสิทธิ์ยุบลชิตนะครับแล้วก็ผมมีเพจที่จะขอฝากไว้ด้วยก็คือเพจปฐมราชนะครับแล้วก็ TikTok ปฐมราชครับผมสำหรับรางวัลพระราชทานนี้นะครับเป็นรางวัลที่ผมมีความภาคภูมิใจและสำหรับน้องๆคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ขอฝากให้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ร่วมส่งรางวัลพระราชทานได้นะครับขอบคุณครับ

0: ท่านได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานและความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป
1: ขอให้ผู้รับฟังทุกท่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายและรับประเด็นการในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อร่วมกันพัฒนาโยกโยธาและขับเคลื่อนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนักวิจัยนักศึกษาวิศวกรรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3: คิดว่าวันนี้นะครับได้เวลาควรแล้วครับก็ญาติโยมทุกท่านนะครับในที่นี้ครับญาติโยมกันเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่31

ขณะนี้ครับเจ้าภาพในครั้งที่31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับทำการโบกสะบัดผมเจ้าภาพนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดงานที่อบอุ่นและยืนหยัดด้วยความยั่งยืนและความสุขของพี่น้องชาววิศวกรและขณะนี้ครับท่านอธิการบดีครับจะทำการส่งมอบธงครับให้สำหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพร้อมแล้วที่จะส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียงปรบมือเลยครับนี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งที่32ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจะไปเจอกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของ

0: ดัมเบลล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเหยียบย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์ษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำพ.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
4: ่โ
5: อสมัยรัชกาลที่5
2: ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
6: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
7: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

งสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รอสอ112แน่เลย

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนโทนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการดอกไม้ลวดกระบี่นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านที่ชมแล้วท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าเรามีงานเกี่ยวกับลวดกระบี่ดอกไม้ลวดกระบี่มาหลายแบบหลายชนิดแล้วเป็นดอกไม้ที่ทำง่ายนะคะแล้วก็มีคุณค่าสีสันสวยงามนะคะแล้วก็นำไปจัดได้อีกจัดเป็นงานต่างๆได้หลายโอกาสนะคะเป็นดอกไม้ที่อยู่ทนทานนะคะทนทานสวยงามนะคะเห็นไกลเลยสีสดใสเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็ดิฉันก็นำมานำเสนอให้ท่านผู้ชมว่าการทำดอกไม้จากลวดกระบี่นี้จะเป็นงานที่มีสมาธิหนึ่งการทำต้องมีสมาธิในการทำงานนะคะต้องมือต้องมั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะว่างานชิ้นนี้นะคะมันเป็นใช้มือใช้นิ้วมือเนี่ยกดนะคะกดแล้วจับให้แน่นให้มั่นคงนะมีเป็นสมาธิอย่างหนึ่งอย่างได้อย่างดีนะคะแล้วงานก็จะออกมาได้ดีด้วยนะคะการเลือกสีสันของดอกไม้ก็ควรจะเข้ากับดอกไม้รายการนี้วันนี้เป็นการทำนำเสนอเรื่องการทำดอกดาวกระจายนะคะดาวกระจายซึ่งมีขึ้นตามท้องที่ต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าเราก็สีสันเป็นสีเหลืองผู้สาธิตก็ได้นำสีเหลืองมาใช้เป็นดอกดาวกระจายนะคะดอกดาวกระจายนี่ทำง่ายนะคะสะดวกรวดเร็วไม่ยากเกินไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัดลวดเนี่ยนะคะ1ขั้นตอนต้องมีลวดกระบี่สีที่ต้องการ2ก้านลวดนะคะก้านลวดนะคะลวดสําเร็จหรือลวดที่ยังไม่พันก็ใช้ได้นะคะนํามาทําเป็นก้านของก้านของดอกไม้นะคะจากนั้นกรรไกรแต่ละชนิดเนี่ยใช้กรรไกรแต่ละชนิดนี่บางครั้งนี่ไม่เหมือนกันกรรไกรตัดนะกรรไกรตัดบางทีตัดมาก้านที่ใหญ่เกินไปแล้วก็ใช้กรรไกรที่มีความแข็งแรงมั่นคงนะคะที่มาทําตัดแล้วก็กรรไกรเล็กเนี่ยก็จะตัดเป็นบางส่วนแล้วแต่ขึ้นกับชิ้นของงานนะคะและบางครั้งจะต้องมีฟอลเทปไม่เทปเนี่ยนะคะเทปใสเนี่ยนะคะใช้ประกอบด้วยเพื่อให้งานชิ้นงานนั้นอยู่ได้นะคะปักคีบคีบอันนี้ก็ใช้ในงานเวลากดลวดแล้วก็หมุนได้นะคะอันนี้ใช้ตัดอันนี้ใช้ตัดเป็นบางส่วนกาวนะคะกาวแล้วทีนี้ปืนกาวก็ต้องมีกาวร้อนเนี่ยนะเป็นแท่งของเป็นพลาสติกนะคะซึ่งต้องโดนความร้อนและจะละลายเป็นเพื่อทำชิ้นงานได้ดีของลวดกระบี่นะคะไม่ยากเกินไม่ยากเลยนะคะเนี่ยลวดกระบี่หาซื้อได้ตามที่อย่างจตุจักรก็มีนะคะแล้วก็ที่แถวพหุรัฐก็มีนะคะบางครั้งเนี่ยประคองตลาดร้านที่ขายพวกเครื่องตกแต่งดอกไม้สดก็จะมีนะคะแล้วนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าลวดเนี่ยนะคะจะตัดได้3ชิ้นในการในการทำงานนะคะ3ชิ้นนะคะประมาณก็ประมาณ9นิ้ว9นิ้วถึง10นิ้ว9นิ้วครึ่งนะคะประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะเนี่ยเป็นชิ้นที่1นะคะชิ้นที่2นะคะ9นิ้วครึ่งเช่นกันเป็นชิ้นที่3นะคะเนี่ย9นิ้วครึ่งพอดีนะคะเพราะว่าใน1เส้นเนี่ยจะมีประมาณไม่ถึง30เซนนะคะมีไม่ถึงธรรมดาเนี่ยต้อง30เซนถึงจะพอดีบางงานเนี่ยจะต้องมีถึง30เซนนะคะเก้าโอเคบางทีก็มีเที่ยวนี้มีนะคะบางทีเนี่ยเคยตื้อแล้วไม่ถึง30เซนนะคะ9นิ้ว

ครึ่งนะคะนี่นะคะ9 นิ้วครึ่งนะคะตัดนะคะที่สองพับตัดนะคะตัดไว้เลยนะคะทำวันนี้ทำเป็นช่อนะคะเนี่ยนะคะ

3 2นะคะเนี่ยพับ3ทบ9นิ้วขึ้น

หนึ่งดอกสองดอกสามดอกอ๋อไม่ใช่หนึ่งดอกเพราะว่าดอกมันจะใช้ประมาณ7 กลีบถึง8 กลีบนะคะตัดไว้เลยนะคะ

ทีนี้นะคะเรื่องของดอกนะคะทีนี้เรื่องของเกสรที่หลังนะคะพับนะคะแล้วก็บิดนะคะบิดให้

เป็นแหลมนะคะกลีบแหลมอย่างเงี้ยนะคะนั่นนะคะแล้วก็บิดอีกรอบหนึ่งนะคะ

ให้แหลมให้ปลายแหลมนะคะจากนั้นพันตรงส่วนโคนกลีบนะคะบีบ

คะบิดนะคะจากนั้นหมุนตรงปลายนะคะไม่บิดก็ได้นะคะหมุนตรงปลายนะคะแต่ต้องกดปลายตรงนี้ให้แหลมของปลายกลีบนะคะเนี่ยค่ะเจ็ดนะคะ

ขึ้นในหนึ่งนะคะสองนะคะบีบม้วนปลายนะคะเสร็จแล้วจับกลีบให้ตรงนี้เป็นส่วนแหลมนะคะปิดบีบ

ค่อยๆปิดนะคะเดี๋ยวเราประกอบกับเกสรนะคะเราไม่ใช้ยังไม่ใช้ก้านนะคะพับครึ่งนะคะ

เราพับครึ่งนะคะบีบตรงส่วนนี้แล้วก็ตรงปลายของกลีบนะคะแล้วก็แยกนิดหนึ่งแต่ต้องให้ปลายแหลมนะคะเราใช้ลวดนะคะเนี่ยจะทำ3 ดอกบีบตรงปลายแล้วก็คลายตรงนี้คลายตรงนี้ออกแล้วก็ให้กลีบเป็นแหลมๆนะคะ

สิบห้าดอกนะคะเราใช้เกสรนะคะกดเป็นวงนะคะทำเหมือนกับเหมือนกับดอกกระดังไอดอกดอกทานตะวันนะคะ

ทำวนนะคะวนไปแล้วเราก็ไม่ต้องใช้กาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะติดอยู่ด้านล่างนะคะ

ต่อไปก็ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้าม

3ดอกนะคะเราต้องให้แห้งซะก่อนเราถึงจะพลิกกลับมาแล้วก็ดัดนะคะดัดกลีบนะคะ

นะคะดอกเบี้ยกระจายเราสามารถเอาไปจัดอะไรก็ได้นะคะอันนี้วันนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วก็เลยทำอย่างใบไม้ใบไอของใบของดอกทานตะวันก็จะเป็นลักษณะก็คล้ายกันทั้งหมดใบของที่ผ่านไปนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้ได้นะคะ

เราได้ดัดแล้วนะคะเนี่ยดัดขึ้นมาเป็นดอกไม้ดาวกระจายแล้วนะคะนะคะวันนี้ท่านผู้ชมสามารถทำเองได้นะคะง่ายๆนะคะเนี่ยเป็น1ดอกนะคะแล้วนิคัมก็ไปจัดสวนจัดอะไรก็ได้หรือไปจัดให้ใครก็ได้นะคะเราต้องจะไม่เราจะไม่บีบดอกไม่บีบตรงช่วงกลางนะให้โปร่งไว้นะคะอันนี้ดอกใหญ่นะคะเนี่ยนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไอ้ดาวกระจายนี่สามารถนำไปใช้จัดให้สวนให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้นะคะเราก็ไม่ได้นั่นให้แล้วให้ชมว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จัดเป็นช่อจัดเป็นสวนก็ได้จัดใส่กระเช้าก็ได้นะคะไปพันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะจากลวด1เส้นจะได้ประมาณ3กลีบนะคะใน1ดอกเนี่ยประมาณ1 2 2 3 3ลวด3เส้นนะคะได้ประมาณ1ดอกนะคะใช้ประมาณ3เส้นนี้นะคะแล้วส่วนนี้เกสรนี่จะใช้ประมาณ1เส้นนะคะเนี่ยนะคะลวดนี่สามารถให้จะลวดลวดที่มันเป็นลวดไม่ไหวที่สำเร็จก็ได้อันนี้ลวดอันนี้อ่อนแล้วก็มาพันนำมาพันเองนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้ใส่ตะกรงตะกันอะไรเลยนะคะเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าเราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการทำเสร็จแล้วก็ชมให้ผู้ชมชมว่าเป็นดอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้รายการการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ก็สำเร็จลงในเวลาพอสมควรนะคะนี่ดอกนี้ยังไม่ได้ใส่ก้านนะคะแต่ทำให้ชมว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดอกดาวกระจายนะคะสีสันสวยงามนะคะเป็นดอกที่เรานำไปตกแต่งได้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเราก็จะทำในเรื่องของลักษณะที่คล้ายคลึงแต่จะไม่เหมือนเป๊ะทีเดียวเพราะว่าเราจะใช้ลักษณะของชิ้นงานเป็นลวดบ้างเป็นผ้าบ้างเนี่ยเราก็จะทําได้นะคะหยักอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เราก็ใช้บีบกรีบเอาบีบให้มันแหลมนะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนพลนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์กันค่ะเทคนิคการหาปริพันธ์หรืออาจารย์จะเรียกว่าเทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะเพราะปริพันธ์ก็คือการอินทิเกรตเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่เราจะใช้เมื่อการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตของเรานะคะไม่สามารถที่จะใช้สูตรในการอินทิเกรตเบื้องต้นที่เราเรียนไปทั้งหมดนั้นได้นะคะซึ่งเราเรียนปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตแล้วก็เลขชี้กำลังต่างๆรวมถึงตรีโกณมิติไปนะคะถ้าทุกคนยังจำสูตรไม่ได้นะคะสามารถกลับไปทบทวนในสัปดาห์ได้นะคะแต่เมื่อเราใช้เทคนิคหรือสูตรเบื้องต้นพวกนั้นได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาเจอโจทย์ที่เริ่มจะต้องเอาเทคนิคการหาปริพันธ์ไปใช้บ้างนะคะซึ่งเทคนิคที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะสำหรับการหาปริพันธ์ก็คือเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนเทคนิคที่1นะคะเทคนิคการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันก็ได้ค่ะหรือบางคนเรียกการอินทิเกรตก็ได้นะคะอินทิเกรตฟังก์ชันทีละส่วนนะคะหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะคะสูตรการอินทิเกรตนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราอินทิเกรตแล้วเราดิฟยูบางคนอาจจะจําได้นะคะถ้าเราดิฟยูแล้วยูเขาหมดไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องสามารถใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตไม่หมดนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสูตรในการอินทิเกรตนี้นะคะให้เราจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตเครื่องหมายอินทิเกรตมาแล้วโจทย์ของเราให้เรามองเป็น u กับ dv ค่ะอะไรที่อยู่ในโจทย์นะคะเราจะแบ่งเป็น u และ dv ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ทันทีนะคะนี่คือหัวใจหลักของการอินทิเกรตเรื่องนี้เลยนะคะสูตรนี้จำให้แม่นสังเกตดูดีๆนะคะเทคนิคนี้จะใช้เมื่อเราจะต้องแบ่ง u กับ dv ในโจทย์นะคะโจทย์ของเราจะไม่มองตัวนี้นะคะเครื่องหมายอินทิเกรตทิ้งไว้ก่อนนะเมื่อไหร่เราเจอเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้เราต้องหา u กับ dv ให้เจอนะคะ u กับ dv ให้เจอซึ่งหลักการของการหา u นะคะ u อาจารย์จะจำง่ายๆว่าเราจะดิฟง่ายๆฟังก์ชันไหนที่ดิฟง่ายๆเราจะให้แทนเป็น u นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น dv นะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเอาฟังก์ชัน u มาคูณกับฟังก์ชัน v นะคะแล้วลบกับอินทิเกรตฟังก์ชัน v แล้วก็ปิดท้ายด้วย du อีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้คือสูตรนะคะไหนเราลองมาดูเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่อ่ะมาดูโจทย์กันค่ะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะอาจารย์อินทิเกรตอะไรดีสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสมมติว่าอินทิเกรตพัดที่แล้วเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตคอส x กำลังสอง dx สมมติก่อนนะสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้โจทย์แบบนี้เราจะใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้หรือเปล่าให้เราลองมองตรงนี้ค่ะให้เราต้องมองว่าพจน์หลักๆเราคือมี x คูณอยู่กับอะไรนะคอส x กำลังสองแล้วคอส x กำลังสองเนี่ยอะไรอยู่หลังคอสให้เรามองเป็น u แล้วเราลองดิฟ u ดูใช่ไหมคะสมมุติโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตใช้เทคนิคเดิมดูซิว่าได้ไหมอินทิเกรตตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยอาจารย์ x แล้วก็คอสอะไรดีสมมุติอาจารย์มองอยู่ตรงนั้นเป็นอยู่ก็เป็น x กำลังสองอาจารย์จะต้องดีอะไรตามนะ d x กำลังสองตามใช่ไหมมาสูตรนี้ได้ยังไงอาจารย์มองว่าสูตรหลักของอาจารย์คือคอสอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อยากอินทิเกรตคอสอยู่อาจารย์ต้องดิฟอยู่ตามทุกคนจําได้เนาะคอสอยู่ต้องดิฟอยู่ตอนนี้คอส x กําลังสองอาจารย์ต้องดิฟ x กําลังสองเขียนดิฟ x กําลังสองเกินมาอาจารย์ต้องหารออกเสมอใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์หาร x กําลังได้สองได้สอง x ซึ่งข้อเนี้ยเราจะเห็นว่านี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เกินรออยู่เนี่ยค่ะมันถูกตัดไปหมดพอดี
ถ้าหมดพอดีแบบนี้เราทำไงนะอาจารย์ดึง1/2ออกมาถูกไหมข้างในเหลือแค่อินทิเกรต cos u du cos u du แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ผลการอินทิเกรตจำสูตรได้ไหม cos u du ได้อินทิเกรต cos ได้ลบหรือบวกลบหรือบวกได้ไซน์เนาะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ไซน์ u บวก c ข้อนี้ก็จะได้นะคะเศษ1/2อินทิเกรตคอสก็ได้ไซน์ x กำลัง2เป็นไงคะ x กำลัง2แล้วบวก c เข้าไปอ่ะนี่คือโจทย์ข้อเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่อาจารย์มองเป็นโจทย์เป็นสองพจน์แล้วพจน์สำคัญของอาจารย์เนี่ยมองเป็นอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์ดิฟอยู่ตรงนี้ค่ะบังเอิญจะเจอโจทย์จะเจอผลลัพธ์ที่ตัดกับสิ่งที่เกินมาในโจทย์ตอนแรกพอดีเหมือนข้อนี้ค่ะได้ x ตรงนี้อาจารย์ก็ตัดตรงนี้เลข2ไม่มีปัญหาดึงออกมาวางข้างหน้าได้ละถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะ

ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นี้นิดเดียวค่ะทุกคนดูนะอาจารย์อินทิเกรตสมมติ x ตัวนั้นอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7แล้วกันค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7จากนั้นคอสตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นคอส 3x แล้วก็ dx ดูค่ะค่ะทุกคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์จะลองใช้เทคนิคเดิมได้ไหมลองเล่นๆนะลองเล่นๆอันนี้เป็นตัว u ของคอร์สใช่ไหมคะคอร์ส u อาจารย์ต้องดิฟ u ตัวนี้ตามดังนั้นอาจารย์จะดิฟอะไรคะดิฟ 3x ได้มา3เห็นไหมคะดิฟ 3x ได้มา3แต่สิ่งที่เกินมามี x บวก7แบบเนี้ยไม่สามารถที่จะตัด2พจน์นี้ได้หมดดังนั้นเราจะใช้ความรู้เดิมที่เราเรียนมาครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ได้ละเราต้องนึกถึงสูตรนี้ค่ะการอินทิเกรตโดยการบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะซึ่งการอินทิเกรตทีละส่วนอ่ะกลับมาดูคอนเซปต์อีกทีนึงอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตแล้วมีพจน์หลายๆพจน์แบบนี้อาจารย์มองว่ามีหลายๆพจน์แบบนี้ให้เราแบ่งเป็น u กับ dv ค่ะ u กับ dv ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์หา u คอนเซปต์ u ง่ายๆคือลองหาตัวไหนที่ดิฟง่ายๆค่ะอาจารย์มองว่าโพลีนอเมียลตัวนี้ดิฟง่ายค่ะอาจารย์มองตรีโกณมิติลากยาวไปตรงนี้เป็นตัว dv ดีกว่าที่เหลือจะเป็น dv ดังนั้นอาจารย์ลองนะลองว่า u ของอาจารย์จะเป็นอะไรคะเป็น x บวก7ค่ะ u เป็น x บวก7แล้ว dv เป็นไร dv ก็คือส่วนที่เหลือเห็นไหม dv ส่วนที่เหลือก็คือเหลืออะไรคะเหลือ cos 3x dx นั่นเองค่ะอาจารย์มองนี้เป็น u มองที่เหลือเป็น dv จากนั้นคอนเซปต์เขาบอกว่าให้เราดิฟ u ทันทีดังนั้นพจน์เนี้ยค่ะอาจารย์จะเอาไปดิฟค่ะดิฟ u ทันทีส่วน dv อาจารย์จะเอาไปอินทิเกรตค่ะเอาไปอินทิเกรตเอาใหม่นะมีโจทย์หา u กับ dv ให้เจอ u กับ dv เจอแล้ว u เอาไปดิฟค่ะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะโอเคงั้น du อาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x บวก7ได้อะไรมาดิฟ x ได้มา1ใช่ไหมดิฟ7ได้มา0ดังนั้นอาจารย์ได้1ค่ะ1อะไรอ่ะ1 dx นั่นเองค่ะเพราะเทียบอยู่กับ x นะคะที่จริงจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะเลขหนึ่งหรืออาจารย์ไม่เขียนก็ได้อ่ะอินทิเกรตดีวีล่ะอินทิเกรตดีวีดังนั้นก็ได้อินทิเกรตดีวีในโจทย์ข้อนี้คือคอส 3x dx ค่ะอินทิเกรตดีวีได้ v มาตัวหนึ่งถูกไหมจำได้อินทิเกรต x ได้ x มาตัวหนึ่งอินทิเกรตดีวีได้ v มาตัวหนึ่งแล้วอินทิเกรตคอส 3x น่ะได้อะไรอินทิเกรตคอส 3x บางคนบอกว่ายังไม่คล่องนะอาจารย์คอส 3x อาจารย์ต้องดีอะไรตามคะ d 3x ได้มา3ดังนั้นอินทิเกรตคอส 3x ได้1ส่วน3อินทิเกรตคอสได้ไซน์ถูกไหมได้ไซน์ 3x บวก4ซึ่งในที่นี้อาจารย์จะยังไม่บวก4บางคนยังจำสูตรนี้ไม่ได้ที่จริงอาจารย์พิสูจน์หน้าตำแหน่งนี้ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะมีการใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยนะคะในการอินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรตคอสยูดียูได้สายยูบวกสี่นะคะโอเคสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปอาจารย์เขียนสูตรของการบายพาสทิ้งไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจำไม่ได้อินทิเกรตยูดีวีเท่ากับยู uv ลบอินทิเกรต vdu นี่คือสูตรบายพาสนะงั้นเรามาเริ่มเลยงั้นข้อนี้ก็อาจารย์เขียนโจทย์อีกรอบนึงก็ได้ค่ะอินทิเกรตอะไรนะอินทิเกรต x บวก7คอส 3x dx คอส 3x เท่ากับอาจารย์กำไรยังไล่ตามนี้นะ u dv นี่นะ u dv ใช่ไหมคะเท่ากับอาจารย์เท่ากับตรงนี้นะเอา u มาเติมค่ะต่อด้วย v ค่ะเอา u มาเติมไหน u u ก็อยู่ตัวบนนี้ไงนี่คือ u ของเราถูกไหมนี่คือ u ของเราเนี่ยค่ะ u ค่ะนี่คือ u ค่ะดังนั้นอาจารย์เอาตำแหน่ง u คูณกับ v อาจารย์ก็เอา
x บวก7ถูกไหม x บวก7นี่คือ u บวกกับคูณกับ v คูณกับ v ไหน v v อยู่นี่ค่ะ v ก็คือตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์เอาไปแทนตรงนี้นะ u คูณ v นี่นะดังนั้น v คือเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับอะไรคะไซน์ 3x ถูกไหม

ส่วน3ไซน์3 x อีกรอบค่ะปิดท้ายด้วยอะไรคะอินทิเกรต v แล้วนะปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ค่ะ du ดังนั้นก็ dx นั่นเองได้ละบรรทัดนี้จำไว้นะบรรทัดนี้อาจารย์แค่แทนตามสูตรนี้เองค่ะตามสูตรนี้ก็จะได้บรรทัดนี้มาอ่ะงั้นติดอะไรอ่ะไหนเรามาต่อกันค่ะติดอะไรบ้างไหมอ่ะ x บวก7ออกมาแล้วนะอาจารย์แค่หนึ่งส่วนสามอาจารย์ดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วคูณกับ x บวก7ค่ะต่อด้วยนะคะต่อด้วยไซน์สาม x ค่ะลบอาเซนหนึ่งส่วนสามดึงอาจารย์ดึงออกมาดีกว่าหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์เลยค่ะไซน์สาม x งั้นอาจารย์ดีสาม x ไปเลยแล้วกันนะคะดีสาม x ได้มาสามโอเคงั้นหนึ่งส่วนสามค่ะ x บวก7ค่ะไซน์สาม x ลบสามตรงนี้เป็นไงสามตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาใช่ไหมคะจะดึงออกมาดึงออกมาชนกับ3 3 3 9นั่นเองค่ะลบกับเศษ1ส่วน9อินทิเกรตไซน์ได้นะคะอินทิเกรตไซน์ได้คอสถูกไหมดังนั้นอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสด้วยนะใส่จำสูตรไม่ได้อาจารย์ทวนให้นะอินทิเกรตไซน์ยูต้องดียูเท่ากับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสยูบวก4ตามสูตรนี้อาจารย์ก็เลยได้คอสออกมาได้ลบคอสนะลบชนลบตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นบวกไปเลยนะคะบวกคอส 3x แล้วจบแล้วนี่งั้นบวก 4 ไปเลยค่ะอ่ะนี่คือวิธีทำของข้อตัวอย่างข้อนี้โดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือปริพันธ์ทีละส่วนนั่นเองค่ะไหมคะว่าสเต็ปการทำข้อนี้เป็นไงคะหา u กับ dv ให้เจอได้ u เอาไปดิฟได้ dv เอาไปอินทิเกรตแล้วได้ผลทั้งหมดสีฟ้านี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปแทนตามสูตรนิยามของการบายพาสนะคะหรือการอินทิเกรตทีละส่วนจากนั้นเราก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานั่นเองแล้วเราก็ใช้ความรู้เดิมอินทิเกรตจนจบนะคะนี่คือวิธีโดยรวมของการบายพาสทีละส่วนนะคะดูตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจดูตัวอย่างต่อไปโอเคขอโจทย์ต่อไปค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ลองอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลัง e กำลัง 3x แล้วก็ dx ดูค่ะบางคนบอกว่าลองคิดเล่นๆดูนิดนึงได้ไหมสมมติว่าอาจารย์มองตรงนี้มองตรงนี้เป็น u อาจารย์ลอง du ตาม d3x ค่ะ d3x ได้มา3อ้าว3 x กำลังสองที่เกินมาตรงนี้เป็นไงตัดได้ไหมตัดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้ดังนั้นอ้าวพอเราดิฟ u ตรงนี้ค่ะดิฟ u หารออกตรงนี้มันไม่หมดมันไม่เท่ากับพจน์ที่เกินมาค่ะดังนั้นทำไงคะเราจำเป็นต้องบายพาสทีละส่วนอ่ะบายพาสทีละส่วนไหนเขียนสูตรไว้อีกรอบหนึ่งบายพาสทีละส่วนสูตรว่าไงนะมีโจทย์ใช่ไหมหา u ให้เจอกับ dv ให้เจอพอเสร็จแล้วจะแทนค่าโดยการเอา u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไล่ไว้ก่อนนี่คือสูตรบายพาสงั้นเรามาเริ่มข้อนี้กันเริ่มฮะ u แล้วกันค่ะไหน u นี่ u เราหา u นี่ไงอาจารย์มองตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่คือ u ของอาจารย์ดังนั้นข้อนี้ u อาจารย์กำหนดเป็น x กำลังสองค่ะได้ u แล้วทำอะไรทันทีคะดิฟ u ทันทีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้ต้องการดิฟยูดังนั้นดิฟยูทิ้งไว้เลย u เท่ากับ x กำลังสองดิฟยูเท่ากับ 2x dx นั่นเองใช่ไหมคะ 2x dx ใส่ dx ทิ้งไว้ด้วยนะคะ 2x dx แล้ว dv ล่ะตำแหน่ง dv ขอเปลี่ยนสีนิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆ dv ที่เหลือคือ dv ไหน dv งั้น dv ก็เป็นตรงนี้ค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดเลย

นี่ค่ะ DV ค่ะโอเคงั้น DV เท่ากับe ยกกำลัง 3x แล้วก็รวมถึง dx ด้วยนะ dv คือทั้งหมดนั้นนะแล้วเราจะเอา dv ไปทำอะไรนะคะอินทิเกรตทีค่ะเอา dv ไปอินทิเกรตดังนั้นผลการอินทิเกรตจะเท่ากับอินทิเกรตเอา dv มาเติมค่ะ e กำลัง 3x แล้วก็ dx นั่นเองผลการอินทิเกรตยังอินทิเกรตไม่ได้นกสึกถึงศูนย์เลยค่ะตอนนี้สูตรที่เราจะนึกถึงก็คืออินทิเกรต e กำลัง u du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก c นี่คือสูตรที่จะเอามาใช้นะคะอย่าลืมสังเกตตรงนี้ต้องเป็น u ตรงนี้ต้อง du เราดีอย่า e กำลัง 3x แต่จะยังเป็น dx อยู่เลยนั้นอาจารย์เปลี่ยนนิดนึงเป็นอินทิเกรต e กำลัง 3x ต้องดี 3x และหารออกทันทีค่ะหาร3ดังนั้นได้เศษ1ส่วน3 e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดังนั้นได้ e กำลัง 3x ที่จริงบวก c ยังไม่บวกนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่บวกอ่ะกลับมาโจทย์ของเราต่อค่ะดังนั้นอาจารย์จะเริ่มแทนอินทิเกรต x กำลัง 2 e กำลัง 3x dx จะเท่ากับอาจารย์จะไล่ตามนี้เลยนะจะไล่ตามนี้มาวางเลยนะเท่ากับอะไรคะเอา u มาเติมค่ะเขาตำแหน่งนี้เขาต้องการ u กับ v นี่ไง u นี่ไง v ถูกไหมฉันลืมเขียนตรงนี้ให้ตรงนี้กลายเป็น v ไปแล้วอ่ะนะตำแหน่งนี้คือ v ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ u คูณ v u คูณ v ไหน u คือ x กำลังสองค่ะ v คือเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 3x ถูกไหม e กำลัง 3x ค่ะติดลบด้วยต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยอินทิเกรต v ค่ะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 3x ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ไง du นะฉันก็เอา du มาต่อมาเติมนะคะคูณด้วย 2x ยังไม่ปิดเดียว 2x แล้วก็ dx อ่ะบางคนมองยังไม่ชัดอาจารย์เขียนโน้ตไว้ตรงนี้นี่คือตัว u นี่คือ v นี่คืออินทิเกรตเดี๋ยวมันจะดูลบไปนะจะเขียนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือ u อันนี้คือ v ลบอินทิเกรตตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ du นะคะอ่ะงั้นก็พอวางตำแหน่งตามสูตรสีน้ำเงินจากนั้นเราก็เริ่มมาจัดรูปค่ะอะไรจัดรูปได้ก็จัดค่ะเศษหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะ x กำลังสองต่อด้วย e กำลังสาม x เรียงแถวจากค่าคงที่ต่อด้วยนี่ค่าคงที่ใช่ไหมต่อด้วยโพลีโนเมียลต่อด้วยเลขชี้กำลัง e ยกกำลังต่างๆนะคะอ่ะลบกับยังไงต่อพจน์หลังมีเศษหนึ่งส่วนสามค่ะอาจารย์ดึงออกมาได้ที่จริงแล้วมีเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็มีเลขสองตรงนี้ด้วยนะงั้นอาจารย์ดึงมาทีเดียวเลยเนาะตำแหน่งนี้ดึงเลขสองออกมาได้แล้วค่ะเลขสองออกมาได้โอเคงั้นข้างในเหลืออะไรข้างในเหลืออินทิเกรต x e กำลัง 3x แล้วก็ dx ค่ะ x ออกมาได้ไหมไม่นะ x ห้ามออกนะ x เป็นตัวแปรอยู่กับ dx อยู่นะตัวนี้ก็มี x ติดอยู่ดึงออกไม่ได้ดังนั้นอินทิเกรตต่อไงดีเนี่ยอ่ะงั้นเห็นโจทย์ข้อนี้ไหมเห็นโจทย์ข้อนี้อาจารย์ก็ต้องเห็น e ละ e เป็นตัวหลักนั้น u ไหนลองดิฟ u ซิดิฟ 3x ได้มา3อ่ะเป็นปัญหาละตัดกันได้ไหมเนี่ย x ที่เกินมากับเลขสามที่ดิฟเสร็จแล้วตัดกันไม่ได้ค่ะทำไงดีทำยังไงดีทำไงไม่ได้แล้วค่ะต้องมองตรงนี้เป็นโจทย์ใหม่ค่ะอาจารย์จะมองตรงนี้เสมือนเป็นโจทย์เล็กๆอีกโจทย์ข้อหนึ่งค่ะ

เป็นบายพาสเล็กๆอีกรอบหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขอหยิบตรงนี้มาพิจารณาแล้วกันนะคะหยิบตรงนี้มาพิจารณาอาจารย์พิจารณาเป็นเฉพาะกิจนะคะเราที่จริงโจทย์ข้อใหญ่เรากำลังค้างตรงสีเขียวอยู่นะคะแต่อาจารย์ขอออกไปนอกรอบพิจารณาเฉพาะตัวนี้ก่อนอินทิเกรต x e กำลัง3 x dx อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นไงคะตรงนี้ก็ใช้เทคนิคเบื้องต้นของเราไม่ไหวอีกต้องเข้าบายพาสอีกแล้วค่ะงั้นบายพาสข้อนี้เป็นไงเราก็จะต้องไปแอบดูหา u กับ dv อีกแล้วค่ะ u ข้อนี้เป็น x แล้วกันค่ะ dv เป็นอะไรคะ dv เป็นส่วนที่เหลือดังนั้น dv ก็ e กำลัง3 x dx นั่นเองค่ะสเต็ปเดิมเลยค่ะ u เอาไปดิฟค่ะดิฟ u ดิฟ u ได้มา1 dx นะคะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะอินทิเกรต dv ก็อินทิเกรต e กำลัง3 x dx ค่ะอินทิเกรต e กำลัง 3x ได้มาเศษ1ส่วน3อาจารย์คลัดขั้นตอนได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวก็ดิฟ 3x ได้มา3ก็ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง 3x e กำลัง 3x ได้ e กำลัง 3x อ่ะจากนั้นเอากลับไปแทนดีกว่าสุดท้ายอันนี้ยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะกำลังทำอะไรอยู่กำลังมองว่าตรงนี้ก็เอาขึ้นไปกลับไปแทนตัวไหนดีโอเคงั้นอาจารย์ขอเอาตัวนี้นะขึ้นไปแทนตัวบนนี้นะคะขึ้นไปแทนตัวบนนี้ได้อะไรอ่ะงั้นอาจารย์ได้ตัวนี้เลยนะขออนุญาตขึ้นไปเท่ากับเลยนะเท่ากับอะไรคะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น dv เท่ากับ v ถูกไหมเท่ากับเราต้องเติมตำแหน่งอะไรคะ u v ลบอินทิเกรต v du ถูกนะดังนั้นขอต่อตรงนี้นะ u คืออะไร u คือ x v คือเศษ1ส่วน3งั้นเติมตรงนี้แล้วกันเศษ1ส่วน3 e กำลัง 3x ลบอินทิเกรต v 1ส่วน3 e กำลัง 3x ต่อด้วย du ตรงนี้ก็คือ dx อ่ะงั้นก็ได้หนึ่งส่วนสาม x e กำลัง 3x ลบเศษหนึ่งส่วนสามอินทิเกรต e กำลัง 3x งั้นอาจารย์ต่อเลยนะ d 3x ได้มา3โอเคงั้นก็ได้เศษหนึ่งส่วนสาม x e กำลังอะไรคะ 3x ลบเศษหนึ่งส่วนสาม39 e กำลัง 3x นี่แหละคือผลการอินทิเกรตสีเขียวเมื่อกี้แปลว่าอะไรแปลว่าสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์คือตัวเดียวกันค่ะสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ก็คือตัวเนี้ยค่ะเอากลับขึ้นไปแทนตรงนี้ดีกว่าเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะงั้นทำไงดีขอขยับตัวนิดนึงนะทั้งหมดนี้ขอขยับลบในลบให้คำตอบนิดนึงอาจารย์จะได้ขึ้นมาต่อตรงนี้ได้อ่ะงั้นสีแดงแทรกเข้าไปเลยแล้วกันเศษหนึ่งส่วนสามอยู่ที่เดิมค่ะ x กำลังสอง e กำลังสาม x ลบเศษสองส่วนสามค่ะทั้งหมดสีเขียวเอามาเติมต่อเลยค่ะงั้นคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสาม x e กำลังสาม x ถูกไหมลบกับเศษหนึ่งส่วนเก้า e กำลังสาม x ปิดค่ะเพราะว่าสีเขียวก็คือสีไฮไลท์ไว้สีเขียวก็คือตรงนี้ค่ะเดียวกันอินทิเกรตที่จริงหายไปหมดแล้วอาจารย์ต้องบวกอะไรแล้วคะอาจารย์ต้องบวกซีแล้วค่ะจะต้องบวกสี่ละหรือใครจะคำตอบข้อนี้ใครจะเทคเข้าไปอย่างนี้ต่อก็ได้นะคะเทคเข้าไปต่อได้ค่ะเศษสองส่วนสามเทคเข้าไปได้เลยนะคะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะดังนั้นจะตอบแค่นี้เลยก็ได้ค่ะตอบละเนี่ยนี่คือเทคนิคการบายพาสทีละส่วนข้อนี้เป็นไง
บายพาสรอบเดียวเป็นไงคะไม่ครบไม่หมดใช่ไหมต้องใช้เทคนิคบายพาสสองชั้นนะคะเขาเรียกสองชั้นเป็นไงนี่คือบายพาสชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งติดปัญหาโจทย์ต้นนี้ไปบายพาสต่ออีกรอบนึงนะคะบายพาสสองชั้นสองรอบแล้วก็พอได้คำตอบของบายพาสรอบที่สองก็เอากลับขึ้นมาแทนนะคะเพื่อที่จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะเริ่มเห็นอินทิเกรตบายพาสไหนดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งจะมีการบายพาสลักษณะใดได้อีกบ้างนะคะดูโจทย์ข้อนี้กันโอเคข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต e กำลัง 3x คอส 3 x แล้วก็ dx ค่ะไหนอาจารย์ลองใช้บายพาสใช้เทคนิคอินทิเกรตปกติสิปกติคิดเล่นๆตรงนี้ e อันนี้มองเป็น u ได้ไหมอ่ะไหน du ซิ d 3 x ได้มา3นี่มีที่ตัดไหมเนี่ยตัดไม่ได้ดังนั้น e กำลัง u ไม่รอดค่ะ cos u ล่ะมองตรงนี้เป็น u ก็ดิฟ3 x 3 x ก็คือตัว u ได้3เป็นไง3นี้กับตัวเกินมานี้รอดไหมไม่รอดค่ะตัดกันไม่หมดดังนั้นเข้าเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนอีกแล้วค่ะไม่หมดไม่หมดงั้นเริ่มยังไงดีข้อนี้อ่ะลองมาเริ่มกันอันไหนจะเป็น u อันไหนจะเป็น dv ดีคะอันไหนจะเป็น u อันไหนเป็น dv อาจารย์มองอะไรดิฟง่ายๆเป็น u ที่เหลือเป็น dv แล้วกันค่ะอ่ะงั้นลองสิงั้นข้อนี้อาจารย์ลอง u ก็คือ e กำลัง 3x ค่ะ dv ก็คือ cos 3x แล้วก็ dx ค่ะไหน u เอาไปดิฟทันทีใช่ไหมส่วน dv เอาไปอินทิเกรตตามสเต็ปค่ะอ่ะ u ดิฟ e กำลัง 3x ดิฟ e กำลัง 3x เดี๋ยวนะขอแก้โจทย์นิดนึงพอดีเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเรางงอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 2x แล้วกันค่ะจะได้เปลี่ยนเพราะเดี๋ยวมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมเดียวกันตรงนี้กับอยู่ตรงนี้จะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วกันนะอ่ะ e กำลัง 2x แล้วกันค่ะเดี๋ยวสับสนอ่ะ e กำลัง 2x ดิฟ e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x ดิฟ 2x ได้มา2ถูกไหมดังนั้นได้2 e กำลัง 2x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx อินทิเกรตล่ะอินทิเกรต cos 3x dx ถูกไหมถูกค่ะอินทิเกรต cos 3x dx อินทิเกรตปล่อยแล้วอาจารย์ขอดึงออกมาเลยแล้วกันเศษ1ส่วน3อินทิเกรต cos ได้ไซน์ 3x ค่ะได้ไซน์ 3x ค่ะโอเคงั้นเราขึ้นกลับขึ้นไปแทนค่าข้างบนกันค่ะแทนค่าข้างบนดังนั้นอินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx ค่ะเท่ากับอะไรล่ะอาจารย์ไฮไลท์ไว้ก่อนบางคนจำสูตรไม่ได้ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไหนเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณ v v คือเศษ1ค่ะ v อยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะเริ่มเขียนอีกละเศษ1ส่วน3ไซน์อะไรคะไซน์ 3x ค่ะปิดค่ะอะไรต่อคะ du ถูกไหม v อาจารย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวสิยังสิ u อยู่ตรงนี้ v ตรงนี้ต่อไปต้องเป็นอะไรคะลบถูกไหมอาจารย์ต้องลบต่อค่ะลบอินทิเกรต v 1ส่วน3ไซน์ 3x ค่ะปิดท้ายด้วย du คือ 2e กำลัง 2x dx ค่ะตามสเต็ปนี้แล้วยังไงต่อ
โอเคเท่ากับดึง1/3เป็นข้างที่ออกมาต่อด้วย e กำลัง 2x ต่อด้วย sin 3x ค่ะลบกับมีค่าคงที่ตรงไหนบ้างนี่ไงมีเลข3ค่ะมีเลข2อาจารย์ดึงมาไว้หน้าอินทิเกรตตรงนี้ได้เลยดังนั้นได้เศษ2ส่วน3ต่อด้วยอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ต่อด้วยไซน์อะไรคะ 3x dx ค่ะอ้าวอีกละอีกละเป็นปัญหาอีกละปัญหาอะไรเนี่ยนี่ไงปัญหานี้ไงปัญหานี้อีกแล้วหมดนี่หมดนี่อินทิเกรตธรรมดาปกติไม่ได้อีกแล้วต้องไปพิจารณามาใหม่นะคะแล้วได้คำตอบแล้วค่อยเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมถึงจะเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะไม่เป็นไรงั้นเราก็แอบไปอินทิเกรตมาใหม่งั้นพิจารณานะอาจารย์พิจารณาตัวนั้นตัวมีปัญหา พิจารณาอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x dx เพื่อที่เดี๋ยวเอาไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกไหมโอเคค่ะงั้นพิจารณาให้ u เป็นไร u เป็น e กำลัง 2x dv เป็น dv เป็นไซน์ 3x dx โอเคงั้น u ไปดิฟ u มาค่ะดิฟ e กำลัง 2x ได้ 2e กำลัง 2x dx ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x dx ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลืมเขียนอินทิเกรตเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวงงต้องเขียนว่าอินทิเกรต dv ก่อนอ่ะเท่ากับอินทิเกรตไซน์ 3x dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งดังนั้นครั้งนี้ได้อินทิเกรตไซน์ 3x ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสดังนั้นอาจารย์ได้ลบเศษ1/3เพราะดิฟ u เดี๋ยวได้มา3นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอส 3x นั่นเองอ่ะดังนั้นก็สรุปว่าพิจารณาตรงนี้ค่าตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะดังนั้นจะเท่ากับอะไรคะเหมือนเดิมเลย u ตัวนี้คูณ v ลบอินทิเกรต v du ค่ะอ่ะเอา u มาเติมค่ะ u คือ u อยู่ไหนอ่ะนี่นะ u นี่คือ v นะงั้นเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณกับ v ลบเศษ1/3อะไรนะคอสค่ะคอส 3x ค่ะปิดค่ะต่อด้วยอะไรคะลบอินทิเกรต v อินทิเกรตลบอีกทีหนึ่ง1/3คอส 3x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ไหมคะเท่ากับได้อะไรมาเนี่ยได้ลบ1/3 e กำลัง 2x คอส 3x ลบชนลบเป็นบวกบวกอะไรคะ2/3ดึงออกมาได้ต่อด้วยอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรคะคอส 3x แล้วก็ต่อด้วย dx นี่หมดนี่ค่ะหมดนี่เอาใหม่หมดนี่ที่จริงแล้วดังสี่เหลี่ยมสีเขียวไปเลยหมดนี่คืออะไรหมดนี่คือผลการอินทิเกรตสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะงั้นอาจารย์ยกทั้งหมดนี้ขึ้นไปเติมทำไมอาจารย์หยุดแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเอ้า
อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะซ้อนวนไปวนมาซ้อนอีกรอบ

อาจารย์จะหยุดเมื่อไหร่สังเกตดูเมื่ออาจารย์ผลการอินทิเกรตตรงนี้ที่จริงต้องไปบายพาสรอบต่อไปนะแต่มันเป็นไงคะสังเกตเอ๊ะตรงนี้กับโจทย์ที่แท้จริงเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยถ้ามันเจอว่ามันเหมือนกันเราจะหยุดก่อนแล้วเอาขึ้นไปเติมค่ะอาจารย์จะเอาบล็อกนี้สี่เหลี่ยมบล็อกนี้นะขึ้นไปเติมตรงนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นขอไปอีกหน้าหนึ่งให้เห็นข้างบนไว้ด้วยนะไหนโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออินทิเกรตอีกำลัง 2x แล้วก็คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x แล้วก็ dx เท่ากับอาจารย์ลอกตรงข้างบนมาก่อนนะสีน้ำเงินเศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบตรงนี้ยาวจังเลยเนาะอาจารย์ลบตรงนี้แล้วเปิดวงเล็บดีกว่าเนาะอาจารย์จะผลอินทิเกรตตัวล่างนี้นะสี่เหลี่ยมหมดนี้นะจะขึ้นไปเติมตรงนี้แล้วนะแต่อาจารย์ต้องมีสองส่วนสามก่อนสิน้องงั้นอาจารย์ขอมีสองส่วนสามนิดหนึ่งมีสองส่วนสามนิดหนึ่งเราค่อยเปิดอ่ะเปิดแล้วนะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นไปเติมแล้วนะมีอะไรบ้างถ้าค่อยๆเขียนนะลบเศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x คอสอะไรคะคอส 3x ต่อไปเลยนะบวกกับ2ส่วน3อินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx แล้วก็ปิดค่ะไฮไลท์ไว้นิดนึงสีเขียวตรงนี้ก็คือสีเขียวหมดดิถูกไหมงั้นได้ละได้คอนเซปต์แบบนี้ละเราไปต่อไหนเท่ากับอยู่ตรงไหนแน่อาจารย์ขอเท่ากับอยู่ตรงนี้แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ๊ะตรงนี้ทำอะไรดีอาจารย์เทคสองส่วนสามเข้าไปในวงเล็บดีกว่าสองส่วนสามเทคเข้าไปก็ต้องเทคเข้าไปในประโยคหน้านี้ด้วยนะพจน์หน้านี้ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ได้เอ๊ะขอขยับหนึ่งเท่ากับมาข้างหน้าเลยแล้วกันจะได้พอเขียนเยอะๆหน่อยอ่ะไล่เรียงมาใหม่หนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบอาจารย์เทคเข้าไปแล้วนะเทคตัวนี้เข้าไปเจอตัวนี้ลบชนลบแล้วนะคะลบชนลบเป็นบวก2ส่วนอะไรคะ339แล้วนะ e กำลัง 2x คอสเป็นไงคะ 3x อ่ะต่อไปเทคเข้าไปเจอตัวนี้เทคสองส่วนสามนะเข้าไปเจอสองส่วนสามพจน์นี้กลายเป็นลบชนบวกเป็นลบนะคะสองสองสี่339สี่ส่วนเก้านะคะได้สี่ส่วนเก้าอะไรต่อสี่ส่วนเก้าคูณอยู่กับผลอินทิเกรต e กำลัง 2x อีกำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x dx อ้าวงั้นมันเหลืออะไรบ้างตอนนี้เธอเหลือตรงนี้อาจารย์เหลือตรงไหนบ้างอาจารย์ไฮไลท์อย่างนี้ให้เราเห็นชัดนี่โจทย์อยู่นี่ขอใส่สีเขียวโจทย์อยู่นี่ผลอินทิเกรตอยู่นี่จริงเราต้องเขียนต่อกันถูกไหมนะไหนเขียนชัดๆขอเขียนชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆอินทิเกรต e กำลังจะอินทิเกรต e กำลัง 2x ไซน์ 3x dx เท่ากับอะไรนะเศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x อีกำลัง 2x ไซน์ 3x บวกกับ2ส่วน9อีกำลัง 2x คอส 3x ลบเศษ4ส่วน9อินทิเกรตอีกำลัง 2x คอส 3x
dx อาจารย์กำลังอยากให้เราเห็นว่าโพสต์ตรงนี้กับโพสต์ตรงนี้คือโพสต์เดียวกันคือโพสต์เดียวกันเช่นสมมติว่าอาจารย์มี x เท่ากับ3 x ลบ4ไม่สิเอาใหม่ x เท่ากับ2ลบ 4x เราจะทำไงนะเราก็จะต้องย้าย x ไปไว้ข้างเดียวกันถูกไหมจะกลายเป็น1ลบกลายเป็น4แล้วก็ x เท่ากับเลข2อย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเอา 4x ย้ายไปไว้ฝั่งนู้นจากลบตรงนี้โยกไปเป็นบวกจากนั้นก็คือตัว x ตัวเดียวกันดังนั้นเอาสัมประสิทธิ์ตรงนี้เลข1กับสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือเลข4สามารถเอามาบวกกันแบบนี้ได้งั้นลักษณะเดียวกันอาจารย์มองตรงนี้ค่ะก้อนใหญ่โจทย์ตรงนี้คือ x ก้อนใหญ่โจทย์ตัวนี้คือ x ข้างหน้า x ตัวนี้คือเลข1ข้างหน้า x ตัวนี้คือลบ4ส่วน9งั้นอาจารย์ก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะอาจารย์เอาสัมประสิทธิ์มาไว้เป็น1ใช่ไหมโยกลบ4ส่วน9มาเป็นบวก4ส่วน9ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเหมือนประหนึ่งว่าตรงนี้เป็น x ถูกไหมเป็น x ดังนั้น x คืออะไรล่ะอาจารย์ก็อินทิเกรตโจทย์นั่นเองค่ะ 2x ไซน์3 x dx นั่นเองเห็นไหมไปอีกรอบนี่ไงสีเหลืองอาจารย์โยกมาไว้ข้างเดียวกันแล้วค่ะดังนั้นข้างขวาอาจารย์เหลืออะไรข้างขวางั้นอาจารย์ก็เหลือแค่เศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกอยู่กับอะไรคะ2ส่วน9 e กำลัง 2x คอส3 x นั่นเองค่ะที่จริงก็บวก4ไปตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะแต่โจทย์ของเราที่แท้จริงเราอยากได้แค่นี้ค่ะงั้นก็เอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมาสิคะใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมา1บวก4ส่วน9ได้อะไรอ่ะ1ก็คือเท่าไหร่อ่ะ1ก็คือ9ส่วน9ถูกไหม9ส่วน9บวกอีก4 9บวกอีก4เป็น13ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้หมดนี่ได้13ส่วน9หมดนี่ได้13ส่วน9เขียนอีกรอบหมดนี่อาจารย์มี13ส่วน9แล้วคูณอยู่กับโจทย์ของเราตั้งแต่แรก

ไม่สิเดี๋ยวนะอาจารย์หลุดตรงไหนอาจารย์ล็อกจุดจุดตรงนี้ต้องเป็นอินทิเกรตคอร์สนะขอโทษขอโทษตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นคอร์สว่าแล้วทำไมพจน์ไม่เหมือนกันอ๋อตรงนี้อาจารย์ล็อกโจทย์ผิดอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคอร์สค่ะคอร์สสามเอ็กค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สนะแม่งแม่งทำไมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นคอร์สค่ะคอร์สสามเอ็กตรงนี้ก็คอร์สสามเอ็กค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังบอกว่านี่คือตรงเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวช่องเหลืองข้างหลังใช่ไหมขอสามเอ็กดีเอ็กค่ะได้ละทางนี้เหมือนเดิมค่ะหนึ่งส่วนสามอีกำลังสองเอ็กซ์ไซน์สามเอ็กซ์ค่ะบวกกับเศษสองส่วนเก้าอีกำลังสองเอ็กซ์คอสสามเอ็กซ์ค่ะงั้นอาจารย์โยกไปแล้วกันโยกตัวมีปัญหาตัวนี้ไปค่ะตัวนี้มันเกินมาจากโจทย์ก็โยกไปจากเก้าก็หารอยู่ก็ยกไปคูณค่ะดังนั้นโยกไปแบบนี้เก้าก็เป็นไงกลายเป็นคูณเก้าสิบสามลงไปข้างล่างค่ะจากนั้นคูณอยู่กับสิ่งทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับแบบนี้ e กำลังใหม่มีหนึ่งส่วนสามก่อน e กำลังสอง x ไซน์สาม x ค่ะบวกกับเศษสองส่วนเก้า e กำลังสอง x คูณอยู่กับ cos สาม x บวก c ถูกไหมแล้วข้างหน้าเหลืออะไรข้างหน้าก็เหลือโจทย์ที่แท้จริงของเรา e กำลังสอง x cos สาม x dx ถูกละนะจะตอบแล้วนะเทคเก้าส่วนสิบสามเข้าไปในสี่เหลี่ยมปีกกาข้างในเลยค่ะเก้าก็ไปเจอกับเศษหนึ่งส่วนสามสามหนึ่งสามสามสามเก้าดังนั้นเหลือเก้าเก้าตัดไปเหลือสามส่วนสิบสามคูณ e กำลังสอง x ค่ะคูณอยู่กับไซน์สาม x ค่ะบวกกับเทคเข้าไปอีกเทคเข้ามาเจอตัวนี้เศษสองส่วนเก้าเก้าตัดเก้าเหลือเศษสองส่วนสิบสามอีกำลังสอง x คอสสาม x บวก4นี่แหละคือคำตอบของการอินทิเกรตอีกำลังสอง x คอสสาม x ดีเอ็กซ์ที่แท้จริงตอบค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นเทคนิคอินทิเกรตแบบบายพาสแบบเป็นไงคะวนลูปจนกลับมาเจอโจทย์ของตัวเองใช่ไหมคะเจอโจทย์พอเจอโจทย์ปุ๊บก็หยุดแล้วก็เริ่มย้ายข้างสรรพสิทธิ์ละนะคะก็จะได้คำตอบนะคะโอเคนี่สำนี่เป็นเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ที่เอาไปใช้บ่อยๆนะคะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะว่าเราพอจะเอาสูตรทั้งหมดในการอินทิเกรตเบื้องต้นมาอินทิเกรตในการบายพาสได้หรือยังนะคะแล้วก็จะช่วยให้การบายพาสในกรณีที่ไม่เข้าสูตรที่เราท่องมานั้นทำได้นะคะโดยใช้เทคนิคนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาจรุนปวนวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินธรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา17:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์10 รูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์5 รูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์4 รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30 ปีแห่งการสถาปนาและครบ60 ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5 นิ้วความสูงองค์พระ21 เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39 เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมนสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนการเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระ
มีพญามุจลินนาคราช7 เศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-716-5436-7หรือ09-7231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกบีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีบริการให้การปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be Number 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทางนี้ผลสำเร็จของชมรม To Be Number 1สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนทองจินดามณี
ต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่จัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิปริสถานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรม

นาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนโอจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักดิ์ไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมนุมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดย

ประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจักสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดูมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูทเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทนอตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูป

และวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University

0: เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMBR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkol Chomkleun Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkol Hua Hin Place Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkol University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ

0: มาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามเล่าสู่ประพงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านจอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่าน

สอนนารายณ์ให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่6ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้กฎของครามเมอร์ค่ะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับระบบสมการเชิงเส้นนะคะที่อยู่ในรูปของ M สมการ n ตัว

ตัวแปรนะคะก็จะเป็นสมการที่อยู่ในรูปของตัวสรรพสิทธิ์นะคะ a11 a12 a1n นะคะคูณกับตัวแปร x1 x2 ไปจนถึง xn นะคะอย่างเช่น a11 คูณกับ x1 บวก a12 คูณกับ x2 นะคะบวกไปเรื่อยจนถึง a1n คูณกับ xn เท่ากับ bn อันนี้จะถือว่าเป็นสมการเชิงเส้นนะคะหนึ่งสมการนะคะทีนี้ถ้ามีสมการเชิงเส้นตั้งแต่สองสมการขึ้นไปนะคะเราก็เรียกตัวนี้ว่าระบบสมการเชิงเส้นนะคะอันนี้มี m สมการนะคะสมการที่หนึ่งสมการที่สองไปเรื่อยจนถึงสมการที่ m นะคะแล้วก็ตัวแปร n ตัว n ตัวแปร x1 ตัวแปร x2 จนถึงตัวแปร xn นะคะในบางครั้งเราอาจจะเจอตัวแปรที่อาจจะเป็น x y z แบบนี้ก็ได้ถ้ามี3ตัวแปรนะคะ u v w ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละระบบสมการที่เราไปเจอนะคะว่าจะใช้ตัวแปรอะไรนะคะสมมติว่านี่เป็นระบบสมการเชิงเส้นอันนึงเราให้เป็นสมการสตาร์กันละกันนะคะทีนี้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะวิธีการหนึ่งที่เราจะนำมาใช้ในการแก้ระบบสมการก็คือวิธีการใช้เมทริกซ์นะคะซึ่งเป็นวิธีที่เราเรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่5เนี่ยค่ะเราจะนำมาใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นในสัปดาห์ที่6 7แล้วก็8นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้กฎคราเมอร์นะคะวิธีการเนี่ยก็คือเราจะต้องนำระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมาเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะ ax เท่ากับ b นะคะเราต้องเขียนเป็นเมทริกซ์ ax เท่ากับ b นะคะโดยที่ a เนี่ยเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ x เป็นเมทริกซ์ของตัวแปรแล้วก็ b เป็นเมทริกซ์ของตัวค่าทางขวามือนะคะ b1 b2 ถึง bm เพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยนะคะเราก็จะได้เมทริกซ์ ax เท่ากับ b ในรูปนี้ค่ะก็จะเป็น a11 a12 ไปเรื่อยจนถึง a1n ใช่ไหมอันนี้คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ในแถวที่หนึ่งนะคะสมมติสิทธิ์ที่อยู่ในแถวที่สองเราก็เอามาเขียน a21 a22ไปจนถึง a2n นะคะไปจนถึงสมมติสิทธิ์ในแถวที่ m นะคะ am1 am2ไปจนถึง amn นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ตัวแปรก็คือของเราจะเป็น x1 x2 ไปเรื่อยจนถึง xn นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือก็คือ b1 b2 นะไปจนถึง bm นะคะถ้าเกิดว่าเรานำเมทริกซ์สองเมทริกซ์นี้นะคะคูณกันก็จะได้ระบบสมการข้างบนนะคะก็คือเวลาคูณเราก็จะเอาแถวคูณหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น a11 คูณ x1 บวก a12 x2 บวก a13 x3 ไปจนถึง a1n xn ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนี้แล้วก็เท่ากับสมาชิกตัวแรกก็คือ b1 นะคะก็คือเราสามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยให้มันเป็นเมทริกซ์ ax เท่ากับ b ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์นะคะอันนี้เป็นเมทริกซ์ตัวแปรอันนี้ก็เป็นค่าทางขวามือเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของการ
เปลี่ยนระบบสมการเชิงเส้นเป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B สักนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นนะคะจงเขียนระบบสมการต่อไปนี้นะคะให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะอันที่หนึ่ง 2x ลบ 3y เท่ากับลบ6 4x บวก 4y เท่ากับ28นะคะข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็น x ลบ 2y บวก z เท่ากับลบ5 3x บวก 4z เท่ากับ2 5x ลบ 3y เท่ากับ1นะคะเริ่มต้นนะคะในข้อที่1ก่อนจะเห็นว่าข้อที่1เนี่ยเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะคะ2สมการแล้วก็มี2ตัวแปรก็คือตัวแปร x กับ y นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเขียนเป็นในรูปของเมทริกซ์ ax เท่ากับ b ได้เลยนะคะก็จะเป็น a ก็คือเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะ2ลบ3 4 4นะคะนี่นะคะสมาชิกตัวนี้2ลบ3 4 4ถ้าเป็นลบเนี่ยก็ต้องเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะแล้วก็คูณกับตัวแปรซึ่งมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรก็คือ x กับ y แล้วก็เขียน x y นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ค่าทางขวามือนะคะลบ6กับ28อันนี้ก็จะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ ax เท่ากับ b นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเมทริกซ์ A ตัวเนี้ยไปใช้ต่อนะคะรวมทั้ง B ตัวนี้ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการเชิงเส้น3สมการนะคะแน่นอนเราเห็นมี3สมการตัวแปรนะคะมี x y z นะคะสังเกตนะคะสมการแรกมี x y z ครบหมดสมการที่2มี x กับ z นะคะไม่มี y และสมการที่3มี x กับ y ไม่มี z นะคะแต่เวลาเรานำไปเขียนในรูปของเมทริกซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวแปรตัวไหนไม่มีนะคะเวลาเขียนก็คือสัมประสิทธิ์ก็จะเป็น0นะคะก็คืออย่างเช่น 3x บวก 4z อันนี้หมายความว่ามันก็คือบวก 0y นะคะใช่ไหมคะบวก 0y เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์0ก็คือ0นะเวลาเอาไปเขียนก็คือต้องเขียนตรงพจน์ y นะคะตรง y เป็น0ด้วยนะคะบางคนเนี่ยก็จะพลาดตรงนี้นะคะต้องดูว่าตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ของ z นะคะอันนี้ในสมการที่3ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่มีมีแต่ x กับ y ไม่มี z ก็แสดงว่าบวกกับ0 z นะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนเมทริกซ์ a เท่ากับ b อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะก็จะเป็น1ลบ2 1นะคะแล้วก็ในแถวที่2ก็จะเป็น3 0 4นะคะเพราะ y ไม่มีนะคะก็จะเป็น0นะคะแล้วก็แถวที่3ก็จะเป็น5ลบ3แล้วก็0เพราะว่า z ไม่มีนะคะแล้วก็ได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะแล้วก็เมทริกซ์ต่อไปก็จะเป็น x y z เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือก็คือค่าทางขวามือนะคะของสมการนะคะลบ5 2 1นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะก็คือการเปลี่ยนระบบสมการเชิงเส้นให้เป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการนำวิธีการแก้ระบบสมการโดยใช้กฎของครามเมอร์กันนะคะอ
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะ

โดยใช้กฎของคราเมอร์นะคะสำหรับกฎของคราเมอร์นะคะเราจะใช้สำหรับระบบสมการเชิงเส้นที่มี m สมการ n ตัวแปรนะคะเพราะว่ากฎของคราเมอร์จะเกี่ยวข้องกับการหาดีเทอร์มินันต์นำดีเทอร์มินันต์มาใช้นะคะเพราะฉะนั้นในเวลาเราหาดีเทอร์มินันต์เนี่ยไม่ต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระบบสมการตัวนี้นะคะระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมันจะต้องเป็นมี m เท่ากับ n นั่นเองนะคะก็คือเป็นพอเราเขียนออกมาเป็นเมทริกซ์ Ax เท่ากับ ba เนี่ยเมทริกซ์สมประสิทธิ์จะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนนิดนึงก็แล้วกันนะคะขั้นตอนในการใช้วิธีการอันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือเขียนระบบสมการนะคะให้อยู่ในรูป ax เท่ากับ b ในรูป ax เท่ากับ b คือเขียนเป็นเมทริกซ์นะคะเหมือนที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้นะคะขั้นตอนที่สองเราจะนำ determinant มาช่วยนะคะก็คือให้นำเมทริกซ์ a ไปหา determinant นะคะก็คือหา determinant ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ a นะคะอันที่หนึ่งนะคะหา determinant ต่อมาก็คือหา determinant ของ a1 a2 a3 ไปถึง an กันแล้วกันนะคะซึ่ง determinant ของ a แต่ละตัวคือเป็นการนำสมาชิกในเมทริกซ์ b เนี่ยนะคะอย่าลืมว่าเมทริกซ์ b เนี่ยเป็นเมทริกซ์เป็นเมทริกซ์หลักก็คือมีหนึ่งหลักเท่านั้นใช่ไหมคะเราจะนำหลักของเมทริกซ์ b เนี่ยไปแทนในเมทริกซ์ a นะคะในหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำ b เนี่ยไปแทนในหลักที่หนึ่งเราจะได้ a1 นะคะแล้วเรานำไปหา determinant พอนึกภาพออกนะคะเพราะฉะนั้น determinant a1 ก็คือ determinant ที่เรานำ b1 b2 เนี่ยจนถึง bm เนี่ยไปแทนในหลักที่หนึ่งนะคะส่วนหลักที่สองหลักที่สามไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของ a เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น a12 a22 a m2 อย่างนี้ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆนะคะเห็นตรงนี้นะคะเอา b เนี่ยนะคะคืออย่าลืมว่า b ตัวนี้คือ1 b2 ไปจนถึง bm นะคะเอา b ตัวนี้มาแทนในหลักที่หนึ่งแล้วก็หา determinant ของมันค่ะแล้วก็ในทำนองเดียวกันเราก็หา determinant ของ a2 ต่อไปเรื่อยๆนะคะ determinant ของ a2 ก็เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเอา b ไปแทนในหลักที่สองเพราะฉะนั้นหลักที่หนึ่งก็เป็น a11 a21 am1 เหมือนเดิมแต่เราจะเอา b ไปแทนหลักที่สองนะคะ b1 b1 b2 ไปจนถึง bm นะส่วนอื่นๆก็เป็น a เหมือนเดิมนะคะเป็น a เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะพอจะดูภาพออกนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะจนครบอะค่ะว่า a ของเรามีสมาชิกกี่หลักอะนะคะสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ขนาด3x3มันก็ต้องมีเอาไปแทนหลักที่หนึ่งเอาไปแทนหลักที่สองแล้วก็ไปแทนอีกอันหนึ่งก็คือหลักที่สามก็จะได้ a1 a2 a3 นะคะอันนี้เราทำไปเรื่อยๆจนถึง determinant an นะคะจากนั้นเมื่อเราได้ determinant ทุกตัวแล้วขั้นตอนที่สามนะเราจะหาคำตอบนะคำตอบของระบบสมการก็คือเราจะหาค่าของตัวแปร x นั่นเองใช่ไหมคะคำตอบคือเราจะหา x ซึ่ง x ตัวนี้คือประกอบไปด้วย x1 x2 x3
นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยคำตอบตัวนี้นะคะ x 1ให้เรานำ determinant a1 หารด้วย determinant ของ a นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ date a1 หารด้วย date a นะคะ

ก็จะได้ x ออกมาสังเกตนะคะเราจะเอา determinant a เนี่ยหารตลอดทุกตัวนะคะแล้วก็ข้อมูลก็เป็น determinant a 1 determinant a 2ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง xn ที่เราจะหาสมมติว่ามี3ตัวก็ x ถึง x 3นะคะก็คือเราจะหา determinant an นะคะหารด้วย determinant ของ a นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างในการคำนวณกันนะคะว่าวิธีการเนี้ยมีวิธีการทำยังไงบ้างค่ะเราจะยกตัวอย่างเมทริกซ์ง่ายๆก่อนก็คือเมทริกซ์ขนาด2x2ก่อนก็แล้วกันนะคะช่วงหาคำตอบของระบบสมการนะคะ x บวก 2y เท่ากับ4นะคะ 2x ลบ y เท่ากับลบ7อันนี้เป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการเชิงเส้น2สมการ2ตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยค่ะเขียนในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะเราก็จะได้ A ก็คือ1 2 2ลบ1นะคะก็ XY เป็นตัวแปรนะคูณกับ XY แล้วก็ขวามือก็จะเป็น4กับลบ7นะคะทีนี้เราก็จะมาหา determinant ของแต่ละตัวกันนะคะเราก็เริ่มจาก determinant a ก่อนก็คือ determinant ของ1 2 2ลบ1จะได้ทบทวนเรื่อง determinant ด้วยนะคะก็จะเอามาคูณสลับกันแล้วก็ลบกันใช่ไหมคะ1คูณลบ1ก็ได้ลบ1แล้วก็2คูณ2ลบออกนะคะก็เป็น4ก็จะเป็นลบ5นะคะต่อมาเราก็จะมาหา determinant a1 determinant a1 ก็คือเราจะนำสมาชิก b เนี่ยค่ะไปแทนในหลักที่1ของ a นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น4ลบ7แล้วก็2ลบ1เหมือนเดิมนะคะอีกตัวหนึ่งคือ determinant a2 ก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นเอา4ลบ7มาแทนในหลักที่2นะหลักที่1ก็1 2อันนี้ก็เป็น4ลบ7เหมือนเดิมคูณไขว้นะคะก็จะเป็นลบ4บวก14ใช่ไหมคะลบ4บวก14ก็จะเป็นดีเทอร์มินานต์ a2 ก็จะเป็นลบ7ลบ8นะคะก็จะเป็นลบ15จากนั้นเมื่อเราหาคำนวณหาดีเทอร์มินานต์ a1 a2 แล้วก็ดีเทอร์มินานต์ a เรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบของเราก็คือ x กับ y ใช่ไหมคะ x ก็คือ determinant a1 หารด้วย determinant a นะคะ determinant a1 หารด้วย determinant a ก็คือ10หาร5ซึ่งมันก็คือเท่ากับ2นะคะและ y ก็คือ determinant ของ a2 หารด้วย determinant a ก็คือลบ15หาร5ก็คือได้ขอไปค่ะ determinant a เนี่ยคือลบ5นะคะลบ5เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ลบ2 determinant a เป็นลบ5เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้3นะคะก็จะได้ x คำตอบคือ x เท่ากับลบ2 y เท่ากับ3นะคะเป็นคำตอบทีนี้พอเราได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราหาคำตอบถูกไหมนะเราก็ลองเอา x เป็นลบ2 y เป็น3เนี่ยแทนในสมการในระบบสมการสักหนึ่งสมการก็ได้นะคะอย่างเพื่อตรวจสอบนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราแทนในสมการแรกนะคะ

ก็ก็จะเป็นลบสองใช่ไหมคะบวกหกซึ่งมันก็เท่ากับสี่ถูกต้องไหมนะคะเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่นะคะก็เอาไปแทนในระบบสมานอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาสมานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสมการระบบสมการสามสมการสามตัวแปรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะจงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะสอง x ลบ y บวก z เท่ากับ8ลบ3 x ลบ2 y บวก2 z เท่ากับลบ5 x บวก2 y บวก3 z เท่ากับ4โอเคนะคะทีนี้เมื่อเขาให้ระบบสมการมานะคะเราก็จะเขียนในรูปของ ax เท่ากับ bนะคะเพราะนั้น A ก็คือสัมประสิทธิ์นะคะเขียนได้เลยนะคะสองลบหนึ่งหนึ่งนะคะลบสามลบสองสองหนึ่งสองสามนะคะตัวแปรก็คือ x y zเป็นเมทริกซ์ด้วยนะคะตัวแปรคือ x y z ส่วนทางขวามือก็คือ8ลบ5 4นะคะต่อมานะคะเราก็จะนำเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะมาหาดีเทอร์มิเนนต์ก่อนนะคะเริ่มจากเราจะหาดีเทอร์มิเนนต์ A ก่อนdeterminant a นะคะเราก็เอาสมาชิก a นะคะตัวนี้นะคะมาหา determinant ขออนุญาต copy มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนในรูปเวลาเราคำนวณตัวนี้เราจะคำนวณเป็นแบบต่อไปอีก2หลักก็แล้วกันนะคะนะคะเราจะต่อหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะก็คือสองลบสามหนึ่งลบหนึ่งลบสองสองนะคะแล้วก็คูณลงนะคะเอามาบวกกันลบกับคูณขึ้นนะคะนั่นเองนะคะคูณขึ้นลบออกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้ก็2คูณลบ2คูณ3นะก็เป็นลบ12นะคะต่อมาก็จะเป็นลบ2ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ6นะคะคูณขึ้นนะคะเป็นลบเจอลบก็เป็นบวก2ก็จะเป็นลบ8แล้วก็จะเป็นลบ9นะคะตัวนี้เป็นลบ9ซึ่งตัวนี้ก็หายกันไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลบ20ลบ35นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ35เปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะลบ35นั่นเองนะคะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะคะต่อมาเรามาดู determinant ตัวถัดมานะคะ determinant ของ A 1นะคะเราก็เอาสมาชิกในเมทริกซ์ A นะคะมาหาดีเทอร์มิแนนต์นะคะแล้วก็เอา b มาแทนในหลักที่หนึ่ง

นะคะอันนี้คือ A ใช่ไหมคะจากนั้นเราลบหลักที่หนึ่งออกนะคะแล้วเอา B มาเขียนแทนซึ่ง B ของเราก็คือ8ลบ54เห็นไหมคะ8ลบ54เราเอา B เนี่ยเขียนในหลักที่หนึ่งจากนั้นนะคะทำเหมือนเดิมก็หา determinant ของตัวนี้อีกนะคะแล้วก็ต่อไปอีกสองหลักนะคะ8ลบ5 8ลบ5 4นะคะลบ1ลบ2 2ตรงนั้นเราก็คูณเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลบ48นะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ8ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ10คูณขึ้นนะคะลบจะลบเป็นบวก8นะคะ8นะคะบวก8ตัวนี้ก็จะเป็นบวกลบ32นะคะแล้วก็ลบ15เราตรวจสอบดูนะคะอันนี้ติดลบหมดเลยนะคะลบ48ลบ10 58นะคะลบ32 90แล้วก็105นะคะก็จะเป็นลบ105นะคะต่อไปตัวที่2นะคะ determinantของ A 2นะคะจะทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรา copy ตัวนี้มาเลยนะคะตัวนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงหลักที่สองนะคะให้เป็นเมทริกซ์ B นะคะซึ่งมันก็คือ8ลบ5 4นะคะเปลี่ยนไปเลยนะจากนั้นเราเอาหลักที่หนึ่งหลักที่สองมาคูณต่อไปอีกนะคะก็จะเป็น2ลบ3 1 8ลบ5 4นะคะมันจะเป็นลบ30บวก16นะคะแล้วก็ลบ12คูณขึ้นนะคะก็จะเป็นบวก5แล้วก็ลบ16นะคะแล้วก็บวกก็872นะคะซึ่งตัวเนี้ยตัวนี้ตัดกันไปนะคะลบ30ลบ12บวก5แล้วก็บวก72นะคะตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ35นะคะในทำนองเดียวกันนะคะตัวอีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็คือ determinant ของ A 3เราก็จะนำ B มาแทนในหลักที่3นะคะแนนของ A 3นะคะเดี๋ยวขออนุญาต copy นะคะ

เราก็เอาหลักที่สามออกแล้วก็นำ b มาแทนนะคะซึ่ง b ของเราคือ8-54-54นะคะจากนั้นเราเพิ่มไปอีกหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะ2-3(1)-1)-2(2)นะคะแล้วก็คูณค่ะ-16ต่อมาก็จะเป็น-5อันนี้-5นะคะตรงนี้แล้วก็เป็น48-48นะคูณขึ้นก็จะเป็น +16

แล้วก็บวก20นะคะแล้วก็ลบ12นะคะลบ16บวก5ลบ48บวก16บวก20ลบ12นะคะอันนี้ก็จะได้ลบ35นะคะเมื่อเราคำนวณ determinant ของ a determinant a 1 determinant a 2แล้วก็ determinant a 3เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะหาคำตอบนะตัวแปรของเราก็คือ x y และ z นะคะโดยที่ x เนี่ยก็คือเอา determinant a 1เนี่ยนะคะหารด้วย determinant a เพราะฉะนั้นเราก็ได้105ลบ105นะคะหารด้วยลบ35นะคะอันนี้คือ x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ x เท่ากับ determinant a 1ก็คือลบ105นะหารด้วยลบ35นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเท่ากับ3นะคะต่อไป y ก็คือ determinant a 2ย้อนกลับไปดูนะคะก็คือ35หารด้วย a determinant a ก็คือลบ35อันนี้ก็ตัดกันได้พอดีนะคะได้ลบ1แล้วก็ z ก็คือ determinant a 3ข้างบนนะคะลบ35หารด้วย determinant ของ a ก็คือลบ35ก็จะได้1นะคะก็จะเป็นคำตอบนะคะ x เท่ากับ3 y เท่ากับลบ1แล้วก็ z เท่ากับ1นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะในเรื่องของการนำวิธีการหา determinant เนี่ยมาช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะทีนี้จะเห็นว่าในการใช้วิธีของกฎครามเมอร์เนี่ยนะคะมันจะต้องใช้ determinant ใช่ไหมคะซึ่งถ้ากรณีที่มันจะไม่สามารถหาคำตอบได้ก็คือจะเป็นกรณีที่ determinant a เนี่ยเป็น0นะคะเดี๋ยวโน้ตไว้ตรงนี้นะคะในกรณีที่determinant a เท่ากับ0เนี่ยมันก็จะหาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าในส่วนของการคำนวณเนี่ยจะเห็นว่าเราจะต้องนำdeterminant a เนี่ยมาเป็นตัวหารของทุกคำตอบนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราได้0ใช่ไหมคะ0 0เราก็จะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมนะคะซึ่งในกรณีที่ determinant เป็น0เนี่ยมันอาจจะมีคำตอบที่เป็นไปได้2ลักษณะคืออันแรกก็คือไม่มีคำตอบนะคะและอีกอันหนึ่งอันที่2ก็คือมีคำตอบมากมายนับไม่ถ้วนนะคะมีคำตอบนับไม่ถ้วนนะคะซึ่งเราก็อาจจะได้ศึกษาต่อไปนะคะในกรณีที่ determinant เป็น0นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูโจทย์ประยุกต์บ้างสักนิดหน่อยเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างนี้

เห็นไหมขยายนิดนึงค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะโรงงานผลิตขนม3ชนิดนะคะก็คือ A B C นะคะมีสัดส่วนของวัตถุดิบและต้นทุนในการผลิตขนมต่อหน่วยแสดงดังตารางนี้นะคะ ก็คือตารางเนี้ยนะคะถ้าสังเกตก็คือในช่องแรกนะคะจะเป็นชนิดของขนมนะคะส่วนวัตถุดิบที่ทำขนมแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะมี3ส่วนนะคะก็มีน้ำตาลมีแป้งมีนมอันนี้เขาบอกในปริมาณที่เป็นหน่วยนะคะสองหน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยก็คือ100กรัมนะคะต่อหน่วยนะคะสองหน่วยสามหน่วยหรือว่าสองส่วนสามส่วนนะคะใช้น้ำตาลแป้งและนมมีส่วนผสมดังนี้นะคะแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตขนมชนิด A เนี่ย38บาทนะคะB ก็คือมีใช้น้ำตาลใช้แป้งใช้นมไม่ใช้นะคะแล้วก็มีต้นทุน23บาทแล้วก็ C เนี่ยคือใช้น้ำตาลแล้วก็นมแล้วส่วนแป้งไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มีต้นทุนอยู่39บาทนะคะเขาถามว่าจงหาราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะก็คือถามว่าวัตถุดิบก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็นมเนี่ยค่ะมีราคาต่อหน่วยเท่าไหร่นะคะซึ่งในที่นี้เราก็มีการต้องสร้างระบบสมการขึ้นมาก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็มีการกำหนดตัวแปรค่ะแล้วก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะให้ x นะคะแทนราคาของน้ำตาลต่อหน่วยราคาน้ำตาลต่อหน่วยนะคะเป็นราคาน้ำตาลอะไรY เป็นราคาของแป้งนะคะต่อหน่วยนะคะแล้วก็ Z เป็นราคาของนมต่อหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ X เป็นน้ำตาล Y เป็นแป้งแล้วก็นมเป็น Z นะคะเวลาเราเอามาคูณกับปริมาณที่ใช้ใช่ไหมคะเอาราคา x คูณกับปริมาณที่ใช้แล้วก็y คูณกับปริมาณที่ใช้ z คูณกับปริมาณที่ใช้บวกกันนะคะมันก็จะเป็นราคาของต้นทุน38บาทนะคะในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนเป็นระบบสมการเชิงเส้นได้นะคะก็จะเป็น 2x บวก 3y บวก 2z เท่ากับ38นะคะชนิด B ก็จะเป็น 5x บวก 2y นมไม่ใช้ก็ไม่ต้องเขียนก็จะเป็น23เท่ากับ23นะคะส่วนชนิด C ก็จะเป็น 3x นะคะแป้งไม่ใช้นะคะก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็บวก 3z เท่ากับ39นะคะอันนี้เราก็จะได้ระบบสมการเชิงเส้น3สมการ3ตัวแปรนะคะจากนั้นเราก็จะนำระบบสมการเชิงเส้นนำมาเขียนในรูปของแล้วถ้าเราจะใช้วิธีของกรดคราเมอร์ที่เราเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะต้องมาเขียนในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะโดยที่ A ก็คือเป็นเมทริกซ์3คูณ3นะคะ2 3 2นะคะอันนี้ก็จะเป็น5 2 0อันนี้ก็จะเป็น3 0 3นะคะตัวแปรของเราคือ x y z นะคะแล้วก็ b คือ38
23แล้วก็39นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะไปแก้ระบบสมการเนี้ยนะคะโดยวิธีของครามเมอร์เพื่อหาค่าของ x y z ใช่ไหมคะเราก็นำ a ไปหา determinant แล้วก็ determinant a 1 a 2 a 3ตามลำดับนะคะเราเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะเอาตรงนี้ไป

เริ่มต้นตอนแรกก็คือเราก็จะไปหา determinant ของ matrix E นะคะเราก็จะนำตัวนี้ไปหา determinant

อันนี้เดี๋ยวเราลองใช้อีกวิธีหนึ่งในการหาดีเทอร์มินันต์ก็คือการใช้การนำสมาชิกในแถวหรือหลักใดที่เราเลือกคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะสมมติว่าเราเลือกตัวข้างล่างก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเลือก303ตัวข้างล่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างนี้อย่าลืมว่าโคแฟกเตอร์จะมีเครื่องหมายบวกลบบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเลข3 2 ตัวนี้เป็นบวกก็จะมี5 โคแฟกเตอร์เท่ากับไมเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้เท่ากับ3คูณกับไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินันท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1นะคะมันก็จะเป็น3 2 2 0นะแล้วก็บวกกับ3แล้วก็ดีเทอร์มินันท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่3นะคะก็จะเป็น2 3 5 2นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น3แล้วก็0 ลบ 2 ลบ 4นะคะอันนี้ก็จะเป็น3ก็เป็น4 ลบ 15อันนี้ก็จะเป็นลบ 12นะคะข้างในอ่ะคูณข้างในก็จะเป็น4 ลบ 15ก็จะเป็น -11นะคะ -11 คูณ 3ก็เป็น -33 -13 กับ -12ก็จะมีค่าเท่ากับ -35นะคะ

ขอเช็คอีกครั้งนะคะอันนี้ตัดแถว5 2 5 3 3 2 0 2 0 3นะตัดแถวที่3หลักที่1นะคะก็จะเป็น3 2 2 0นะคะตัดแถวที่3หลักตรงนี้ก็จะเป็น2 3 5 2นะคะทีนี้ก็สมาชิกตัวนี้คูณนะคะตัวนี้ก็จะเป็น3 คูณ 0ได้ศูนย์นะคะคูณกับตัวนี้ก็เป็น -4 3 4 -12นะคะตัวนี้ก็จะเป็น4แล้วก็-15นะคะก็จะเป็น -11 -11 คูณ 3 33คูณกับข้างหน้าเป็น -12นะคะขออภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็น45นะคะ -45-45นะคะต่อมาเราก็จะมาหา determinant A1 นะคะทำเหมือนกันค่ะเราก็จะนำหลักนะคะแทนหลักที่1ของ A ด้วย38 23 39นะซึ่งตัวเลขตัวนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะคะต้องทำเหมือนเดิมค่ะเอา A มาแทนนะคะจากนั้นนะคะเอาหลักที่1แทนด้วย38 23 39นะคะ38 23 39นะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองทำอีกสักอันหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้นะคะ39 ส่วน 3เครื่องหมายก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะ39ก็บวก3ก็เป็นบวกนะคะเราก็จะเอา39นะคะคูณกับ determinant นะคะที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1นะคะมันก็คือ3 2 2 0นะคะแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งก็คือ3คูณกับ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่3มันก็คือ38 3 23แล้วก็2นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ39ตัวนี้ก็คือคูณกับ -4 เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น3แล้วก็38คูณ2-76ลบกับ23คูณ3นะคะ69นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็ไปคำนวณ determinant ของ A1 นะคะซึ่งเราก็จะได้เท่ากับ -135นะคะทำนองเดียวกันนะคะเราก็ไปหา determinant ของ A2 โดยนำมาแทนในหลักที่2นะคะก็จะเป็น253ใช่ไหมเอา38 23แล้วก็39แทนในหลักที่2ส่วนหลักที่3เหมือนเดิมนะ203นะคะเราก็คำนวณนะคะซึ่งตัวเนี้ยคำนวณละเรียบร้อยนะคะเราจะได้เท่ากับ -180นะคะอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราขอรวบรัดนิดนึงนะคะในทํานองเดียวกันเราก็ทํา determinant ของ A3 นะคะเราก็เอา38 23 39ไปแทนในหลักที่3หลักที่1 2 5 3 3 2 0เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น38 23 39นะคะเหมือนเดิมซึ่ง determinant ของ A3 ตัวเนี้ยนะคะเราก็หาละค่ะได้-450นะคะเมื่อเราได้ครบทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะเราก็จะคำนวณในส่วนของคำตอบใช่ไหมคำตอบของเราก็คือ x y z นะคะ x y แล้วก็ z
นะในคำตอบของเรานะคะก็คือราคาน้ำตาลราคาแป้งแล้วก็ราคาขนมนะคะเราก็เอาแต่ละตัวค่ะลบ135เดท A1 นะคะหาร เดท A ก็คือลบ45นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบวกได้3นะคะต่อมานะคะเราก็เอา y ก็คือ det a 2นะคะลบ180หารลบ45ส่วน z ก็เอาลบ450นะหารลบ45นะคะเราคือได้ y เท่ากับ4นะคะลองคำนวณดูแล้วก็ z ก็คือลงตัวพอดีที่10นะเพราะฉะนั้น x จะได้เท่ากับ3 y เท่ากับ4แล้วก็ z เท่ากับ10นั่นเองเป็นคำตอบนะคะก็อันนี้ก็ฝากไปทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการหา determinant นะคะแล้วก็นำ determinant มาใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยวิธีของกฎของครามเมอร์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เราพบกันเป็นชั่วโมงที่6แล้วนะคะเราจะมาเข้าสู่หัวข้อทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือภาษาอังกฤษว่า effective communication การสื่อสารที่ไม่ใช่แค่การพูดให้จบแต่คือการทำให้ผู้รับสารเข้าใจอย่างที่เราต้องการนะคะนี่ก็คือ1ทักษะที่จำเป็นไม่ว่าเราจะเรียนหรือทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันก็ตามทักษะการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิดข้อมูลหรือความรู้สึกจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นและเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะเรามาดูองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะองค์ประกอบของการสื่อสา

ก็จะมีใครคะมีผู้ส่งสารผู้ส่งสารนะคะก็คือผู้นำสารที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารในการสื่อสารทุกครั้งผู้ส่งสารหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sender คือจุดเริ่มต้นของทุกข้อความทุกความคิดและความรู้สึกที่ต้องการไปยังผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวหรือการพูดคุยนำเสนอหน้าชั้นหรือแม้แต่การโพสต์ข้อความข้อมูลต่างๆลงในโซเชียลมีเดียผู้ส่งสารคือคนที่มีสารและเลือกวิธีถ่ายทอดการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจหน้าที่ของผู้ส่งสารนะคะไม่เป็นเพียงแค่การพูดออกไปแต่ยังต้องครอบคลุมตั้งแต่การคิดและสารที่จะสื่อเราต้องเลือกคำพูดที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกช่องทางและวิธีการสื่อสารเช่นเราจะพูดน้ำเสียงแบบไหนจะใช้ภาพประกอบหรือไม่รวมถึงประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์เช่นการพูดต่อหน้าการเขียนหรือข้อความแทนที่สำคัญนะคะผู้ส่งสารที่ดีจะคำนึงถึงผู้รับสารเพราะเป้าหมายของการสื่อสารไม่ใช่แค่พูดให้จบไปแต่ก็คือการทำให้ผู้รับสารนะคะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารอย่างแท้จริงเรามาดูคุณลักษณะของผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแรกเลยนะคะรู้ว่าจะสื่ออะไรผู้ส่งสารนะคะควรมีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีเจตนาว่าจะพูดเรื่องอะไรต้องการผลลัพธ์เรื่องอะไรและสารนั้นมีโครงสร้างหรือไม่เช่นเริ่มจากอะไรปลายคืออะไรค่ะผู้รับสารนะคะเรามารู้จักผู้รับสารผู้ส่งสารที่ดีต้องเข้าใจระดับของภาษาพื้นฐานความรู้และความรู้สึกของผู้รับเพื่อปรับสไตล์การพูดให้เหมาะสมการใช้คำพูดที่เหมาะสมการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะกับสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นภาษาทางการหรือภาษาที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปใส่ใจภาษากายเช่นการสบตาท่าทางน้ำเสียงซึ่งช่วยให้ผู้รับเข้าใจความรู้สึกและเจตนาได้ดียิ่งขึ้นเปิดใจรับนะคะก็คือฟีดแบคนะคะผู้ส่งสารที่ดีจะต้องรับฟังปฏิกิริยาและคำตอบของผู้รับเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในครั้งต่อไปผู้รับสารคือใครในกระบวนการสื่อสารในการสื่อสารทุกครั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งผู้รับสารก็คือผู้ที่ได้รับข้อความความคิดข้อมูลจากผู้ส่งสารไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นเมื่อครูนะคะพูดกับนักเรียนนะคะนักเรียนก็เป็นผู้นั่งฟังนะคะก็คือผู้รับสารแต่เราส่งข้อความในกลุ่มไลน์เพื่อนที่อ่านข้อความนั้นก็คือผู้รับสารแต่สิ่งสำคัญก็คือการรับสารนะคะไม่ใช่หมายถึงการได้ยินหรือได้อ่านเท่านั้นแต่หมายถึงเราสามารถที่จะตีความและทำความเข้าใจตอบสนองต่อสารที่ได้รับอย่างถูกต้องด้วยเรามาดูคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดีกันค่ะการเป็นผู้รับสารที่ดีนะคะความสำคัญเนี่ยไม่แพ้กับการพูดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารับสารผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือความผิดพลาดในการทำงานได้ยกตัวอย่างเช่นเรารับคำสั่งผิดไปคำเดียวก็อาจจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งหมดผู้รับสารที่ดีนะคะควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เปิดใจรับฟังไม่ด่วนตัดสินตั้งใจฟังไม่เอาอารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่นะคะ 2. ตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ได้ยินนะคะแต่พยายามเข้าใจเจตนาน้ำเสียงสีหน้าและความหมายเบื้องหลังของคำพูด 3. กล้าถามเมื่อไม่เข้าใจถ้าไม่แน่ใจก็ให้ถามซ้ำๆแล้วก็ขอคำอธิบายใหม่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและ 4. มีการตอบสนองที่เหมาะสมการพยักหน้าการถามกลับการแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่สีหน้าแววตาสารนะคะหัวใจของการสื่อสารในกระบวนการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะคะแบบตัวต่อตัวหรือว่าการเขียนลงในข้อความหรือเขียนในช่องแชทต่าง

หรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะสารหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า message นะคะก็คือหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดหากเปรียบเทียบกับการสื่อสารแล้วเหมือนการเดินทางนะคะสารก็คือของที่เราต้องการส่งสารนะคะไปยังผู้ที่เราจะรับสารถ้าของชิ้นนั้นไม่ชัดเจนถูกผิดนะคะก็คือถูกห่อผิดวิธีนะคะหรือไม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรการสื่อสารก็จะล้มเหลวได้ค่ะสารก็คือข้อมูลข้อความความคิดความรู้สึกหรือเจตนาที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแบบที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นแบบที่ชัดเจนนะคะเช่นคำพูดคำสั่งคำอธิบายหรือแบบแฝงอยู่ในบริบทต่างๆยกตัวอย่างเช่นสีหน้าท่าทางน้ำเสียงหรือแม้กระทั่งการเว้นวรรคเงียบต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดีนะคะองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดีนะคะการสื่อสารนะคะที่มีประสิทธิภาพเราจำเป็นก็ต้องมีอะไรคะมีสารใช่ไหมคะสารที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ผู้รับเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อได้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติหรือเกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้องค์ประกอบของสารนะคะองค์ประกอบของสารที่ดีเนี่ยมีอย่างนี้เรามาดูกันค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือ1ความชัดเจนสารนะคะต้องใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายไม่กำกวมไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นการรับแล้วก็เข้าใจทันทีโดยที่เราไม่ต้องตีความเพิ่มเติมการใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเหมาะสมกับผู้รับสารจะทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันที่ดี 2. ความถูกต้องเนื้อหาของสารนะคะต้องมีความถูกต้องทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขหากสารผิดพลาดจะทำให้ผู้รับเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ 3. สารนั้นต้องกระชับการสื่อสารเนี่ยควรที่จะกระชับตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกเพื่อไม่ให้ผู้รับรู้นะคะว่าสารเนี่ยมันยาวจนเกินไปและไม่สามารถจับใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว 4. ความครบถ้วนสารต้องมีรายละเอียดพอเพียงนะคะเพียงพอสำหรับในเรื่องของการตัดสินใจคือการปฏิบัติตามโดยไม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อหาเนี่ยควรครอบคลุมประเด็นทั้งหมด 5. ความสอดคล้องกับผู้รับสารต้องเหมาะสมกับความต้องการการเรียนรู้พื้นฐานและความสนใจของผู้รับเช่นการใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจหรือการใช้สื่อและวิธีการส่งที่เหมาะสม 6. ความน่าสนใจหากสารนะคะมีความน่าสนใจเช่นใช้ภาพสีหรือรูปแบบที่ดึงดูดสายตาจะช่วยให้ผู้รับสารนะคะจดจำสารได้ดียิ่งขึ้นและ 7.การมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะคะผู้ส่งสารต้องกำหนดเป้าหมายของสารให้ชัดเจนเช่นเพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อชักจูงหรือเพื่อสั่งการให้รับรู้วัตถุประสงค์จะช่วยให้เลือกใช้ถ้อยคำและวิธีและช่องทางที่เหมาะสมค่ะรูปแบบของสารนะคะมากกว่าคำพูดสารนะคะหมายถึงสิ่งที่ผู้ส่งสารนะคะหรือผู้สื่อสารไปยังผู้รับสารอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆซึ่งไม่จำกัดเฉพาะการพูดอย่างเดียวแต่สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์นะคะตามเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นการใช้คำพูดนะคะเป็นวิธีการที่นิยมที่สุดแล้วก็มาจากการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกถ่ายทอดได้ตรงประเด็นยกตัวอย่างเช่นการสนทนาการอภิปรายหรือการบรรยายการแถลงข่าวการใช้คำพูดนะคะให้เหมาะในกรณีที่ต้องทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วและสามารถตอบโต้ได้ทันทีค่ะในเรื่องของการเขียนการสื่อสารผ่านตัวอักษรนะคะหรือการเขียนยกตัวอย่างเช่นเราเขียนจดหมายเราเขียนรายงานเราเขียนข้อความอีเมลหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะข้อดีของการเขียนเนี่ยสามารถเก็บรักษาแล้วก็อ้างอิงได้ในภายหลังใช้เมื่อจำเป็นต้องบันทึกอย่างเป็นทางการหรือไม่มีรายละเอียดมากนะคะซ่าสัญลักษณ์และภาพนะคะเราอาจจะใช้สัญลักษณ์หรือภาพกราฟิกไอคอนสัญลักษณ์หรือสีเพื่อสื่อความหมายเช่นป้ายจราจรโลโก้บริษัทแผนภูมิหรืออินโฟกราฟิกซึ่งจะทำให้ผู้ที่รับสารนะคะเข้าใจเนื้อหาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดมากนะคะก็คือภาษาในเรื่องของสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษากาย
เป็นการสื่อสารนะคะโดยใช้ท่าทางสีหน้าน้ำเสียงหรือการแสดงออกทางร่างกายเพื่อเพิ่มอารมณ์และน้ำหนักให้สารยกตัวอย่างเช่นเราพยักหน้าใช่ไหมคะเพื่อยืนยันว่าโอเคใช่ใช่ไหมคะการสบตานะคะเพื่อแสดงความจริงใจการใช้น้ำเสียงสูงต่ำต่างๆหรือการยิ้มเพื่อสร้างความเป็นมิตรค่ะแม้เรามักจะนึกถึงว่าสารนะคะว่าเป็นคำพูดหรือประโยคส่วนใหญ่เราจะนึกว่ามันเป็นแค่การพูดใช่ไหมคะหรือประโยคเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสารเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบนะคะในเรื่องของการพูดต่างๆเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นวัจนภาษานะคะได้แก่คำพูดคำถามคำอธิบายที่ใช้เสียงหรือคำเขียนต่อไปเป็นอวัจนภาษาคือสีหน้าแววตาท่าทางการเว้นจังหวะน้ำเสียงหรือภาษากายเช่นการกอดการชี้นิ้วต่างๆสัญลักษณ์ยกตัวอย่างเช่นโลโก้ธงเครื่องแบบหรือการสื่อสารช่องทางหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า channel นะคะก็คือวิธีการที่ผู้ส่งสารนะคะใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลความคิดและก็ความรู้สึกไปยังผู้รับสารในกระบวนการการสื่อสารนั้นนะคะช่องทางก็เหมือนสะพานนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจนกระบวนการสื่อสารนะคะก็จะเป็นช่องทางเหมือนสะพานนะคะที่เชื่อมความเข้าใจระหว่างสองฝ่ายนะคะหากสะพานของเรานั้นแข็งแรงชัดเจนก็จะทำให้สารที่เราส่งไปนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่หากว่าช่องทางที่เราส่งไปเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสารนั้นคลาดเคลื่อนไปก็ได้นะคะค่ะเรามาดูช่องทางในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายช่องทางในยุคปัจจุบันนะคะในช่วงของยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราจะมีช่องทางในเรื่องของการสื่อสารด้วยคำพูดนะคะช่องทางนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยโดยตรงแบบเผชิญหน้านะคะก็คือ face to face นะคะก็คือการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ซึ่งเราจะวิดีโอคอลเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าแล้วใช่ไหมคะหรือแม้แต่การพูดผ่านแอปประชุมไลน์เช่น Zoom Google Meet ต่างๆนะคะคือเป็นการประชุมที่เราสามารถเจอกันได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันนะคะข้อดีของช่องทางนี้นะก็คือสามารถสื่ออารมณ์น้ำเสียงแล้วก็จังหวะพูดได้อย่างชัดเจนซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจแล้วก็ความใกล้ชิดด้วยนะคะตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่จะต้องชัดเจนด้วยนะคะต่อไปมาดูช่องในเรื่องช่องทางของการเขียนช่องทางของการเขียนนะคะเมื่อเราส่งสารด้วยการพูดแล้วช่องทางการเขียนก็มีมากมายนะคะในเรื่องของการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นช่องทางที่จะสามารถสื่อสารผ่านตัวอักษรยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะมีอะไรบ้างอีเมลข้อความทางไลน์เอกสารรายงานหรือประกาศต่างๆข้อดีของช่องทางนี้นะคะเราสามารถที่จะกลับไปทบทวนอ่านซ้ำได้หลายรอบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เหมาะสมกับเนื้อหานะคะที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำเพราะเรามีลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะแต่ข้อเสียคืออาจจะขาดอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจจะถูกตีความผิดหากเขียนไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเหมือนเราอ่านไปแล้วเราอาจจะใส่อารมณ์น้ำเสียงลงไปในความรู้สึกเนี่ยอาจจะทำให้การสื่อสารผิดได้ใช่ไหมคะช่องทางที่3ช่องทางที่ไม่ใช่คำพูดนะคะคือไม่ใช้คำพูดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสีหน้าท่าทางการสบตาการยิ้มการพยักหน้าน้ำเสียงซึ่งช่องทางนี้นะคะในการสื่อสารช่องนี้ก็คือสื่อถึงเจตนาบางครั้งแม้ไม่ต้องมีคำพูดหรือเขียนก็ใช้ภาษากายก็ได้นะคะเช่นคำว่าคนที่พูดคำว่าไม่เป็นไรแต่น้ำเสียงมันนิ่งไม่เป็นไรก็แสดงอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าใช่ไหมคะหรืออาจจะแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอาจจะฟังรู้สึกว่าอ๋อเขาก็ไม่เป็นไรจริงๆนะคะตรงนี้นะคะก็คือน้ำเสียงเราก็ต้องมีข้อในเรื่องของความรู้สึกนะคะต้องเข้าใจรับรู้ถึงความรู้สึกด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางทางดิจิทัลนะคะหรือเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะคะการสื่อสารน่ะกับโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอีเมลแอปพลิเคชัน LINE TikTok Instagram ช่องทางต่างๆนะคะสามารถส่งข้อความภาพวิดีโอหรือแม้แต่ไลฟ์สดได้ค่ะค่ะเรามาดูจุดเด่นของช่องทางดิจิทัลนะคะและในเรื่องของการสื่อสารยุคปัจจุบันนะคะจุดเด่นก็คืออะไรคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงคนจำนวนมากไม่จำเป็นต้องเป็นการพบปะแค่สองคนนะคะแต่เราสามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือการตีความผิดแล้วก็ความเหมาะสมของบริบทต่างๆนะคะการเลือกช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมหลายๆคนนะคะมักจะเลือกช่องทางในการสื่อสารนะคะต
ามความสะดวกใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราควรพิจารณาในปัจจัยอย่างเงี้ยก็คือเนื้อหาของสารนะคะ

เราต้องดูว่าเป็นเรื่องที่สําคัญหรือเรื่องเร่งด่วนหรือไม่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้ที่รับสารเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเจ้านายไหมเราเป็นเพื่อนกันไหมหรือเราเป็นผู้ที่ต้องการรับสารเพื่อประโยชน์ใช่ไหมคะค่ะตรงนี้นะคะก็

0: เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสื่อสารนะคะเพราะว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่จะช่วยให้สารที่ต้องการสื่อนั้นอะส่งไปถึงผู้รับนะคะได้ถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วเกิดความเข้าใจตรงกันโดยปัจจัยในการเลือกช่องทางเรามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะ1ลักษณะของสารหากสารที่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะและการเลือกช่องทางที่จะอธิบายรายละเอียดได้ยกตัวอย่างเช่นเอกสารแต่ถ้าเป็นข้อมูลสั้นหรือเรื่องเร่งด่วนนะคะให้เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมคะหรือข้อความด่วนๆเนี่ยเราอาจจะทิ้งแมสเสจไว้อาจจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของที่เราจะต้องมีเนื้อหามากมายนะคะเป็นต้องอธิบายรายละเอียดช่องทางนี้ก็ยังไม่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการส่งแมสเสจนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของความเร่งด่วนถ้าต้องการคำตอบทันทีควรเลือกช่องทางที่สื่อสารได้รวดเร็วนะคะเช่นการสนทนาตัวต่อตัวการโทรศัพท์ต่างๆแต่ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปไม่เร่งเราอาจจะไปเขียนในอีเมลต่างๆอาจจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมมากกว่าค่ะค่ะในเรื่องของความเป็นทางการการสื่อสารนะคะเช่นการแจ้งนโยบายเช่นเราประชุมแล้วต้องมีการแจ้งนโยบายควรใช้ช่องทางที่มันมีการเป็นรายละอักษรหรือมีการบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมีหลักฐานแต่ถ้าเป็นการพูดคุยในทีมหรือนำเสนอปากเปล่าในเรื่องของการรายงานก็แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะ
1: มันมีประโยคนึงผมไม่แน่ใจว่าผมฟังมาจากใครนะคนดีแก้ไขคนจังไรแก้ตัวอะไรประมาณนี้ข้อเสียของการโกหกคือคุณต้องคอยจำต่อเวลาว่าเคยโกหกอะไรไปบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้คนอื่นเนี่ยไม่อยากจะคบคุณเลยด้วยซ้ำนะก็คือการที่คุณเป็นคนขี้นินทาแทนที่คุณมาแก้ตัวเอาพลังงานนั้นไปแก้ไขดีกว่าไหมครับก็คือสวัสดีครับนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่จะช่วยทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับต้องบอกว่า EP นี้นี่สำคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จมากๆหรือประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับคุณต้องมีสิ่งนี้ครับนั่นคือการพูดหรือว่าการสื่อสารที่ดีครับและวันนี้เราจะเรียนกับปรมาจารย์ระดับโลกเลยนั่นก็คือจูเลียนเทรเชอร์ครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดเขาไปพูด TED Talk มาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันยอดวิวของเขานะใน TED Talk ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า150ล้านวิวด้วยกันคือเยอะมากๆอันดับต้นๆเลยนะของคนที่บรรยาย TED Talk ทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการที่จะเป็นคนที่พูดดีหรือว่าสื่อสารดีเนี่ยไม่ควรทำอะไรและควรทำอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ไม่ควรทำก่อนนะครับจูเลียนเขาบอกว่ามันมีอยู่7ประการด้วยกันหรือว่า7Deadly Sins of Speaking นะครับ7ข้อนี่มีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ข้อแรกครับก็คือนินทาหรือว่ากอสซิปนั่นเองนะครับคุณรู้จักคนชอบนินทาไหมครับลองคอมเมนต์ข้างล่างได้นะแล้วเวลาคุณฟังคนเดินนินทาแล้วคุณชอบไหมผมว่าคนส่วนมากเขาไม่ชอบนะและที่สำคัญคือถ้าเรานั่งอยู่ใครสักคนแล้วคนคนนั้นชอบนินทาขนาดเขานั่งอยู่กับเรานะเขายังนินทาคนอื่นได้เลยวันหนึ่งเขาก็นินทาเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้คนอื่นเนี่ยไม่อยากจะคบคุณเลยด้วยซ้ำนะก็คือการที่คุณเป็นคนขี้นินทานะครับนะข้อ2คือ judging หรือเป็นคนชอบตัดสินครับการที่คุณเป็นคนชอบตัดสินเนี่ยความหมายจริงๆแล้วคืออะไรก็คือว่าคุณไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดแต่ว่าคุณคิดไปแล้วนึกออกไหมครับยังไม่ทันรู้ข้อมูลทั้งหมดเลยแต่คุณก็สามารถตัดสินใจได้แล้วยกตัวอย่างเช่นแต่งตัวแบบนี้จนแน่เลยแต่งตัวแบบนี้รวยแน่เลยแต่งตัวแบบนี้ฉลาดแน่เลยเป็นต้นเนาะหรือบางทีเห็นในโซเชียลมีเดียโอ้เขาไปเที่ยวแบบนี้ชีวิตดีแบบนี้ต้องรวยแน่ๆเลยซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะกู้เงินไปเที่ยวก็ได้นะหรือตัดสินจากการกระทำเช่นคนนี้มาสายไม่รับผิดชอบตัดสินเลยยังไม่ทันถามเลยว่ามาสายเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเผอิญที่บ้านมีคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยมาก็เลยมาสายก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่อยากเป็นคนชอบตัดสินคนนะครับซึ่งผมว่าหลายคนเป็นนะแล้วยิ่งในยุคนี้ด้วยเป็นยุคของโซเชียลมีเดียคือเห็นข้อมูลเห็นอะไรมาข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยเนอะไหมครับมารอบด้านเลยครับเรายิ่งต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะครับก็คือฟังหูไว้หูพยายามหาข้อมูลให้มันมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจครับเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้คุณจะเป็นคนที่เรียกว่าชอบตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปครับข้อ3คือการบ่นหรือว่า complaining ครับหลายคนเป็นนะครับและแนะนำว่าควรจะต้องระวังเพราะยิ่งพูดยิ่งบ่นรู้สึก

0: แย่ลงเรื่อยๆครับไม่มีใครยิ่งบ่นและชีวิตดีขึ้นเห็นด้วยไหมครับลองคิดดูนะเช่นรถติดชิบหายเลยเจ้านายแม่งนู่นนี่เพื่อนร่วมงานไม่ดีเลยอากาศแม่งร้อนจังอันนี้คือคุณบ่นตลอดเวลาเลยคุณลองฟังลองบ่นสัก5อย่างสิครับตอนนี้เลยสามารถพอสได้แล้วลองดูว่าหลังจากบ่นไป5อย่างแล้วเป็นไงอารมณ์ดีเลยไหมครับไม่มีอยู่แล้วไม่พอยิ่งบ่นยิ่งทำให้คนชีวิตแย่ลงรู้สึกแย่ลงจำเพราะฉะนั้นเท่านี้อยากจะอันดับแรกนะชีวิตดีขึ้นและมีเรียกว่าคนอยากจะฟังคุณมากขึ้นเลิกบ่นเลยครับไม่ต้องลดด้วยนะเลิกไปเลยเลิกบ่นไปเลยครับต่อมาคือข้อ4ก็คือการแก้ตัวหรือว่า excuse นั่นเองครับมันมีประโยคนึงผมไม่แน่ใจว่าผมฟังมาจากใครนะมันเป็นขออภัยจริงๆนะอาจจะหยาบคายนิดนึงเนาะก็คือเขาบอกอะไรนะคนดีแก้ไขคนจังไรแก้ตัวอะไรประมาณนี้จำไม่ได้ว่าได้ยินจากใครจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยได้ยินประโยคนี้เนาะแบบพูดออกทีวีด้วยนะแล้วก็จำฝังใจจริงเราก็พยายามเป็นคนแก้ตัวเนาะก็ไม่ได้แบบนี้เพราะว่า1 2 3 4 5ที่เป็นแบบนี้ไม่ได้ที่ทำแบบนี้ไม่ได้ก็คือมีเหตุผลให้ตลอดเวลาเลยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ผมว่าแทนที่คุณจะเอาพลังงานหรือ energy มาแก้ตัวเอาพลังงานนั้นไปแก้ไขดีกว่าไหมครับก็คือไปทำไปพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นเนาะนะครับเป็นไม่ได้ว่าบางทีเราต้องการแก้ตัวเพื่อให้คนเห็นใจว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าอะไรลองสังเกตได้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นคนพูดแล้วน่าฟังคือคนที่ไม่แก้ตัวครับข้อ5คือการโกหกครับอันนี้คงตรงตัวอยู่แล้วนะไม่มีใครชอบการโกหกนะครับข้อเสียของการโกหกคือคุณต้องคอยจำต่อเวลาว่าเคยโกหกอะไรไปบ้างซึ่งบางทีโกหกไปนานแล้วนึกไหม2ปีแล้ว5ปีแล้วคุณก็ต้องคอยจำสมมติว่าเรื่องจริงคือ A แต่คุณพูดไปว่า B ในวันนั้นโอเคมั้ยผ่านมา5ปีมีคนถามคุณเหมือนกันเรื่องเดิม A กับ B คุณต้องคอยจำว่าเอ๊ะตอนนั้นคุณตอบไปว่า A หรือ B นึกออกมั้ยครับการที่คุณโกหกเยอะๆมันยิ่งทำให้สมองคุณยิ่งหนักมันต้องคอยจำตลอดเวลาว่าวันนั้นฉันพูดไปว่าอะไรวันนั้นฉันโกหกไปว่าอะไรแล้วยิ่งโกหกเยอะๆคนนี้ไม่ค่อยอยากฟังคุณแล้วคนก็ไม่ค่อยอยากจะคบคุณด้วยครับข้อ6ครับการพูดโอ้อวดหรือว่าการพูดเกินจริงครับภาษาอังกฤษเรียกว่า exaggeration เนาะบางคนเป็นนะครับก็คือจริงๆอ่ะพูดความจริงก็ดีพอแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันยังดีไม่พอก็เลยต้องเพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยว่าทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนั้นได้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยคือมนุษย์อยากจะดูดีก็คือแบบเช่นตอนนั้นเรียนมหาลัยนะเกรด 3.5 ซึ่งก็คือเรื่องจริงอ่ะจบ 3.5 จริงเนาะแต่บางทีคือไปเพิ่มอย่างอื่นนะครับเช่นแบบตอนนั้นจริงๆเราลำบากมากเลยนะนู่นนี่นี่แต่เราก็ยังเรียนได้เท่านี้นะเพราะว่าเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยมันคือการเพิ่มโอ้อวดนะครับแล้วผมว่าพอคนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็ไม่อยากฟังคุณต่อข้อ7คือการยึดมั่นถือมั่นภาษาอังกฤษเรียกว่า dogmatism นะก็คือว่าคิดว่าความคิดตัวเองหรือความเชื่อตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็ถูกต้องก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นอีกเลยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคุยกับคุณพอมันเป็นแบบนี้คนก็จะเบื่อคุณใช่ไหมก็คือพูดไปคุณก็ไม่ฟังหรือว่านำเสนอไอเดียอะไรคุณก็ไม่ฟังมันก็เลยทำให้สุดท้ายคนไม่ค่อยฟังคุณและนี่คือ7ข้อที่คุณไม่ควรทำครับถ้าคุณกำจัด7ข้อนี้ได้นะคุณจะเป็นนักพูดที่ดีขึ้นและจะมีคนฟังคุณมากขึ้น
1: ก่อนจะไปหัวข้อต่อไปบนโลกใบนี้หลักๆมีคนอยู่2กลุ่มครับยิ่งเงินเยอะยิ่งยุ่งกับยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณอยากเป็นกลุ่มไหนครับผมเชื่อว่าอยากเป็นยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างใช่ไหมถ้าอยากยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณจะเหมาะมากกับหนังสือที่ชื่อว่ามั่งคั่งแห่งชีวิตเล่มนี้ครับ Money Mastery สอนทุกเครื่องมือการลงทุนครับตั้งแต่เสี่ยงน้อยยันเสี่ยงมากผลตอบแทนน้อยยันผลตอบแทนมากหนังสือนี้ช่วยทำให้คุณเนี่ยไม่ใช่มั่งคั่งแค่การเงินเนาะมั่งคั่งทั้งเวลาแล้วก็สุขภาพสมชื่อเลยมั่งคั่งทั้งชีวิต Money Mastery ครับ
0: สิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยมีถึง7ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรทำแล้วทำให้คุณเนี่ยเป็นนักพูดนักสื่อสารที่ดีเนี่ยมีน้อยมากเลยมีแค่4ข้อเองนะครับตัวย่อคือ HAIL ครับ HAIL ไปกันทีละตัวเลยครับ H แรกก็คือ Honesty ครับ Honesty ก็คือซื่อสัตย์พูดความจริงตรงไปตรงมาคนชอบจริงไหมครับต่อมาคือตัว A ครับก็คือ Authenticity ก็คือเป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติไม่เสียแซงครับต่อมาคือตัว I หรือว่า Integrity ครับเป็นคนดีมีคุณธรรมรักษาคำพูดถ้าคุณพูดแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยคนจะอยากฟังคุณครับและคนก็จะนับถือคุณด้วยครับสุดท้ายคือตัว L ครับให้ถ่ายว่าย่อมาจากอะไร L ย่อมาจาก Love ครับพูดด้วยความรักความเมตตาและความห่วงใยถ้าคุณมี4ข้อนะลองทวนดูนะครับ H คือ Honesty ใช่ไหมคุณซื่อสัตย์พูดความจริงตรงไปตรงมา2 Authenticity ด้วยก็คือคุณพูดอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอย่างเนื้อแท้ไม่เสียแซงข้อ3

0: 3ด้วยมี integrity ด้วยมีคุณธรรมคำพูดด้วยเป็นคนดีและ4คือพูดด้วยมีความเมตตาคือมี love มีความรักลองนี่ดูว่าคนที่พูดได้ครบทั้ง4อย่างเป็นไงครับน่าฟังจริงไหมและแน่นอนถ้าเป็นคนพูดที่ดีก็จะมีคนที่ฟังเขามากมายครับทีนี้พอคุณจูเลียนเนี่ยเขาบอกว่าการที่พูดดีเนี่ยมีแค่4ข้อนี่เองนะผมก็มาดูครับว่าเอใครบ้างนะที่พอจะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้นะครับผมว่าคนที่มีครบ4ข้อเลยหลักๆผมคิดได้2คนตอนนี้น่าจะเร็วนะครับหนึ่งก็คือบารักโอบามาครับย้อนไปประมาณสักปี2007-2008เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะบารักโอบามาเป็นใครตอนที่มีคนได้รู้จักแรกๆก็มีแต่คนล้อชื่อเขาเพราะว่าชื่อเขามันไม่ใกล้เคียงกับโอซามาบินลาเดนใช่ไหมจากนั้นเขาก็เริ่มได้มีโอกาสกล่าวสปีชด้วยความที่เขาเป็นคนที่สื่อสารตรง4ข้อเลยมีทั้ง H มี A มี I มี L นะเขาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากจนในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อไปท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและเขาก็ได้เป็นประธานาธิบดีถึง2สมัยด้วยกันนะครับนี่กำลังพูดถึงการสื่อสารของเขานะครับส่วนนโยบายหรือว่าการทำหน้าที่ในสภาของเขาหรือว่าการเป็นนักการเมืองของเขาดีไม่ดีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอีกคนหนึ่งที่มีครบทั้ง4ข้อเลยนะทั้ง H A I L ก็คือโอปราห์วินฟรีย์ครับโอปราห์วินฟรีย์เนี่ยในอดีตและปัจจุบันนะก็ยังคงเป็นนะครับพิธีกรอันดับหนึ่งของอเมริกาครับเริ่มต้นจากเริ่มเป็นแค่ผู้ประกาศข่าวภาคสนามแล้วก็มาอ่านข่าวโต๊ะแล้วก็จนได้มีรายการทีวีของตัวเองเล็กๆจากนั้นก็ใหญ่โตขึ้นคนเริ่มดูกันทั้งประเทศเลยแล้วก็โด่งดังเป็นโอปราห์วินฟรีย์ผมว่าหลักๆก็เป็นเพราะว่าเธอมี4อย่างนี้นะครับก็คือมีทั้ง honesty authenticity integrity แล้วก็มี love ครับเวลาคุณฟังโอปราห์วินฟรีย์เนี่ยคุณจะสัมผัสได้เลยว่าเธอเป็นคนเหมือนใจดีใจเย็นเต็มไปด้วยความรักโอปอ้อมารีมีเมตตาผมว่านี่เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เวลาคนมาออกรายการเธอก็เลยพูดแล้วก็เปิดใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าเธอเป็นนักฟังให้ดีแล้วก็เหมือนมีเมตตาผมว่าเนาะและนี่เป็นอีกสิ่งนึงเลยที่ผมคิดว่าทำให้โอปราห์วินฟรีย์นั้นเป็นพิธีกรแถวหน้าของโลกครับและนี่คือ The Growth Lab ในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จังเลยแนะนำว่ากดไลค์ให้เราได้นะครับกด Super Thanks ให้ทีมงานได้นะครับและสามารถแชร์คลิปนี้ได้ครับถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์นะครับที่สำคัญถ้าคุณอยากจะเติบโตขึ้นเก่งขึ้นตลอดเวลาแนะนำว่ากด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยครับจะได้ไม่พลาด Growth Lab แม้แต่ EP เดียวเราจะเจอกันใหม่ EP หน้าครับทุกคน Take care สวัสดีครับ
1: เรามาดูจำนวนนะคะของผู้รับสารจำนวนของผู้รับสารเนี่ยถ้าต้องการแจ้งหลายๆคนนะคะเช่นเราอาจจะต้องประชุมออนไลน์หรือการประกาศนะคะอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดการเลือกช่องทางที่สื่อสารที่เหมาะสมนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นการตอบสนองหรือฟีดแบ็กคือส่วนสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะว่ามันจะช่วยยืนยันว่าผู้รับสารเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการจะสื่อหรือไม่และยังช่วยนะคะในเรื่องของการปรับตัวหรือพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารนั้นด้วยลองนึกภาพนะคะว่าคุณพูดอะไรบางอย่างไปแต่ไม่มีใครตอบรับนะคะหรือว่าไม่มีสีหน้าไม่มีการพยักหน้าไม่มีเสียงอื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็แสดงเห็นว่าเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือไม่หรือว่าสนใจไหมหรือกำลังสับสนก็คือมันไม่มีฟีดแบ็กกับนะคะฟีดแบ็กก็คือการในเรื่องของการที่เราจะได้รับรู้ว่าเขาคิดแบบไหนนะคะตอนนี้เราไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าทางที่กำลังไปหรือการสื่อสารนั้นถูกหรือผิดค่ะเรามาดูประเภทของฟีดแบ็กฟีดแบ็กนะคะเราก็จะมีทั้งเชิงบวกฟีดแบ็กเนี่ยเวลาที่เราสื่อสารไปปุ๊บเราต้องการฟีดแบ็กว่าเอ้ยเขาไปมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะก็คือการตอบสนองที่สนับสนุนหรือชื่นชมเช่นดีมากๆเลยนะคะอาจจะได้รับคำพูดหรือสีหน้าท่าทางถ้าฉันชอบไอเดียตรงนี้มากเลยอาจจะมีการยิ้มหรือมีการพยักหน้าแสดงออกในเชิงบวกนะคะจะช่วยให้สร้างกำลังใจแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้เกิดซ้ำๆนะคะฟีดแบ็กเชิงลบนะคะก็อาจจะเป็นการตอบสนองที่แสดงถึงปัญหาความไม่พอใจเช่นในเรื่องของการปรับปรุงเช่นอธิบายยังไม่ชัดเจนเลยหรือน่าจะเรียงลำดับใหม่เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายหากการสื่อสารนะคะจะช่วยผู้รับพัฒนาแต่ถ้าน้ำเสียงหรือถ้อยคำเนี่ยไม่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดการต่อต้านได้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของฟีดแบ็กเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นการตอบสนองวิจารณ์อย่างดีพร้อมที่จะนำตรงนี้ไปปรับปรุงแ

ขายเส้นนำเสนอดีมากแต่ถ้าเพิ่มตัวอย่างประกอบอีกนิดอาจจะทำให้เข้าใจง่ายค่ะเรามาดูเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถพัฒนาได้โดยไม่รู้สึกแย่ฟีดแบคทางกายภาพนะคะเช่นการพยักหน้าสีหน้าแววตาท่าทางเช่นการเลิกคิ้วหรือการเบือนหน้านะคะแสดงออกถึงความไม่เข้าใจหรือรังเลอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะคะหรือแม้แต่ผู้สงสารต้องสังเกตปฏิกิริยาเหล่านี้เพื่อปรับนะคะในเรื่องของการพูดของตนให้เหมาะสมค่ะค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของตัวอย่างการใช้ฟีดแบคนะคะค่ะเรามาดูความสำคัญก่อนความสำคัญของการฟีดแบคเนี่ยก็คือเปรียบได้กับกระจกสะท้อนนะคะที่บอกว่าเราพูดไปนะคะหรือว่าการสื่อสารที่เราสื่อสารไปนั้นนะคะดีพอหรือยังหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ควรปรับเพิ่มอะไรฟีดแบคเนี่ยยังช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารเพราะถ้ามันเปิดพื้นที่นะคะให้การสื่อสารเป็นสองทางคือไม่ได้พูดฝ่ายเดียวค่ะถ้าพูดฝ่ายเดียวมันก็จะไม่มีการตอบกลับแต่ถ้าเรามีฟังก์ชันตรงนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการที่พูดไปแล้วแล้วมีผู้รับฟังนะคะก็จะมีการปรับตัวซึ่งกันและกันเรามาดูยกตัวอย่างฟีดแบคนะคะในห้องเรียนนะคะถ้าเกิดว่ามีคุณครูคนหนึ่งเนี่ยพูดกับเด็กว่าทำดีมากๆแต่ถ้าใช้สีเนี้ยสอนวิชาศิลปะใช่ไหมคะถ้าจะใช้สีนี้ตัดกันเนี่ยมันจะทำให้สวยขึ้นมากแล้วมันจะทำให้ตัวอักษรนี่คมมากๆเลยนะใช่ไหมคะตรงนี้จะทำให้ข้อความมันเด่นชัดขึ้นนั่นก็คือฟีดแบคนั่นเองเวลาทำงานกลุ่มนะคะถ้าเพื่อนพูดคำว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยพรีเซนต์แล้ววันนี้เธอทำให้ได้ดีมากนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะ positive feedback นั่นเองสรุปสำคัญของการสื่อสารที่จะช่วยให้ผู้สื่อสารเนี่ยรู้ว่าคำพูดของตนนั้นมีผลอย่างไรต่อผู้ฟังหรือเปล่าแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือนะคะในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารต่างๆถ้าเราฝึกไปในทางที่ผู้ให้และเป็นผู้รับนะคะที่มีทักษะเนี่ยเราก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจแล้วก็สร้างความร่วมมือในทุกบริบทของชีวิตได้นะคะค่ะต่อไปเรามาดูอุปสรรคของการสื่อสารนอกจากการสื่อสารจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอุปสรรคนี้นะคะหลายๆคนอาจจะต้องเกิดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกวันบ่อยครั้งที่เราพบว่าแม้จะตั้งใจสื่อสารขนาดไหนนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะยกตัวอย่างเช่นฟังก็ฟังแล้วนะคะหรือว่าในเรื่องของความเข้าใจผิดเกิดขึ้นการโต้แย้งหรือแม้แต่ความเงียบที่ไม่มีการตอบรับอะไรปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพราะว่าความไม่เก่งของใครนะคะในเรื่องของการสื่อสารแต่ส่วนมากก็คืออุปสรรคเกิดจากอุปสรรคนะคะที่ใช้ในการสื่อสารซึ่งเราสามารถพบได้ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่จะแจกแจงออกเป็น4ด้านดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือภาษาภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารหากเครื่องมือตรงนี้ไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกันนะคะระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารย่อมทำให้ขาดความหมายที่ถูกต้องอุปสรรคด้านภาษานะคะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นเราอาจจะพูดเกิดเร็วเกินไปจนผู้ฟังเนี่ยตามไม่ทันหรือการใช้คำศัพท์เฉพาะทางที่มันมากเกินไปนะคะทำให้ผู้รับสารไม่คุ้นเคยหรือว่าคำศัพท์ยากนะคะใช้คำหรูหรือคำซับซ้อนหรือคำสิ้นเปลืองจนเกินไปนะเช่นเราใช้ในเรื่องของภาษาถิ่นหรือคำสแลงต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจหากอาจารย์พูดว่าวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของ cognitive dissonance เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายความหมายได้เลยนะคะเพราะว่านักศึกษาหลายคนนะอาจจะฟังแล้วไม่รู้สึกเก็ทหรือไม่เข้าใจหรือตัดสินใจไม่ฟังต่อเพราะว่าเขาเริ่มที่จะไม่สนใจแล้วอย่างเงี้ยเพราะการใช้คำที่ไม่เข้าใจนั่นเองต่อไปเรามาดูในเรื่องของอารมณ์ emotion ต่างๆอารมณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของถ้ามันเป็นภาษาในเรื่องของการอ่านต่างๆอ่านข้อความต่างๆใช่ไหมคะเราแสดงอารมณ์ถ้าเกิดเราอ่านด้วยอารมณ์แบบไหนผู้รับสารก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นอีกตัวแปรหนึ่งเนี่ยที่ทรงพลังในเรื่องของการกำหนดคุณภาพการสื่อสารแม้ว่าการสื่อสารเนี่ยอาจจะถูกส่งไปอย่างชัดเจนแต่หากว่าผู้รับสารเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่มั่นคงใช่ไหมคะอาจจะงุดหงิดมาก็ได้หรือโกรธโมโหหรือเกิดความเครียดต่างๆเนี่ยอารมณ์เหล่านี้มักจะมาแทรกแซงในเรื่องของการตีความ

โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยพูดกับเราว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยจังแล้วก็หงุดหงิดง่ายแล้วอาจจะตีความคําพูดธรรมดาธรรมดาว่าเป็นการเหน็บแนมหรือว่าดูถูกแต่ทั้งที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาแฝงอะไรเลยก็ได้นะคะเลยอารมณ์ยังส่งผลต่อน้ําเสียงแล้วก็ท่าทางในการพูดเช่นพูดด้วยเสียงที่แข็งไม่รู้ตัวอาจทําให้รู้สึกกดดันเมื่อถูกตําหนิแม้สารที่พูดจะเป็นคําชมก็ตามต่อไปเรามาดูอันที่3นะคะในเรื่องของภาษาท่าทางและภาษากายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ฟังเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายคนนะคะงานวิจัยหลายแบบเนี่ยที่ชี้เห็นว่าการสื่อสารเนี่ยจะต้องเผชิญหน้านะคะภาษากายเนี่ยส่งถึงผลถึงตั้งเท่าไหร่คะ 55% เลยนะคะของการตีความทั้งหมดตัวอย่างเช่นภาษากายที่กลายเป็นอุปสรรคไม่ได้แก่ยกตัวอย่างเช่นไม่กล้าสบตาแสดงความไม่มั่นใจแสดงออกไม่จริงใจกอดอกแสดงอารมณ์ปิดกั้นหรือไม่เปิดใจหรือใช้น้ำเสียงที่ไม่สม่ำเสมอพูดเบาจนเกินไปพูดแข็งจนเกินไปหรือแม้แต่ขาดการมีส่วนร่วมเช่นเอียงตัวหลบสายตาหาวบางครั้งแม้แต่คำพูดจะดูดีแต่ภาษากายกับย้อนแย้งกันนะคะยกตัวอย่างเช่นพูดคำว่าเข้าใจค่ะแต่สายตามือลอยหรือว่าสีหน้าท่าทางแบบรีบหรือเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ฟังรับรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้เข้าใจจริงๆค่ะสมมุติฐานส่วนตัวกันนะคะสมมุติฐานส่วนตัวการสื่อสารที่ผิดพลาดจำนวนมากเนี่ยอาจจะเกิดกับการคิดเอาเองหรือว่าสมมุติฐานที่ไม่ได้ยืนยันเช่นคิดว่าอีกฝ่ายรู้ว่าเราจะต้องไม่อธิบายใช่ไหมคิดว่าไม่ต้องพูดเราก็เข้าใจแล้วคิดว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองแบบเดียวกันตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการทำงานกลุ่มสมมุติคุณครูเนี่ยให้นักเรียนทำงานกลุ่มนักศึกษาคนหนึ่งอาจจะบอกว่าเอางานนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราทำให้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องส่งวันไหนทำให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าไม่รีบจึงไม่ได้ทำส่งนะคะส่งให้ส่งงานช้าการมีสมมติฐานแบบไม่ตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ในภายหลังค่ะเรามาดูนะคะสรุปแล้วก็คืออุปสรรคของการสื่อสารเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของเรานะคะแต่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญหน้านะคะแล้วก็ต้องสื่อสารในชีวิตประจำวันหากทุกคนตระหนักนะคะในเรื่องของการอุปสรรคต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการแสดงออกสีหน้าท่าทางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นก้าวแรกของการพัฒนาทักษะสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไปเรามาดูทักษะสำคัญของผู้ที่จะสื่อสารที่ดีนะมีอะไรบ้างทักษะสำคัญของผู้สื่อสารที่ดีนะคะก็คือการสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนพรแสวงต่างๆที่เราได้รับความรู้ไปเพื่อที่จะนำไปพัฒนาทักษะนะคะพื้นฐานสำหรับผู้ที่สื่อสารที่ดีควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นนะคะก่อนที่เราจะสื่อสารได้ดีเนี่ยเราต้องฟังก่อนเป็นนักฟังที่ดีการฟังอย่างตั้งใจนะคะก็คือการฟังที่ดีเนี่ยก็คือการฟังที่มีหัวใจของการสื่อสารเพราะหากเราไม่ตั้งใจฟังเราก็จะไม่มีวันเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อสารเรื่องอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการตั้งใจฟังเลยเนี่ยอย่างแรกต้องเปิดใจรับฟังไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงแต่หมายถึงตั้งใจจับใจความสำคัญเข้าใจอารมณ์แล้วก็ให้เกียรติในเรื่องของผู้พูดอีกฝ่ายหนึ่งนะคะผ่านการแสดงออกยกตัวอย่างเช่นเราต้องแสดงออกด้วยการมองตาเพื่อแสดงว่าเรากำลังมีส่วนร่วมพยักหน้าเบาๆเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังฟังไม่ขัดจังหวะแล้วก็เพื่อให้เขาพูดได้จนจบความคิดแล้วก็ถามกลับอย่างสุภาพนะคะให้เขาพูดให้จบก่อนแล้วเราค่อยเป็นฝ่ายถามยกตัวอย่างเช่นหมายความว่าอย่างไรคะหรือขออธิบายอีกนิดได้ไหมครับอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจทั้งเหตุและผลของการสื่อสารต่างๆแล้วก็ความรู้สึกเจตนาที่แท้จริงซึ่งจะทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพและราบรื่นแล้วก็ลดความขัดแย้งค่ะการพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ clear speaking นะคะการพูดที่ดีนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องประดิษฐ์คำที่มันสวยหรูหรือว่าต้องพูดเก่งหรือแบบเป็นนักพูดที่มืออาชีพแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องพูดอย่างไรให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเขาเข้าใจเราองค์ประกอบของการพูดนะคะให้เข้าใจได้ง่ายก็คือการใช้ภาษาหลีกเลี่ยงในเรื่องของศัพท์เทคนิคนะคะที่เราต้องใช้ภาษาไทยคำอังกฤษคำนะคะหรือหาคำที่เข้าใจยากหากไม่จำเป็น

0: คะก็ไม่พูดวกไปวนมาตรงนี้สำคัญมากนะคะจัดลำดับเรื่องให้มีความชัดเจนมีโครงสร้างต้องมีการเริ่มเรื่องก่อนแล้วก็ไปกลางเรื่องแล้วก็จบเรื่องนะคะให้เราลองนึกภาพนะคะว่าเราไปสายทุกวันในที่ทำงานเนี่ยเราไปโรงเรียนสายทุกวันหัวหน้างานจะรู้สึกยังไงเราลองนึกดูการพูดชัดเจนจะทำให้สารของเราถูกถ่ายทอดตามเจตนาไม่เกิดความเข้าใจผิดและยังช่วยสร้างความมั่นใจให้เราอีกนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้ภาษากายคำพูดเป็นเพียงหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารแต่สิ่งที่สำคัญคือภาษากายเพราะว่าภาษากายเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของบางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้พูดกับสื่อสารได้ดีมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะคะในสีหน้าท่าทางของเรานั่นเองเรามาดูองค์ประกอบของภาษากายว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสีหน้าเราไม่สามารถเก็บสีหน้าได้ใช่ไหมคะสีหน้าเนี่ยเป็นหน้าต่างของการบอกความรู้สึกเรื่องราวได้เช่นสีหน้าที่เรายิ้มแย้มเปิดใจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเกิดความสบายใจท่าทางเรามาดูการท่าทางการยืนตัวตรงหรือการแสดงออกในเรื่องของความมั่นใจการพับแขนแน่นอาจแสดงติดกันไม่รับฟังน้ำเสียงแล้วต้องมีโทนใช่ไหมคะโทนสูงโทนต่ำโทนเบาโทนแรงโทนหนักรุ่มนวลหรือว่าจะช่วยลดความตึงเครียดเสียงแข็งจนเกินไปจนทำให้ผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังโดนตำหนิอยู่ภาษากายที่เหมาะสมนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการสื่อสารและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนะคะก็คือการใช้ฟีดแบคที่สร้างสรรค์ยกตัวอย่างเช่นการตอบกับความคิดความรู้สึกเมื่อได้รับสารเช่นเมื่อเพื่อนทำงานกลุ่มเนี่ยเราสามารถสะท้อนความคิดกลับไปว่าเราทำได้ดีหรือว่าเราจะต้องปรับปรุงในส่วนตรงไหนแต่การให้ฟีดแบคอย่างมีศิลปะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราไปดูถูกเขาก็ได้หรือว่าเข้าใจเขาผิดโดยเราต้องมีหลักการนะคะก็คือพูดเพื่อให้เขาพัฒนานะคะไม่ใช่พูดให้เสียใจแล้วก็อย่าใช้ถ้อยคำที่ตำหนิหรือเปรียบเทียบเช่นเธอนี่ไม่น่าทำแบบนี้เลยการพูดว่าถ้าลองได้ใช้วิธีนี้อาจจะดีขึ้นนะตรงนี้ค่ะค่ะเรามาดูในเรื่องของการยกตัวอย่างให้ชัดเจนไม่คลุมเครือยกตัวอย่างประโยคแบบสั้นๆนะคะเช่นไม่พูดว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่ควรอาจจะเปลี่ยนคำพูดไปว่าประโยคนี้ยังไม่ชัดเจนลองเรียบเรียงใหม่ดีไหมต่อไปเรื่องของการชมเมื่อควรชมนะคะคำชมเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจช่วยเสริมแรงเช่นวันนี้อธิบายได้เข้าใจง่ายมากเลยนะอย่างเงี้ยนะคะเป็นการให้ฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์จะทำให้คนรู้สึกว่าเรารับรู้ได้ในเรื่องของโอกาสในการเติบโตไม่ใช่ว่าในเรื่องของการตัดสินแล้วก็ตำหนิค่ะ
1: การให้ฟีดแบคนะคะเป็นวิธีการที่คนเป็นหัวหน้ามักจะใช้ในการกระตุ้นทีมหรือว่าพนักงานเนี่ยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่จากผลการวิจัยนะคะบอกเอาไว้ว่าแค่การฟีดแบคเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วแล้วหัวหน้าจะต้องกระตุ้นทีมยังไงที่นอกเหนือจากการฟีดแบคบ้างเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะการให้ฟีดแบคนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดอยู่แล้วนะคะเทคนิคการฟีดแบคที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือฟีดแบคแซนด์วิชค่ะที่เราจะมีการชมเชยตัวพนักงานก่อนนะคะแล้วก็จะชี้แจงให้เขาเห็นนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องแก้ไขเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยการชมเชยซ้ำอีกรอบนึงค่ะซึ่งจุดนี้เองนะคะก็จะทำให้ตัวพนักงานเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะคะว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำสำเร็จทำดีแล้วสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าการฟีดแบคเนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นถึงตัวปัญหาแล้วก็จุดด้อยต่างๆของพนักงานค่ะซึ่งตัวองค์กรเองเนี่ยก็ต้องการชี้ตรงนี้ให้เห็นนะคะเพื่อให้พนักงานของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์ของการวิจัยเนี่ยกลับบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราชี้เห็นถึงปัญหาไม่ได้เป็นการทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้นั่นเองค่ะและพนักงานบางคนนะคะก็อาจจะไม่ได้โอเคเนาะกับการที่เราไปชี้ข้อด้อยของเขาตรงๆไปฟีดแบคการทำงานของเขาตรงๆค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าการที่เราจะกระตุ้นหรือว่าดรายพนักงานให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยแค่การฟีดแบคอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะแต่ทีนี้มันจะมีวิธีการยังไงบ้างนอกเหนือจากการฟีดแบคที่จะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้วันนี้นะคะต้นก็เลยจะมีกระบวนการค่ะที่องค์กรนึงได้นำไปใช้ในการปรับปรุงการฟีดแบคของเขาค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะในการที่เขานำไปใช้พัฒนาพนักงานเนี่ยจากเดิมนะคะที่สำเร็จเพียง 50% ตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปสูงถึง 95% เลยทีเดียวเขามีวิธีการปรับปรุงการฟีดแบคยังไงบ้างวันนี้ต้นจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการที่เขาใช้ในการเปลี่ยนวิ

0: ที่การฟีดแบคนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือเปลี่ยนจากคนวิจารณ์เป็นคนสนับสนุนค่ะไม่มีใครนะคะอยากทำงานกับคนที่เหมือนกับมาคอยจับผิดเราตลอดเวลาว่าเราแบบทำงานพลาดตรงไหนมีจุดด้อยอะไรยังไงบ้างนะคะเราควรจะเปลี่ยนตัวเองจากคนวิจารณ์เป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตงานคนในทีมมากยิ่งขึ้นเข้าไปทำความเข้าใจเนื้องานของเขานะคะเข้าไปมองผ่านเลนส์ของเจ้าตัวดูว่าอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นแล้วก็เข้าไปกระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาค่ะว่าเราเชื่อนะว่าเขาจะสามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้หลังจากนั้นนะคะก็ค่อยชวนเขามาดิสคัสค่ะดิสคัสเพื่อหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหานี้พอเราทำแบบนี้แล้วนะคะคนทำงานเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวหัวหน้าหรือผู้นำเองเนี่ยก็มีความเป็นเพื่อนมากยิ่งขึ้นเนาะที่พร้อมจะสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่และตัวเจ้าตัวเองนะคะก็จะรู้สึกว่าพร้อมค่ะที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มใจด้วยค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือมองหาผลลัพธ์ของความสำเร็จค่ะก่อนที่เราจะชวนทีมมาแก้ไขปัญหาเนาะให้ชวนทีมมาคุยถึงเรื่องเป้าหมายของการแก้ไขปัญหานี้ก่อนค่ะว่าเราแก้ไขปัญหานี้ไปทำไมนะคะถ้าเกิดปัญหานี้ถูกแก้ไขจนสำเร็จแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเขาเองแล้วก็องค์กรยังไงได้บ้างการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ทีมเนี่ยมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้พวกเขามองเห็นคุณค่าของการแก้ไขปัญหานี้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการสร้างเลเวล10 plan ค่ะแต่คนอาจจะสงสัยเนาะว่า level 10 plan คืออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนในการวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมค่ะโดยเราจะวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็นำแผนนั้นนะคะมาดำเนินงานให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะต้องมีการถามลูกทีมด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยมีความมั่นใจแค่ไหนนะคะในระดับ 1-10 ว่าจะสามารถนำแผนนี้ไปแก้ไขปัญหาได้จริงถ้าเกิดว่าทีมเนี่ยตอบอย่างมั่นใจเลยว่าโอ้โหแผนนี้เนี่ยยังไงก็10เต็มมั่นใจมากก็แปลว่าแผนนี้นะคะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้จริงนั่นเองค่ะและตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่มาของชื่อ Level 10 Plan นั่นเองค่ะในการปรับวิธีการฟีดแบคตามกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ปลายทางเนาะแต่เป็นการที่เราเนี่ยได้เห็นนะคะตัวทีมของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองสามารถพัฒนาปลดล็อกความสามารถของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เลยจะเป็นเคล็ดลับที่ต้นเนี่ยอยากจะลองให้ทุกคนเนี่ยนำไปปรับใช้กับการทำงานการฟีดแบคของเรากันดูค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับที่องค์กรระดับโลกเนี่ยได้นำไปใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นเองค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการ What's Trending ได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด See First นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Future Trend ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะในการในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นในชั่วโมงที่6ดีกว่านะคะเรื่องทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสรุปแล้วนะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะ effective communication นะคะเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างบุคคลซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่ดีนะคะที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือการเรียนการทำงานหรือองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยอะไรคะผู้รับสารใช่ไหมคะผู้ส่งสารผู้รับสารและก็ในเรื่องของช่องทางต่างๆและการตอบสนองซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะแต่ละทุกท่านเนี่ยล้วนที่จะมีบทบาทแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งผู้ส่งสารจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องที่จะต้องสื่อเข้าใจผู้รับและก็เลือกช่องทางที่เหมาะสมขณะที่ผู้รับสารเนี่ยต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นแล้วก็พร้อมที่จะตอบสนองนะคะค่ะสารที่ดีเนี่ยที่เราสรุปได้นะคะก็คือต้องมีความชัดเจนกระชับสอดคล้องกับบริบทแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของคำพูดสีหน้าหรือแม้แต่สัญลักษณ์ส่วนช่องทางการสื่อสารนะคะต้องเลือกปฏิบัตินะคะต้องเลือกนะคะให้เหมาะสมนะคะให้กับเนื้อหาแล้วก็สถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นการพูดคุยต่อหน้าการส่งข้อความหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะอุปสรรคเหล่านี้นะคะในเรื่องการสื่อสารเหล่านี้นะคะเรามาดูนะคะนอกเหนือจากอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของภาษาท่าทางใช่ไหมคะความหมายการแสดงอารมณ์สมมุติฐานส่วนอาจจะบั่นทอนประสิทธิภาพของการสื่อสารได้แล้วก็หากไม่ตระหนักในเรื่องของการจัดการอย่างเหมาะสมเนี่ยทักษะสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็คือการฟังอย่างตั้งใจพูดอย่างเข้าใจการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมและการให้ฟีดแบคที่สร้างสรรค์หากทุกคนนะคะพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะได้อย่างสมดุลเนี่ยจะสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยสร้างความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในทุกบริบทได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงที่6เรื่องทักษะสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ต้องนำไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รู้คร่าวๆนะคะในเรื่องของผู้รับสารผู้ส่งสารแล้วก็สารนะคะแล้วก็ในเรื่องของฟีดแบคต่างๆภาษาท่าทางต่างๆการแสดงอารมณ์สีหน้าในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะคะเราก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็ไปดูตามสถานการณ์นะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ทั้งความรู้นะคะค่ะในชั่วโมงต่อไปนะคะในชั่วโมงที่7สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เราเพิ่มในเรื่องของทักษะการสื่อสารไปแล้วนะคะต่อไปนะคะชั่วโมงหน้าเนี่ยการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะนำไปแอปพลายนะคะเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ในช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้นะคะขอให้ผู้ชมนะคะที่รับฟังมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิลลิฟิตนะครับทิลลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยนำเสนอท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมท่านก็จะทราบว่ารายการนี้มีรายการที่ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษานี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์นงออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอเครื่องบุงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะทีนี้บุงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนั้นเราจะมีคือผู้สาธิตอาจารย์นงออนน่าจะมีผ้าแบบนี้ที่เป็นแบบนะคะเยอะมากเพราะว่ารับงานแล้วมันก็มีจำนวนที่มีอยู่มากมายเหลือแล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะมาทำเครื่องแขวนบ้างเป็นเรียกว่าที่แขวนแขวนแล้วก็มีมะลิมีอะไรเนี่ยนะคะมีท่านผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยให้มาทำงานซึ่งเป็นงานของชำร่วยแล้วก็จำนวนมากนะคะก็ได้ทำเพราะท่านชอบเครื่องหอมนะคะก็ในงานพระราชทานสมก็จะได้ทำเครื่องหอมส่งไปแล้วทีนี้ตอนนี้ของที่มีอยู่ก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็เช่นผ้าพวกนี้นะคะเราก็ได้จากการทำงานนะคะเราก็มาสร้างงานให้เกิดชิ้นงานขึ้นมานะคะดิฉันก็เป็นคนที่ทำชอบเครื่องหอมอยู่แล้วทีนี้เราก็นำเครื่องหอมเนี่ยมาทำเป็นสิ่งต่างๆซึ่งวัสดุที่เหลือใช้แล้ว

หลังจากที่ทำงานแล้วมันมีส่วนที่พอจะนำมาใช้ได้นะคะก็วันนี้ก็เป็นบูงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะแล้วก็นำผ้านี้มานะคะเนี่ยนะคะต้องเป็น2ชิ้นนะคะจะเย็บก็ได้นะคะโดยเย็บโดยรอบต้องเปิดมุมไว้2ข้างนะคะเปิดมุมไว้เนี่ยนะคะเว้นไว้นะคะข้างละนิดนึงหรือให้ส่วนโค้งนี้ก็ได้นะคะเราต้องติ๊กเอาไว้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะเราเวลาตัดต้องสร้างแบบนะคะสร้างแบบก่อนที่จะวางผ้าตัดนะคะเราตัดจำนวนมากนั้นก็ต้องมีการกลัดให้ดีนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องตัดนะคะเครื่องตัดมันจะไม่ใช่งานที่ละเอียดอ่อนเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคะเราเวลากลัดเราก็กลัดแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมีการเวลานั้นเราจะติ๊กตรงนี้นิดนึงว่าเราจะใช้ส่วนไหนนะคะเราก็เย็บถ้าพอเย็บด้วยจักรก็จะเย็บไปเลยนะคะจากนั้นก็เว้นไว้นะคะเว้นไว้ส่วนนี้นะคะทีนี้ชิ้นนี้นี่ไม่ได้เย็บนะคะไม่มีการเย็บใช้แบบใช้ติดกาวนะคะก็จะมีความหนานิดหน่อยนะคะมีความหนาแต่เปิดการทำนะต้อง1เราทำชิ้นบนก่อนนะคะนะคะทำชิ้นนี้นะคะทาติดลูกไม้นะคะทั้ง2ชนิดนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็จะมาทาบด้วยผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะทีนี้นะคะได้ชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็จะเนี่ยนะคะทาก้าวนะคะทาติดลูกไม้นะคะนะคะเราต้องดูผ้าเดี๋ยวบางทีวางตัดนี่มันจะไม่นั่นไม่เสมอกันเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคะเราก็จะวางผ้าไปเนี่ยเว้นไว้นิดนึงนะคะติดลูกไม้นะคะติดลูกไม้นั้นเวลาตรวจโค้งนะคะเราก็จะต้องระวังนิดหนึ่งต้องเป็นจีบจีบนิดหนึ่งนะคะให้เป็นจีบนะคะจะจับจีบก็ได้นะคะนี่นะคะวางผ้าไปเองนะคะก็จะติดนะคะวางบนฐานก็ได้นะคะมันไม่สะดวกนะคะจะช้านิดหน่อยนะคะนี่นะคะจะวางไปแล้วก้าวทีละนิดนะคะใช้

ก็จะส่วนตรงเราก็นั่นไปเลยนะคะส่วนตรงเนี้ยจะโค้งนะคะส่วนตรงปลายจะโค้งนิดนึงส่วนตรงเราก็นั่นไปได้เลยนะคะ

ราจับจีบนะคะให้มีจีบนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะตึงนะคะจะ3จีบก็ได้หรือจีบเดียวก็ได้3ลอง3ค่ะนะคะเป็น3จีบก็สวยนะคะ

ติดก็นิดนึงถ้าเผื่อเราถึงขาดก็ยังต้องติดเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นผ้าที่มันเป็นผ้ามันไม่ได้ทึบ

ิดไปดับตึงไปเพราะว่าให้กาวนี่มันจะติดกับโต๊ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอนั่นค่อยๆนำออกได้นะคะ

ะคะเสร็จแล้ว1ชิ้นชิ้นบนนะคะแล้วชิ้นล่างนะคะชิ้นล่างก็จะวางทาบไปเลยนะคะวางทาบแต่ก็ต้องเว้นเนื้อที่ไว้สำหรับบรรจุปูงานะคะ

นึงไม่ต้องเล็กมากนะคะถ้าบทเล็กมากมันจะใส่ผงอ้าลำบากนะคะ

ป็นเลยได้นะคะเพราะว่าเขาจะไปเขามีเนื้อที่ที่ใส่ลงไปนะคะ

ได้ชิ้นแบบนี้นะคะเราก็ไว้ใส่บุงอาได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่บุงอานะคะจากนั้นพอใส่บุงอาเสร็จเราก็ต้องติดเทปโดยรอบนะคะปกปิดรายละเอียดของกาวด้วยนะคะอันนี้บุงหาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าท่านที่ยังไม่ได้ทราบก็ต้องทราบว่าบุงหานั้นต้องมีการอบร่ำวันเทียนอบร่ำเครื่องกำยานนะคะแล้วก็การมีบุงหาพระสิ่งต่างๆเนี้ยดอกไม้ใบเตยดอกไม้จะใช้มะลินะคะถ้าเบอร์บุงหาแห้งนะคะจะใช้มะลิซึ่งเป็นสีขาวแล้วก็พอถ้าเผื่อค้างคืนมันตากแดดหรือจะอบมันก็จะเป็นสีน้ำตาลได้นะคะนี่ถ้าเบอร์ใหม่ๆขาวๆเนี่ยมันถ้าซื้อมารีบอบเลยจะได้สีขาวนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อทิ้งไว้สักผึ่งไว้สักคืนสองคืนเนี่ยนะคะช่วงที่หน้าฝนเนี่ยมันจะได้สีนี้นะคะแต่นี่ฝนไม่ตกมันก็จะได้สีนี้คือเราผึ่งโดยผึ่งให้ลมพัดผ่านนะคะก็จะได้สีนี้นะคะมีการอบด้วยเครื่องอบนะคะแล้วก็ใบเตยนั้นก็จะต้องหั่นกว้างหนึ่งส่วนของของใบเตยเนี่ยจะต้องความยาวแล้วมีความกว้างเนี่ยแค่1เซนเท่านั้นเองนะคะเวลาหั่นนะคะมะลิก็ต้องควรจะเป็นมะลิบ้านนะคะเป็นมะลิบ้านแล้วก็กุหลาบการเด็ดใช้กุหลาบนั้นจะเป็นกุหลาบที่สีแดงของที่เราใช้บูชาพระหรือใช้ในงานต่างๆนะคะที่เรานำมาใช้นั้นเราต้องปลิดกลีบออกก่อนนะคะปิดกลีบเอาใช้แต่กลีบเกสรเราไม่ใช้นะคะเพราะว่าเกสรใช้เนี่ยมันจะเกิดเชื้อตัวแมลงได้เพราะว่าแมลงไปกินเกสรหาเกสรดอกไม้เนี่ยจะไปดูดเกสรดอกไม้นะคะมันก็จะมีตัวแมลงมันจะมีไข่ไว้อีกด้วยนะคะมันก็จะเป็นเชื้อที่ตัวมอดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างการอบร่ำเนี่ยอบร่ำควันเทียนอบร่ำกำยานแล้วการอบด้วยเครื่องนั้นจะปลอดภัยที่สุดนะคะไม่มีตัวมอดแมลงในการขึ้นของดอกงานที่เราทำนะคะทีนี้เราจะใส่บุญจุบุงาเราก็ต้องมีการปรุงนะคะปรุงกลิ่นก่อนถึงนำมาใช้นะคะอบล่ำเครื่องกำยานอบล่ำควันเทียนนะคะแล้วก็มาปรุงกลิ่นปรุงกลิ่นก็จะมีกลิ่นที่เราชอบนะคะจะมีส่วนผสมของพิมเสนนะคะส่วนผสมของพิมเสนแล้วก็หัวน้ำหอมไฮยาซินนะคะที่เราใช้นะคะพิมเสนนี่ก็มีหลายชนิดนะคะพิมเสนสีเทาๆก็จะเป็นพิมเสนอย่างดีนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีค่าพิมพ์สาบด้วยชมดเช็ดนะคะก็นำมาทำอันนี้นะคะ

ทีนี้จะใช้เข็มเนาได้นะคะเข็มคัตเวิร์กนะคะเพราะส่วนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการติดเทปนะคะ

จากนั้นเราจะใช้กาวปิดก็ได้แต่ใช้ช่วงเวลามันจะต้องใช้เครื่องแล้วก็ใช้ตัวกดให้มันอยู่นะคะ

ะคะติดแล้วนะคะปิดแล้วเราก็ต้องคือใส่บูงาแล้วต้องมีการปิดถุงบูงานะคะจากนั้นนะคะทากาวติดเทปนะคะ

เราต้องมีการพลิกลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดมุมนะคะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ

ติดตกแต่งดอกไม้นะคะดอกอะไรก็ได้แต่ทีนี้ตอนช่วงนี้ใกล้วันแม่จะมีมะลินะคะก็เลยใช้มะลิ

ู้ชมคะถ้าทวนเรื่องเครื่องหอมนิดนึงนะคะเครื่องหอมที่เรานำมาทำเนี่ยนะคะจะต้องมีการเลือกดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ใช้ต้องมีกลิ่นหอมของไทยนะคะที่จะมาทำดอกไม้หลายชนิดก็จะมีชมนาทกระดังงาบุงงาไอ้ดอกหอมหมื่นลี้อะไรพวกนี้หอมหลายอย่างนะคะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเนี่ยนำมาทำบุงงานะคะทีนี้เลือกในการทำบุงงาถ้าเผื่อดอกไม้สดเนี่ยก็จะมีดอกที่เราใช้เนี่ยซึ่งมันไม่มีการเปลี่ยนสีแต่ถ้าเผื่อพิกุลเนี่ยนะคะเราไม่ค่อยจะนำมาใช้ในการทำเรื่องของบุงงาดอกไม้ดอกไม้แห้งเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเป็นสีคล้ำนะคะส่วนมากจะเป็นสีคล้ำชมนาทเหมือนกันชมนาทต้องใช้ส่วนมากคนที่ก็ต้องใช้สดนะคะแต่ถ้าเผื่อนำมาทำบุงงาเนี่ยนะคะทำมาทำดอกไม้แห้งดอกไม้หอมเนี่ยต้องรีบอบทันทีอาจจะใช้ได้โดยใช้เป็นสีขาวเหมือนเดิมแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้นานก็จะเป็นสีคล้ำนะคะพริกกุ่นนี้เราไม่นำมาทำนะคะมันจะพอหลายวันเข้าข้าวมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะท่านผู้ชมเราก็จะไม่ใช้การใช้ทำบุงหมาดอกไม้หอมนั้นก็เจอว่าจะเป็นมะลินะคะที่ต้องมีการอบแห้งใบเตยอบแห้งนะคะท่านผู้ชมกุหลาบอบแห้งข้อสำคัญนะคะจะต้องไม่มีกุหลาบนี่จะต้องไม่มีเกสรลงไปนะคะมะลิไม่เป็นไรนะคะมะลิถ้าเผื่อเราใช้ช่วงต้นที่มันจากหลังจากซื้อมาแล้วนะคะเราต้องเป็นมะลิบ้านหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะต้องผึ่งให้หมาดหน่อยนึงคือให้น้อยจะความชื้นหน่อยไม่ต้องถึงขนาดตากแดดนะคะไม่ถึงกระดาษโดนแดดมากนะคะขนาดไม่

ไม่ต้องโดนแดดมากรีบอบเลยเราก็จะสามารถใช้ได้ปัจจุบันนี้เครื่องอบดอกไม้นั้นเป็นเครื่องอบที่ทันสมัยนะคะใช้เวลารวดเร็วนะคะ อย่างอบของจำนวนมากนะคะเราก็ใช้เครื่องอบแต่เว็บไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนมากจะมีเครื่องอบสมัยก่อนเนี่ยจะอบทั้งคืนนะคะเย็นเช้าถึงจะใช้ได้แต่ตอนนี้ตั้งเวลาได้เลย3ชั่วโมงก็3ชั่วโมงนะคะดอกไม้ก็จะแห้งทีนี้การอบร่ำควันเทียนก็สำคัญนะคะในการทำดอกไม้แห้งบูงาแห้งเนี่ยนะคะเราจะต้องอบร่ำควันเทียนเวลาอบร่ำเนี่ยจะต้องมีหม้อใช้หม้อเคลือบนะคะหรือหม้อโถกระเบื้องหรือหม้อสแตนเลสอบเวลาอบควันเทียนเราก็ต้องมีผ้าปิดไม่ให้หลังจากเทียนไม่จุดเทียนเราต้องเขี่ยไส้เทียนก่อนนะคะเกลี่ยไส้เทียนให้จุดได้ถ้าเผื่อเราไม่จุดเราจุดไปเลยเนี่ยเนื้อเทียนไส้เทียนที่มันรวมตัวกันมันจะไม่ติดนะคะท่านผู้ชมนะคะมันจะไม่ติดก็จะต้องใช้ไม้เขี่ยก่อนนะคะค่อยๆเกลี่ยให้เส้นเทียนแบบกระจายเส้นเนื้อมาไอเสื้อไส้ของเทียนกระจายเทียนนี่จะมีใช้ได้ฝ้ายนะคะต้องเป็นได้ฝ้ายเท่านั้นนะคะเพราะได้ฝ้ายนั้นจะมีการซึมซับหัวน้ำหอมจากน้ำอบนะคะน้ำอบไทยที่จะมานำมาทำไส้เทียนนะคะผู้ที่ทำไส้เทียนก็จะทราบก็จะรู้นะคะแต่นี้คนที่ซื้อเนี่ยนำไปใช้ซื้อไปใช้เนี่ยจะต้องใช้ให้ถูกเวลาไส้เทียนจุดเนื้อเทียนเนี่ยก็จะให้น้ำตาเทียนหยดก่อนแล้วถึงจะใช้ไม้พัดเนี่ยเป่าปัดให้ดับแล้วก็รีบวางลงไปบนทวนนะคะในเครื่องที่อบควันล่ำควันเทียนนะคะรีบปิดฝาเพราะว่าปิดฝาเพราะเดี๋ยวควันเนี่ยก็จะขึ้นประมาณใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะได้ตอบจากนั้นเราก็ใช้มือหยิบก็ได้เพราะเทียนนี่ใช้มือเราได้หยิบได้เพราะว่ามันไม่ร้อนเกินไปแต่ถ้าเปิดเครื่องล่ำกำยานนี่มันจะร้อนต้องใช้ปลั๊กคีบนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรื่องของการล่ำควันเทียนหลังจากล่ำควันเทียนแล้วเราเลิกล่ำประมาณ 5-7 ตั้งเนี่ยเราก็จะต้องนำผ้าบูงานั้นบูงาดอกไม้หอมนั้นมาเพื่อที่จะให้มันคลายความชื้นก่อนนะคะแล้วถึงจะล่ำด้วยเครื่องกำยานอีกนะคะล่ำเครื่องกำยานก็ประมาณ5ตั้งถึง7ตั้งเราก็ต้องพอล่ำเรียบร้อยแล้วเราก็ครบแล้วนะคะครบ5ตั้งถึง7ตั้งที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องนำมาผึ่งให้ความชื้นระเหยอีกนะคะถึงจะนำมาปรุงกลิ่นนะคะท่านผู้ชมพอปรุงกลิ่นเนี่ยนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เรียนให้ท่านทราบแต่ต้นบางครั้งเนี่ยท่านบางคนบางท่านเนี่ยยังไม่เคยทราบว่าจะต้องมาปรุงกลิ่นมาล่ำควันเทียนเราไม่ใช้เลยทีเดียวนะคะดอกไม้ซื้อมาอุ้ยแห้งแล้วมาคลุกเคล้าน้ำหอมยังไม่ต้องเราต้องมาล่ำควันเทียนล่ำเครื่องกำยานก่อนนะคะแล้วก็มาถึงจะปรุงกลิ่นนะการปรุงกลิ่นนั้นจะต้องมี1พิมพ์เสนนะคะ2หัวน้ำหอมหัวน้ำหอมที่ใช้จะเป็นมะลิกุหลาบอะไรก็ได้นะคะจากนั้นข้อสำคัญต้องมีโกล่งสำหรับบดยานั่นนะคะมาใช้ใส่พิมพ์เสนลงไปบดให้ละเอียดนะคะจากนั้นถึงจะใส่หัวน้ำหอมลงไปแล้วก็น้ำมันไฮยาซินนะคะกลิ่นที่เราชอบแต่ข้อสำคัญต้องใช้ชะมดเช็ดเพื่อฆ่ากลิ่นสาบต้องฆ่ากลิ่นสาบฆ่ากลิ่นสาบชะมดเช็ดนี่ต้องมีการฆ่ากลิ่นสาบโดยนำใบพลูนะคะใบพลูและมะกรูดผิวมะกรูดใบพลูมีน้ำมันหอมระเหยท่านผู้ชมใช้ทำน้ำปรุงได้นะคะทำน้ำปรุงเพื่อให้หอมอย่างบูงานี่เรานานๆเข้าเราก็จะเปลี่ยนเป็น

ใช้น้ำปรุงฉีดด้วยเพิ่มไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะมันฟีมันจะคลายนานๆก็จะคลายความหอมไปเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่ลมผ่านไปผ่านมามันก็จะคลายความหอมนะคะเราก็จะใช้น้ำปรุงเพื่อฉีดให้มีความหอมเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะก็เมื่อกี้เรื่องของการปรุงใช่ไหมคะเรื่องการปรุงก็จะมีบอกทำที่กล่าวไปแล้วว่าจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้นะมีกลบนะคะที่กล่าวไปแล้วแล้วก็บททีนี้ค่ากินจับแล้วก็จะนำใบพลูเนี่ยสักเราไม่ใช้ใบเดียวนะคะใบพลูเราต้องใช้ถึง5ใบ7ใบนะคะ5ใบถึง7ใบที่ใช้5ถึง7ใบนี่เพราะว่าเวลาเราลนเปลวไฟเนี่ยเปลวเทียนเนี่ยเป็นใช้เทียนขาวก็ได้เทียนเหลืองก็ได้นะคะถ้าเผื่อไม่มีเทียนอบนะคะเราก็ใช้เทียนนั้นได้นะคะเราก็จะต้องจุดนะคะใส่ชมดเช็ดลงไปบนใบพลูจากนั้นลนเปลวเทียนหรือเปลวเทียนอบหรือเทียนที่เราทำใช้อยู่เทียนอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้ชมดเช็ดนั้นละลายเป็นครีมจากนั้นบีบน้ำมันจากผิวมะกรูดผิวมะกรูดเวลาเราใช้น้ำมันจากผิวมะกรูดเราก็ต้องฝานเป็นเส้นยาวๆนะคะจากต้นตอกขั้วมาถึงปลายของลูกมะกรูดฐานของมะกรูดนะคะจากนั้นเราก็จะบีบวนนะแต่ได้น้ำมันมะกรูดต้องฆ่ากิ่งสาบชมดเท็จนะคะไม่งั้นจะถ้าเผื่อใส่ลงไปเลยมันก็ไม่ได้เหม็นนะคะจะเหม็นชมดเช็ดนี่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเอานักชาวบ้านเนี่ยเอามาตัดเป็นสัตว์ป่าชาวบ้านนำมาเลี้ยงมีกรง2ตอนนะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะรูปร่างคล้ายแมวก็ท่านผู้ชมเป็นสัตว์ดูร้ายเหมือนกันนะคะชาวบ้านนำมาเลี้ยงไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ชาวบ้านนำมาเลี้ยงนะคะเพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นทำกรง2ตอนกรง2ตอนนั้นจะนำชมดเช็ดไว้ด้านที่จะไปตรงไหนด้านหนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดตัวฉีดน้ำให้ตัวเขาแล้วก็ทำความสะอาดกรงพอเสร็จแล้วจากนั้นก็นำมาอีกด้านหนึ่งนะคะมีเสาตรงกลางนะคะเพื่อให้ชมดเช็ดเนี่ยลูดแล้ว เวลาเขาเกิดติดสัตว์ขึ้นมานะคะชมดเช็ดเป็นเวลาเขาติดสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นตัวติดสัตว์เขาจะไปรูดที่เสาตัวเขาจะถูที่เสานะคะแล้วเป็นครีมเป็นไขนะคะก็จะนำมาใช้ได้นะคะนำมาใช้ได้ไม่ได้เลยก็ต้องมาฆ่ากินสาบเวลาใช้เทียนอบพวกนี้เขาจะใช้สมดเช็ดยาบางตัวเนี่ยเขาใช้สมดเช็ดนะคะสมดเช็ดที่ฆ่ากินสาบแล้วนำมาใส่ผสมในตัวของตัวยาด้วยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะอย่างเช่นกาแฟเนี่ยจะเป็นขี้ชะมดนะคะใครทานก็เป็นขี้ชะมดแต่มันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะผู้ที่ทำเครื่องหอมเนี่ยนะคะเราก็สามารถจะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นการทำเป็นการเพิ่มเติมเสริมได้นะคะที่กับให้กับผู้ทำด้วยนะคะผู้ทำเครื่องหอมนะคะเป็นงานอาจจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างเช่นทำพัดอย่างพัดบุงหงาพัดหอมเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะหนึ่งอันเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วก็ท่านผู้ชมกว่าจะได้พัดออกมานะคะพัดที่สำเร็จนะคะอันนี้ก็ประมาณ55นาทียังเสร็จไปก่อนนะคะคือบางส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรบางผลประกอบมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเครื่องแขวน

ภูงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะดอกไม้แห้งนะคะภูงานะคะเป็นภูงาภูงาคือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจากการปรุงกลิ่นนะคะนำมานำดอกไม้มาให้เกิดการทำด้วยการล่ำการตากแดดดอกไม้อบดอกไม้นะคะปรุงกลิ่นเพื่อให้มีกลิ่นหอมใช้ประโยชน์ในงานมงคลหรืองานที่เราจะต้องไปกราบไหว้ผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นมะลิวันแม่เนี่ยนะคะเราก็นำไปกราบผู้ใหญ่ได้นี่นำไปแขวนเป็นเครื่องแขวนได้นะคะเป็นเครื่องแขวนซึ่งทำเองนะคะเด็กๆสามารถทำเองได้นะคะถ้าเผื่อมันแห้งไปหรือมันกลิ่นลดลงไปแล้วก็จะฉีดน้ำปรุงได้นะคะท่านผู้ชมฉีดน้ำปรุงให้เกิดมีกลิ่นขึ้นมาที่เราต้องการนะคะทีนี้การเลือกอุปกรณ์เนี่ยนะคะการเลือกอุปกรณ์เราก็ต้องให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะเราจะมีการเย็บถุงหรือใช้มือก็ได้ใช้มือด้นจอยก็นะด้นด้นเดินหน้าอย่างเดียวด้นใช้เข็มนะคะได้หรือใช้กาวส่วนนี้วันนี้แอบจะเป็นการใช้กาวซะมากกว่านะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดงานชิ้นงานที่สำเร็จด้วยการใช้กาวนะคะแต่การใช้กาวนั้นนะคะมันข้อเสียคือมันจะเปื้อนมันจะมีส่วนที่เลอะนิดหน่อยมันจะเป็นขุยเป็นอะไรเนี่ยมากขึ้นนะคะแต่กาวต้องดูกาวที่มันกาวที่มันอย่างดีนะคะกาวที่มันมีสีสันที่มันขาวไม่ใช่กาวที่เก่าแล้วมันจะทำให้เกิดสีเหลืองได้อันนี้กาวที่ถ้าเปิดกาวที่ร้านค้าร้านที่เขาจำหน่ายเนี่ยนะคะเขาถ้าเปิดกาวที่ใช้นานๆไม่นานๆแล้วไม่ได้ใช้มันจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองมันก็คุณภาพของกาวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วการติดแน่นของกาวนี่ก็จะใช้ไม่ได้วันนี้นะคะเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยนะคะการทำบุกงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางอ่อนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านไปก่อนนะคะค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

0: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
1: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
2: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
0: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
2: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
1: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
2: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
0: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น
2: ครับ
0: กรณีอะไรบ้างคร
2: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
0: ครับอันนี้ก็เป็นการชดเชย
2: ครับ
0: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
1: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
2: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
3: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
2: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
0: ฟกช้ำ
3: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให
2: ้ใช่ครับ
0: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
2: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
0: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
2: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ๋มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
0: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
0: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
2: คร
0: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ

ที่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ระพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันกับท่านผู้ชมนะคะในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพื่อบำรุงและฟื้นฟูผิว
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วว
1: ันนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์โลชั่นกันแดดน้ำนมกันค่ะอาจารย
0: ์โอ้ค่ะพูดถึงเรื่องแดด
1: ค่ะ
0: แสงแดดตอนนี้นะคะเรียกว่าไม่กล้าเดินออกไปนอกบ้านเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันแรงมากโดยเฉพาะปีนี้นะคะแดดแรงแล้วเขาก็บอกว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: นะแบบร้อนมากจริงๆร้อนเหมือนแบบจะถูกเผาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แสงแดดเนี่ยมันก็มีโทษมีคุณด้วยนะแสงแดดนี่มันก็มีคุณแล้วก็มีโทษด้วยนะคะส่วนโทษของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผิวเป็นส่วนใหญ่นะคะคืออันดับแรกเลยพอมันร้อนมากๆผิวเราจะเป็นไงมันไหม
1: ้ใช่ค่ะ
0: ผิวมันจะไหม้นะคะพอไหม้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะพอเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันยังไม่แค่นั้นนะคะมันยังเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นอ่อนแอลง
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วในเรื่องของผิวก็ยังมีว่าโดนแดดมากๆแห้ง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเหี่ยวไปเลย
1: ใช่
0: ผิวจะมันจะเหี่ยวแห้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นฝ้ากระ
1: ค่ะ
0: นะมีผลกับการเป็นฝ้าเป็นกระแล้วมันค่อนข้างอันตรายแดดเมืองไทยนะมันร้อนไม่ธรรมดานะคะร้อนมากๆอุณหภูมิตอนนี้ปีนี้เนี่ยขึ้น40กว่า
1: ค่ะ
0: ตลอดเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วน้องเอกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะที่อาจารย์เล่ามานั้นเป็นข้อเสียของตัวแดดเลยนะคะแต่ทีเนี้ยน่ะในส่วนแดดที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเวลาแบบเราตื่นเช้ามาเราจะมองเห็นแสงแดดแล้วอาจารย์

0: นะคะแต่ว่าภัยอันนึงที่มาพร้อมกับแสงแดดคือรังสี UV นะคะตาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกรังสีได้นะคะอาจารย์ว่าแดดที่มันมาเนี่ยมันจะมีรังสี A มี B หรือว่า C นะคะจริงๆแล้วเนี่ยรังสี UV นะคะมันมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือรังสี UVA B C รังสี UVC เนี่ยที่เราไม่เจอเลยนะคะเพราะว่ามันจะโดนดูดซับด้วยชั้นโอโซนนะคะ
1: มันก็จะไม่ลงมาม
0: ันก็จะไม่ได้ลงมาที่บนโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรังสีก็จะมีความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นใช่ค่ะเริ่มจากตัวที่สั้นที่สุดนะคะแต่ก็เป็นภัยต่อมนุษย์บนโลกแน่นอนก็คือรังสี UVC นะ
1: คะ
0: จากนั้นทะลุชั้นโอโซนลงมาก็จะเริ่มที่รังสี UVB นะคะความยาวคลื่นเนี่ยก็จะยาวออกมานะคะแต่ที่ยาวที่สุดคือรังสี UVAนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะก็จะสังเกตค่าที่มันป้องกันได้ทั้ง2รังสีอยู่มี2ค่าก็คือ1ค่า SPF ก็คือค่าที่สามารถบอกประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVB แล้วก็ค่า PA ในการบอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVA ฉะนั้นเนี่ย SPF มันก็จะมีระยะเวลานะคะเนื่องจากว่าผิวหนังมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์มันมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกไปตากแดดนะคะเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะป้องกันรังสี UV นะคะอาจจะเป็นทั้งสะท้อนหรืออาจจะเป็นทั้งกรอง
1: ไอ้ที่เลขมันจะมีเลข
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ SPF เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในการแปลค่านะคะ SPF 1เนี่ยนะคะจะสามารถทำให้เราอยู่กลางแดดนะคะแล้วก็ป้องกันรังสี UV ได้ปกติเขาทดลองมาแล้วนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถทนแดดได้ 5-30 นาทีอันนี้ก็คือถ้าไม่ได้มีอะไรป้องกันผิวเราถ้าโดนเกินระยะเวลาเนี้ยอาจจะทำให้ผิวมีการอักเสบแดงร้อนหรือว่าเกิดการไหม้ได้นะคะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเนี่ยสมมติเราใช้ที่1 SPF มันจะสามารถป้องกันให้เราอยู่กลางแดดได้ประมาณ30นาที
1: ถ้าเห็นว่า SPF 30
0: ใช่ก็แสดงว่าเราเอา30คูณ30นาทีเข้าไป
1: ก็คือระยะเวลาที่มันจะกันแดดได้
0: ใช่พูดง่ายๆคือสมมุติว่าเราคำนวณเป็นชั่วโมงแล้วกัน1ชั่วโมงจะมี60นาทีใช่ค่ะฉะนั้น1เราจะป้องกันรังสี UV 2ชั่วโมงเราต้องใช้อย่างน้อย2 SPF ฉะนั้นที่ปกติบางคนใช้ SPF ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่50ฉะนั้นก็จะได้ประมาณ25ชั่วโมง
1: มันไม่ใช่ว่า30มันป้องกันได้น้อย50มันป้องกันได้มากมันไม่ใช่นะคะ
0: การให้ค่าบนตัวเลขจะเป็นบอกประสิทธิภาพของระยะเวลา
1: ระยะเวลา
0: ใช่
1: ที่มันจะปกป้องผิวได้
0: ใช่แต่ทีนี้ร่างกายเราเนี่ยมีการปรับอุณหภูมิหรือเวลาที่เราทากันแดดลงไปที่ผิวเราบางทีเราไปลูบเราเจอเหงื่อเจอมลภาวะก็อาจจะทำให้หลุดลอกไปได้ฉะนั้นวิธีใช้และคำเตือนบนฉลากสำคัญมากๆเห็นไหมคะอาจารย์เขาจะมีการแบบมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับผิวหรือแม้กระทั่งหมอผิวหนังก็ยังออกมาให้คำแนะนำว่าควรจะทาครีมกันแดดในปริมาณที่เท่าไหร่
1: เท่าไหร
0: ่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
1: แล้วมันควรทาก่อนออกแดดด้วยใช่ไหมคะมีระยะเวลา
0: สารกันแดดบางตัวก็ควรที่จะทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีเพื่อให้เกิดเป็นฟิล์มเคลือบผิวเราไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากกิจกรรมบางอย่างก็ควรจะทาซ้ำทุก 1-2 ชั่วโมง
1: เช่นสมมติว่าเราไปออกทะเลดำน้ำ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อัน
1: นี้จะต้องทาซ้ำ
0: ลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันแดดก็อาจจะหลุดลอกไปบ้างก็จะมีการทาซ้ำทีนี้บางผลิตภัณฑ์จะมีการเพิ่มสารในเรื่องของช่วยกันน้ำไปนะคะทีนี้กันน้ำมันก็จะมาหนึ่งจากเหงื่อจากตัวเราเองนะคะเหมือนที่บอกว่าอากาศข้างนอกปัจจุบันนี้ร่างกายเราอุณหภูมิปกติเวลาที่เราไม่ได้เป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็จะอยู่ที่37องศาแต่เหมือนที่อาจารย์บอกบางที40องศามันสูงกว่าอุณหภูมิในร่างกายเราฉะนั้นเนี่ยเราออกไปตากแดดเหงื่อเราก็จะออกเวลาเราลูบไปอะไรอย่างเงี้ยสารกันแดดก็จะหลุดได้ง่ายนะคะส่วนค่า PA เนี่ยเขาจะบอกเป็นความยาวคลื่นนะคะปกติถ้าเราดูสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก1บวก2บวก3เนี่ยถ้าเราอยากให้มันครอบคลุมความยาวคลื่นของรังสี UVA เราก็ใช้3บวกนะคะ
1: เดี๋ยวนั้นมันจะมีบวกบวกบวกบวกบวกนี้ใช่ไหมคะ
0: นะคะอันนั้นอ่ะเขาบอกเป็นระยะเวลาของความยาวคลื่นนะคะทีนี้เราควรที่จะทากันแดดส่วนใหญ่รังสี UV หรือแสงแดดก็มาในช่วงกลางวันนะคะฉะนั้นครีมกันแดดส่วนใหญ่เราก็ใช้ในตอนกลางวัน
1: อย่างสมมติว่าวันนี
0: ้ค่ะ
1: ฟ้าครึ้ม
0: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าไม่มีรังสีไหม
0: มีค่ะมีรังสี UV เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความแรงต่างกันนะคะใช่
1: วันไหนฟ้าครึ้มไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องปกป้อง
0: ใช่ค่ะก็ต้องปกป้องแล้วบางที

0: เราไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือเรานั่งที่ห้องกระจกมันสามารถสะท้อนเข้ามาได
1: ้
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยรังสี UV เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาผิวแล้วแต่ละรังสี UV ก็ให้โทษไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆแก่ชราก็จะเป็นรังสี UVAใช่นะคะแล้วรังสีชนิด UVA เนี่ยสามารถเก็บสะสมไว้ในผิวหนังเราได้เกิดทำให้แบบเมลานินในใต้ผิวเรามีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
1: หน้าก็จะดำคล้ำได
0: ้นะคะแต่รังสี UVB ถ้าร่างกายเราได้รับเกินปริมาณที่เรารับได้จะสังเกตว่ามันจะเกิดการบวมแดงขึ้นผื่น
1: อ๋อเวลาแบบอักเสบเนาะ
0: ใช่เกิดการอักเสบ
1: คัน
0: บีเบิร์นเวลาที่เราแบบท่องเอ๊ะคุณสมบัติถ้าบางคนออกไปตากแดดแบบตากไปชั่วโมงนึงเงี้ยค่ะโอ้โหร้อนผิวมากแสบมากแสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดการพองก็มีเพราะความร้อนของรังสี UV
1: แล้วมันก็จะมีแบบ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ลอกด้วยค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภัยอันนึงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าในโลกของเรามันต้องมีกลางวันกลางคืนนะคะเรายังมีแสงแดดและ UV ก็มาพร้อมกับแสงแดดฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะบางถ้าใครติดตามรายการของเราก็จะมีทั้งกันแดดที่เกี่ยวกับผิวหน้ากันแดดที่เกี่ยวกับผิวกายนะคะบางคนเนี่ยดูแลเฉพาะผิวหน้าผิวกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย
1: ก็ต้อง
0: นะคะ
1: ต้องป้องกัน
0: ป้องกันเพื่อชะลอให้ปัญหาผิวมันเกิดช้านะคะให้เป็นไปตามวัยนะคะ
1: ไม่งั้นมันจะไปก่อนวัยใช่ไหมอ
0: ย่างเนี้ยเราสองคนเมื่อเช้าเราก็ทาครีมกันแดดมาใช่ไหมคะอาจารย์แยกไหมคะว่าอันนี้ทาตัวอันนี้ทาหน้า
1: แยก
0: นะคะเพราะบางทีทาตัวเนี่ยปริมาณมันอาจจะหลังสีวีมันอาจการป้องกันมันอาจจะน้อยหน่อยแต่บางคนก็โหใช้ปริมาณเท่ากันเลย
1: เดี๋ยวถามนิดนึงนะแล้วอย่างแสงไฟในสถานที่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเราจะต้อง
0: จริงๆในสารกันแดดบางตัวหรือผลิตภัณฑ์บางตัวจะมีการเคมเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมคะหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหลอดไฟแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะเขายังเคลมให้สารกันแดดเป็นการป้องกันรังสี UVA UVB เป็นหลักเลยนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยชั
1: ว
0: จากแหล่งกำเนิดแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยว่าแสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาในคุณสมบัติของสารนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยการเคลม SPF คือป้องกันรังสี UVA และ B เป็นหลักค่ะอาจารย
1: ์แสงพวกนี้สมมุติจากโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัญหากับตาจริงๆแสงแดดเนี่ยก็มีเมื่อกี้เราพูดถึงผิวหนังใช่ไหมจริงๆกับสายตาเนี่ยก็สร้างปัญหาให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแดดเราก็ควรจะต้องใส่แว่นกันแดดไว้เพื่อรักษาสายตาไว้ไม่งั้นมันก็จะเป็นต้อกระจกต้อเนื
0: ้
1: อพวกนี้นะคะ
0: เพราะผลิตภัณฑ์กันแดดก็ใช้ได้กับผิวหนังเราทาในดวงตาไม่ได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็
0: อาจจะรอบดวงตาได้แต่ว่าทาในดวงตาไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็ยังต้องใช้แว่นแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ชอบทากันแดดผลิตภัณฑ์กันแดดสมัยก่อนที่อาจจะมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างน้อยก็จะรู้สึกว่ามัน
1: เหนอะหนัก
0: มันเหนอะหนัก
1: ไม่อยากใช้
0: เพราะว่าสารกันแดดเนี่ยเขาต้องการให้เกาะผิวฉะนั้นเนี่ยสารกันแดดบางตัวมันอยู่ในรูปของน้ำมันมันอยู่ในรูปของขี้ผึ้งถ้าเขาไม่ได้ไปผสมกับตัวน้ำมันที่ช่วยในเรื่องของลื่นหรือการเกลี่ยก็เราก็จะรู้สึกเหนอะหนัก
1: เหนอะหนัก
0: ใช่
1: แล้วยิ่งเจอกับเหงื่อจากกับอากาศข้างนอก
0: บางคนไม่ชอบทาก็ใช้วิธีการป้องกันอย่างอื่นได้อาจจะเป็นชุดรังสี UV หรืออาจจะเป็นร่มที่สามารถป้องกันรังสี UV หรือแม้กระทั่งที่เราขับรถยนต์อยู่ทุกวันนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครไม่ติดฟิล์ม
1: โอ้มันไม่ติดเนี่ยมันไม่ไหว
0: ใช่นะคะก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ก็ช่วยกรองฉะนั้นสารกันแดดที่เราทาลงไปที่ผิวเราเนี่ยมันก็จะทำงาน2รูปแบบคือดูดซับรังสี UVนะคะแล้วก็สะท้อนรังสี UV
1: เพื่อไม่ให้มันเข้าไปที่ผิวเรา
0: ไม่ให้มันที่ผิวนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมากๆเลยกลางวันอย่างน้อยๆก็ให้ทากันแดดแล้วปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์กันแดดก็มีสูตรต่างๆให้เลือกเหมาะสำหรับสูตรนั้นสูตรนี้อย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็คุมมันแล้วก็เพิ่มบำรุงไปด้วย
1: ตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะ
0: ยังไงใครที่อยากแลดูอ่อนกระเยานะคะแล้วก็ดูแก่ช้าแล้วไม่เกิดปัญหาผิวเพราะบางคนเนี่ยเคยไปใช้อาจารย์เห็นไหมคะใช้ผลิตภัณฑ์ลดสิวอ๋อสิวไม่หายสักทีแต่กันแดดไม่เคยใช้เลยใช
1: ้
0: ผลิตภัณฑ์หน้าขาวริ้วรอยอ๋อทำไมฝ้าไม่จางสักที
1: เพราะว่าเรายังไม่ได้ป้องกัน
0: เราไม่ใช้ตัวกันแดดเป็นการป้องกันช่วยเขาอีกที
1: สำคัญมากๆ
0: ใช่ค่ะนะคะเราต้องบอกก่อนว่า บางคนเนี่ยเราไม่ได้ว่าคนผิวคล้ำหรือผิวสองสีไม่สวยน
1: ะ
0: แต่เราต้องดูว่าตัวเราเองอะ เราอยากได้ผิวแบบไหนเพราะเราจะได้จากกรรมพันธุ์บางคนผิวขาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะได้ให้ทำให้ผิวหมองคล้ำลงนะคะแต่บางคนบอกไม่เป็นไรผิวสองสีก็ผ
1: ิวสวยดี
0: ก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็ดูแลนะคะเพราะว่าโอ้โหเหมือนที่อาจารย์บอกพอเป็นฝ้าเป็นกะแล้วเนี่ยมันรักษายากมาก
1: ใช่จริง
0: นะคะแล้วก็พอโดนกระตุ้นก็จะเป็นซ้ำๆด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูที
1: ่
0: อุปกรณ์และส่วนผสมของเราค่ะอาจารย
1: ์มีอะไรบ้าง
0: คะทุกๆตอนนะคะเราก็จะมีการแนะนำอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าดูรายการของเราแล้วเวลาเอากลับไปทดลองฝึกเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะสูตรโลชั่นกันแดดของเราเป็นสูตรที่ใช้ความร้อนในการผส
1: ม
0: นะคะฉะนั้นก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือ กนะคะ
1: ข้อดีคือว่ามันควบคุมอุณหภูมิได้
0: ใช่ก็จะควบคุมอุณหภูมิได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าบางสูตรที่เรากำหนดให้อุณหภูมิไม่เกินเนี่ยจะต้องมีตัวช่วยคือเทอร์โมมิเตอร
1: ์มีเทอร์โมมิเตอร์ด้วย
0: ใช่ที่แบบจะเป็นประหลอดแท่งแก้วก็ได้จะเป็นแบบปืน
1: ยิง
0: ปืนยิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อควบคุมไม่ให้สารของเราเนี่ยโดนความร้อนมากเกินไปนะ
1: คะ
0: จากนั้นก็ต้องมีหม้อสแตนเลสค่ะอาจารย
1: ์อย่างอื่นไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สแตนเลสนี่ปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: หรือว่าถ้าบางคนบอกว่าอยากทำในแท่งอยากทำในบิ๊กเกอร์แก้วก็อาจจะต้องใช้หม้อที่มีน้ำข้างในแล้วก็
1: คือ
0: เราเอาบิ๊กเกอร์แก้ว
1: เราไม่สามารถเอาบิ๊กเกอร์วางบนต
0: ัก ใช่เพราะ
1: มันจะไม่ร้อนใช
0: ่
1: มันจะไม่ร้อน
0: นะคะแล้วก็จะตั้งบิ๊กเกอร์แก้วค่ะลงไปในนี้แล้วก็คน
1: มีน้ำด้วยนะใส่น้ำ
0: จำนวนน้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำใส่หม้อเหมือนเรานะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีตะกร้อคนสารเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสเหมือนกันบางคนบอกว่าใช้ทัพพีได้ไหม
1: มันจะไม่
0: จริงก็ได้แต่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะทำเครื่องสำอางใช้นิดนึงแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะนิดนึงนะคะ
1: ตะกร้อนี่จำเป็นต้องเป็นสแตนเลสไหมคะ
0: จำเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะตัวต่อมาก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนเนื้อวันนี้เราทำเนื้อครีมเนื้อโลชั่นตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการปาดเนื้อครีมออกจากหม้อของเราได้ง่ายนะคะมีกระชอนพลาสติกหรือกระชอนสแตนเลสตัวนี้มันจะมีสารบางตัวนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการล่อนนะคะเพื่อให้สารกระจายตัวได้ดีนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเนี่ยแล้วก็อยากให้เนื้อครีมออกมาสวยตามที่ดูในรายการก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยนิดนึง
1: ตัวช่วย
0: นะคะกระจายสารเพราะบางทีเราซื้อสารมาในสังเกตว่าแม้อาจารย์มันจะมี
1: มันเป็นก้อน
0: บางทีเขาบรรจุสุญญากาศมา
1: อ๋อแต่พอมันมาโดนอากาศ
0: พอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยบางทีบางคนซื้อมาทำเหลือก็แนะนำให้เก็บใส่กระป๋องพลาสติกแล้วมีสารกันชื้นลงไป
1: เคยเจอมันแข็งหมดเลยเวลาเก็บนานๆนะคะ
0: ก็จะใช้ไม่ได้ซึ่งเวลาเราซื้อสารมาเขาจะมีวันหมดอายุของสารด้วยนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะนะคะเนี่ยก็
1: ถ้าเกินอายุก็ใช้ไม่ได้
0: ใช่เสร็จทีนี้เวลาอันนี้ก็คือช้อนสแตนเลสเอาไว้ตัก
1: สาร
0: ช
1: ่
0: างสาร
1: ใช้ช้อนพลาสติกได้ไหม
0: ใช้ช้อนพลาสติกจริงๆถ้าทำเองก็พอได้บ้างแต่อันนี้เราอยากจะสอนให้ท่านผู้ชมแบบใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนิดนึงเผื่อใครไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบางสูตรจำนวนน้อยๆก็ใช้มือคนได้แต่บางสูตรปริมาณเยอะๆใช้มือคนอาจจะ1เมื่อย2ความเร็วรอบไม่สม่ำเสมอ
1: ความเร็วใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอุปกรณ์
1: ตัวช่วยอีก
0: นะคะเครื่องผสมอาหารนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบบางคนบอกว่าใช้หัวที่เป็นหัวเดียวได้ไหมจริงๆก็สามารถใช้ได้แต่มันจะเกิดฟองอากาศ
1: อ๋อเราไม่ต้องการ
0: ใช่ค่ะบางทีเราไม่ได้ทำพวกเบเกอรี่ที่เขาต้องการตีให้มันฟูนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องผสมนะคะ
1: แล้วก็ต้องเลือกหัวด้วย
0: ใช่จริงๆมันก็จะมีหัวที่เป็นแบบ
1: นี
0: ้แบบที่เป็นกลมๆกลมก็มีค่ะอาจารย์นะคะก็ใช้ได้เพราะอุปกรณ์เบื้องต้นนี่เราอยากชมทางบ้านเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำในส่วนของโรงงานมาตรฐานเครื่องสำอางสามารถทำใช้และดูแลตัวเองได้ก่อนก็พยายามหาสูตรที่สามารถใช้อุปกรณ์ไม่ยากหรือบางสูตรใช้มือคนด้วยซ้ำถ้าเกิดติดตามรายการเรา
1: คือยังไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเพราะว่าเราต้องลองทำดูก่อน
0: ใช่เดี๋ยวตอนท้ายเรามีแนะนำในเรื่องของการขอมาตรฐานโรงงานเครื่องสำอางให้อีกทีนึงนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างของเราสามารถทำความสะอาดได้เหมือนอาจารย์ทำความสะอาดภาชนะอาหารที่บ้านใช้น้ำยาล้างจานอะไรล้างทำความสะอาดได้ก่อน
1: ตามปกติ
0: ใช่แต่จากนั้นก่อนที่จะลงมือทำก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์
1: 70%
0: ใช่หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลนั่นแหละเปอร์เซ็นต์นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะฉีดลงอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะ ทำการผสมและให้สัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
1: ฆ่าเชื้อก่อนมันจะได้
0: ใช่
1: มันจะได้ไม่มีเชื้อปนเปื้อน
0: แล้วก็ทำให้ยืด

0: อายุที่เราบอกว่าวันนี้สูตรที่เราทำเนี่ยอยู่ได้2ปีโอ้ใส่สารกันเสียแล้วไม่ต้องทำสะอาดก็ได้ไม่ใช่นะคะมันเกิดการ
1: ยังไงมันต้องสะอาดมาตั้งแต่แรกก่อน
0: ต้องนะคะแต่วันนี้เรา2คนเป็นการสาธิตในรายการเราอาจจะไม่ได้แต่งชุดที่เขาอยู่ในห้องปฏิบัติการมีหมวกมีแมสหรือว่ามีถุงมือนะคะนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชม
1: แต่ถ้าเราจะทำจริงๆมันก็ควรจะต้องมีเนาะ
0: คือเป็นการป้องกันไม่ใช่แบบเอ๊ะทาครีมไปเจออะไรคะอาจารย์
1: เส้นผมมันไม่ไหวนะ
0: นะคะอันนี้ก็
1: จะดู

0: ่วนพาร์ทน้ำกับพาร์ทน้ำมันแล้วก็มีส่วนของสารกันแดดแล้วก็ตัวแอคทีฟนะคะเพื่อจัดกลุ่มในเรื่องของการละลายนะคะว่าส่วนที่ใช้น้ำในการละลายก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันส่วนที่ใช้น้ำมันในการละลายก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ส่วนสำคัญมากๆเลยซึ่งเราจะไม่ให้โดนความร้อนก็คือสารสกัดกับสารกันเสียรวมทั้งกลิ่นด้วยถ้าเรามีการแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะเรามาดูในส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือส่วนของน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางหลายๆตอนเราแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าให้ใช้น้ำสะอาดนะคะที่สามารถดื่มได้นะคะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยสามารถใช้ได้เลย
1: ทีนี้
0: บาง
1: ท่านใช่
0: จะเห
1: ็
0: น
1: ดื่ม
0: ไอวอเตอร์ใช่ไหมคะจานคือน้ำกลั่นนะคะบางสูตรเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้น้ำพวกนั้นเพราะว่ามันจะไม่มีแร่ธาตุหรือโลหะ
1: ทีนี้ถ้าน้ำกลั่นเนี่ยถ้าสมมติอยากใช้จริงๆเนี่ยค่ะมันมีขายไหม
0: มีขายค่ะนะคะแต่ไม่แนะนำน้ำแร่นะคะอันนี้มีคำถามบ่อยมากเลยว่าใช้น้ำแร่ในการทำเครื่องสำอางได้ไหมนะคะจริงๆเน
1: ี่
0: ยบางผลิตภัณฑ์อาจจะมีการใช้แต่ต้องทดสอบแล้วว่าแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่รบกวนสารอะไรในสูตร
1: ใช่นะคะไม่งั้นมันจะตีกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้
0: เกิดแยกชั้นและการตกตะกอนนะคะตัวต่อมาคืออะแลนโทอินสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะในการทำเครื่องสำอางเนี่ยเราหลายๆคนอาจจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการแพ้ง่ายหรือระคายเคืองฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยป้องกันนะคะตัวอะแลนโทอิน
1: ก็ลดการแพ
0: ้ใช่นะคะตัวต่อมาอะมิโนโค้ดอันนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์หรือตัวบำรุงในเชิงลึกนะคะก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานนะคะหรือผิวแห้งเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็กลิซอลีนทำไมเราใช้สารให้ความชื้นมากกว่า1ตัวต้องบอกว่าคนละแนวนะคะกลิซอลีนเนี่ยอาจจะแนวตื้นแต่ว่าอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นแนวลึกนะคะฉะนั้นการใช้ทั้งแนวตื้นและแนวลึกเนี่ยเวลาแล้วก็ใช่ประสิทธิภาพทำให้ผิวไม่สูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าบางสูตรเนี่ยเรามีตัวรองพื้นด้วยก็คือสารกันแดดที่เป็นไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์อาจารย์เห็นไหมคะเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ช่วยปกปิดผิวกระจ่างใสแบบทาปุ๊บขาวปั๊บซ
1: ึ่
0: งเกิดจากสารรองพื้นนะคะไม่ได้เกิดจากที่ผิวเราขาวทันทีนะคะ
1: มันมีสารรองพื้น
0: เดี๋ยวในสูตรเราก็จะมีด้วยเหมือนกันนะคะตัวต่อมาก็คือตัว AVC ตัวนี้แหละค่ะอาจารย์ที่เราต้องใช้กระชอนน
1: ะ
0: นะคะ
1: นี่นะกระชอน
0: เพื่อให้กระจายตัวได้ดีนะคะเราใช้กระสารตัวนี้นะคะอาจารย์สังเกตไหมคะบางทีเราซื้อสารมาเนี่ยเขาบรรจุถุงสุญญากาศมา
1: จ้ะ
0: บางคนบอกว่าแกะใช้แล้วเก็บยังไงมัดหนังยาง
1: มัดหนังยางแล้วต้องเข้าไปอยู่ใน
0: แต่ว่าถ้าจะให้อายุเขาดีนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนภาชนะแล้วก็ซื้อถุงกันชื้นนะคะ
1: มาใส่ซองกันชื้นนะคะ
0: ใช่ซองกันชื้นมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้สารเราชื้นพอชื้นแล้วมันจะจับตัวกันแข็งใช่แล้วก็บางทีเปลี่ยนสีด้วยฉะนั้นช้อนที่ใช้ในการตักสารตอนชั่งเนี่ยก็จะแห้งด้วย
1: ต้องแห้ง
0: ใช่
1: ต้องแห้งนะใช่ไหมคะ
0: เสร็จตัวต่อมาส่วนที่3คือส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะส่วนนี้ก็จะมีตัวสารกันแดดด้วยมีตัวอิมันติไฟเออร์ด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนที่เราบอกค่ะสมมติว่าเรามีส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ดีๆเราจับ2ส่วนนี้ผสมกันโดยที
1: ่
0: ไม่มีตัวเชื่อมก็ทำให้สูตรเกิดการแยกชั้นฉะนั้นสำคัญมากๆเลยคือตัวอิมันติไฟเออร์หรือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะจะทำให้สูตรเราคงตัวแล้วก็สร้างเนื้อด้วยฟีลลิ่งในการทาดีด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มศ
1: ึ
0: กษาหรือว่าเริ่มดูคลิปของเราบางคนที่จะทำสูตรไหนที่เป็นครีมเป็นโลชั่นนะคะตัวอิมันติไฟเออร์ในสูตรที่เราคำนวณและทดสอบความคงตัวมาให้ท่านผู้ชมแล้วเนี่ยอย่าปรับนะคะให้ปรับในส่วนอื่นเช่นถ้าเราจะลดน้ำก็ใช้สารตัวอื่นเข้ามาแทนถ้าเราจะลดน้ำมันก็ใช้สารตัวอื่นที่เป็นน้ำมันเข้ามาแทนใช่แต่ตัวอิมันติไฟเออร์เนี่ยมันเป็นสัดส่วนของเราจะทำให้น้ำกับน้ำมันในสูตรหรือแม้กระทั่งซิลิโคนเนี่ยมันเข้าเนื้อกัน
1: นี่ถ้าสมมตินะไปที่ร้านแล้วก็แบบว่าบางทีร้านก็แนะนำ
0: ให
1: ้ตัวนี้ดีกว่านะอย่างน
0: ี้แนะนำเนี่ยมันจะมี2แบบค่ะมีชื่อการค้ากับชื่อวิทยาศาสตร์สมมุติเราไปร้านนึงใช่ไหมคะเราบอกชื่อสารตัวนี้ไปเราบอกว่าขอซื้อเตียริกแอซิดหน่อยร้านนี้บอกไม่มีใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อเพราะสารทุกตัวจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อของเขาเลยนะคะใช้เหมือนกันทั่วโลกแต่ชื่อการค้าเนี่ยมักจะมีชื่อตามยี่ห้อและทางซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันนะคะตัวต่อมาคือเล็กซิมัล040ตัวนี้ก็เป็นตัวอิมันติไฟเออร์
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน นะคะ
1: เชื่อมเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาเล็กซิมัล561ก็เป็นตัวอิมันติไฟเออร์และตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันซิทิลแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับอิมันติไฟเออร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ AP Wax 80ในสูตรนี้จะมีอิมันติไฟเออร์ทั้งหมด5ตัวนะคะจริงๆเราบางตัว เชื่อมด้วยบางตัวสารสร้างเนื้อด้วยบางตัวช่วยในเรื่องของการเกลี่ยผิวด้วย
1: เลยต้องใช้หลายๆตัวนะคะช่วยกัน
0: ทีนี้ตัวที่ตัว

0: ตัวนึงที่จะสับสนกันมากเลยคือ APVAC 80นะคะตัวนี้คือขี้ผึ้งผสมตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันบางคนไปซื้อมาไปซื้อขี้ผึ้งขาวอันนี้ไม่ได้คนละรูปแบบ
1: คือเราจะใช้คำว่าขี้ผึ้งเนี่ยไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเน้นไปเลยว่าต้องเป็นชื่อนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตชื่อบางตัวจะมีชื่อการค้าที่แบบโอ้โหใช้เหมือนกันเลย
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีทั้งชื่อการค้าแล้วก็มีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อนะคะสารที่เรานำมาสาธิตแล้วก็สอนท่านผู้ชมในแต่ละตอนเนี่ยไม่ใช่สารที่หายากเลยเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นหลายล้านเลยค่ะนะคะตัวต่อมาอันนี้ทำผลิตภัณฑ์กันแดดก็ต้องมีสารกันแดดค่ะอาจารย
1: ์
0: สารกันแดดของเราใช่มีทั้งสารกันแดดที่เป็นเคมีคอลกับสารกันแดดที่เป็นฟิสิคอลทำงานร่วมกันเพราะว่าเหมือนที่เราบอกตอนแรกว่าการทำงานของสารกันแดดมักจะมีแบบดูดซับรังสีแล้วก็แบบตัวกรองบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่ตัวเดียวไปเลยหาตัวที่มันแบบได้ทั้ง A ได้ทั้ง B ใส่ตัวเดียวโอ้โหต้องซื้อสารกันแดด 3-4 ตัวทำให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นไหมมีข้อจำกัดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะสารกันแดดที่ใช้ในเครื่องสำอางแต่ละประเทศก็มีการประกาศใช้ไม่เหมือนกันในประเทศไทยก็มีการประกาศใช้ไม่เหมือนกันนะคะตามกฎหมายเดี๋ยวหาดูในประกาศได้นะคะแต่หลักๆก็คือสารกันแดดถ้าเราบันทึกเทปณปัจจุบันปี2567เนี่ยล่าสุดน่าจะมีทั้งหมด30ตัว
1: โอ้โห
0: ใช่
1: เยอะ
0: นะคะชื่อที่เราสามารถขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางได้นะ
1: คะ
0: แล้วแต่ละตัวเนี่ยกำหนดปริมาณการใส่ด้วยบางคนบอกว่าอยากได้ FPF 30อยาก PF 50บางตัวเนี่ยประสิทธิภาพมันใส่ได้เต็มที่สมมติไม่เกิน 10% ซึ่งมันได้ FPF แค่20มันไม่พอนะคะใช่แล้วบางตัวเนี่ยโอ้โหอย่างถ้าเราใส่ไทเทเนียมบางตัวที่เป็นผงสีขาวอาจารย์คิดดูโอ้โหน่าจะเหมือนฉาบปูนมากเลย
1: มันวอก
0: มันจะดูหนาม
1: ันวอกไหมอ๋อหนา
0: ดีไหมดีสวยไหมอาจจะคิดนิดนึงว่าทาครีมกันแดดหรือโบกปูนที่ผิวมานะคะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราให้คำแนะนำตอนท้ายอีกทีนึงแต่ที่เราต้องใส่มากกว่า1ตัวเพราะว่าเราต้องการให้คุมทั้ง2รังสีต้องการคุมทุกความยาว
1: ขึ้
0: นใช่เหมือนเราอธิบายไปตอนแรกความยาวขึ้นรังสี UVA เท่านี้รังสี UVB เท่านี้บางตัวมันกันได้แค่เท่านี้มันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดถามว่าถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่พอดีสูตรที่เราเอามาเราคำนึงถึงทั้งชนิดของรังสีแล้วก็ความยาวขึ้นเพราะเราอยากให้ทั้งค่ายเพียบมันสูงแล้วก็ได้ทั้ง3บวกด้วยนะคะใช่นะคะ
1: perfect ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือตัวสารกันแดด OMC นะคะในรูปแบบของน้ำมันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะเรามาดูในส่วนของส่วนที่เป็นกันแดดแบบฟิสิกอลคือมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ก็จะลักษณะเป็นผงสีขาว
1: ๆ
0: นะคะทีนี้เราเห็นแบบเอ๊ะกันแดดบางผลิตภัณฑ์ไม่เห็นสีขาวเลยไม่เห็นมีรองพื้นเลยอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใส่ตัวน
1: ี้ไม่ได้ใส่
0: ใช่หรือถ้าใส่ตัวนี้เราก็มีการปรับเฉดสีเห็นไหมคะจะเหมือนที่เราลองทารองพื้นอะเราไม่ได้ทารองพื้นสีขาวนะเพราะผิวเราไม่ได้ขาวเหมือนกระดาษเราก็จะมีเบอร์ที่เป็นแบบชนิดของผิวผิวสีแทนผิวสองสีขาวอมชมพูขาวอมเหลืองอย่างเงี้ยอมน้ำผึ้งเพื่อให้อะไรคะให้มันกลืนและดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าทากันแดดไม่คำนึงถึงความสวยงามก็โบกมาเลยสีขาวนะคะ
1: วอกมาเลยสี
0: ใช่ในสูตรนี้นะคะจะมีตัว TEA คือตัวปรับค่า pHทุกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยจะมีการปรับค่า pH หรือทำค่า pH ให้อยู่ในช่วงค่า pH ของผิวนะคะค่า pH ปกติของผิวเราเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ค่า pH ปกติอะคะก
0: ็
1: จะเป็นกรดอ่อนๆ
0: ใช
1: ่นะคะจะเป็นกรดอ่อนๆเพราะว่าตัวค่า pH เนี่ยมันจะบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่าง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผิวเราไม่ได้เป็นกลางเนาะอาจารย์
1: ผิวเราไม่ได้อยู่ตรงกลางนะผิวเราจะค่อนไปทางกรดนิดๆนะคะ
0: นี่วิธีการดูยังไงมันจะมีค่าตัวเลขเนาะอาจารย์ก็คือถ้าเป็น7นี่คือเป็นกลางอันนี้7นี่คือเป็นตัวตั้งนะคะมากกว่า7คือเป็นด่างต่ำกว่า7คือเป็นกรดใช่ผิวเราอยู่ในช่วงกรด
1: แต่กรดมันก็จะค่อยๆจากน้อยไปถ้าเลขน้อยๆก็จะเป็นกรดมาก
0: ใช่ไหมนะคะฉะนั้นบางทีบางผลิตภัณฑ์เขาจะโฆษณาหรือเหมือนกับค่า pH เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าอะไรค่า pH เนี่ยมีผลต่อการระคายเคืองด้วยบางคนทาผลิตภัณฑ์ปุ๊บแสบ
1: เพราะว่ามันกรดมากไปสมมติกรดมากไป
0: ทาไปปุ๊บหลอกผิวหลอกไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรค่าpHที่ไม่เหมาะสมกับผิวเนี่ยเวลาทาทิ้งไว้ก็ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได
1: ้
0: ฉะนั้นเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของเราเราปรับค่าpHมาให้ทำไมที่ต้องปรับอาจารย์เคยเห็นกระดาษวัดค่าpHไหมคะมันจะเป็นกระดาษเนาะใช่ไหมคะเราก็จะเอากระดาษวัดค่าpHเนี่ยแปะที่ผลิตภัณฑ์จุ่มลงไปแล้วก็อ่านค่าแถบสีแต่วันนี้กันแดดของเรามันมีรองพื้น
1: เพราะฉะนั้นยังไงก็
0: จุ่มลงไปปุ๊บสีขาวปิดสีหมดเลย
1: ไม่บอกส
0: ีอ่านไม่ได้เลยค่ะว่าจะเป็นค่าpHเท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้ถ้าไม่ใช้เป็นกระดาษวัดค่าpHเขาถ้าในโรงงานหรือบาดการเขาก็จะมีตัว pH meter ซึ่งอันนั้นอาจจะราคาสูงไปสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใช่นะคะฉะนั้นเราก็เป็นการปรับค่าpHให้นะคะตัวต่อมาน้ำมันวาจินอลเทคตัวนี้ก็เป็นตัวน้ำมันเบาช่วยเรื่องของการเกลี่ยตัวไทเทเนียมกับตัวซิงออกไซด์เวลาทาไปเนี่ยสารกันแดดไทเทเนียมกับซิงออกไซด์มันจะเกาะผิวดีมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราทาแล้วไม่กระจายปุ๊บมันก็จะเป็นกระจุกกระจุกกระจุก
1: อ๋ออันนี้มันจะแบบเกลี่ย
0: ให้ช่วยทำให้เกลี่ยได้ดีเหมือนปูพื้นได้ดีนะคะตัวต่อมาก็คือตัว DC หรือตัวกลุ่มน้ำมันซิลิโคนตัวนี้ให้สัมผัสนุ่มนะคะเบลอรูขุมขนด้วยแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแต่ถ้าบางคนที่บอกว่าอ๋อไม่กลัวซิลิโคนเรื่องการอุดตันตัวนี้เป็นซิลิโคนน้ำหนักเบานะคะไม่ได้อุดตันหรือไม่ได้ถมที่รูขุมขนเราจนล้างไม่ออกขนาดนั้นนะคะตัวต่อมาซิตี้ออยล์คือน้ำมันบำรุงผิวนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื
1: ้น
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวสารกันแดดของเราก็คือตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ทำไมไม่ใส่ตัวเดียวเหมือนกันกับที่เราบอกตอนแรกเลยเราต้องการประสิทธิภาพ
1: ทำไมต้องใส่หลายตัว
0: นะคะเราต้องการประสิทธิภาพแล้วก็ทำตามกฎหมายที่เขากำหนดปริมาณการใส่ด้วยเพื่อความสวยงามด้วยนะคะ
1: คือเต็มประสิทธิภาพในขณะที่ยังปลอดภัยอยู่
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่4นะคะส่วนสุดท้ายส่วนที่5ตัวนี้เป็นในส่วนของสารกันเสียนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์เรามีสารกันเสียเพื่อป้องกันให้เครื่องสำอางเรามีอายุการใช้งานมากขึ้นบางคนไปทำขายก็ได้มีระยะเวลาการขาย
1: ใช่
0: บางคนบอกว่าย
1: ังไม่ได้ขายได้ทันทีเน
0: า
1: ะ
0: บางยี่ห้อปราศจากสารกันเสียอาจจะได้นะคะแต่สูตรนี้เนื่องจากว่ามีทั้งน้ำทั้งน้ำมันเราจะปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ผสมกันเองแล้วอยู่กันเองไม่ได้ บางคนบอกว่าแช่ตู้เย็นได้ไหมอาจารย
1: ์
0: แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้บางผลิตภัณฑ์บางคนชอบเอาเครื่องสำอางไปแช่ตู้เย็น
1: แต่แช่ตู้เย็นบางทีการใช้มันก็ไม่สะดวกนะบางทีอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยจะใช้ปุ๊บต้องลงมา
0: ใช่
1: เอาในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะคะจริงๆการแช่ตู้เย็นอาจจะช่วยให้
1: ยืดระยะเวลาย
0: ืดอายุแต่หลักจริงๆแล้วคือต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะแต่อุณหภูมิแนะนำไม่เกิน30องศา
1: แต่ก็อย่าร้อน
0: บางคนเอาไปกันแดดไปไว้ในรถโอ้โหเป็นอาทิตย์ตากแดดบีบออกมาอีกทีเป็นไงคะเหลวแยกชั้นหรือบางทีหลอดบวมด้วยซ้ำนะคะตัวต่อมาก็คือวิตามิน B3 ตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งไบรท์เทนนิ่งช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสก็จะมีสารตัวนี้ด้วยนะคะตัวต่อมาอันนี้ถือว่าเป็นนางเอกของตอนนี้แล้วกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเราทำตัวโลชั่นกันแดดน้ำนมชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีสารตัวนี
1: ้
0: นะคะบางคนบอกว่าใส่น้ำนมได้ไหมใส่นมเข้าไปเลยนมที่เรารับประทานอยู
1: ่นมสด
0: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติอาจจะไม่เท่ากับสารสกัดโปรตีนน้ำนม
1: เพราะอันนี้เขาสารสกัดมามันก็เอาแต่หัวมาเลยนะ
0: ได้ทั้งเรื่องของผิวนุ่มได้ทั้งเรื่องของความกระจ่างใสได้ทั้งเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ทำให้เราสามารถเก็บผลิตภัณฑ
1: ์ได้นานด้วย
0: ได้นานนะคะเครื่องสำอางบางสูตรอาจจะใช้สารที่เป็นอาหารได้บางคนเราเห็นว่ามีน้ำผึ้งด้วยมีนมด้วยนะคะ
1: แต่
0: บางต
1: ั
0: วก็จะเป็นสารสกัดทีนี้สารทั่วไปกับสารสกัดต่างกันยังไงสารสกัดคือเขาสกัดเอาส่วนสำคัญออกม
1: า
0: ส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปนะคะแล้วก็ทำให้การใส่ก็จะ
1: ตรงก
0: ับ
1: วัตถุประสงค์ของเรา
0: แล้วก็ออกฤทธิ์ชัดเจนมีเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
1: แน่นอน
0: นะคะตัวต่อมาก็อาจจะเป็นกลิ่นบางคนไม่อยากใส่กลิ่นก็ไม่ต้องใส่
1: ก็ไม่ต้องใส่
0: ใช่แต่อย่างบางคนอยากให้มีเอกลักษณ์เพราะว่าบางทีเราทาตัวไงจ้ะ
1: ก็อยากให้มีกลิ่นหอม
0: ใช่นะคะก็สามารถที่จะแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ได้ฉะนั้นในสูตรของเราในวันนี้รวมตามสูตรเราจะรวมกันได้ที่100กรัมแต่วันนี้เราทำ300กรัมฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมคูณหรือเพิ่มจำนวนการผสมก็ให้เราคูณจำนวนเข้าไป
1: หมายถึงว่าถ้าเรา
0: อันนี้
1: อันนี้คือ1เท่า
0: เพราะว่าในการช่างสูตรเนี่ยเราจะขึ้นหน่วยเป็นกรัมนะคะฉะนั้นการใช้ตาช่างดิจิตอลมันจะมีหน่วยให้เราเลือก นะคะก่อนที่จะชั่งให้เราเลือกหน่วยก่อนว่าเป็นหน่วยกรัม
1: ก่อน
0: นะคะจากนั้นก็ชั่งสารทุกตัวให้หน่วยเป็นกรัม
1: ต้องมีทศนิยม
0: อย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะเราไม่ใช้การกัดการตักช้อนกะกะเอาไม่ได้นะคะเพราะว่าสารบางตัวขนาดเปอร์เซ็นต์แค่จำนวนหนึ่งก็ทำให้เนื้อเปลี่ยนนะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: ทีนี้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: อัน
0: ดับแรกก่อนนะคะวันนี้สูตรของเราเราใช้ความร้อนในการทำฉะนั้นเน้นย้ำมากเลยว่าสารกันเสียสารออกฤทธิ์นะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนอธิบายทั้งหมดที่ผ่านมาถ้าของเราจะมีอยู่สารตัวนึงที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวแต่อุณหภูมิปกติคือวิตามิน B3 เดี๋ยวให้อาจารย์หยิบมาให้หน่อยค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหม
0: นะคะใช่เราจะทำการละลายวิตามิน B3 นะคะโดยใช้น้ำในส่วนที่1เพราะว่าวิตามิน B3 ตัวนี้ละลายได้ในน้ำนะคะเราจะไม่แบบโอ้ขอน้ำข้างนอกหน่อยนะคะเราจะใช้น้ำในสูตรเราเพื่อไม่ให้สัดส่วนมันเกินนะคะเราก็จะแบ่งน้ำ
1: แล้วเราก็ไม่ใส่เป็นผงด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะคะปกติเราชั่งสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำสูงกว่าสัดส่วนประมาณ 2-3 เท่านะคะแล้วก็คนในอุณหภูมิปกติเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวหม้อนี้นะคะเราจะทำส่วนที่1กับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ละลายในน้ำแล้วก็ละลายสารก่อเจลแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่3กับส่วนที่4นะคะ
1: คือส่วนนึงเป็นน้ำส่วนนึงเป็นน้ำมันใช่ไหมคะ
0: ระหว่างที่ทำก็ใครที่เพิ่งเริ่มมือใหม่ก็อย่าเพิ่งเปิดไฟมัวแต่เทสารนะคะบางทีแบบหม้อไหม้ไปแล้วนะคะ
1: เทไม่ทันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ยังไม่ชำนาญ
0: อันนี้ที่เราเทสารในขวดช่างสารของเราเนี่ยเพราะว่าสารบางตัวมันติดอยู่ในภาชนะที่เราช่างมานะคะเราก็เลยเทเพื่อที่จะล้างออกไปนะคะเอาสารออกจากขวดให้หมดอันนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเราเทสารให้ครบก่อนนะคะนะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดอุณหภูมิต่ำที่สุดนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อคนสารนะคะเทคนิคการทำครีมกับโลชั่นในการคนเราจะไม่คนแบบตีไข่บางคนแบบกลัวสารไม่ละลาย ตีอย่างขมักขม้นเลยนะคะเราจะคนไปในทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาเอาที่เราถนัดเลยนะคะคนแบบนี้เลยค่ะนะคะพอดีเราทำปริมาณน้อยระยะเวลาในการผสมของเราอาจจะไม่นานแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเป็นกิโลอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการผสมนะคะของสารก็จะอาจจะนานขึ้นนิดนึงนะคะเราจะละลายให้ความร้อนนะคะให้สังเกตดูให้ตัวอะมิโนโค้ดแล้วก็ตัวแอลลนโทอินเนี่ยละลายจนใสเห็นไหมคะพอใสเสร็จแล้วเราก็จะละลายส่วนที่2ถ้าบางคนไม่มีกระชอนเทลงไปเนี่ยตัวAVC อาจจะกระจายตัวแล้วจับตัวกันเป็นก้อนตัวกระชอนจะเป็นตัวช่วยกระจายนะคะ

0: นะคะ
1: ทีนี้เราทำในห้องที่ควรจะต้องมีอากาศถ่ายเทไหมคะ
2: อ๋ออันนี้ทำในห้องปกติได้เลย
1: ได้เลย
2: จะเป็นห้องแอร์ก็ได้นะคะแล้วก็คนแบบนี้นะคะทีนี้พอ AVC ละลายเนี่ยพาร์ทน้ำของเราก็จะขึ้นเป็นเนื้อเจลนิดๆนะคะเราเป็นการสร้างความเหนอะเพราะเราจะทำให้เนื้อโลชั่นของเราไม่เหมือนโลชั่นทั่วไปคือลักษณะเหมือนเนื้อวิปครีมน้องนักศึกษาบอกว่าเหมือนเนื้อขนมเบื้องแน่เลยเดี๋ยวเราติดตาม
1: นุ่มๆเบาๆ
2: น
1: ะคะ
2: อันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเตานิดนึงนะคะนี่ยังให้ความร้อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมาผสมส่วนที่3นะคะเราเทสารให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเปิดไฟส่วนที่3เนี่ยใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะคะลงไปก่อน

ัวนี้นะคะ OMC กับ Imasugen HCO 040เนี่ยตัวนี้มันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะเราสามารถเทตัวน้ำมันที่มันแบบ

0: สใสกว่า
1: เนี่ยใช่
0: ใสกว่าน
1: ะคะละลายออกมานะคะพอเทสารใกล้เสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคะเนี่ยถ้ากล้องจับอยู่ที่ส่วนที่3ของเราเนี่ยมันจะเป็นเป็นพวกแว็กพวกขี้ผึ้งแล้วก็สารกันแดดนะคะแล้วก็ใช้ตะกร
0: ้
1: อตะกร้อในการคนสารเนี่ยเราจะแยกกันนะคะแยกละลายส่วนน้ำส่วนน้ำมันนะคะ
0: อันนี้ต้องคนไหม
1: คะไม่ต้องคนก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เวลาคนส่วนที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะให้เราเนี่ยคนเฉพาะตรงกลางแล้วเดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะกระจายตัวออกไปเองนะคะสังเกตดูว่าเราจะละลายส่วนที่3ก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ส่วนที่4เพราะส่วนที่4เนี่ยมันจะมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะถ้าเราเทลงไปปุ๊บเนี่ยต
0: ั
1: วพาร์ทน้ำมันเราจะกลายเป็นน้ำมันสีขาวเลยค่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่
0: า
1: แว็กสารกันแดดตัวอื่นอ่ะมันละลายหรือยังแล้วก็ถ้าละลายไม่หมดเนื้อครีมเราก็จะเป็นก้อนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์

0: เดี๋ยวฝากอาจารย์ถือในส่วนของพัดน้ำพัดน้ำไว้นิดนึงนะคะ
1: ไม่ต้องคนเนาะ
0: ใช่ค่ะละลายเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันตัวอื่นๆในส่วนที่4เดี๋ยวอาจารย์หยิบมาให้หน่อยค่ะ

0: มีน้ำมันอีกเป็นอีกตัวนึงนะคะอันนี้เป็นอะไรเลยอันนี้สางกระเสียไว้ก่อนเห็นไหมคะจากนั้นก็คนเสร็จแล้วก็ใส่ไทเทเนียมกับซิงออกไซด์
1: คือต้องนะให้มันละลายให้หมดก่อน
0: ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันสีขาวแล้วนะคะใส่ตัวไทเทเนียมคนให้กระจายตัวกันดีไทเทเนียมเนี่ยเวลาเราไปซื้อนะคะอาจารย์มันจะมีอนุภาคด้วยนะคะบางตัวก็เป็นไทเทเนียมธรรมดาก็จะเนื้อหยาบหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบไมโครแล้วก็มีเป็นแบบนาโนนะคะวันนี้เราใช้เป็นแบบนาโนนะคะกับไมโครก็จะมีความละเอียดเวลาทาก็จะเกลี่ยได้ง่ายจากนั้นนะคะท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆอย่าลืมใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันให้อุณหภูมิเท่ากันนะคะเรากำหนดไว้ที่70-75ก็ห่างกันได้ไม่เกิน5องศาจากนั้นเราก็ทำการปิดค่ะเราจะเทส่วนน้ำเข้าหาน้ำมันก็ได้หรือน้ำมันเข้าหาน้ำก็ได้อันนี้ขออนุญาตเทส่วน
1: น้ำ
0: เข้าหานะคะ
1: อันนี้สามารถเทลงไปได้เลยหรือว่าเราต้องวัดอุณหภูมิด้วย
0: วัดอุณหภูมิก่อนค่ะวัดอุณหภูมิให้เท่ากันแล้วก็เทได้เลยใช่นะคะจากนั้นก็คนอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะเนื้อก็จะขึ้นขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นตัวช่วยในการผสมที่ให้เร็วขึ้นนะคะก็คือ
1: ตัว
0: เครื่องผสมอันนี้เราเปิดเบอร์เบาๆก่อนนะคะเพราะว่าความร้อนยังอยู่ที่70-75นะคะพอเปิดแรงๆปุ๊บเนี่ยเครื่องผสมอาหารเนี่ยเขาจะตีกระเด็นกระจายใส่เราค่อยๆเปิดก่อนนะคะทีนี้ตอนขั้นตอนนี้ล่ะค่ะอาจารย์ที่เราจะต้องผสมไปให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเราค่อยเติมส่วนที่5ทั้งหมดเลยนะคะ
1: เพราะว่ามันจะ
0: ใช
1: ่พวกนี้มันจะโดนความร้อนไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ผสมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันคุมถ้าเราทำคนเดียวอาจจะหยุดผสม

0: เนื้อกระตาข้นๆเหมือนแบบอันนี้นะคะนม
1: เหมือนนมเลยนะเหมือนนมอันนี้เราไม่ต้องแต่งสีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เราให้ดูแบบสีปกติก่อนเลยสีของไทเทเนียมเลยนะคะจะได้ดูเป็นกันแดดน้ำนมนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ผสมไปแล้วนะคะก่อนจะใส่ส่วนที่5ก็วัดอุณหภูมิอีกทีนึงนะคะให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศานะคะเราก็เทเดี๋ยวอาจารย์เทส่วนที่5ลงมาให้หน่อยค่ะ
1: หมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเล
0: ยแต่วิตามินอีจะ
1: เอาไว้ก่อนนะ
0: วิตามิน B3 อาจารย์เททุกตัวเลยค่ะใส่สารกันเสียใส่ตัวสารสกัดโปรตีนนมแล้วก็วิตามิน B3 แล้วก็กลิ่นวันนี้เรามีกลิ่นให้ด้วย
1: กลิ่นใส่เลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะสั่งอาจารย์ถือนะคะนะคะจากนั้นเราก็ผสมกันอีกรอบกลิ่นหอมมันอ่อนเลยค่ะ
1: น่าใช้น่าใช้นี่เราใช้เบอร์แรงขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
0: เบอร์ยังเบอร์หนึ่งอยู่ค่ะ
1: ใช่หรือเราใช้เบอร์หนึ่งตลอด
0: ใช่ค่ะใช้เบอร์หนึ่งตลอดเนื้อครีมโลชั่นน้ำนมกันแดดตัวนี้ผสมง่ายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้กล้องดูนิดนึงนะคะ
1: ช่อง
0: ขออนุญาตเทนะคะ
1: ตักนี่ค่ะบายๆ
0: ตักเป็นกันแดดน้ำนมแบบนี้เลยให้ดูก่อนเห็นไหมคะนี่เลยนะคะนี่นะคะเพราะว่าเราทำเป็นตัวกันแดดผิวกายพอมันค่อนข้างมีความเหลวหน่อยพื้นที่ผิวกายเราเยอะเราก็จะเกลี่ยได้ง่ายนะคะวันนี้เราสองคนจะทาโชว์ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงไหมคะอาจารย์เดี๋ยวขอทาหลังมือให้ดูแล้วกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลูบไปเลย
1: กลิ่นที่เราใช้นี่เราเลือกเป็นกลิ่น
0: ได้ตามชอบเลยค่
1: ะ
0: เห็นไหมคะนี่เลย
1: ขาวเลย
0: นะคะไม่ติดขนด้วยนะคะแล้วก็ปรับเฉดสีผิวด้วยนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามก็ลองไปทำดูนะคะก่อนลากันไปเดี๋ยวเราแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทำแล้วอยากจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบ้านเรามีกฎหมายเครื่องสำอางนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะการที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือทำแล้วเหมือนเราสองคนนี่แหละค่ะทาเอง
1: ทำใช้เอง
0: ทำใช้เองนะคะแต่เมื่อไหร่ที
1: ่
0: เราเอาไปแจกเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้คนอื่นเนี่ยนะคะเครื่องสำอางบ้านเราต้องขึ้นทะเบียนนะคะหรือเขาเรียกว่าการขออย.เครื่องสำอางนั่นเองนะคะ
1: ขอเลขจดแจ
0: ้
1: ง
0: ใช่เราจะไปทำที่ไหนติดต่อถ้าต่างจังหวัดให้ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านที่จะทำโรงงานนะคะถ้าเป็นส่วนกลางก็คือติดต่อที่อย.ใหญ่นะคะ
1: ไป
0: ติ
1: ดต่อ
0: ใช่นะคะไปที่แผนกอย.เลยบอกว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะมาเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ผลิตเราให้เรียบร้อยจากนั้นสูตรที่ดูของเราไปหลายๆตอนนะคะสามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนได้ทุกตัวตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
1: นี่ถ้าสมมติว่านิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
0: ค่ะ
1: แต่เราอ่ะทำไปแจกเพื่อน
0: อ๋อจริงๆแจกคนอื่นถ้าเขาได้รับอันตรายจากสูตรของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งดำเนินคดีเราได้นะคะเพราะกฎหมายบอกไว้ชัดเจนว่าการทำเครื่องสำอางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกถ้าจะแจกอาจจะต้องแบบสนิทกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเพื่อน
0: ใช
1: ่ใกล้ชิดกันจริงๆ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะรายการของเรายังมีอีกหลายตอน
1: หลายตอน
0: นะคะ
1: ที่น่าสนใจนะ
0: ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เราสองคนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะ
1: คะ
0: แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาค Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากไหนมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหานี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบัง

พคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับรายการนี้นะครับยังคงเป็นรายการที่นำความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับหลายๆศาสตร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องของแผนธุรกิจซึ่งแผนธุรกิจเนี่ยถ้าจะเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคัมภีร์นะครับในการที่เราจะนำคัมภีร์นั้นเนี่ยมาเป็นแผนที่ในการดำเนินธุรกิจไปได้อย่างไรโดยเฉพาะในธุรกิจยุคใหม่เนี่ยมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องศึกษาในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีการตลาดก็ดีการเงินก็ดีการจัดการการดำเนินงานการผลิตหรือแม้กระทั่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์เองและที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทุกธุรกิจเนี่ยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของแผนฉุกเฉินนะครับที่จะมีสำรองไว้ให้กับธุรกิจเนี่ยได้ดำเนินการนะครับจากที่เราเห็นมาแล้วว่าที่เราผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับก็ทำให้ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยถึงขนาดต้องหยุดชะงักหรือปิดตัวลงไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยแผนฉุกเฉินเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กันแล้วครับแล้วก็มีข้อมูลต่างที่เราจะต้องเสริมเข้ามานะฮะเพื่อให้แผนฉุกเฉินนั้นเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับซึ่งเราจะนำเสนอในเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาทบทวนกันสักนิดนึงตลอดนะครับเพราะว่าจากที่เราได้ศึกษาไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะดำเนินธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องมองเห็นในเรื่องของ business model หรือ BMC เสียก่อนนะครับว่าในตาราง9ช่องที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราได้ทำภาพรวมของธุรกิจไปแล้วนะครับโดยถ้าเราเขียนครบ9ช่องเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าทางด้านซ้ายมือเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราเองมาในเนื้อหาวันนี้นะครับเราจะพูดถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องทราบก่อนว่าตัวเราเองนั้นมีจุดเด่นหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราให้เราดูช่องนี้นะฮะตัวของช่องที่2คือ value ของผลิตภัณฑ์เห็นไหมฮะเราจะต้องหาจุดเด่นให้เจอนะฮะนี่เราต้องหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราให้เจอจุดเด่นในที่นี้ของเราคืออะไรบ้างนะฮะในจุดเด่นของเราเนี่ยเราอาจจะพูดในเรื่องของตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะฮะเราอาจจะพูดในเรื่องของจุดเด่นนะฮะ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะฮะในจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราอาจจะพูดในเรื่องของสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะฮะเราจะพูดถึงเรื่องของความสามารถของผลิตภัณฑ์ความสามารถของผลิตภัณฑ์ความสามารถของผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คืออรรถประโยชน์ของมันนั่นเองอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั่นเองว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่หรือทำให้เขาเกิดความสะดวกสบายหรือไม่นะฮะตรงนี้สองข้อนี้ในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องตอบโจทย์ให้ได้นะฮะกับอันที่สองที่เราจะต้องรู้ก็คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์สำหรับในเรื่องขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นในตัวของอรรถประโยชน์หลักนะอรรถประโยชน์หลักนะแล้วก็มาดูในเรื่องของอรรถประโยชน์รองอาจจะพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ส่วนควบอย่างนี้ก็ได้หรือผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะตัวบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะอะไรเพราะถ้ากิจการไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเราเองเลยเราจะไปบอกใครได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีดีอะไรแล้วจะนำเสนอลูกค้าในรูปแบบไหนเพราะเมื่อ2ตัวนี้รวมกันได้แล้วเมื่อมันเอามารวมกันแล้วเนี่ยเราจะต้องสู่กระบวนการนำเสนอลูกค้าก็อาจจะไปในเรื่องของรูปแบบต่างๆแต่ก่อนที่จะนำเสนอเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรนะฮะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะฮะว่าเวลาในเรื่องของความรู้ที่เราจะพูดถึงตัวสินค้านะฮะตัวสินค้าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะฮะในตัวของสินค้าในตัวของสินค้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับว่าในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือรายละเอียดของสินค้าเนี่ยเราจะพูดถึงเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของธุรกิจเห็นไหมเขาใช้ชื่อคำว่ารายละเอียดเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่เราจะต้องแสดงให้เห็นเราจะต้องบอกถึงประเภทนะฮะหรือรุ่นหรือขนาดนะหรืออาจจะรวมไปถึงสีไซส์หรืออาจจะเป็นตัวในเรื่องของแบบหรือวิธีหรือดีไซน์ต่างๆนะฮะว่าในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะนำเข้าสู่สิ่งที่เราจะพูดว่าการที่เราจะรู้ว่าจำนวนผลิตภัณฑ์จำนวนผลิตภัณฑ์ของกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างจำนวนผลิตภัณฑ์ดังนี้นะฮะเวลาเราตอบโจทย์ตัวเองเนี่ยว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีสายผลิตภัณฑ์มีความลึกของผลิตภัณฑ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนมีความกว้างของผลิตภัณฑ์แค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เป็นตัวเฉพาะของประเภทของผลิตภัณฑ์เช่นยกตัวอย่างนะฮะเช่นสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงบ่อยๆอาจจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่กาแฟเป็นคาเฟ่กาแฟ

เพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบได้ว่าในร้านของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีกาแฟประเภทไหนบ้างสมมุตินะฮะเรามีสมมุติว่าเราก็ขีดเลยเรามีกาแฟประเภทไหนบ้างเช่นกาแฟ A กาแฟ B กาแฟ C แล้วก็กาแฟ D นะฮะนี่คือตัวประเภทของผลิตภัณฑ์นะเช่นอาจจะเป็นโรบัสต้าหรือเมล็ดพันธุ์กาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็จะใช้วิธีการนี้นะฮะดูว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะฮะนับจำนวนผลิตภัณฑ์ออกมาทีนี้จากนี้เราต้องมาดูสายผลิตภัณฑ์ก่อนนะฮะไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยคือสายผลิตภัณฑ์นะฮะตรงเนี้ยที่เราวงกลมไว้เนี่ยเราเรียกมันว่าสายผลิตภัณฑ์เพราะอะไรเพราะสายผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆที่อยู่ในสินค้าหรือบริการของเรานะฮะว่าตัวของเราเนี่ยมีประเภทสินค้าและสายมันเนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะจากนั้นเราก็จะมาแบ่งต่อว่าเมื่อเราได้สายของผลิตภัณฑ์แล้วมาดูความลึกนะฮะความลึกก็คือย่อยของตัวเนี้ยออกมาอีกทีนึงเช่นสมมุติว่าเปรียบเทียบง่ายๆสมมุติว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดร่างกายสมมุตินะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดร่างกายเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำความสะอาดร่างกายผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะมีสบู่งี้มีครีมอาบน้ำสมมุตินะฮะครีมอาบน้ำอาจจะมีเจลอาบน้ำนะฮะประมาณ3ผลิตภัณฑ์สมมุตินะฮะง่ายๆ3ผลิตภัณฑ์ทีนี้เรามาดูส่วนความลึกของผลิตภัณฑ์บ้างในความลึกของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมาดูอย่างเช่นสบู่เนี่ยในตัวสบู่เนี่ยเราก็ต้องมาดูเลยแบ่งเป็นขนาดเท่าไหร่สมมุติเราแบ่งเป็นขนาดแบ่งเป็นขนาดแบ่งเป็นสีแบ่งเป็นกลิ่นถูกไหมฮะจากนั้นพอขนาดเนี่ยเราก็มาย่อยขนาดไปอีกขนาดเราก็เป็นอะไรกี่กรัมว่าไปสีหรือกลิ่นก็แยกไปตามลักษณะของนั้นหรืออ่ะถ้าจะเป็นครีมอาบน้ำเราทำผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะฮะเราก็จะมาดูเลยเช่นครีมอาบน้ำเนี่ยเราอาจจะบรรจุอยู่ในรูปแบบของสมมุติว่าเป็นขวดนะฮะขวดแล้วก็อาจจะมีขนาดนะมีสีมีกลิ่นนะฮะก็ย่อยของมันออกมาหรือถ้าลึกไปกว่านั้นอาจจะเพิ่มเช่นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเพิ่มสารต่างๆเพิ่มสารระงับกลิ่นกายหรือว่าเพิ่มสารแก้แพ้ให้กับผิวบอบบางเราก็จะทำแนกแบบนี้ออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกอะไรกับเราตรงนี้บอกว่าเมื่อเราจะทำการอะไรเอ่ยพัฒนาดูนะฮะเมื่อเราจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราจะพัฒนาตรงไหนเห็นไหมเราก็เลือกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตรงนี้เหมาะตรงนี้พูดอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้างพูดตรงที่ว่าถ้ากิจการไหนไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าตัวเองมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเองเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่ทำยอดขายถูกไหมอะไรที่ทำยอดขายพอยต์มีเท่านี้ว่าอะไรที่ทำยอดขาย

ให้เราอะไรที่ทำยอดขายให้เราถ้าอะไรอะยกตัวอย่างเช่นสมมติครีมอับสบู่อะสมมติว่ายอดขาย 100% เนี่ย 100% นะฮะ 100% ครีมอับน้ำเนี่ยทำยอดขายให้เรา 70% เจลอับน้ำทำยอดขายให้เรา 20% สบู่ทำให้เราทำยอดขายให้เรา 10% รวมกันเป็น100เพราะนั้นเราก็ต้องมาวางแผนต่อแล้วว่าสิ่งที่น้อยที่สุดสมมุติว่าเราต้องวางแผนสบู่เราต้องวางแผนตัวสบู่ว่าสบู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยทำกำไรเลยนะยอดขายก็น้อยเราจะทำยังไงกันดีกับสบู่อันนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูว่าถ้าสบู่มันทำยอดขายได้น้อยเราต้องมาเจาะเลยว่าตัวไหนอะไรขนาดเท่าไหร่ทำยอดขายเท่าไหร่สีไหนกลิ่นไหนแบบไหนแพทเทิร์นไหนรูปแบบรูปทรงอะไรที่ทำยอดขายให้เราน้อยและรูปแบบรูปทรงอะไรที่ทำยอดขายให้เราเยอะในประเภทของสบู่นี่คือวิธีการของการใช้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าเวลาเขาเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์เนี่ยนะเขาเจาะผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแบบไหนเขาแจงผลิตภัณฑ์ออกมาเลยให้ชัดเจนว่าตัว1ตัว2ตัว3ตัว4เนี่ยตัวไหนที่บ่งบอกว่าขายดีตัวไหนขายไม่ดีตัวไหนที่จะทำยอดขายหรือมีโอกาสหรือแนวโน้มในอนาคตพูดกับกันเช่นสมมติครีมอาบน้ำเนี่ยมัน 70% เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่า 70% เนี่ยมาจากกลุ่มไหนที่ทำยอดขายให้เราเยอะที่สุดเช่นสมมติว่าพวกสารเพิ่มสารระงับกลิ่นกายอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ทำยอดขายมากตัวท็อปเป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าอันนี้เป็นตัวท็อปเจ้าของเราก็ต้องทำไงจัดการกับตัวนี้ทำไงให้มันให้ขยี้แล้วยอดขายเกิดมากขึ้นนะอาจจะเพิ่มนะในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งที่ย่อยลงไหมเพิ่มขึ้นไหมหรือมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆไหมที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มยอดขายหรือตัวท็อปอันนี้ได้นะนี่คือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะฮะทีนี้มาดูตัวหลักการที่เขาเขียนเอาไว้ว่าเขาต้องทำอะไรต่อนะฮะตรงนี้นะเราก็จะกลายเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์โดยเห็นไหมควรแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มันมีอยู่ทีนี้เวลาเราแสดงเราก็ต้องจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์นั้นว่าในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีอะไรอยู่ในกลุ่มไหนบ้างเห็นไหมเขาบอกมาเลยเช่นนะเช่นชนิดแบบราคาสีแต่ละแบบยังไม่พอยังจะต้องพูดถึงคุณลักษณะการใช้งานการทนทานมาตรฐานการบรรจุหีบห่อหรือตราผลิตภัณฑ์เห็นไหมครับว่าสมมุติว่าย้อนกลับมาแผ่นนี้เหมือนเดิมถ้าเราจะเอาตรงนี้มาพูดตามเขาเอาตรงนี้มาพูดตามเขาเราก็จะรู้ได้เลยว่าสมมุติว่าเราพูดถึงสบู่ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าให้พูดถึงคุณลักษณะเพราะฉะนั้นในสบู่เนี่ยต้องจำแนกออกมาเลยว่าถ้าเป็นสบู่ชนิดก้อนสบู่ชนิดก้อนมีอะไรบ้างสบู่ตัวนี้ผสมสารอะไรบ้างขนาดนี้มีอะไรบ้างมีคุณลักษณะที่โดดเด่นหรือการใช้งานอย่างไรฮะเราก็มีวิธีการหรือความทนทานถ้าเราเป็นสินค้าประเภทอาหารถ้าเป็นสินค้าอาหารเนี่ยเราก็ต้องจัดเลยสมมุติอาหารนะฮะสินค้าในกลุ่มประเภทอาหาร

อ่ะสินค้าในกลุ่มประเภทอาหารทีนี้สมมุติว่าเราเปิดร้านอาหารไทยอาหารไทยเนาะอาหารไทยเราก็ต้องจัดหมวดหมู่เลยว่าหมวดหมู่ของมันมีสินค้าประเภทอาหารไทยอะไรบ้าง

เราควรแบ่งอย่างไรกับอาหารของเราหรือควรแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรอ้าวยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาหารไทยเนี่ยเราเปิดร้านอาหารไทยเรื่องชื่อมาเพราะนั้นเราอาหารไทยเนี่ยเราถ้าเราจะแบ่งตามประเภทเราใช้เกณฑ์อะไรก็ได้เราจะแบ่งตามประเภทอ่ะตรงนี้เนาะเราใช้วิธีการแบ่งตามประเภทมันก็จะมีประเภทต้มผัดแกงทอดอาจจะมีนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีคั่วก็แล้วแต่ว่าเราจะแบ่งทีนี้ตัวไหนไม่สำคัญเราก็เอาออกก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าร้านอาหารไทยเราเป็นร้านอาหารใหญ่เราแบบมีอย่างเงี้ยเยอะมากมีรายการอาหารเยอะมากเราก็แบ่งเซกชันของมันให้พอทีนี้ประเภทต้มเราก็ต้องมาแบ่งว่าประเภทต้มมีอะไรบ้างย่อยไปมีเมนูอะไรบ้างเมนู1เมนู2เมนู3ต้มเมนู4ต้มเมนู5แล้วในเมนูประเภทต้มเมนูที่1มีไซส์หรือมีขนาดหรือใส่อะไรหรือมีจุดเด่นอะไรเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยเราต้องแบ่งให้ได้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดเนี่ยเราจะเรียกว่าจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าจำนวนของผลิตภัณฑ์ทำไมเราต้องพูดจำนวนของผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกไปสักครู่นี้ว่าเมื่อเวลาเราจะทำการวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีผลกับสินค้าของเราในเรื่องของยอดขายเราก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นตัวชูโรงหรือถ้าเราจะแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ทำกำไรอย่างเช่นประเภทคั่วอย่างเงี้ยโน ไม่ทำกำไรเลยนะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ไม่ทำกำไรเลยเนี่ยมันเป็นยังไงประเภทคั่วมีรายการอาหารอะไรบ้างย่อยมาถ้ามันไม่ทำกำไรเลยสักตัวก็ตัดทิ้งไปเลยตัวนี้เราก็ค่อยๆลดเมนูลงค่อยๆลดจนไม่ขายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวอื่นๆเลยหรือจะไปพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือแนวความรู้อื่นๆเนี่ยเราจะต้องมาบอกตัวเองเขาเรียกว่าตอบตัวเองให้ได้ว่าในผลิตภัณฑ์ของเราที่เราต้องใช้เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกี่หมวดแล้วแต่ละหมวดนั้นมีความชัดเจนอย่างไรแต่ละหมวดมีความชัดเจนอย่างไรกลับมาดูในตัวทฤษฎีต่อตัวอย่างที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นการให้บริการก่อนและหลังการขายมีไหมหรือการวารันตีของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึงอรรถประโยชน์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีการดูแลและประกันหลังการขายเนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนควบคือหวังว่าสิ่งที่แถมมาให้กับผลิตภัณฑ์โดยที่มันแถมมากับผลิตภัณฑ์อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเครื่องปรับอากาศเวลาเราซื้อเครื่องปรับอากาศเนี่ยสิ่งที่แถมมาโดยที่เราไม่ต้องร้องขอก็คือการบริการหลังการขายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องบอกให้เข้าใจแล้วก็ชี้แจงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่พอตรงนี้นะฮะเมื่อทำแผนธุรกิจแล้วเรายังจะต้องพูดถึงการถ่ายภาพการถ่ายภาพเพราะนั้นเราต้องแสดงภาพถ่ายในเรื่องของรูปแบบชนิดทุกแบบนี่ตรงนี้วงกลมไว้เลยทุกแบบที่เราจำหน่ายเห็นไหมทุกแบบที่เราจำหน่ายถ้าเรามีอะไร

ก็ต้องแสดงให้ครบเพราะอะไรเพราะในแผนธุรกิจเนี่ยเวลาเราจะประเมินเวลาเราจะประเมินนะฮะอ่ะเพื่อจะอะไรเพื่อที่จะไว้ทำการประเมินนะว่าแนวโน้มในอนาคตสินค้าไอ้ตัวเนี้ยมันจะน่าจะสอดคล้องสอดคล้องกับพฤติกรรมไหมพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่เช่นปัจจุบันเนี่ยคนเขานิยมในเทรนด์อนาคตข้างหน้าเนี่ยอุ้ยเขานิยมแบบนี้กันแล้วผลิตภัณฑ์ของเรายังอยู่กับที่อยู่เลยมันไม่ได้เป็นไปตามเทรนด์หรือตามแนวโน้มที่เราอยากจะให้มันเป็นในแนวหน้าหรือข้างหน้าเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นคนประเมินหรือสถาบันการเงินที่ประเมินเนี่ยเขาก็จะประเมินตามลักษณะของความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มหรือเทรนด์นะฮะกรณีเห็นไหมกรณีที่มีสินค้าขายจำนวนมากนะอาจจะเลือกเฉพาะสินค้าหลักแน่สินค้าหลักฉันใดก็ฉันนั้นเวลาเราทำผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจอันนี้เป็นข้อพลาดของแทบจะทุกธุรกิจเลยเพราะทุกคนจะมองว่าผลิตภัณฑ์ของฉันนั้นขายเยอะมากทุกตัวทำผลิตทุกตัวทำกำไรทุกตัวทำเงินให้ฉันหมดเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่าลืมว่าถ้าเราวาดเป็นรูปนะถ้าตรงนี้นะแสดงเป็นรูปสมมุติว่าเรามีอันนี้คือตะกร้าเงินของกิจการกล่องเงินของกิจการอ่ะกล่องเงินรวมนะฮะรวมกิจการเนี้ยขายสินค้าอยู่3หมวดคือหมวด A หมวด B หมวด C สมมุตินะขายอยู่3รายการคือวันนึงเนี่ยขายเท่าไหร่ไม่รู้ขายได้ A B C ก็ขายไป A ขาย B ขาย C ขายไปเรื่อยแต่พอมารับเงินคือผู้ A ขายได้ก็เอาเงินหย่อนกระปุกนี่ใช่มั้ยC ขาย B ขายได้แล้วก็ C ขายได้เราหย่อนกระปุกเดียวกันใช่ไหมเงินแต่พอเวลาเราเอากระป๋องเงินมานับอ่ะเราปิดตรงนี้เราปิดเนี่ยเราปิดอันนี้ไว้อ่ะเราเอากระป๋องเงินมานับอุ้ยเราก็พบว่าเนี่ยกิจการขายดีมีเงินขนาดนี้เลยเนี่ยที่แรงเงาไว้มีเงินเต็มไปหมดเลยมีเงินเข้ามาเราก็เหมาไปเลยว่าอ๋อก็เป็นเพราะว่าสินค้าทั้ง3ตัวเนี้ยขายดีทั้งหมดเลยขายดีทุกตัวเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราจะต้องมาดูว่าตัวไหนนะฮะตัวไหนที่ทำไมเอ่ยที่ทำกำไรให้กับกิจการอย่างแท้จริงตัวไหนที่ทำกำไรให้กับกิจการอย่างแท้จริงเช่นสินค้า A เนี่ยไม่ได้ทำกำไรเลยขายก็น้อยนี่หลักๆมาอยู่ที่สินค้า B ต่างหากแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องแสดงคำถามตอบตัวเองให้ได้ในใจว่าถ้ามีคนถามเราว่าไหนแสดงสินค้าให้ดูหน่อยซิว่าสินค้าตัวไหนที่เหมาะกับการจะเป็นสินค้าของเรามากที่สุดเราก็คงจะตอบสินค้า B ใช่ไหมเพราะสินค้า B เนี่ยมันเป็นตัวท็อปไงมันเป็นเดอะเบสมันเป็นตัวสร้างกำไรเราคงไม่พูดหรอกว่าโอ้ยสินค้า A เนี่ยนะเป็นสินค้าที่ขายไปงั้นๆแหละไม่มีผลกำไรอะไรเลยแต่มันทำให้กิจไม่มีใครพูดแบบนี้มันมีแต่จะเอาของดีของธุรกิจตัวเองออกมาทำไมออกมาโชว์ออกมานำเสนอให้กับคนที่เป็นเจ้าของเงินหรือสถาบันการเงินที่เขาจะให้เงินเราในการเอามาทำธุรกิจเพราะฉะนั้นในนี้จึงบอกเลยว่าเห็นไหมในนี้จึงบอกเลยว่าควรจะต้องเป็นสินค้าหลักของธุรกิจนะโดยแสดงส่วนที่เหลือหมายความว่าส่วนที่ไม่ได้ทำกำไรอ่ะส่วนไม่ได้ทำกำไรคือส่วน A สินค้า A หรือสินค้า C เนี่ยเอาไว้ประกอบอยู่ในภาคผนวกหรือข้อมูล

อ้างอิงแต่ถ้ามันเยอะมากจริงๆเราควรแสดงสินค้าอะไรที่ทำไมที่มันสามารถทำกำไรให้กับกิจการได้เราคงไม่เอาของไม่ดีมาโชว์เขาเพราะฉะนั้นในเชิงเดียวกันธุรกิจที่เป็นนำเสนอให้กับเจ้าของเงินหรือสถาบันการเงินก็จะต้องเป็นสินค้าที่มันทำไมดีสินค้าที่มันแบบโอ้ทำกำไรให้นะรวมถึงและยังรวมถึงในกรณีที่สินค้ามีแผ่นพับหรือข้อมูลโบรชัวอาจที่จะแนบแผ่นพับไว้ด้วยก็ได้อันนี้เป็นเป็นการอ้างอิงนะเป็นการอ้างอิงว่าสินค้าของเรามีการโฆษณาอย่างไรบ้างหรืออีกอันหนึ่งถ้าสินค้าของเราได้รับในเรื่องของมาตรฐานต่างมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย.ม.อ.ก.หรือรางวัลมาตรฐานหรือรางวัลก็นำเสนอด้วยก็ได้จะดีมากมันบ่งบอกว่าสินค้าของเรามีการทำไมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสินค้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เราเห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนะไม่ใช่ว่าคืออย่างนี้ธุรกิจบางธุรกิจน่ะชอบจะเข้าใจตัวเองว่าพอเราขายดีสินค้าติดตลาดแล้วทุกอย่างก็จะนิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีการทำอะไรต่อเลยอันนี้ผิดเพราะนั้นสินค้ามันต้องก้าวหมุนไปเรื่อยๆและยิ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่มีสินค้าตัวไหนเลยที่จะหยุดอยู่กับที่นะฮะอ้าวทีนี้ตอนนี้ในแบบที่นำมาให้แสดงหรือเอามาให้ดูเนี่ยเขาก็นอกจากจะเป็นตัวเนื้อหาและทฤษฎีแล้วเห็นไหมฮะตัวทฤษฎีเรียบร้อยแล้วว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างในแบบนี้นะฮะในตัวอย่างนี้ที่นำมาเสนอเนี่ยของคู่มือการเขียนแผนธุรกิจการค้านะฮะของผู้ประสานงานและบริการ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะสสว.เนี่ยเขาก็ยังที่จะนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบหรือแบบฟอร์มด้วยว่าในแบบฟอร์มควรทำอย่างไรเห็นไหมเขาก็เว้นมาให้เลยใน 4.1 เป็นรายละเอียดสินค้ามีอะไรบ้างเขาก็จะเขียนมาให้เราเลยนะเขียนมาเลยรวมถึงตรงนี้เขียนอะไรแล้วก็เขียนสิผลิตภัณฑ์ในกิจการมีทั้งหมดกี่จำนวนอาจจะแสดงในรูปของเราเรียกว่าแผนภูมิก็ได้นะทำเป็นตารางแผนภูมิออกมาเลยหรืออาจจะแสดงในเรื่องของการเขียนก็ได้เขียนเป็นหัวข้อนะฮะแต่แนะนำว่าถ้าเขียนเนี่ยควรจะทำเป็นแบบหัวข้อว่ารายการที่1รายการที่2รายการที่3 4 5แบบนี้นะฮะแต่โดยมากแล้วเนี่ยอันนี้เราจะมักทำในรูปแบบของแผนภูมิมากกว่าเพราะว่ามันอ่านง่ายมันเห็นแล้วมันสามารถที่จะสรุปได้เลยว่าในตัวแผ่นภูมิเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะทีนี้ยังไม่พออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เราก็จะต้องมีสินค้าหรือภาพตัวอย่างของสินค้าแปะไปให้เขาดูด้วยนะฮะแปะไปให้เขาดูด้วยเมื่อแปะแล้วนะฮะเราก็อาจจะเขียนคุณสมบัติบางอย่างที่เด่นๆอาจจะเขียนในรูปแบบแค่เอาจุดเด่นเอาจุดเด่นนิดๆหน่อยๆมาเขียนที่เด่นจริงๆนะส่วนอื่นๆเนี่ยส่วนอื่นๆเช่นรายละเอียดอื่นรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิงตอนท้ายถ่ายเล่มก็ได้นะแล้วก็เขียนบอกซะหน่อยว่าเป็นภาคผนวกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือถ้าบางคนที่แบบมีสินค้าเยอะมากโอ้โหในเขาเรียกอะไรอ่ะ
ในร้านหรือในกิจการเนี่ยมีรายละเอียดสินค้าเยอะมากมีหลายตัวมากมีหลายร้อยรายการเลยก็อาจจะทําเป็นเล่มเราเรียกว่าเล่มรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมว่าเราต้องเพิ่มเติมในส่วนผลิตภัณฑ์อะไร A B C แล้วก็เขียนละเอียดให้นี่เขียนละเอียดเลยคือทําเป็นอีกเล่มหนึ่งสอดไปกับเล่มแผนธุรกิจเลยเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมว่าต้องทําอย่างไรนะนี่ก็คือลักษณะของการพูดถึงรายละเอียดของสินค้าในแผนธุรกิจอ่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะให้ดูแผนธุรกิจตัวจริงว่าเขาเนี่ยใช้ตัวไหนนะฮะดูนะแผนธุรกิจตัวจริงเห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงธุรกิจเรายกตัวอย่างเหมือนเดิมคือบ้านไร่กาแฟนะฮะเราจะยกตัวอย่างเหมือนเดิมคือธุรกิจบ้านไร่กาแฟในธุรกิจบ้านไร่กาแฟอันนี้เขาก็จะเท้าความมาเลยว่าในธุรกิจและการพัฒนาของกาแฟเนี่ยมีมาอย่างไรพูดอย่างไรมีประวัติมาเล็กน้อยนะฮะ อีกตำนานหนึ่งทีนี้เขามาพูดตรงนี้ตรงนี้อาจจะพูดถึงความเป็นมาบ้างได้นิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวและมันมีความต่อเนื่องคือธุรกิจมันไม่ได้ขาดตอนหรือสายป่านมันไม่ได้ขาดเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่แบบจะพูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอาจจะพูดได้นี้แต่อย่าข้อระวังก็คืออย่าเยอะเกินไปเพราะถ้าอยากเยอะตรงนี้หรือแบบอุ้ยมีความรู้หรือมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอประวัติศาสตร์ของธุรกิจนั้นเอาไปใส่ในภาคผนวกได้ตรงนี้เอาแค่พอดีนะฮะตรงนี้สิ่งที่เขาใส่พันเมล็ดกาแฟมาเนี่ยโรบัสต้าอาราบิก้าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาเพื่อให้เป็นความรู้เฉยๆวัตถุประสงค์ของเขาเพื่อที่จะทำไมเพื่อที่จะโชว์ว่าเนี่ยจากกาแฟเหล่านี้มันจะไปอ้างถึงผลิตภัณฑ์ค่ะอ้างถึงผลิตภัณฑ์ในธุรกิจได้เช่นโรบัสต้าเป็นไงอาราบิก้าเป็นไงอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดแถบปลูกแถบไหนมาแบบไหนอ่ะมาดูต่อนี่เอาของจริงมาให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะฮะจากนั้นนี่ตรงนี้นะฮะประโยคนี้สำหรับประเทศไทยกาแฟเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่6ร้านกาแฟมีกาแฟมีพัฒนาการมาจากกาแฟหาบเร่ตรงนี้เขาใส่มาเพื่ออะไรเขาไม่ได้ใส่มาเพื่อที่จะบอกแค่ว่ากาแฟเกิดขึ้นที่ไม่เขาต้องการที่จะพูดว่ามันผูกติดและมันน่าสนใจขนาดไหนผูกติดและน่าสนใจขนาดไหนที่ทำไมที่เราจะต้องเอามาทำเป็นธุรกิจที่เราจะต้องเอามาทำเป็นธุรกิจทีนี้การบริโภคมาดูเห็นไหมจากนั้นเขาก็จะเท้าความมาแล้วเขาก็จะไล่มาถึงเรื่องการตกแต่งนี่มีการเดคอเรชันหรือบรรยากาศต่างๆให้มีความเป็นสมัยนิยมเพิ่มพูนอาหารหลักและอาหารว่างนอกจากกาแฟนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยว่าที่เขาเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ออกมาแบบนี้เขาต้องการชูรายละเอียดอื่นๆประกอบไปด้วยคืออย่างนี้เวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยอะไรข้อมูลอะไรที่มันเสริมกัน
เสริม

ให้ผลิตภัณฑ์เราดูดีควรใส่ลงไปด้วยถูกไหมอ่ะเพราะอะไรถ้าใส่แล้วมันเสริมกันมันทำให้โอ้ยดูดีจังเลยเนี่ยเห็นไหมมีกาแฟนะแล้วก็มีร้านนะมีความเป็นมาด้วยนะอุ้ยธุรกิจนี้มันมีเรื่องราวอ่ะมันมีความเล่ามามันมีความเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้จะทำให้ธุรกิจของเราน่าสนใจขึ้นไปอีกนะฮะอ่ะจากนั้นเขาก็ยังไม่จบเห็นไหมเขาก็พูดมาเลยว่าอันนี้พูดถึงอะไรแล้วแนวโน้มและเมื่อกี้จำได้ไหมที่เราพูดว่าในอนาคตพฤติกรรมผู้บริโภคเขาจะต้องเป็นอย่างไรกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็พูดถึงเรื่องอะไรแนวโน้มและแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตและแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยเราผลิตภัณฑ์ของเรามันสอดคล้องถูกไหมสอดคล้องสอดคล้องอะไรสอดคล้องกับพฤติกรรมอย่างไรตรงนี้สำคัญมากนะเพราะถ้าในอนาคตสินค้าของเราไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตทำไปก็มีแต่เสียเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยจึงพูดว่าการบริโภคกาแฟเพราะเขาต้องการจะสื่อให้รู้ว่าในอนาคตในอนาคตผู้บริโภคหันมาชื่นชอบการดื่มกาแฟเห็นไหมเนี่ยมันสอดคล้องโดยอัตโนมัติอ่านดูก็รู้ว่าเออในอนาคตเนี่ยคนมันชอบดื่มกาแฟมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นร้านของเธอเนี่ยที่เปิดเนี่ยร้านของเธอที่เปิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันแปลว่าอ๋อมันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเราเป็นคนอ่านสมมุติว่าเราเป็นธนาคารเนี่ยเป็นคนอ่านเออเนี่ยสินค้าอันเนี้ยมันไปได้นะกับตัวของพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตคือผู้บริโภคมีมันชอบมากขึ้นน่ะเอ้ยมันต้องเติบโตสิมันน่าจะขายได้แต่ถ้าผู้บริโภคไม่ได้ชอบดื่มกาแฟพูดกับกันแนวโน้มผู้บริโภคชอบดื่มนมทิศทางการดื่มมากขึ้นแต่เรามาดื่มกาแฟแล้วแล้วเราคำถามเกิดขึ้นในใจเล็กๆว่าแล้วตรงเนี้ยกลุ่มลูกค้าคือใครเราตอบไม่ได้นะกลุ่มลูกค้าคือใครตอบไม่ได้นะตรงนี้เราบอกแล้วว่าทำ BMC เนี่ย BMC ตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องตอบให้ได้คือลูกค้าคือใครเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้เราก็จะตอบลูกค้าไม่ได้ว่าลูกค้าเป็นใครพอเราไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครเราก็จะไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเอาแล้วฉันต้องขายใครฉันต้องผลิตสินค้าเหล่านี้ออกไปเพื่ออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มาดูต่อเลยเห็นไหมเขาก็ทำในเรื่องของวิธีการขั่วเมล็ดกาแฟวิธีการทำกาแฟบดรวมถึงนี่3 4กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มกับกาแฟกระป๋องทาร์เก็ตต่างกันนะทาร์เก็ตข้อนี้กับข้อนี้ก็ต่างกันตรงนี้โชว์อะไรโชว์อะไรพอยท์ที่เขาเขียนมาโอเคโอเคข้อ1กับข้อ2เนี่ยโชว์คนที่ดื่มกาแฟเราเรียกว่ากาแฟสดเนาะดื่มกาแฟสดอันนี้คือกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตหลักอันนี้คือทาร์เก็ตหลักสมมุติเราเนาะทีนี้ไอ้ทาร์เก็ตรองเนี่ยข้อ3กับ4โชว์อะไรฮะโชว์ว่านอกเหนือจากจะมีไอ้กลุ่มลูกค้าอันนี้อยู่แล้วเรายังทำไมยังจะมีลูกค้าอีก2กลุ่มนะที่เราจะขายเขาได้เราเรียกว่าโอกาสทางการตลาด
โอกาสทางการตลาดหมายถึงโอกาสที่เราจะขายสินค้าให้อีกกลุ่มได้โอกาสที่เราจะขายสินค้าให้กับอีกกลุ่มได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้แค่มองตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าโอ้ยธุรกิจเนี้ยนะนอกจากมันจะมีลูกค้าหลักแล้วถูกไหมลูกค้าหลักกาแฟสดแล้วยังจะมีลูกค้ารองพ่วงมาด้วยแสดงว่าแนวโน้มของการบริโภคกาแฟเนี่ยมันจะต้องแบบพุ่งทะยานแบบนี้แน่ๆเลยอุ้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบต้องสนับสนุนเขานะเพราะยังไงเขาขายดีแน่นอนเพราะลูกค้าอ่ะทีนี้ประเด็นสำคัญนี่เรากลับมาดูพฤติกรรมผู้บริโภคเห็นไหมตรงนี้ล่ะสำคัญมากสำคัญตรงไหนพอยต์อยู่ตรงนี้เลยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เราขายเนี่ยมันตรงใจเขามากแค่ไหนในกรณีนี้เห็นไหมพิจารณาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของกาแฟกระป๋องสำเร็จรูปมีอยู่3เหตุผลพฤติกรรมคือการซื้อแล้วเอาไปใช้ทำซื้อเพื่ออะไรอ้าวซื้อเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแก้ง่วงรสชาติความอร่อยแก้กระหายน้ำเห็นไหมแล้วยังไม่พอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เราพูดกันเสมอว่าข้อมูลทางธุรกิจเรามักจะบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เรามักจะบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะนั้นมองเห็นจากตรงนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยโอกาสทางการขายหรือโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะโอกาสที่เราจะสามารถขายเขาได้เป็นอย่างไรพฤติกรรมที่มันสอดคล้องกับเราเป็นอย่างไรอันนี้คือหัวใจเลยว่าพฤติกรรมของคนที่มาซื้อของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคล้องหรือมันแมทช์กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่นะฮะอ้าวทีนี้มาดูยังไม่จบแค่นี้เขายังพูดถึงข้อมูลมูลค่าทางการตลาดทำไมมูลค่าทางการตลาดมีผลอะไรเพื่อให้เห็นภาพรวมค่ะ market size ภาพรวมว่าในตลาดที่ขายนั้นมีขนาดอย่างไรมากหรือน้อยอย่างไรมูลค่าตลาด 1,500 ล้านบาทในปี2542มันเยอะนะย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นเนาะมันก็เยอะมากก็แปลว่าโอกาสที่จะช่วงชิงโอกาสที่จะช่วงชิงสามารถที่จะทำได้มากคือถ้ายิ่งมูลค่าทางการตลาดทำได้น้อยเนี่ยมูลค่าทางการตลาดทำได้น้อยมันก็จะลดปริมาณการช่วงชิงตลาดของเราแต่ถ้าทำได้มากมันก็สามารถที่จะกอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำขึ้นให้รีบตักอ่ะในทางธุรกิจมากขึ้นเท่านั้นนะฮะนอกจากนี้เรายังพูดถึงภาวะการแข่งขันร้านกาแฟประเภทพรีเมียมเห็นไหมเขาบอกเลยจำนวนร้านกาแฟพรีเมียมมีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการขยายตัวของมูลค่าตลาดกาแฟโดยส่วนใหญ่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นดังนี้ได้แก่นะฮะเช่น
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าอาคารสถานที่สำคัญเช่นศูนย์ประชุมสนามบินหรือโรงแรมรวมทั้ง

ร้านภาพยนตร์ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ปั๊มอันนี้พูดทำไมเออบางคนก็งงว่าทำไมทำแผนธุรกิจของสินค้าเราเองเนี่ยจะต้องมีคู่แข่งหรอเพราะอะไรฮะเพราะคู่แข่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวเปรียบตัวเปรียบให้กับอะไรให้กับธุรกิจว่าตัวเปรียบให้กับธุรกิจเนี่ยว่าเวลาเราเปรียบเรากับคู่แข่งคือถ้าพูดภาษาให้เข้าใจง่ายนะเหมือนเราเปรียบมวยอ่ะเนาะเราจะรู้เนี่ยว่าเราเก่งถ้าเราไม่ได้ลงสนามประลองเหมือนกันธุรกิจจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ลงสนามประลองก็เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นคู่แข่งมีเอาไว้ให้เราเปรียบตลอดมันเป็นไปไม่ได้ที่สินค้าของเราจะขายมันอยู่คนเดียวในโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีขึ้นมาถามว่าจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีไม่มีใครที่ทำธุรกิจขายคนเดียวในโลกนี้โดยที่ไม่มีคู่แข่งไม่มีคนนั้นนะฮะการที่เราจะขายได้เก่งหรือสินค้าเราจะดีเราจะรู้ว่าสินค้าเราจะดีได้อย่างไรเราจะต้องมีคู่เปรียบมวยหรือคู่เปรียบของตัวผลิตภัณฑ์ของเราด้วยทุกครั้งนะฮะนี่ก็คือเราใส่มาอ่ะทีนี้มาดูต่อนะในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากเขาจะพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วเขายังมาพูดถึงร้านกาแฟพรีเมียมที่อะไรชื่อเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะการที่เราเอาชื่อเขาเหล่านี้มาเนี่ยเพื่อที่เราจะเอามาทำไมกำหนดตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งทางการตลาดหรือเราเรียกว่าตำแหน่งผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะพูดเรื่องตำแหน่งผลิตภัณฑ์อันนี้อีกครั้งหนึ่งในแผนการตลาดเพราะว่าไอตัวตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราให้รู้ว่าposition ที่เราจะต้องอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะต้องวัดแข่งกับเขาเรื่องอะไรซึ่งรายละเอียดหลักๆเนี่ยเหมือนมันจะไปอยู่ในแผนการตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เรามีไว้เพื่อที่จะเอาไปกำหนดในเรื่องของแผนการตลาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ยังไม่พอในนี้เนี่ยเขาก็ยังพูดถึงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ด้วยว่าวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างไรนะฮะว่ามีเป็นมายังไงวิสัยทัศน์พันธกิจนะฮะเพราะอะไรคือเวลาเราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะต้องพูดว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นอย่างไรในวิสัยทัศน์ในพันธกิจของตัวเราเองนั้นเป็นอย่างไรนะฮะในตัวนี้เราก็ต้องพูดด้วยนะฮะแล้วก็ขาดเสียไม่ได้เลยลูกค้าเป้าหมายเห็นไหมกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเราชอบพูดเสมอว่าฮู้ใครคือลูกค้าเป้าหมายของเราซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้บอกไปแล้วในส่วนของตัวลูกค้าเป้าหมายนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ในเรื่องของตัวของรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะฮะรายละเอียดผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ได้รู้ไปแล้วว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างว่าในแต่ละองค์ประกอบนั้นของรายละเอียดผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องเขียนจะต้องพูดว่าอย่างไรแล้วมีส่วนไหนบ้างที่จะต้องใส่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องรู้จักรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเราก่อนเดี๋ยวๆทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆถูกรวมไปอยู่ในแผนการตลาดด้วยมันจะกระจายอยู่ทั่วๆไปแต่มันจะถูกเอ่ยถึงแล้วก็กรุ๊ปรวมกับแผนการตลาดอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่จะทำแผนธุรกิจพอมาถึงตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องรู้จักตัวเองแล้วว่าสินค้าที่เราต้องขายเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างอย่าง

น้อยต้องมีขนาดสีกลิ่นความลึกความกว้างแล้วก็จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายทั้งหมดในตลาดในที่ขายกับลูกค้าของเราทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ก็จากตัวอย่างแล้วก็ความรู้ที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราต้องจำแนกรายละเอียดของเราให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างนะฮะและแน่นอนสำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วยังมีสาระดีๆและความรู้ที่เข้มข้นขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำแผนธุรกิจให้มันสอดคล้องให้มันดำเนินไปได้อย่างไรนะครับต้องติดตามกันในคราวหน้านะฮะสำหรับวันนี้รายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ต้องสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF

ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็ขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าสู่บวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่6นะคะที่เราจะมาทำความรู้จักนะคะกับเรื่องของการคำนวณเนี่ยแบบเจาะไปทีละเรื่องกันเลยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาเริ่มที่การเทียบบัญญัติไตรยางค่ะในส่วนของบัญญัตินะคะที่เป็น1คำนะคะที่ประกอบอยู่ในคำว่าบัญญัติไตรยางนะคะมีความหมายว่าอย่างไรก็ตามพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ก็ได้ระบุไว้ว่านะคะบัญญัติเนี่ยก็คือข้อความที่ตาขึ้นหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติพุทธบัญญัติแล้วก็บัญญัติ10ประการแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งความหมายนะคะของบัญญัติเนี่ยก็หมายถึงตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นกฎหมายนะคะเช่นบัญญัติศัพท์บัญญัติกฎหมายนั่นเองดังนั้นนะคะคำว่าบัญญัติเนี่ยเราก็พอที่จะเข้าใจไว้บ้างนะคะเบื้องต้นได้แล้วนะคะว่าหมายถึงอะไรเป็นข้อกำหนดนะคะที่กำหนดขึ้นเอาไว้แล้วนะคะเมื่อพอมาเป็นคำว่าบัญญัติไตรยางค์นะคะถ้าพูดถึงบัญญัติไตรยางค์นะคะมีในส่วนของแม่คำใช่ไหมคะที่เป็นคำว่าบัญญัติแล้วก็คำว่าไตรยางค์เนี่ยมาเกี่ยวข้องตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นนะคะโดยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคำนวณถ้าเป็นในชื่อของส่วนภาษาอังกฤษนะคะเราจะเข้าใจกันคำว่าบัญญัติไตรยางค์เนี่ยคือ rule of three ชื่อภาษาอังกฤษก็จะมีความชัดในความหมายของคำว่าบัญญัติไตรยางค์ให้เราได้เห็นขึ้นคือคำว่า three นะคะคือ3ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องนะคะกับเลข3นะคะอย่างของชื่อภาษาไทยนะคะไตรก็คือ3เช่นเดียวกันเราก็จะเห็นว่าก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลข3นะคะแล้วก็อีกนิดนึงสำหรับคำว่าบัญญัติไตรยางค์นะคะในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเขียนผิดนะคะตรงตัวที่เป็นในส่วนของสสารานะคะในบางครั้งเราจะใช้เป็นคอควายนะคะแล้วก็การันนะคะแต่ถ้าเขียนที่ถูกต้องแล้วนะคะไตรยางค์เนี่ยต้องใช้ในส่วนของที่เป็นสสาราแล้วก็การันนั่นเองนะคะถึงจะเป็นไตรยางค์ที่ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูความหมายของคำว่าบัญญัติไตรยางค์หรือ rule of three กันจึงหมายถึงวิธีเลขนะคะก็คือวิธีการคำนวณเนี่ยทางคณิตศาสตร์ในอย่างหนึ่งที่กำหนดส่วนสัมพันธ์ของเลข3จำนวนเพื่อหาจำนวนที่4โดยวิธีเทียบหาจำนวนที่1ก่อนแล้วก็ไปหาส่วนที่ต้องการด้วยการนำเลขทั้ง3จำนวนที่

ำหนดให้และก็ที่ให้มานะคะหรือจากที่เราตีโจทย์ออกมาเนี่ยได้มาทำการคูณและก็หารกันดังนั้นจะบอกเลยนะคะว่าในการเทียบบัญญัติไตรยางค์เนี่ยวิธีการที่ใช้ในการคำนวณส่วนใหญ่ก็คือการคูณและก็การหารอย่างอื่นอาจมีปะปายนะคะอาจจะมีเรื่องของการตีโจทย์อาจจะต้องมีบวกมีลบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้แต่ถ้าพูดถึงบัญญัติไตรยางค์คูณกับหารเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องชัดเจนนะคะดังนั้นนะคะถ้าพูดให้ง่ายๆเลยก็คือการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะหรือ rule of three method เนี่ยนะคะที่เป็นวิธีเนี่ยจะหมายถึงวิธีการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราใช้แก้โจทย์ด้วยการคำนวณเมื่อมีค่าที่ทราบอยู่แล้ว3ค่าและก็ต้องการหาค่าที่เป็นผลลัพธ์หรือเป็นเอาต์พุตที่เป็นค่าที่4อย่างน้อยถ้าเราจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ในการคำนวณเราต้องมีค่าที่เราทราบอยู่แล้ว3ค่าเราถึงจะหาค่านี้ได้นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยพูดถึงนิยามไปนะคะในหลายๆครั้งก็อาจจะเริ่มงงคิดตามนะคะวิธีการที่ดีที่สุดในการทําการคํานวณก็คือการลงมือทํานะฮะทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะถ้าเราอยากทําความเข้าใจในเรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางค์ให้ชัดเจนมากขึ้นพอฟังนิยามเนี่ยอาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนักเราอาจจะยังไม่เข้าใจในบางจุดเราก็ต้องลงมือทําในส่วนของแบบฝึกหัดที่มีความเกี่ยวข้องกับบัญญัติไตรยางค์นะฮะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องจับหลักการของวิธีการนี้นะคะวิธีการคำนวณวิธีนี้การเทียบบัญญัติไตรยางค์เอาไว้ในเบื้องต้นให้เราได้รู้นะคะว่าเป็นวิธีการที่จะต้องมีค่าที่ทราบอยู่แล้ว3ค่าดังนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นบัญญัติไตรยางค์นะคะหรือ rule of three แล้วเราอยากจะหาค่าที่4ส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นนะคะเมื่อเราลองทำแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆจับไปได้ทีละจุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์เนี่ยได้ง่ายขึ้นอาจจะใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของการคำนวณ นะคะหรืออย่างที่เคยได้บอกไปนะคะว่าการเทียบบัญญัติไตรยางค์เนี่ยก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของความสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องของบัญญัติไตรยางค์นั่นเองค่ะค่ะเราก็อย่างที่บอกไปนะคะเรารู้นิยามแล้วฟังแล้วอาจจะเอ๊ะยังงงยังไม่ค่อยเข้าใจรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีค่าที่ทราบ3ค่าแล้วอยากจะหาค่าที่4นะคะได้มีความสำคัญสัมพันธ์ยังไงเกี่ยวกับการทำแลบวิทยาศาสตร์การอาหารก็มีตัวอย่างมาให้นะคะตัวอย่างเนี่ยที่มักจะพบเจอกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างเช่นวิชาในเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะจะมีตัวอย่างอย่างเช่นจากแลบการผลิตน้ำผักผลไม้ pasteurize เมื่อเราผลิตจนได้เป็น finished product ก็หมายความว่าตั้งแต่ตอนที่เป็น raw material อาจจะเป็นแครอทอาจจะเป็นแอปเปิ้ลนะฮะอาจจะเป็นส้มบีทรูททำกระบวนการต่างๆผ่านกระบวนการ pasteurize จนมาถึงปลายทางที่เป็นน้ำผักผลไม้ pasteurize อันนี้เราเรียกว่าเป็น finished productเราได้ finish product ออกมาเนี่ยอยู่ที่5ลิตรเราก็จะต้องทำการบรรจุนะคะหรือทำการ filling นะคะลงไปในบรรจุภัณฑ์ของเราบรรจุภัณฑ์ของเราก็อาจจะเป็นในส่วนของเป็นกล่องนะคะเป็นในส่วนของขวดพลาสติกนะคะหรือจะเป็นขวดแก้วนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าตอนทำแลบนะคะบรรจุลงไปในขวดแก้วแล้วมีการระบุปริมาณที่เราบรรจุลงไปอย่างเช่นระบุไปว่าที่ขนาด200มิลลิลิตรก็จะต้องเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดและฝาปิดจำนวนเท่าไหร่นะคะมีความสัมพันธ์กันเราต้องรู้เลยในขั้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแลบเสร็จแล้วจะต้องบรรจุอ้าวบรรจุภัณฑ์ต้องใช้เท่าไหร่นะคะเตรียมมาหรือยังนะคะถ้าไม่เตรียมมาก็จบนะคะบรรจุตัวที่เป็น finish product ของเราก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะเราจะนำไปเก็บในถุงหรอหรือจะเก็บในถังแล้วแช่ไว้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกระบวนการที่ยังไม่สมบูรณ์ดีนักนะคะสมบูรณ์จนถึงถ้าให้สมบูรณ์จริงๆในขั้นตอนของการบรรจุนะคะเราก็จะต้องมีในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมถ้าเราจะบรรจุ
นะคะในขวดแก้วขนาด200

100มิลลิลิตรเราจะต้องเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้วแบบนี้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่อย่างไรและฝาปิดเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการคำนวณง่ายๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับการเทียบบัญญัติยางอันดับแรกอย่างที่ได้บอกไปนะคะ3สเต็ปที่เคยได้บอกคุณผู้ชมไว้นะคะก็คือจะต้องมีในสเต็ปของโจทย์ก็ต้องตีโจทย์นะคะจะเขียนเป็นอะไรก็ได้จะวาดรูปก็ได้นะคะหรือว่าจะทำโฟลว์ชาร์ตก็ได้อันนี้สมมติถ้าเราลงมาเป็นโฟลว์ชาร์ตง่ายๆเริ่มจาก raw material เป็นผักผลไม้ผ่านกระบวนการ pasteurize นะคะได้ออกมาเป็นน้ำผักผลไม้ pasteurize ที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือ finished product ออกมาพอได้ออกมาแล้วปุ๊บตามโจทย์แล้วโจทย์อยากรู้อะไรนะคะโจทย์อยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกมานั้นนะคะจะต้องเตรียมบรรจุภัณฑ์มาบรรจุเท่าไหร่อ้าวอันนี้สิจะต้องมาทำการคำนวณแล้วนะคะอ่ะคำนวณแล้วลองมาดูเราทราบอยู่แล้ว3ค่าไหมเรามาลองดูนะคะเรารู้ในส่วนของน้ำผักผลไม้ pasteurize ใช่ไหมคะ200มิลลิลิตรจะบรรจุลงขวดแก้วได้1ขวดก็ต้องใช้ขวดแก้ว1ใบดังนั้นถ้าเรามีน้ำผลไม้น้ำผักผลไม้ไร้5ลิตรเราจะต้องบรรจุโดยใช้ขวดแก้วกี่ใบเอ้าเรารู้3ค่าแล้วนี่ใช่ไหมคะจากโจทย์บอกเรามาแล้ว3ค่า3ค่าที่ได้มีค่าอะไรบ้างค่าน้ำผักผลไม้ใช่ไหมคะพัชไร้200มิลลิลิตรเรารู้แล้วปลายทางเราก็รู้แล้วว่าปลายทางเนี่ยเราเนี่ยได้น้ำผักผลไม้พัชไร้เนี่ย 5,000 มิลลิลิตรก็เข้าเลยเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะเทียบบัญญัติไตรยางค์ลงไปก็จะพบว่าถ้าจะบรรจุลงขวดแก้วนะคะก็จะใช้ในส่วนของ 5,000 มิลลิลิตรคูณกับ1แล้วก็หาร200ได้ค่าออกมาจะมีค่าของการคูณแล้วก็การหารก็จะได้จำนวนผลลัพธ์ออกมาที่จะต้องใช้ขวดแก้วทั้งหมดเนี่ยกี่ใบที่เราต้องเตรียมก็จะอยู่ที่25ใบสำหรับการบรรจุขนาด200มิลลิลิตรของน้ำผักผลไม้พาสเจอไรซ์ต่อ1ขวดแก้วคราวนี้เนี่ยในบางครั้งนะคะเราก็อาจจะคิดว่าในหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้าใจดีแล้วแหละว่าเราควรจะต้องวางหมวดหมู่ไหนในตำแหน่งใดเพื่อให้ได้คำตอบแต่ในบางครั้งนะคะถ้าใครอาจจะยังไม่เข้าใจดีนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือเวลาเราจะวางตำแหน่งนะคะเราจะต้องใช้ลักษณะของการเทียบบัญญัติไตรยางค์ในแบบ2บรรทัดเราจะเห็นว่าการเขียนเนี่ยจะมี2บรรทัดใช่มั้ยคะบรรทัดบนแล้วก็บรรทัดล่างโดยเมื่อแบ่งบรรทัดบนบรรทัดล่างออกมาเราก็จะแบ่งผ่ากลางอีกออกเป็นด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเราก็จะเห็นคราวนี้เนี่ยมี2บรรทัดนะคะถ้าเทียบไปก็เหมือนมี2โร2คอลัมน์ก็คือ2แถวนะคะแล้วก็2ในส่วนที่เป็นคอลัมน์ลงมาคราวนี้ตำแหน่งของการวางต้องวางให้หน่วยเป็นหน่วยเดียวกันอย่างในกรณีที่เรารู้ค่าที่เรารู้3ค่านะคะมาดูก่อนว่าค่าไหนที่เราอยากหาเราอยากหาว่าเราต้องใช้ขวดแก้วกี่ใบใช่ไหมคะอ่ะค่าที่เราอยากจะหาอยากรู้เอาไว้ตำแหน่งด้านหลังทางด้านขวาขวามือของเราค่าที่เราอยากรู้นะคะเอาไว้ตำแหน่งนี้เลยดังนั้นด้านนี้จะเป็นเรื่องราวของปริมาณขวดแก้วเราก็ต้องใส่ไว้ดังนั้นอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอีกค่าที่เรารู้นะคะก็จะเป็นฝั่งของปริมาณน้ำผลไม้ค่าไหนรู้ใส่แถวบนค่าไหนอยากหาใส่แถวล่างนะเรารู้แล้วนี่น้ำผักผลไม้200มิลลิลิตรบรรจุขวดแก้วได้ใบหนึ่งถ้าน้ำผักผลไม้5ลิตรหรือก็คือ 5,000 มิลลิลิตรจะบรรจุขวดแก้วได้เท่าไหร่นะคะตรงสเต็ปด้านล่างนี้เนี่ยตัวแถวที่2คอลัมน์ที่2เนี้ยเนี่ยนะคะเราก็จะทำโดยการนำค่าที่อยากรู้ที่ทราบนะคะตอนท้ายเนี่ยมาแล้วก็คูณนะคะกับค่าที่เราอยากรู้แล้วก็หารทำในลักษณะนี้ก็จะได้ปริมาณออกมาให้เราทราบโดยที่เวลาเราวางตำแหน่งเราต้องวางปริมาณ
วางในส่วนของหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันอย่างกรณีเป็นลิตรก็ต้องทำให้เป็นมิลลิลิตรมิลลิลิตรมิลลิลิตรเหมือนกันหรือเป็นในส่วนใบก็ต้องเป็นใบทั้งหมดเช่นเดียวกันโดยที่เมื่อได้ค่าออกมาแล้วนะคะจะสรุปไปในแนวทางไหนจะสรุปไปในแนวว่าน้ำผักผลไม้5ลิตรสามารถบรรจุลงในขวดแก้วขนาด200มิลลิลิตรได้ทั้งสิ้น25ใบแต่ในความเป็นจริงในขั้นตอนของการผลิตถ้าเราใช้ผลิตเครื่องพาสเจอร์ไรซ์นะคะในการผลิตจะเกิดการสูญเสียของฟินิชโปรดักต์ในส่วนต้นแล้วก็ส่วนปลายซึ่งเป็นส่วนนั้นเนี่ยจะเสียไปกับขั้นตอนในการควบคุณภาพควบคุมคุณภาพแล้วก็การบรรจุในช่วงแรกนะคะอาจจะมีในส่วนของปริมาณน้ำที่คงค้างในท่อก่อนบรรจุที่เป็นน้ำเปล่าในการล้างเครื่องเนี่ยนะคะคงค้างอยู่มาผสมกับน้ำผักผลไม้เราอาจจะทำให้คุณภาพในเรื่องขององศาบริกหรือค่า pH เนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนดเอาไว้ก็อาจจะต้องยังไม่บรรจุส่วนนั้นนะคะก็อาจจะสูญหายไปดังนั้นในการบรรจุจริงๆเนี่ย finished product อาจจะได้น้อยกว่า25ใบแต่ถ้าเราเตรียมเราก็จะต้องเตรียมในแลบอยู่ที่15ใบเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องตีความเอาไว้นะเราก็จะเห็นว่าเวลาขั้นตอนเราต้องมีค่าที่1ค่าที่2ค่าที่3ค่าที่4ที่เราอยากรู้เอาไว้ตรงตัวขวามือนะคะด้านล่างของแถวที่2ได้เลยเราก็จะหาค่านั้นเราก็มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับของการทำแลบนะคะหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารกับการคำนวณโดยในการคำนวณนะคะที่เรากำลังพูดถึงอยู่เป็นเรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางค์นั่นเองการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะอีกหนึ่งโจทย์ที่มาฝากกันอย่างเช่นโจทย์นะคะในเรื่องของการผลิตสูตรพื้นฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวสมมติในแลบเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาหาจะพัฒนาในส่วนของเท็กซ์เจอร์นะคะหรือสีหรืออายุการเก็บอะไรก็แล้วแต่ของเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะต้องผลิตสูตรพื้นฐานของเส้นก๋วยเตี๋ยวออกมาให้ได้ก่อนนะพบว่าในขั้นตอนของการเตรียมน้ำแป้งในการทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนี่ยนะคะจะมีการเติมสารหนึ่งลงไปนั่นก็คือโซเดียมเมตาไบซัลโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์อยู่ที่ 0.02%เตรียมไปทำไมนะคะเราเตรียมใส่ลงไปเนี่ยเพื่อช่วยลดการเกิดการหมักจากจุลินทรีย์นะคะขณะแช่ข้าวเราจะต้องทำการแช่ข้าวเหนียวลงไปนะคะแล้วก็เอาน้ำแช่เพื่อให้มีความนิ่มนะคะจากนั้นจะเอามาทำเป็นแป้งทำน้ำแป้งนะคะถ้าเราเติมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ลงไปเนี่ยก็จะช่วยนะคะให้ลดในเรื่องของการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลินทรีย์นะคะที่ทำให้อาหารเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยเก็บไว้ได้น้อยวันเนี่ยดังนั้นเราก็จะต้องมีการทำขั้นตอนนี้พอเห็นตัวเลขปุ๊บเราก็จะต้องมาตีความว่าแล้วในการปฏิบัติเราจะต้องเตรียมสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เนี่ยอย่างไรนะคะอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะที่เราเคยได้พูดกันไปขั้นตอนมี3วิธีมีโจทย์วิธีทำแล้วก็สรุปผลมาดูที่โจทย์ก่อนโจทย์เราจะต้องเตรียมใช่ไหมคะเตรียมตัวน้ำแช่ข้าวเหนียวที่มีการผสมสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.02% ลงไปก็ต้องใช้อย่างไรเขียนเลยนะทำโฟลว์ชาร์ตต้องเตรียมน้ำแช่ที่มีผสมสารก็ต้องมีน้ำสะอาดบวกกับสารสารที่ความเข้มข้นเท่าไหร่ต้องใช้ 0.02% A 0.02% คือต้องเตรียมกี่กรัมล่ะนี่เพราะว่าเราจะต้องทำการเตรียมเองใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาดูว่าเราจะต้องคำนวณจากอะไรเวลาเราคำนวณนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะเตรียมน้ำแช่เหล่านี้ไปทำอะไรอ๋อเราจะเอาไปแช่ข้าวเหนียวแล้วจะต้องแช่แบบไหนแช่ให้ท่วมดังนั้นสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือเราควรต้องรู้ปริมาณข้าวเหนียวที่จะนำมาแช่นะคะว่าเราจะใช้ปริมาณข้าวเหนียวเนี่ยกี่กรัมกี่กิโลกรัมจากนั้นรู้ภาชนะที่ใช้แช่ภาชนะก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างมากหรือว่ากว้างน้อย
นะคะปริมาณที่เราใช้น้ำในการแช่ให้ท่วมเนี่ยจะได้มีความเหมาะสมจาก

นั้นถ้าเราต้องแช่ถ้าแช่ให้ท่วมก็ต้องแช่ให้เมล็ดข้าวเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำให้หมดนะคะก็จะต้องใช้น้ำเนี่ยปริมาณเท่าไหร่สามอย่างนี้ถ้าเรารู้แล้วนะคะเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมพอเรารู้ข้อมูลเพิ่มเติมเรามีข้อมูลมากขึ้นก็นำมาทำการคำนวณการคำนวณที่ง่ายสุดนะคะวิธีแรกที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่คือการเทียบบัญญัติไตรยางค์

จากการไปหาข้อมูลเพิ่มเรารู้แล้วนะเราจะใช้น้ำที่ใช้แช่เนี่ยอยู่ที่ 2,000 มิลลิลิตรคราวนี้เนี่ยเราก็จะนำสารเคมีของเราคือโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์มาผสมอยู่ที่ 0.02% ดังนั้นจากโจทย์นะคะก็จะบอกอยู่แล้วว่าใน100ส่วนของโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์นะคะในนี้เนี่ยจะใช้อยู่ที่ 0.02 กรัมแล้วถ้าเราอยากจะแช่โดยการต้องใช้น้ำอยู่ที่ 2,000 มิลลิลิตรนะคะหรือก็เป็น 2,000 ส่วนเนี่ยเราจะใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์เท่าไหร่นะคะเราก็จะนำค่าที่เราอยากรู้ต้องการหานำมาใส่ไว้ตรงที่อย่างที่บอกไว้นะคะจะมีค่าเทียบอย่างจะเขียนเป็น2แถวแล้วก็ให้ผ่ากลางนะคะโดยส่วนที่เราอยากทราบเนี่ยจะอยู่มุมขวาด้านล่างเราก็จะทำการใส่ค่าต่างๆลงไปค่าต่างๆลงไปที่เราใส่มีค่าที่1ค่าที่1ก็คือจากที่เราทราบเลยใน100ส่วนจะมีโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ 0.02 แล้วถ้าเราอยากใช้ที่ 2,000 มิลลิลิตรก็ให้เป็นหน่วยเท่ากันก็คือเป็น 2,000 ส่วนเราก็จะใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์เท่ากับ 0.02 คูณ 2,000 หาร100ก็จะได้ค่าออกมาที่เราจะต้องใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์เท่ากับ 0.4 กรัมในการเตรียมสารเพื่อทำน้ำแช่ข้าวเหนียวให้ท่วมนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้เรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางกับการคำนวณเนี่ยได้อย่างง่ายๆโดยที่ถ้าเราพอรู้สเต็ปในแต่ละการทำการคำนวณก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของการคำนวณ นะคะโดยการใช้ความรู้ในเรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางค์เนี่ยในหลายๆครั้งนะคะจะเป็นการคำนวณที่ถือว่าเป็นในสเต็ปที่ค่อนข้างง่ายนะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณด้วยตัวเองได้นะคะและก็ถ้าใครนะคะอยากจะใช้อยากจะรู้ว่าเอาแล้วมีตัวในส่วนของโปรแกรมหรืออุปกรณ์เนี่ยช่วยในการคำนวณเรื่องเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางค์ไหมก็มีนะคะเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของ อย่างโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์นะคะเอามาช่วยในการเทียบบัญญัติไตรยางค์ได้หรือจะใช้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอันนี้ก็ต้องไปเสิร์ชหานะคะว่าจะมีเรื่องของการเทียบยางเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรบางเรื่องเนี่ยก็จะมีคนเขียนโปรแกรมนี้ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเทียบบัญญัติไตรยางแต่ละเรื่องเอาไว้ให้นะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเลือกที่จะใช้ Excel เพราะว่า Excel เนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะพลิกแปลงนะคะประยุกต์ให้เข้ากับข้อมูลของเราได้อย่างถูกใจเราที่สุดนะคะเราสามารถที่จะทำได้นะคะเราก็ใช้นะคะเลือกใช้ Microsoft Excel ในคอมพิวเตอร์ในการสร้างสูตรสำหรับการเทียบบัญญัติไตรยางค์ของโจทย์ข้อมูลที่เราอยากได้โดยในส่วนของขั้นตอนการทำนะคะขั้นตอนการทำเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะก็คือมีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมแล้วนะคะมีโปรแกรมมีเวอร์ชันที่เหมาะสมนะคะเราก็หาเวอร์ชันที่อัปเดตนะคะแล้วก็เหมาะสมกับเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเดตให้ล่าสุดทุกครั้งเสมอไปก็ได้นะคะขอให้เป็นเวอร์ชันที่เราใช้นะคะไม่เก่าจนเกินไปนะคะแล้วก็เราใช้เนี่ยได้ในส่วนของความคล่องนะคะแล้วก็ถนัดมากที่สุดนะคะที่จะช่วยเก็บข้อมูลของเราให้ได้มากที่สุดก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของเราเนี่ยอย่างเช่นเราจะทำในเรื่องของการหาร้อยละของส่วนผสมทั้งหมดที่ได้จากการทดลองในการทำพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสม อย่างในวิทยาศาสตร์การอาหารใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องทำในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาสักหนึ่งอย่างเราอยากจะทำในส่วนของการทำเครื่องดื่มนะคะโดยการเติมคุณประโยชน์ทางอาหารอย่างอื่นลงไปนะคะก็สามารถที่จะทำได้จะแอดในส่วนของไฟเบอร์นะคะหรือ

ตภัณฑ์อย่างด้านเป็นเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์นมจะเติมในส่วนของซินไบโอติกนะคะหรือพรีไบโอติกโปรไบโอติกเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราทำการทดลองนะคะมีข้อมูลเยอะขึ้นเครื่องมือที่ช่วยเราในการเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ดีนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็มีโปรแกรมที่สามารถที่จะช่วยในการคำนวณของเราได้นะอย่างกรณีของ Excel นี่เองอ่ะอย่างยกตัวอย่างเรามีสูตรในการทำผลิตภัณฑ์อาหารที่เราวิเคราะห์ขึ้นมาแล้ว1อย่างนะกำลังทำ research and development พัฒนาวิจัยขึ้นมาอย่างนึงเลยได้มาแล้วเราก็จะทำการหาร้อยละของส่วนผสมทั้งหมดที่เราได้นะคะเราก็จะใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้าช่วยนะคะเราก็จะมีในส่วนของการเปิด Excel ขึ้นมานะบันทึกข้อมูลลงไปเราอยากจะนำข้อมูลที่เราได้เนี่ยตอนนี้มีหน่วยเป็นกรัมเราอยากจะระบุเป็นหน่วยของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราก็จะเห็นนะคะว่าในผลิตภัณฑ์ตอนเป็น finish product เนี่ยอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการ launch ออกมาวางขายนะคะในแต่ละพื้นที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านต่างๆเนี่ยก็จะระบุในส่วนผสมเนี่ยเป็นในหน่วยของเปอร์เซ็นต์นะคะให้เราเห็นว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะระบุเอาไว้ในกรณีที่เราอยากจะ convert นะคะในหน่วยที่เป็นส่วนผสมของเราที่เป็นสูตรผลิตภัณฑ์อาหารที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยให้เป็นร้อยละให้เป็นเปอร์เซ็นต์ใช้ Excel ได้คีย์ข้อมูลลงไปนะคะมีส่วนผสมกี่อย่างในกรณีตัวอย่างอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ส่วนผสมนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยระบุเป็นกรัมอยู่ส่วนผสมต่างๆก็คีย์ข้อมูลเข้าไปตามจริงว่ามีเท่ากับกี่กรัมขั้นตอนนี้เนี่ยต้องดูที่ว่าหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันนะคะอย่างในกรณีส่วนผสมบางอย่างเนี่ยอาจจะใช้น้อยมากนะคะอยู่ที่ในส่วนของมิลลิกรัมเราก็จะต้องคอนเวิร์ตมาให้เป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมดของทุกส่วนผสมเลือกเอาจะเป็นกรัมหรือเป็นมิลลิกรัมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของกรัมนะคะเมื่อเราทำหน่วยของทุกส่วนผสมให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณขั้นตอนต่อไปได้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องหาในส่วนที่เป็นผลลัพธ์ของผลรวมทั้งหมดของส่วนผสมก่อนนะคะเราก็จะหาจากลูกศรนะคะเห็นลงมาอีกภาพด้านล่างเราก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของค่าที่มีช่องสี่เหลี่ยมมีกรอบเนี่ยเพิ่มเติมอันนี้คือค่าของผลรวมทั้งหมดเราหาผลรวมทำไมผลรวมเพื่อให้รู้ว่าในส่วนผสมทั้ง5เนี่ยเมื่อรวมกันจะมีปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่กี่กรัมทั้งหมดเนี้ยถือว่าเป็น 100% ดังนั้นตามโจทย์นะคะเมื่อเราเอามารวมตอนผลรวมด้านล่างนะคะก็ได้จากการรวมกันของส่วนผสมที่1ที่เป็น 0.25 กรัมส่วนผสมที่2 52.64 กรัมส่วนผสมที่3 250กรัมส่วนผสมที่4 145กรัมส่วนผสมที่5 68.5 กรัมนำมารวมทั้งหมดนะคะก็จะได้ออกมาที่ 516.39 กรัมอันนี้ก็จะเป็นผลรวมทั้งหมดดังนั้นใน 516.39 กรัมถือว่าเป็น 100% นะคะแล้วในแต่ละส่วนผสมจะมีกี่เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเท่าไหร่ก็ต้องทำการคำนวณโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ได้คราวนี้นิดนึงตอนที่เราหาค่าผลรวมนะคะเราสามารถที่จะกำหนดสูตรหรือสร้างสูตรที่เป็นค่า summary นะคะของตัวในช่องนะคะที่เป็นในตัวของคอลัมน์นะคะคอลัมน์ B เนี่ยสามารถที่จะหาผลรวมได้นะคะเราก็จะกำหนดสูตรอย่างเช่นจะใช้สร้างสูตรเป็นเท่ากับนะคะ sum sum นะคะแล้วก็วงเล็บเปิดไล่มาตั้งแต่เซลล์ B2 ไปจนถึง B6 แล้วก็วงเล็บปิดเราก็จะได้ผลรวมที่เป็น summary ออกมานะคะก็คือ 516.39 เมื่อได้ค่าออกมานะคะสเต็ปต่อมาเราอยากหาร้อยละหาเปอร์เซ็นต์นี่อ่ะมาลองหากันดูการหานะคะเราก็จะ

กำหนดให้อีก1คอลัมน์คราวนี้เมื่อกี้ B นะคะคอลัมน์ B นี่เป็นคอลัมน์สีเป็นในส่วนของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะในส่วนของการคำนวณนะคะจะคำนวณด้วยตัวเองก็ได้เทียบเอาเลยก็ได้นะคะเทียบยังไงถ้าเทียบด้วยตัวเองก็เทียบที่ว่าถ้าที่516.39 เนี่ยถือว่าเป็น 100%แล้วถ้าส่วนผสมที่1ของเรามี 0.25 จะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ใช้ 0.25 ใช่ไหมคะคูณ100แล้วก็หาร 516.39 ก็จะออกค่าออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละให้เราหรือเราจะใช้เครื่องมือช่วยก็ได้อะอย่างในกรณีนี้ใช้ Excel ช่วยใช้ Excel ช่วยเราก็สร้างสูตรขึ้นมานะคะสูตรก็คือเราก็จะสร้างขึ้นมานะคะเราก็จะใส่ลงไปในช่องเซลล์ C2 นะคะว่าก็จะเป็นนะคะเท่ากับในส่วนของค่าที่เป็น B2 ใช่ไหมคะ 0.25 เนี่ยนำไปคูณกับ100แล้วก็หารกับค่าที่เป็น summary ทั้งหมดก็คือค่าของเซลล์ B7 นะคะแล้วก็ให้ค่าเนี่ยออกมาค่าก็จะออกมาให้เราเห็นในช่องของร้อยละเราก็จะได้ค่าออกมาเราก็ทำในส่วนของส่วนผสมที่1 2 3 4 5เรื่อยมาเราก็จะได้ค่าออกมาโดยที่ค่าร้อยละที่ออกมานะคะตอน summary ของร้อยละเนี่ยผลที่เห็นนะคะอย่างที่เราเห็นในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตามลูกศรสีแดงนะคะก็จะต้องรวมกันแล้วได้100%ก็จะเห็นว่าในส่วนผสม1 2 3 4 5ณตอนนี้เนี่ยได้บอกหน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือบอกเป็นร้อยละให้เราเรียบร้อยแล้วโดยการใช้ Excel นะคะในการเทียบบัญญัติไตรยางค์ให้ได้ค่าออกมานั่นเองเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะหาค่านะคะได้ง่ายๆด้วยการใช้ Excelนะคะหรือจะใช้ในเรื่องของการคำนวณมือคำนวณด้วยตัวเองก็สามารถที่จะทำได้เพราะเรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางค์เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะในการคำนวณที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีการทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ขั้นตอนที่จะได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆในการหาค่ามีค่าที่เราทราบแล้ว3ค่าเราอยากจะทราบค่าที่4ทำได้ค่าเราก็จะต้องดูหน่วยนะคะของแต่ละค่าเนี่ยที่เป็นหน่วยเดียวกันนะคะหน่วยเดียวกันอาจจะไม่ต้องเป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นหน่วยเดียวกันนะคะที่แบ่งออกเป็นฝั่งเราก็สามารถที่จะทำการคำนวณออกมาได้นั่นเองก็อยากฝากคุณผู้ชมไว้นะคะถ้ายังไม่ค่อยแม่นนักนะคะก็สามารถที่จะลองนะคะลองใช้จะเป็น Excel หรือการคำนวณด้วยตัวเองเนี่ยได้ฝึกหัดไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ค่าต่างๆแล้วก็ใช้โปรแกรมใช้เครื่องมือช่วยให้ได้ค่าออกมานั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรฝากคุณผู้ชมติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: ด้วย
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อพวด
0: ลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

อนแนแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

แนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะแ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดี

ิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับก็มาพบกับอาจารย์สุภกรโพทองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับยังอยู่ในนะครับหัวข้อของนะครับการบัญชีนะครับที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนเดิมนะครับเรายังไม่หายไปจากแวดนะครับเนื้อหาที่เราจะนะครับต้องมาเรียนรู้กันวันนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือฐานที่เขาใช้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ2ก็คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ3ก็คือประเภทใบกำกับภาษีนะครับ4คือการจัดทำนะครับรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าฐานภาษีเนี่ยคืออะไรนะครับฐานภาษีเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องขออนุญาตเท้าความนะครับไปก่อนนะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับเป็นภาษีที่เขาเนี่ยเรียกเก็บเพิ่มเติมจากมูลค่าของสินค้าซึ่งเขาจะเรียกเก็บจากผู้ที่มาซื้อสินค้านะครับหรือผู้ที่มารับบริการเรานะครับดังนั้นแล้วฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกเงินนะครับเป็นทรัพย์สินเป็นค่าตอบแทนนะครับเป็นค่าบริการนะครับหรือเป็นประโยชน์อื่นๆนะครับที่อาจคิดคำนวณเป็นตัวเงินได้เนี่ยนะครับอันเป็นมูลค่าของสินค้าหรือเป็นมูลค่าของการให้บริการนะครับเพื่อนำเนี่ยมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับนะก็คือเป็นจำนวนเงินนะครับที่เราจะนำมาเพื่อมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในกรณีที่นะครับเราขายสินค้าหรือให้บริการนะครับได้แก่มูลค่าทั้งหมดนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับนะครับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้านะครับหรือการให้บริการรวมทั้งภาษีสัมปทานมิตรถ้ามีนะครับแต่ไม่รวมถึงส่วนลดการค้านะครับค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนแล้วก็ภาษีขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเนี่ยไม่ต้องนำมารวมเป็นนะครับฐานในการคำนวณภาษีนะครับพูดได้ง่ายว่านะครับถ้าเป็นฐานนะครับในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการขายสินค้าหรือการให้บริการเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมูลค่าทั้งหมดของราคาที่เขาขายสินค้านะครับที่นะครับไม่รวมนะครับส่วนลดการค้าที่ไม่รวมเงินชดเชยแล้วก็ไม่รวมภาษีขายด้วยนะครับนะครับในกรณีถ้าเกิดเป็นการส่งออกสินค้านะครับกรณีถ้าเกิดเป็นการส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับนะสิ่งที่นะครับเป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นพวกมูลค่าสินค้านะครับมูลค่าของสินค้าส่งออกนะครับเขาก็จะใช้ราคา FOBนะครับซึ่งการใช้ราคา FOB เนี่ยของสินค้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นราคาสินค้านะครับณด่านศุลกากรนะครับส่งออกโดยที่ไม่รวมค่าประกันภัยนะและค่าขนส่งจากด่านศุลกากรที่ส่งไปต่างประเทศนะครับบวกด้วยนะครับภาษีสัมปทานมิตรนะครับภาษีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ไม่รวมนะครับอากรขาออกนะครับอันนี้คือฐานภาษีนะครับสำหรับการส่งออกเขาก็จะใช้ราคา FOB นะครับที่นะต้องโอ้นะครับบวกด้วยกับภาษีหลายตัวมากนะครับการส่งออกนะครับแต่นะครับฐานในการคำนวณนะครับภาษีส่งออกเนี่ยเขาจะใช้นะครับในฐานของราคา FOB นั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าฐานภาษีนะครับในการให้นะครับบริการนะครับที่เกี่ยวกับการขนส่งนะครับระหว่างประเทศนะครับในกรณีถ้าเกิดเราขนส่งนะครับระหว่างประเทศเนี่ยนะครับฐานภาษีนะครับในกรณีถ้าเกิดนะครับเรารับขนคนโดยสารนะครับฐานภาษีที่เราจะนำมาคำนวณนั่นก็คือเป็นมูลค่าของค่าโดยสารค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นนะครับที่เราเรียกเก็บในราชอาณาจักรก่อนที่หักรายจ่ายใดๆเนาะเนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้นนะครับพูดง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราขึ้นรถเมล์หรื
นะครับเราขึ้นรถบริการขนส่งเนี่ยครับนะครับไปขึ้นรถที่บขส.นะครับมูลค่าที่เป็นฐานภาษีนะที่เขาจะนํามาคํานวณนะครับแล้วก็จะเป็นราคาตามตั๋วนะครับที่เราขึ้นสมมติเราจะนั่งรถไปโคราชนะครับค่าตั๋ว200บาทนะครับ200บาทตอนนั้นนะค่าตั๋วเนี่ยมันก็จะเป็นฐานในการคํานวณภาษีของเรานะครับกรณีเรารับขนนะครับสินค้านะครับได้แก่พวกนะครับฐานภาษีเนี่ยมันก็จะเป็นพวกมูลค่าค่าของระหว่างก็คือเขาเรียกว่าค่าขนส่งนะครับพวกค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นนะครับที่เขาเนี่ยเรียกเก็บนะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรนะครับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะครับเนื่องในการรับขนสินค้านั้นเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรนะครับพูดง่ายๆว่ากรณีถ้าเกิดรับขนสินค้าเนี่ยเราก็มองที่พวกบริษัทขนส่งนะเราลองมองพวกบริษัทขนส่งนะเวลาเขาจะนำมาคำนวณเป็นฐานภาษีหรืออะไรของเราเนี่ยเขาก็จะนะครับใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ตัวมูลค่าที่เราขนส่งนะครับตอนนั้นเนี่ยมาคำนวณเป็นฐานภาษีที่เราจะต้องเสียเพิ่มจากการขนส่งนั่นเองนะครับในกรณีถ้าเกิดนะครับเรานำเข้าสินค้านะครับในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยนำเข้าสินค้าเข้ามานะครับมูลค่าของสินค้าที่เรานำเข้าเนี่ยเราจะต้องใช้นะครับราคา CIF นะครับราคา CIF นะครับก็จะประกอบไปด้วยราคาสินค้าบวกค่าเบี้ยประกันภัยบวกค่าขนส่งนะครับจนถึงด่านศุลกากรที่นำสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรบวกด้วยอากรขาเข้าบวกด้วยภาษีสัมปทามิตบวกด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายนะโอ้โหแล้วก็บวกด้วยค่าธรรมเนียมอื่นนะครับที่เขากำหนดนะครับเราสังเกตไหมว่าเวลาเราจะซื้อของนำเข้าเนี่ยโอ้โหแพงมากที่ต่างประเทศราคาถูกมากเลยราคาเอื้อมถึงแต่พอมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหราคาเอื้อมไม่ถึงเลยที่เอื้อมไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าเขาโดนภาษีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นสัมปทามิตภาษีมูลค่าเพิ่มนะภาษีว่าด้วยการขนส่งการนำเข้าเนี่ยเขาโดนภาษีเยอะเมื่อภาษีที่เขาเสียเยอะเนี่ยเวลาเขามาขายของในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องรวมไอ้ภาษีที่เขาเสียตัวนี้เนี่ยเป็นต้นทุนของเขาในการขายสินค้าเหมือนกันทำให้ราคาขายสินค้าของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะเราลองดูรถหนึ่งคันเนี่ยโอ้โหขายต่างประเทศราคา2ล้านมาขายในประเทศไทยเนี่ย10กว่าล้านนับก็อาจจะเป็นผลพวงที่ต้องโดนนะครับภาษีค่านำเข้านู่นนี่นั่นมาอีกเยอะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีทางด่านของศุลกากรไปเนี่ยนะครับมันก็ให้เราเสียภาษีนี่เยอะขึ้นนะครับก็ส่งผลให้มูลค่าของสินค้าเราเนี่ยมันนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดพูดในเรื่องของภาษีนำเข้าเนี่ยนะครับที่เขาเก็บแพงในเป็นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกำแพงภาษีนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้นะครับคนไทยเนี่ยนะสูญเสียเงินนะครับไปกับสินค้าเหล่านั้นนะครับก็เลยตั้งกำแพงภาษีไว้สูงทำให้ราคาสินค้าสูงนะครับแต่เมื่อราคาสินค้าสูงเนี่ยเมื่อความต้องการของคนเนี่ยอยากได้จะแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของนะครับว่าเวลาเรานำเข้าสินค้าเวลาเขามาขายต่อเนี่ยทำไมเขาถึงต้องขายในราคาสูงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้แน่นอนนะครับในเรื่องของภาษีนะครับในเรื่องของศุลกากรสัมปทามิตรนะครับต่อมาครับในกรณีนะครับถ้าเกิดเขาเนี่ยขายนะครับยาสูบนะแล้วก็ผลิตนะครับน้ำมันนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเวลาเขาจะคำนวณฐานภาษีเนี่ย

นะครับเขาก็จะต้องนำมูลค่านะครับของสินค้าเนี่ยที่เขาได้นะครับมาจากการหักนะจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจำนวนเต็มนะครับของราคาขายปลีกนะครับของสินค้าโดยเขาจะต้องคำนวณนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เขาจะต้องเก็บจำนวนเต็มของราคาขายปลีกนะครับต่อมาครับถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นๆนะครับกรณีอื่นเนี่ยคือกรณีถ้าเกิดเราขายสินค้านะครับหรือเราให้บริการนะครับโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับหรือจะมีค่าตอบแทนก็ตามเนี่ยนะครับต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับผู้ประกอบการนะครับการนำสินค้าไปใช้หรือให้บริการหรือนำไปใช้เองก็ดีหรือจะให้คนอื่นใช้เนี่ยนะครับโดยตรงหรือสินค้าที่ขาดจากรายงานวัตถุดิบไปเนี่ยมูลค่าฐานภาษีนะครับให้ถือตามราคาตลาดนะครับของสินค้านะหรือให้บริการในนั้นเนี่ยนะครับนะถือว่าฐานตัวนั้นเนี่ยจะเป็นฐานที่เขาจะต้องเสียภาษีนะครับแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นตามราคาที่เขาขายสินค้าชนิดนั้นๆ นะครับนะครับกรณีอื่นนะครับกรณีที่นะครับขายสินค้านะครับได้ภาษีมูลค่าเพิ่มในตาร้อยละ0นะครับและภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์นะครับในสินค้าเนี่ยอันทำให้ผู้รับโอนสินค้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่าของฐานภาษีตัวนี้เนี่ยให้ถือราคาตลาดนะครับตามสภาพนะครับหรือปริมาณของสินค้าเนี่ยที่อยู่นะครับในวันที่ความรับผิดนั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าผู้ประกอบการนะครับมีสินค้าคงเหลือและมีทรัพย์สินนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีไว้ในการประกอบกิจการณวันที่เขาเลิกประกอบกิจการเนี่ยมูลค่าของฐานภาษีเนี่ยให้ถือตามราคาตลาดในวันที่เลิกประกอบกิจการนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าเอ๊ะเมื่อเรารู้แล้วว่าฐานภาษีคืออะไรนะจุดนะครับเกิดความรับผิดในการเสียภาษีเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในปัจจุบันนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่3อัตราด้วยกันนะครับ1ก็คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ10นะครับเอ๊ะทำไมในประเทศไทยอาจารย์เขาเก็บแค่ร้อยละ7เองนะใช่ครับซึ่งร้อยละ7ตัวนั้นเนี่ยมันก็มาจากร้อยละ10นี่แหละครับเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆนะครับที่เขาประกาศเก็บในประเทศไทยเนี่ยคืออัตราร้อยละ10นะครับแต่ด้วยที่ว่าเนาะเขาออกพระราชกฤษฎีกานะครับตามประมวลกฎหมายรัษฎากรนะครับว่าด้วยในเรื่องของการลดนะครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจากอัตราร้อยละ10ลงเหลืออัตราร้อยละ 6.3 เมื่อรวมกับภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกร้อยละ 0.7 รวมแล้วเนี่ยก็เท่ากับอัตราร้อยละ 7% ที่เราเสียนะครับเราต้องรู้นะครับอาจารย์ขออนุญาตเท้าความว่านะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องเสียภาษีในอัตรา 10% นะครับแต่นะครับเขาก็ลดให้เราเหลือแค่ในอัตราร้อยละ7นะครับซึ่งเขาก็จะรวมนะครับแวตคือ 6.3 อีก 0.7 เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยเราก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7% นะครับในอัตราที่2นะครับในอัตราที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นอัตรานะครับภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ใครจะเสียครับสำหรับนะครับการขายสินค้านะครับหรือการให้บริการในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการที่มีรายรับเกิน 600,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปีซึ่งต่อมานะครับได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยฉบับที่236ปี2534ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 1.35 ซึ่งรวมกับภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกร้อยละ 0.15

รวมแล้วเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 1.5 และเมื่อ30นะครับมีนาคม2542เนี่ยเขาก็เริ่มประกาศใช้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีนะครับ2542เป็นต้นมานะครับนั่นแสดงว่านะครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 2.5 เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเสียในอัตราร้อยละ 1.5 นั่นเองนะครับต่อมาครับอัตราที่3นะครับก็คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ0คำว่าร้อยละ0เนี่ยจะถือว่ายกเว้นหรือจะไม่เสียเนี่ยแล้วก็ว่าได้นะครับแต่เสียในอัตราร้อยละ0ก็ไม่เสียอยู่แล้วก็คือการเสียนะครับในอัตราร้อยละ0เนี่ยจะมีอะไรบ้าง1ก็คือการส่งออกสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศนะครับและผ่านพิธีทางด่านของศุลกากรการนำสินค้าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นพูดง่ายๆว่าเวลาเราส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะเสียแวตในอัตรา 0% นั่นเองนะครับ2ก็คือการให้บริการในราชอาณาจักรและใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามประเภทของหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดนะครับโดยให้รวมถึงการให้บริการนะครับที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการให้บริการนะครับที่กระทำในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้นะครับผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าถ้าเกิดเนี่ยเราอยู่ในพวกเขตนะครับเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมพิเศษเนี่ยนะหรือเขตเศรษฐกิจที่เขาได้รับการยกเว้นเนี่ยหรือนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นแวตในอัตราสูงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับนะต่อมาครับการให้บริการนะครับขนส่งระหว่างประเทศไทยโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้ขนส่งหรือเป็นบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ต่างประเทศย่อมได้รับสิทธิ์ในการเสียมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในตาร้อยละศูนย์โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งประกาศนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้กันมาตั้งแต่นะครับ1มกราคมปี42แล้วนะครับต่อมาครับการขายสินค้านะครับหรือให้บริการนะครับแก่ส่วนราชการนะครับหรือรัฐวิสาหกิจนะครับได้รับสิทธิ์เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์นะครับโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะต้องออกหนังสือรับรองการชำระค่าสินค้านะครับหรือบริการจากเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการที่จะขายสินค้าหรือให้บริการและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยเช่นเดียวกันต่อมาครับการขายสินค้านะครับหรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติทบวงกระทรวงพิเศษนะครับของสหประชาชาติสถานเอกอัครราชทูตนะครับสถานกงสุลใหญ่นะครับสถานกงสุลจะได้รับสิทธิ์ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยในอัตราร้อยละศูนย์นะครับตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขของประกาศของท่านอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อมาครับการขายสินค้านะครับหรือการให้บริการนะครับระหว่างคลังสินค้านะครับทันบนด้วยกันนะครับหรือระหว่างผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกนะครับรวมทั้งการขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างคลังสินค้าทันบนกับผู้ประกอบการที่จะประกอบกิจการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเนี่ยนะครับเขาจะได้รับสิทธิ์นะครับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยในอัตราร้อยละศูนย์เหมือนกันนะครับตามหลักเกณฑ์ที่นะครับท่านอธิบดีกรมสรรพากรเขากำหนดนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าของเราเนี่ยมีอัตรานะครับมีอัตรา 7% นะครับ 1.5 นะครับแล้วก็มีอัตรา 0% นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะครับให้กับพวกเราดูนะครับก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นว่านะครับสมมติว่าอาจารย์เนี่ยนะครับขายหมู1ตัวนะครับถ้าเกิดอาจารย์ขายหมู1ตัวเนี่ยนะครับอาจารย์จะเสียภาษีมั้ยไม่เสียภาษีทําไมถึงไม่เสียภาษีเพราะว่าการขายหมูหรือการขายสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยได้รับการยกเว้นถูกไหมครับไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดอาจารย์เอาหมูเนี่ย1ตัวมาหั่นออกมาเป็นชิ้นอาจารย์เสียไหมอาจารย์ก็ยังไม่เสียเพราะจะเป็นการขายเนื้อสัตว์นะเป็นการขายตามท้องตลาดนัดเนื้อสัตว์ไม่เสียแต่ถ้าเกิดอาจารย์เนี่ยนะครับขายหมู1ชิ้นนะครับให้กับนะครับร้านนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าร้านประกอบธุรกิจพวกมินิมาร์ทนะครับร้านขายของสดเขาเอาหมูของอาจารย์เนี่ยนะครับไปแพ็คอย่างดีเลยแล้วก็ไปวางขายถ้าเกิดขายในลักษณะนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการขายที่ไม่ได้รับยกเว้นแล้วนะถือว่าคุณเป็นการขายสินค้าถ้าเป็นการขายสิน

ค้าแบบนี้เนี่ยเราต้องเสียแวด7%นะครับเราไม่ได้รับยกเว้นอีกต่อไปนะครับหรือถ้าเราเอาหมู1ตัวนะครับออกมาแปรรูปเป็นหมูแผ่นหมูฝอยนะครับนำไปขายเนี่ยมีแพ็กเกจจิ้งแบบสวยงามมากนะครับขายขึ้นห้างขายขึ้นมินิมาร์ทอย่างเงี้ย

เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่เสียในตาร้อยละ 0% แต่ถ้าเกิดเรานะครับนำเข้านะครับหมูคุโรบุตะนะมาจากประเทศญี่ปุ่นถูกไหมเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเสียนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มก็ในอัตรา 7% เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะนะครับสรุปนะครับอยู่นะครับ4คำพูดให้กับเรานะครับทำในใช้ในทำในใช้ในนะครับทำนอกนะครับใช้ในนะครับทำในใช้นอกหรือทำนอกใช้นอกนะครับคำว่านะครับทำในใช้ในก็คือผลิตในประเทศไทยขายในประเทศไทยคุณเสียภาษีในอัตราร้อยละ7คำที่2ก็คือทำในใช้นอกก็คือทำผลิตสินค้าอยู่ในประเทศไทยแต่ส่งไปขายสินค้าที่ต่างประเทศคุณจะเสียภาษีในอัตรา 0% แต่ถ้าเกิดคุณทำนอกใช้ในคืออะไรครับสินค้าเนี่ยนะครับถูกทำขึ้นจากต่างประเทศเรานำเข้ามาเพื่อขายในประเทศไทยอันนี้เนี่ยคุณเสียภาษีในอัตราร้อยละ 7% นะครับสโคปสุดท้ายคือทำนอกใช้นอกสินค้าถูกผลิตต่างประเทศส่งขายที่ต่างประเทศโดยกระบวนการเนี่ยไม่ผ่านประเทศไทยเลยตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น non of VAT scope นะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคุณไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าการกระทำไม่ได้ผ่านประเทศไทยนะครับเป็นอยู่นอกต่างประเทศนะครับไม่ได้นะครับมีกระบวนการที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเสียนะครับ non VAT ก็คือเป็น non VAT of scope ไปเลยนะครับนี่ก็คือนะครับเป็นนะครับ4นะครับกรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่อาจารย์สรุปนะครับให้กับเรานะเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าประเภทนะครับของใบกำกับภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเภทของใบกำกับภาษีเนี่ยเขาจะแบ่งนะครับมีหลายอย่างนะครับจะมีพวกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมีใบเพิ่มหนี้เป็นใบลดหนี้อ่ะเราลองไปดูเอกสารที่เป็นใบกำกับภาษีเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ2ก็คือใบกำกับภาษีอย่างย่อเอกสารอื่นนะครับที่เขาถือว่าเป็นใบกำกับภาษีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้แล้วก็ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรนะครับกรมศุลกากรนะกรมสรรพสามนะครับเฉพาะในส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทีนี้นะครับเราไปดูครับว่าตัวอย่างนะครับของนะครับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเนี่ยเขาจะมีนะครับข้อความใดบ้างที่เราเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะครับของใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบซึ่งอาจารย์ขออธิบายเลยแล้วกันนะครับว่าเวลาเราเนี่ยจะเคลมภาษีซื้อนะครับหรือภาษีขายก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเอกสารที่จะเป็นหลักนะครับในการแสดงส่วนสำคัญที่สุดนั่นก็คือใบกำกับภาษีซึ่งใบกำกับภาษีเราจะสามารถนำมาใช้ได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้นทีนี้เรามาดูครับว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเนี่ยจะต้องมีรายการใดบ้าง1ก็คือจะต้องมีคำว่าใบกำกับภาษีที่เด่นชัดเจนเห็นไหมครับเขาเขียนว่าใบกำกับภาษีเด่นชัดเลยนะครับอันที่1อันที่2ก็คือนะครับจะต้องมีชื่อมีที่อยู่มีเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรพร้อมทั้งนะครับระบุสำนักงานใหญ่สาขานะครับของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี3นะครับจะต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมกับทั้งระบุด้วยว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา4นะครับจะต้องมีหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีนะครับและหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี5นะครับจะต้องมีชื่อชนิดประเภทปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ6นะครับจะต้องมีมูลค่านะครับของสินค้านะครับหรือบริการเนี่ยที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการโดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน

นะครับจะต้องมีวันเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็8เนี่ยจะต้องมีข้อความอื่นที่ท่านอธิบดีกรมสรรพากรเขากำหนดตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับที่จะต้องแสดงในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะครับถ้าเกิดข้อความใดข้อความหนึ่งผิดหรือไม่ถูกต้องใบกำกับภาษีตัวนี้เนี่ยจะนำมาใช้เคลมในเกี่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ชื่อบริษัทตกไป1ตัวเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตกไป1ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ว่าเราจะเขียนตกไม่ว่าเราจะเขียนผิดนะครับหรือข้อมูลใดไม่ครบตามนี้เนี่ยใบกำกับภาษีตัวนั้นเนี่ยจะเคลมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้เพราะว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ท่านอธิบดีกรมสรรพากรเขากำหนดต่อมาครับเรามาดูครับนะครับใบกำกับภาษีนะครับฉบับย่อนะครับฉบับย่อนะครับคืออะไรใบกำกับภาษีฉบับย่อเนี่ยถ้าเราลองดูภาพตัวอย่างนะฮะให้เราลองนึกถึงพวกสลิปนะครับของเซเว่นพวกสลิปของการเติมน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากเครื่องบันทึกที่เป็นใบเสร็จขนาดย่อเนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบเนี่ยจะเหมือนลักษณะนั้นนะครับเราลองดูนะครับตัวอย่างภาพนะครับใบกำกับภาษีฉบับย่อนะครับนะตามที่อาจารย์เนี่ยได้นำมาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งใบกำกับภาษีเนี่ยขนาดย่อเนี่ยนะครับเวลาเขานะครับจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะต้องมีดังนี้หนึ่งก็คือคุณจะต้องมีคำว่าใบกำกับภาษีเนี่ยอย่างย่อเขียนเลยชัดเจนใบกำกับภาษีอย่างย่อคุณต้องเขียนลงไปสองก็คือชื่อหรือยี่ห้อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษีให้เรา3ก็คือหมายเลขนะครับลำดับใบกำกับภาษีนะครับและหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี4นะครับจะต้องมีชื่อชนิดประเภทปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ5นะครับจะต้องมีวันเดือนปีที่ออกไปกำกับภาษี6นะครับจะต้องมีราคาค่าสินค้าหรือราคาค่าบริการนะครับโดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว7จะต้องมีข้อความนะครับอื่นตามที่ท่านอธิบดีกรมสรรพากรเขากำหนดไว้ให้มีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใบกำกับภาษีฉบับย่อตัวนี้เนี่ยนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนนะครับตามนี้นะครับต่อมาครับใบเพิ่มหนี้นะครับใบเพิ่มหนี้เนี่ยนะครับเขาจะต้องนะครับมีอะไรบ้างข้อความที่เขาจะต้องมีนะครับตามนะครับประกาศของท่านอธิบดีกรมนะครับสรรพากรจะต้องมีก็คือว่า1ก็คือจะต้องมีคำว่าใบเพิ่มหนี้นะจะต้องมีคำว่าใบเพิ่มหนี้ที่เห็นได้ชัดเด่นชัดเลยแล้วก็ชัดเจนนะครับ2นะครับจะต้องมีชื่อนะครับที่อยู่นะครับและเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีนะครับของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่ออกใบเพิ่มหนี้ให้และในกรณีถ้าเกิดเป็นตัวแทนนะครับผู้ออกใบเพิ่มหนี้เนี่ยในนามของผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องให้ระบุชื่อนะครับที่อยู่และเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วยนะครับ3จะต้องมีอะไรครับจะต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ที่ซื้อสินค้านะครับหรือผู้ที่รับบริการ4จะต้องมีวันเดือนปีนะครับที่ออกใบเพิ่มหนี้ให้5นะครับจะต้องมีหมายเลขนะครับลำดับของใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับใบกำกับภาษีของเล่มถ้ามีนะครับเราต้องอ้างอิงนะครับหมายเลขใบกำกับภาษีนะครับจากเอกสารฉบับนะครับที่เราเนี่ยนำมาอ้างอิงนะครับเราจะต้องมีด้วยนะครับมูลค่าของสินค้าหรือบริการต้องแสดงไว้ในใบกำกับภาษีอย่างชัดเจนมูลค่าที่ถูกต้องของสินค้านะครับหรือรับบริการนะครับรวมไปถึงผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้ง2และจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่างนั้นนะครับและอันที่6นะครับหัวข้อที่6ที่จะต้องมีคือคำอธิบายสั้นๆนะครับที่พูดถึงนะครับสาเหตุนะครับในการออกนะครับใบเพิ่มหนี้ให้

นะครับพูดง่ายๆว่าการออกใบเพิ่มหนี้เนี่ยนะครับมันจะสอดคล้องกับใบกำกับภาษีทำไมถึงต้องสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าใบเพิ่มหนี้เนี่ยเขาออกให้นะครับในกรณีที่ว่านะครับกิจการเราเนี่ยนะครับนะเรียกเก็บเงินนะครับผิดอย่างเช่นว่านะครับเราขายสินค้าไป10ชิ้นถูกไหมครับแต่เราออกใบกำกับภาษีไปแค่8ชิ้นแสดงว่ากิจการอย่างเราเนี่ยออกขาดไป2ชิ้นนะครับเมื่อเรารู้ตัวว่าเราออกขาดไป2ชิ้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือว่าเราจะต้องออกใบเพิ่มหนี้นะครับไปอีก2ชิ้นนะครับเพื่อให้มันครบ10ชิ้นเราไม่สามารถนะครับที่จะไปออกใบกำกับภาษีนะครับใหม่ได้ให้มันเป็น10ชิ้นนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องใช้วิธีการออกเป็นใบเพิ่มหนี้เนี่ยเพื่อไปเรียกเก็บนะครับค่าสินค้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจากลูกค้าหรือผู้รับบริการนะครับในกรณีที่เราเนี่ยใส่ยอดต่ำกว่าที่เราขายจริงเนี่ยนะครับไปเรียกเก็บคืนมานะครับซึ่งผู้ประกอบการนะครับที่นะครับจดทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับใบเพิ่มหนี้เนี่ยนะครับนำเลยไม่ให้เป็นผู้ซื้อนะสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวที่ได้รับเนี่ยนะครับมาเป็นภาษีซื้อนะครับของต้นในเดือนภาษีที่ได้รับใบเพิ่มหนี้นั้นได้นะครับส่วนผู้ประกอบการนะครับที่ออกใบเพิ่มหนี้ให้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ขายผู้ขายเนี่ยก็จะต้องนะครับนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาเป็นภาษีขายในเดือนที่ออกใบเพิ่มหนี้ให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นี่คือลักษณะของใบเพิ่มหนี้ต่อมาครับเรามาดูครับใบลดหนี้ครับผมใบลดหนี้เนี่ยนะครับคืออะไรอ่ะใบลดหนี้เนี่ยนะครับก็เป็นใบที่สอดคล้องนะครับเหมือนกับใบกำกับสอดคล้องกับใบกำกับภาษีนะครับก็จะลักษณะนะครับเหมือนกับใบเพิ่มหนี้แต่ความหมายจะตรงกันข้ามความหมายตรงกันข้ามคืออย่างไรครับก็คือว่าสมมติว่านะครับเราขายสินค้าไป10ชิ้นเหมือนกันถูกไหมครับแต่เราดันไปออกใบเสร็จให้ลูกค้าเนี่ย12ชิ้นแสดงว่าเราออกใบเสร็จเกินที่ลูกค้าสั่งเมื่อเราออกเกินเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราต้องไปออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่ซื้อสินค้าเราไปเพื่อให้หนี้เนี่ยเขาเท่ากับที่เขาซื้อนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการออกใบลดหนี้เนี่ยนะครับก็จะออกในกรณีที่ว่านะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเนาะว่าในกรณีที่เราเนี่ยนะครับออกใบกำกับภาษีนะครับเกินจำนวนสินค้าที่ลูกค้าหรือนะครับผู้มารับบริการของเราเนี่ยเกินไปแล้วก็ต้องออกใบลดหนี้ตัวนี้เนี่ยเพื่อไปลดยอดนะครับราคาสินค้าแล้วก็ไปลดยอดภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับเขาด้วยนะครับนะเรามาดูครับว่าใบลดหนี้เนี่ยนะครับเนาะเขากำหนดให้นะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือจะต้องมีคำว่าใบลดหนี้เนี่ยที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับ2นะครับจะต้องมีชื่อนะครับมีที่อยู่และแท็ก ID ของผู้ออกนะครับ3จะต้องมีชื่อนะครับที่อยู่ของผู้ซื้อนะครับ4จะต้องมีวันเดือนปีนะครับที่ออกใบลดหนี้นะครับ5นะครับจะต้องมีนะครับหมายเลขลำดับนะครับของใบกำกับภาษีเดิมรวมทั้งนะครับหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามีนะครับมูลค่าที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิมนะครับมูลค่าที่ถูกต้องนะครับผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้ง2และจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้นนะครับ6นะครับที่จะต้องมีก็คือว่าคำอธิบายสั้นๆนะครับที่บอกถึงว่าสาเหตุในการออกใบลดหนี้นะครับแล้วก็อาจจะบอกนะครับนะข้อความไว้ในใบลดหนี้สั้นๆก็เลยบอกว่าเนื่องจากนะครับทางกิจการเนี่ยได้ออกใบกำกับภาษีนะครับเกินจำนวนปริมาณที่ลูกค้าซื้อทำให้ปริมาณสินค้านั้นเกินไปนะครับจึงออกใบลดหนี้เนี่ยเพื่อมาลดยอดภาษีมูลค่าเพิ่มและลดยอดของราคาสินค้าให้ถูกต้องนั้นเราก็อธิบายถึงสาเหตุนะครับที่นะครับเราต้องออกใบลดหนี้นั้นนะครับนะใบลดหนี้เนี่ยนะครับในกรณีถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการถ้าเกิดได้รับใบลดหนี้เนี่ยในฝั่งของผู้ซื้อสามารถนะครับนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ได้รับใบลดหนี้นั้นได้แต่ถ้าเกิด
เป็นในกรณีของฝั่งของผู้ประกอบการที่ออกใบลดหนี้ให้นั่นก็คือฝั่งของผู้ขายนะครับฝั่งของผู้ขายเนี่ยเขาก็จะต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่ออกใบลดหนี้เนี่ยไปหักออกจากภาษีขายในเดือนที่ออกใบลดหนี้นั้นนะครับลดยอดขายแล้วก็ไปยศลดยอดภาษีขายที่เขาเนี่ยจะต้องเสียนะครับให้ลดน้อยลงนะครับให้มันถูกต้องนะครับนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าการจัดทำรายงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือรายงานภาษีขายนะครับรายงานภาษีขายเนี่ยนะครับเป็นรายงานที่บันทึกนะครับจำนวนนะครับภาษีนะครับขายของกิจการนะครับที่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนนะครับซึ่งเขาจะต้องจัดทำรายงานภาษีขายนะครับซึ่งจะมีนะครับลักษณะนะครับตามภาพนี้เลยนะครับต่อมาครับเขาจะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อนะครับซึ่งผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับนะเป็นรายงานที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำไว้เนี่ยนะครับเพื่อแสดงให้จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เขาเนี่ยได้ชำระไว้แล้วนะครับภาษีซื้อนะครับเขาก็เป็นการแสดงว่าภาษีเนี่ยที่ลูกค้าหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะครับฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะแสดงไว้ว่าเราเนี่ยได้ชำระภาษีตัวนี้ไว้นะครับเราก็สามารถนำภาษีนี้ไปเคลมได้เหมือนกันซึ่งนะครับหมายเหตุนะครับที่อาจารย์ให้มาคือว่าในช่องลำดับที่เนี่ยให้เรากรอกนะครับลำดับของใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้จัดเรียงลำดับขึ้นมาใหม่อันที่2คือช่องวันเดือนปีคือให้ใส่นะครับวันเดือนปีของใบกำกับภาษีในช่องของเลขที่เอกสารเนี่ยให้เราใช้เลขที่ของใบกำกับภาษีหรือใบสำคัญที่กิจการได้รับอาจจะเช่นเป็นใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงินส่วนราชการออกให้นะครับอะไรเนี่ยต่างๆนานาแล้วก็ต้องเอาลงมาบันทึกนะครับในรายงานภาษีซื้อตัวนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้นะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราได้ชำระภาษีซื้อเนี่ยไปจำนวนกี่บาทนะครับเราก็จะได้ไปขอเคลมได้ถูกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างภาพนะครับที่เกี่ยวกับรายงานภาษีซื้อต่อมาครับนะรายงานสินค้านะครับและวัตถุดิบนะครับรายงานสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดทำนะครับขึ้นเพื่อให้แสดงให้เห็นว่ายอดสินค้าที่เขาผลิตยอดสินค้าที่เขาจำหน่ายและยอดวัตถุดิบนะครับในการนะครับที่มีอยู่ในกิจการเนี่ยนะครับว่าเขาซื้อมาเขาใช้วัตถุดิบไปเท่าไหร่เขาขายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่เสียภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะต้องเป็นผู้นะครับจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะครับส่วนกิจการที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปนะครับให้จัดทำเพียงรายงานสินค้านะครับแต่ผู้ประกอบนะครับกิจการให้บริการเนี่ยไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบนี้นั่นแสดงว่ารายงานสินค้าและวัตถุดิบนี้เนี่ยนะครับจะทำเฉพาะนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้านะครับเพื่อให้เขารู้ว่ายอดวัตถุดิบเหลือเท่าไหร่นะครับใช้ไปเท่าไหร่นะครับเขาจะได้รู้ยอดวัตถุดิบที่ถูกต้องที่อยู่ในกิจการส่วนถ้าเกิดเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปถ้าเราไม่ได้ผลิตเองนะครับเราซื้อมาเพื่อขายเนี่ยเราก็จัดทำเพียงนะครับรายงานนะครับสินค้าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนะครับคนที่ดำเนินธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการให้บริการนะครับไม่จำเป็นที่ต้องจัดทำรายงานนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะครับที่เป็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต่อมาครับนะครับสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือนะครับการจัดทำรายงานนะครับเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็คืออะไรครับนะรายงานจ่ายอะไรโดยไม่คิดมูลค่านะครับซึ่งรายงานที่เขาจะต้องจัดทำเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะครับอยู่4อย่างคือรายงานภาษีขายนะครับรายงานนะครับภาษีรายงานสินค้าและวัตถุดิบแล้วก็สุดท้ายคือเป็นรายงานนะครับในการจ่ายอะไรโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งรายงานตัวนี้นะครับสำหรับการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเนี่ยนะครับจะจัดทำเฉพาะผู้ประกอบการนะครับที่ทำเกี่ยวกับการรับประกันสินค้านะครับสมมติเราไปซื้อทีวีมาจากนะครับห้างดังนะครับจากนะค่ายยักษ์ใหญ่นะครับเวลาเขารับประกันสินค้าให้กับเราเนี่ยเขาก็ต้องมาจัดทำนะครับรายงานอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่านะครับอันนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วในส่วนนะครับของภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย
นะครับเราก็รู้ในเรื่องของนะครับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับประเภทของใบกำกับภาษีรวมไปถึงนะครับการจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์หวังว่าเราก็นะครับจะได้รับนะครับข้อมูลนะครับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะครับภาษีมูลค่าเพิ่มกับ4หัวข้อนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างถูกต้องนะครับแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มของเราเนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับเราก็นะครับเจอกันในตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้อาจารย์สวัสดีครับ

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้ไงเมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีฟิลเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะนะครับซึ่งวันนี้ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเจ้าเก่านะครับซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อกว้างๆ ก็คือทัศนศิลป์นะครับจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับขอบเขตของคำว่าทัศนศิลป์มีอะไรบ้างแล้วก็เป็นอย่างไรทัศนศิลป์เนี่ยเป็นรูปแบบศิลปะครับที่ครอบคลุมหลายสาขาเช่นด้านจิตรกรรมการวาดเส้นภาพพิมพ์ประติมากรรมเซรามิกการถ่ายภาพวิดีโอการสร้างภาพยนตร์การออกแบบหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับรวมไปถึงสาขาวิชาศิลปะอื่นๆอาจจะเช่นศิลปะการแสดงศิลปะเชิงแนวคิดและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอนะครับนอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงศิลปะประยุกต์ที่มีลักษณะทางทัศนศิลป์อาจจะเช่นการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกการออกแบบแฟชั่นการออกแบบภายในและก็ศิลปะการตกแต่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับในปัจจุบันนี้นี่คำว่าทัศนศิลป์นี่ได้ขยายความหมายครอบคลุมไปทั้งวิจิตรศิลป์และก็ศิลปะประยุกต์ที่อย่างไรก็ตามนะครับในอดีตนี่คำว่าศิลปินมักจะถูกจำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานในด้านเรียกว่าวิจิตรศิลป์เช่นจิตรกรรมประติมากรรมหรือภาพพิมพ์เท่านั้นนะครับไม่รวมถึงศิลปะการตกแต่งงานฝีมือหรือสื่อทัศนศิลป์ประยุกต์นะครับความแตกต่างนี้นี่ถูกเน้นย้ำโดยศิลปินในการเคลื่อนไหวทางงานฝีมือและก็ศิลปะโรงเรียนศิลปะนี่ได้สร้างความแตกต่างระหว่างวิจิตรศิลป์และก็งานฝีมือนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูความหมายของคำว่าทัศนศิลป์กันว่าเป็นอย่างไรทัศนศิลป์นี่ก็คือกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะโดยใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ต้องมีประสิทธิภาพและก็ความสวยงามนะครับโดยมีการปฏิบัติงานตามแผนและก็พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทัศนศิลป์นี่เป็นการรับรู้ทางจักษุประสาทนะครับก็คือทางตานั่นเองด้วยการมองเห็นวัตถุและก็สรรพสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือวัตถุอื่นใดๆนะครับทั้งที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตามนะครับการมองเห็นนี้ขอให้เกิดปัจจัยสมมุติทางจิตใจและก็อารมณ์ของมนุษย์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการแปลความหมายทางศิลปะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลในงานศิลปะชิ้นเดียวกันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการแล้วก็ไม่มีกรอบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้นนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจและก็อารมณ์เนี่ยเป็นสำคัญเลยนะครับทัศนศิลป์มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า visual art ซึ่งหมายถึงศิลปะที่มองเห็นหรือศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้และชื่นชมด้วยประสาทตานะครับสัมผัสจับต้องได้และก็มีมิติในอากาศประเภทของงานทัศนศิลป์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับก็คือจิตรกรรมการใช้สีและก็แปลงในการสร้างสรรค์ภาพบนพื้นผิวเช่นผ้าใบหรือผนังนะครับงานประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวครับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็งานสถาปัตยกรรมการออกแบบและการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆทีนี้มาดูความสำคัญของทัศนศิลป์กันนะครับว่าสำคัญอย่างไรตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดและฝีมือนะครับผ่านผลงานศิลปะต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมาทัศนศิลป์สะท้อนถึงการจินตนาการและการคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั่นเองทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามความประณีตทัศนศิลป์ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางกายภาพแต่ยังมีบทบาทในการจะลงจิตใจสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์ด้วยนะครับการสร้างผลงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายเพื่อประดับโลกและทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกรับรู้และกระคล้อยตามไปตามความงามและความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาการรับชมทัศนศิลป์จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับผู้ชมผ่านความรู้สึกและก็จินตนาการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทัศนศิลป์จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไปในตัวรวมถึงการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก
ในระดับที่เรียกว่าลึกซึ้งทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันทัศนศิลป์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสะท้อนความเจริญของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์นะครับทีนี้มาดูลักษณะและประเภทของศิลปะนะครับศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางและก็ยากที่จะตัดสินหรือชี้เฉพาะเจาะจงได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับผลงานศิลปะบางผลงานนี่ไม่สามารถจัดกลุ่มหรือจัดประเภทได้นะครับในขณะที่บางชิ้นนี่เป็นผลรวมของศิลปะหลายๆรูปแบบมาอยู่ในชิ้นเดียวกันก็ยากที่จะให้คำจำกัดความนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาโดยทั่วไปแล้วศิลปะนี่มักจะถูกจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะครับซึ่งผมจะพูดให้ฟังดังต่อไปนี้ว่ามีประเภทใดบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือจิตรกรรมภาพพิมพ์เป็นการสร้างภาพด้วยฝีแปลงสีหรือพิมพ์ภาพบนพื้นผิวต่างๆนะครับงานประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวงานสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบและก็ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆงานวรรณกรรมนะครับการเขียนและก็การสร้างเรื่องราวที่มีคุณค่าทางศิลปะดนตรีการสร้างสรรค์และก็การแสดงดนตรีอีกตัวหนึ่งก็คือนาฏศิลป์นะครับการแสดงและก็การละครที่มีความสวยงามและก็มีคุณค่าทางศิลปะนั่นเองงานศิลปะประเภทต่างๆที่ผมกล่าวมานี้ยังสามารถจัดแบ่งย่อยๆได้ตามการรับรู้คุณค่าของสุนทรียะนะครับก็ได้แก่ศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองเห็นหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า visual art ได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายงานสถาปัตยกรรมเหล่านี้นะครับรวมไปถึงงานภาพพิมพ์ด้วยศิลปะที่รับรู้ด้วยการได้ยินออดิโออาร์ตได้แก่วรรณกรรมและดนตรีนะครับทีนี้ก็มีศิลปะที่รับรู้ได้ทั้งการมองเห็นและก็การได้ยินเขาเรียกออดิโอวิชวลอาร์ตได้แก่ศิลปะผสมเช่นพวกงานภาพยนตร์และการแสดงดนตรีสดๆบนเวทีนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะนี้ช่วยให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ทำความเข้าใจโดยแต่ละประเภทของศิลปะนี้มีลักษณะและก็วิธีการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเป้าหมายในการรู้สึกจินตนาการและก็ความงามให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับคุณค่าของงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นอย่างไรในการชื่นชมผลงานทัศนศิลป์อันเนกแก่จิตรกรรมประติมากรรมหรืองานสถาปัตยกรรมหรือใดๆก็ตามนะครับมักมีการพิจารณาจากคติความเชื่อความนิยมและประโยชน์ใช้สอยนะครับนี่แหละเรามาเรียกว่าคุณค่าทางศิลปะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประการหลักๆก็คือคุณค่าทางเรื่องราวกับคุณค่าทางรูปทรงเป็นอย่างไรครับเรามาดูคุณค่าทางเรื่องราวกันก่อนว่าเป็นอย่างไรคุณค่าทางเรื่องราวนี่หมายถึงคติความเชื่อและก็ความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะนั้นๆเป็นการบอกเล่าเนื้อหาและก็สาระสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะต้องการจะถ่ายทอดและบอกเรื่องราวรวมไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในแง่ต่างๆของศิลปกรรมนั้นๆคุณค่าทางเรื่องราวทางทัศนศิลป์ที่ทำกันนั้นพอจะประมวลได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อถือความศรัทธาเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดี2คุณค่าทางรูปทรงหมายถึงเกณฑ์ความงดงามที่มีอยู่ในศิลปะซึ่งสามารถรับรู้และก็ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับโดยการประสานกันขององค์ประกอบทางความงามที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะจินตนาการและออกแบบขึ้นมาด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญนะครับทีนี้มาดูเรื่องของแนวคิดในงานทัศนศิลป์กันนะครับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นี่เป็นการสร้างสรรค์งานที่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นเป็นความต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ที่ไม่ใช่การเรียนแบบนะครับศิลปินเนี่ยต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาออกแบบแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้ปรากฏออกมาในงานของเขาโดยอาศัยการรับรู้จินตนาการและก็ประสบการณ์ที่เรียกว่าเฉพาะของตนเองนั่นเองนะครับดังนั้นนี่การวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์นี่จึงต้องใช้การวิเคราะห์แนวคิดที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือแนวคิดใน

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์การสร้างสรรค์ผลงานมีส่วนสำคัญต่อมนุษยชาตินะครับเพราะผลงานที่เกิดขึ้นช่วยทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองสังคมและก็ประเทศชาติได้การสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตามนะครับถ้าขาดแนวคิดและก็กระบวนการก็ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้ดังนั้นแนวคิดจึงเป็นหัวใจของการทำงานแล้วก็กำหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นไปพร้อมๆกันด้วยทั้งนี้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์ในแต่ละครั้งย่อมเกิดจากสิ่งที่เร้าใจหรือแรงบันดาลใจอาจจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับและถ้าได้รับแรงบันดาลใจจากภายนอกรูปแบบของงานศิลปะที่ถ่ายทอดก็จะมีลักษณะเป็นแบบรูปธรรมแต่ถ้าเป็นแรงบันดาลใจจากภายในรูปแบบของงานศิลปะก็จะมีลักษณะเป็นนามธรรมและหากได้รับแรงบันดาลใจทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับรูปแบบของงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาก็มีลักษณะแบบเรียกว่ากึ่งนามธรรมกึ่งรูปธรรมนั่นเองหลักการวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือวัตถุประสงค์ของงานผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของงานนั้นอย่างละเอียดเพื่อผลงานทัศนศิลป์จะได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการที่ตนเองจะได้ถ่ายทอดออกมา 2. เทคนิคการทำงานหรือกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานแขนงต่างๆนะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะแต่ละงานจะใช้เครื่องมือวัสดุและก็กระบวนการที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับข้อที่3ก็คือคุณค่าทางสุนทรียภาพผู้วิเคราะห์นี่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความงามหรือสุนทรียภาพนั่นเองนะครับซึ่งแนวทางการพิจารณาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุที่ใช้ในงานทัศนศิลป์นั้นนะครับมาทำความเข้าใจงานทัศนศิลป์กันต่อนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คืองานจิตรกรรมนั่นเองนะครับงานจิตรกรรมนี่หมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดแล้วก็การระบายสีเพื่อเกิดภาพเป็นผลงานศิลปะที่มีความเป็น2มิตินะครับเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกความนูนหรือหนานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ความงามของจิตรกรรมเนี่ยเกิดจากการใช้สีและลักษณะต่างๆที่วาดงาน2มิติก็คือเราจะเขียนบนแผ่นราบนะครับซึ่งแผ่นราบนี่ถ้าเอามือเป็นรูปเนี่ยก็จะเป็นแผ่น2มิตินะครับแต่ในเนื้อหาของงานเนี่ยศิลปินหรือจิตรกรหรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยสามารถที่จะใช้ค่าน้ำหนักอ่อนแก่แสงเงาลักษณะของรูปทรงปริมาตรอะไรต่างๆมาสร้างให้เกิดเป็นมิติที่3ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อยู่ในงานจิตรกรรมก็จะเป็น3มิติงานจิตรกรรมนี่แบ่งออกได้2ชนิดเท่านั้นนะครับก็คือ1การวาดเส้นเป็นการวาดโดยใช้ปากกาดินสอขีดเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุรองรับเพื่อเกิดเป็นภาพขึ้นมานั่นเองนะครับการวาดเส้นก็คือการขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบางและก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสีเดียวแต่การวาดเส้นนี่ไม่ได้จำกัดที่จะต้องใช้สีเดียวเสมอไปนะครับอาจจะมีหลายๆสีก็ได้นะครับใช้สีมาวาดให้เป็นเส้นเอาเส้นมาสร้างเป็นภาพใช้สีขีดจะมาวาดเป็นเส้นนะวาดเส้นไม่มาวาดเป็นเส้นไม่ได้แต่เราใช้การใช้เส้นนี่แหละมาทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาได้โดยใช้สีหลายสีก็ได้แต่ว่าในทั่วไปแล้วนี่ถ้าพูดถึงงานวาดเส้นแล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงสีเดียวก็คือสีขาวดำเพราะส่วนใหญ่จะใช้ดินสอหรือปากกาในการวาดนะครับการวาดเส้นนี่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิดนะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยวาดเส้นก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างถ้ามีจินตนาการแล้วก็อยากจะผลิตวัตกรรมขึ้นมาไม่ว่าทางด้านวิศวกรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตไอเดียออกมาก่อนหมายถึงว่าสร้างเอารูปที่อยู่ในจินตนาการของเราเนี่ยขึ้นมาให้เห็นก่อนว่าเป็นรูปทรงอย่างไรแล้วค่อยมาพัฒนาวาดเส้นนั้นเนี่ยให้เป็นนวัตกรรมในลำดับต่อไปนะครับทีนี้เมื่อกี้เรื่องวาดเส้นตอนนี้มาเรื่องของการระบายสีนะครับเป็นงานวาดภาพโดยใช้ผู้กันหรือแปรงหรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพนั่นเองการระบายสีนี่ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีแล้วก็เครื่องมือที่มากกว่าการวาดเส้นผลงานของการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและก็สมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้นนะครับแล้วก็ทีนี้ลักษณะของภาพจิตรกรรมเนี่ยที่นิยมสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีหลายลักษณะนะครับ
ที่เห็นกันทั่วๆไปก็คือภาพทิวทัศน์ landscape painting นั่นเองเป็นภาพที่มีที่แสดงถึงความงามหรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ศิลปินผู้วาดนี่อาศัยอยู่นะครับหันไปรอบตัวเห็นก็เอามาถ่ายทอดเป็นงานทิวทัศน์ขึ้นมานะครับภาพทิวทัศน์นี่แบ่งย่อยออกไปอีกนะครับก็เป็นภาพทิวทัศน์ผืนน้ำหรือทะเลซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าซีสเคปภาพทิวทัศน์พื้นดินก็เรียกว่าแลนด์สเคปนะครับแล้วก็ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมืองนี่เราเรียกว่าซิตี้สเคปซึ่งในวิไลพอช่างเวลาสอนเนี่ยนักศึกษาวาดรูปนี่ก็จะใช้หัวข้อเหล่านี้แหละครับบอกให้นักศึกษาไปทำทีนี้ก็มีภาพคนด้วยเรียกว่าฟิกเกอร์เพนติ้งเป็นภาพที่แสดงกริยาท่าทางต่างๆนะครับรูปแบบเต็มตัวโดยไม่เน้นว่าจะแสดงความเหมือนของใบหน้านะครับเราดูภาพรวมๆของคนทั้งตัวแล้วก็ภาพคนเหมือนเรียกว่าพอร์ตเรทเพนติ้งเป็นภาพที่แสดงถึงความเหมือนของใบหน้าของคนคนใดคนหนึ่งดูแล้วต้องรู้ว่าเป็นใครนะครับนั่นก็คือพอร์ตเรทเพนติ้งนั่นเองที่มาถึงภาพสัตว์นะครับ Animal Figure Painting แสดงกริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่างๆนะครับแล้วภาพประกอบเรื่อง illustration painting เป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้นะครับหรืออาจจะเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือคัมภีร์หรือภาพเขียนบนฝาผนังอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆและก็รวมไปถึงภาพโฆษณาด้วยนะครับภาพบุญนิ่ง still life painting เนี่ยเป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้หรือวัสดุต่างๆนะครับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่อยู่กับที่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกวัสดุวัตถุต่างๆมาจัดวางให้แสงให้เงากำหนดแล้วก็นั่งวาดให้มาเป็นรูปนั่นเป็นหุ่นนิ่งซึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นวาดรูปเนี่ยเราใช้หุ่นนิ่งในการฝึกก็จะเรียกว่าง่ายในการเริ่มต้นก้าวเดินในเส้นทางการวาดรูปนะครับทีนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเราเรียกว่ามูรอนเพนติ้งนะครับเป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามผนังอาคารโบสถ์วิหารต่างๆส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวศาสนาชาดกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของศาสดากิจกรรมของพระมหากษัตริย์บางแห่งเขียนไว้เพื่อประดับตกแต่งนะครับตอนนี้ก็มีการทำมูรอนเพนติ้งเนี่ยเยอะแยะนะครับตามผนังอาคารสิ่งก่อสร้างทั่วโลกเลยเขานิยมวาดกันแล้วก็เขาเรียกเป็นจุดเช็คอินไว้ไปถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งบ้านเราก็มีหลายที่ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนั่นแหละครับสองประติมากรรมงานประติมากรรมเนี่ยหรือว่าสคัลเจอร์เนี่ยหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรงสามมิติมีปริมาตรมีน้ำหนักและก็กินเนื้อที่ในอากาศโดยใช้วัสดุต่างๆนะครับวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับความงามของประติมากรรมเนี่ยเกิดจากการให้แสงและเงาที่เกิดขึ้นในผลงานการสร้างงานประติมากรรมนี่มีอยู่4วิธีนะครับก็คือการปั้นเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุที่เหนียวอ่อนตัวแล้วก็ยึดจับตัวกันได้ดีนะครับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการปั้นในเกล็ดดินเหนียวดินน้ำมันปูนขี้ผึ้งกระดาษหรือขี้เลื่อยผสมกาวเหล่านี้เป็นต้นนะครับการแกะสลักเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุที่แข็งแรงเปราะโดยอาศัยเครื่องมือวัสดุที่นิยมนำมาแกะสลักได้แก่เทียนไม้หินกระจกปูนปัตเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับหินอ่อนก็เอามาแกะสลักได้นะครับการหล่อเป็นการสร้างรูปทรงสามมิตินะครับจากวัสดุที่ล้อมตัวได้แล้วก็กลับมาแข็งตัวได้โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันในทุกประการเลยนะครับที่มีจำนวนตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปก็ใช้การหล่อนะครับวัสดุที่นิยมมาใช้ในการหล่อได้แก่โลหะสำริดปูนขี้ผึ้งเรซินปูนพลาสเตอร์พลาสติกเหล่านี้เป็นต้นนะครับการขึ้นรูปเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติโดยนำวัสดุต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันและก็ยึดกันด้วยวัสดุต่างๆเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงความงามในประติมากรรมเนี่ยเมื่อเราตั้งผลงานประติมากรรมเราต้องคำนึงถึงแสงที่มากระทบด้วยนะครับแล้วก็บริเวณว่างที่รอบๆประติมากรรมชิ้นนั้นถ้าตั้งผลงานประติมากรรมผิดที่นะครับจะทำให้ความคุณค่าของงานจะหายไปรวมถึงการให้แสงเงาที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ความงามเนี่ยหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนึงให้ดีในการที่จะนำประติมากรรมออกมาจัดแสดงนะครับ
ทีนี้มาดูประเภทของประติมากรรมมีประเภทใดบ้างประเภทแรกก็คือประติมากรรมนูนต่ำนะครับหรือบัสเรลีฟเป็นรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นหลังนะครับซึ่งนูนขึ้นมานี่หมายถึงว่ามองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียวก็คือด้านหน้ามีความสูงจากพื้นเนี่ยถ้าตามหลักแล้วก็จะไม่เกิน

ำบวชวิหารและก็พระเครื่องหลายงานเลยนะครับซึ่งเราสังเกตได้ว่าจำนวนขึ้นมาไม่มากนะครับดูขึ้นมาเล็กน้อยถ้าพูดถึงดูขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็อาจจะดูแล้วกึ่งนูนสูงไปนะครับน่าจะเรียกว่าดูขึ้นมาพอประมาณนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือประเภทหนึ่งก็คือประติมากรรมแบบดูสูงนั่นเองไฮเรลีฟเป็นรูปต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกันกับดูต่ำนั่นแหละครับแต่มีความสูงจากพื้นขึ้นมาเขาเรียกว่าเลยครึ่งหนึ่งของรูปยืนขึ้นไปแต่ยังไม่ได้รอบๆนะครับยังไม่ใช่รูปทรงลอยตัวทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจนและก็เหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำแล้วก็การใช้งานก็เป็นแบบเดียวกันกับนูนต่ำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือประติมากรรมแบบลอยตัวราวเรียลีฟนะครับเป็นรูปต่างๆที่มองเห็นขึ้นไปให้เรียกว่ามองแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสได้รอบด้านเช่นพระพุทธรูปเทวรูปรูปตามคตินิยมรูปบุคคลสำคัญรูปสัตว์รูปครบรูปต่างๆหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าประติมากรรมเนี่ยประติมากรเนี่ยเขาจะทำอะไรขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นงานประติมากรรมแล้วลอยตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแบบเป็นชัดเจนในรูปทรงนั้นๆนะครับ 3. สถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นผลงานศิลปะนะครับที่แสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้างอาคารใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะครับการวางผังเมืองการจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคารการออกแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นศิลปะที่มีขนาดใหญ่และก็เป็นผลงานศิลปะที่เรียกว่ามีอายุยืนยาวด้วยนะครับผมก็ทึ่งในการจัดวางผังเมืองเนี่ยเป็นศิลปะที่ใช้หลายมิติเลยนะครับในการทำให้เมืองนั้นสวยงามสถาปัตยกรรมเป็นวิธีการจัดสรรบริเวณที่ว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของมนุษย์นี่แหละครับที่นำมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุและก็จิตใจมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับสะดวกในการใช้งานมั่นคงแข็งแรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมนี่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับการจัดสรรบริเวณว่างให้สัมพันธ์กันของส่วนต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกการจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับการประโยชน์ใช้สอยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับและก็การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและก็มีความกลมกลืนนั่นคือคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมนะครับจุดประสงค์ของการสร้างสถาปัตยกรรมมีหลายอย่างเลยนะครับใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้เป็นที่พักอาศัยจะชั่วคราวหรือถาวรหรือใช้เพื่อการมุ่งเน้นความสวยงามประกอบการใช้สอยในอาคารเช่นโรงภาพยนตร์สนามกีฬาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือสิ่งที่ควรแก่การยกย่องโดยเน้นความงามอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจในด้านความเชื่อศรัทธาต่อศาสนาหรือใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ที่อยู่อาศัยและที่พักในการทำพิธีต่างๆนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสถาปัตยกรรมแบบเปิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอาคารบ้านเรือนโรงแรมโบสถ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงต้องจัดสภาพต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เช่นแสงสว่างแล้วก็การระบายอากาศเหล่านี้เป็นต้นสถาปัตยกรรมแบบปิดเป็นสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับจึงไม่ต้องการให้คนเข้าไปอาศัยอยู่เช่นสุสานอนุสาวรีย์เจดีย์ต่างๆสิ่งก่อสร้างแบบนี้จะปรับประดาให้มีความสวยงามมากน้อยตามความศรัทธาเชื่อถือนะครับก็จะเห็นสิ่งพวกนี้เนี่ยหรูหราหรือว่าอาจจะเรียบง่ายก็มีนะครับสถาปัตยกรรมเป็นงานทัศนศิลป์ที่คงสภาพอยู่ได้นานที่สุดนะครับสังเกตได้จากอารยธรรมต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่มีอายุเป็นพันปีที่เหลืออยู่ก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับอาจจะมีประติมากรรมบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสถาปัตยกรรมส่วนงานจิตรกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเสียหายเพราะว่าถ้าไม่มีสถาปัตยกรรมนี่งานจิตรกรรมก็จะไม่มีที่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตรกรรมจะต้องอาศัยสถาปัตยกรรมนี่แหละครับแต่งานประติมากรรมนี่อาจจะสามารถอยู่กลางแจ้งด้วยตัวของมันเองได้แต่จิตรกรรมนี่ไม่สามารถนะครับ4. งานภาพ

พิมพ์ภาพพิมพ์นี่หมายถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์กดให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆนะครับเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะหรือแม่พิมพ์อื่นๆซึ่งแม่พิมพ์เหล่านั้นเนี่ยศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองการพิมพ์ภาพนั้นจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างสำหรับในการพิมพ์นะครับซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้เช่นใบไม้กิ่งไม้กระดาษไม้ก๊อกกระดุมขวดเหล่านี้เป็นต้นนะครับสามารถนำมาใช้ได้หมดซึ่งวัสดุต่างๆที่นำมาเป็นแม่แบบพิมพ์นั้นจะต้องมีร่องรอยซึ่งอาจจะเป็นร่องลึกมากหรือเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอย่างหรือรูปแบบในการพิมพ์นั่นเองการพิมพ์ภาพในขั้นตอนแรกจะต้องออกแบบหรือร่างแบบเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ภาพพิมพ์สวยงามถูกต้องตามแบบที่ต้องการภาพพิมพ์นี้สามารถจำแนกออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นกระบวนการภาพพิมพ์ที่เกิดส่วนลึกและนูนหรือมีความแตกต่างทางผิวพื้นของแม่พิมพ์นั่นเองด้วยการแกะลอกัดด้วยกรดหรือวิธีการอื่นๆเช่นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์โลหะเหล่านี้เป็นต้นภาพพิมพ์ร่องลึกนะครับเป็นการพิมพ์ที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการพิมพ์ผิวนูนได้แก่เอชชิ่งเหล่านี้เป็นต้นภาพพิมพ์พื้นราบนะครับกลวิธีนี้รู้จักกันในนามของภาพพิมพ์หินภาพพิมพ์ฉากพิมพ์การพิมพ์แบบนี้รู้จักกันดีก็คือการพิมพ์ด้วยการใช้การตัดกระดาษเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งในงานพิมพ์นี้ผมนี่เรียนศิลปะมาแต่ผมก็ไม่ได้มาทางสายภาพพิมพ์นะครับก็เลยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของงานภาพพิมพ์เท่าไหร่สำหรับส่วนตัวผมนะครับแต่ศิลปะภาพพิมพ์นี้มีความสวยงามเฉพาะตัวนะครับหลักการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์เนี่ยการวิเคราะห์แนวคิดจะกระทำได้หลังจากที่ศิลปินเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วนะครับเป็นการมองหรือการรับรู้ในสิ่งที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบจุดมุ่งหมายของงานการใช้วัสดุและเทคนิคล้วนปรากฏให้เห็นในผลงานทัศนศิลป์นั้นๆหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวคิดในผลงานทัศนศิลป์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายมีอะไรบ้างวิเคราะห์แบบและรูปทรงวิเคราะห์การใช้วัสดุและก็เทคนิควิเคราะห์แนวคิดในการถ่ายทอดผลงานออกมานะครับเรื่องนี้นี่ผมจะนำไปพูดในชั่วโมงต่อไปนะครับซึ่งบทวิเคราะห์นี้จะอยู่ในชั่วโมงที่พูดในเรื่องหัวข้อการวิจารณ์ศิลปะนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงถัดจากวันนี้คอยติดตามไปฟังนะครับเอาละครับในเมื่อไปพูดถึงงานทัศนศิลป์แล้วเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำผลงานศิลปะแนะนำศิลปินท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากผมมั่นใจว่าจริงเป็นผู้นี้นี่ถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับซึ่งถ้าเข้าไปใน YouTube เนี่ยพิมพ์ชื่อเนี่ยก็จะมีหลายช่องที่พูดถึงเขานะครับมีรายละเอียดมากมายผมอดใจไม่ได้นะครับที่จะนำมาพูดถึงในวันนี้เพราะว่าเราพูดถึงทัศนศิลป์ก็ต้องพูดถึงงานศิลปะก็อยากจะยกตัวอย่างงานศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยตาเนี่ยแล้วก็มีคุณค่ามีความหมายต่อมนุษยชาตินะครับเรื่องราวของศิลปินผู้นี้นี่มีความน่าสนใจมากมายนะครับของคนนั้นก็คือฟินเซนต์วิลเลมฟันโก้นะครับเสียงที่ผมเอ่ยออกมาอาจจะเพี้ยนเพี้ยนนะครับซึ่งก็ไม่ถนัดนะครับแต่เสียงแต่ชื่อของวินเซนต์ฟันโก้นี้สำหรับคนไทยแล้วนี่อาจจะคุ้นเคยกันในชื่อวินเซนต์แวนโก้มากกว่านะครับแวนโก้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็ขออนุญาตออกเสียงตามที่คนไทยคุ้นเคยกันก็แล้วกันนะครับแวนโก้นี่เป็นศิลปินชาวดัตช์นะครับเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมปี1853ตรงกับพุทธศักราช2369นะครับหากนับมาจนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นปีคริสตศักราช2024นี่อายุของเขาก็คง171ปีนับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะของโลกก็ว่าได้นะครับแวนโก้นี่เขียนรูปจริงจังประมาณ10กว่าปีเท่านั้นเองในชีวิตของเขามีผลงานทั้งหมด 2,100 ชิ้นนะครับแล้วก็860ชิ้นเป็นภาพเขียนสีน้ำมันและภาพเขียนส่วนมากมาลุยวาดออตอนก่อนจะเสียชีวิต2ปีสุดท้ายนั่นเองตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยผลงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับหรือเรียกว่ามีคนสนใจน้อยมากขายภาพได้เพียงไม่กี่ภาพนะครับที่ขายไปก็ราคาไม่แพง
แต่หลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับกลับมีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกเลยนะครับเขาคืออัจฉริยะบุคคลที่เรียกว่าถูกมองข้ามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของศิลปินระทมอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแบทโคเนี่ยเกิดมาเพื่อเรียกว่ามีชีวิตอาภัพก็ว่าได้นะครับลำบากมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตายเลยทีเดียวชีวิตนี้เหมือนว่าไม่เคยมีความสุขหลังจากแวนโก้เสียชีวิตนี่ผลงานของเขาก็ตกไปอยู่ในมือของทีโอซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆร่วมสายโลหิตของเขานะครับและก็เป็นญาติเพียงคนเดียวที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการเงินสนับสนุนพี่ชายอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่นะครับวันที่29กรกฎาคม1890แวนโก้เสียชีวิตหลังจากนั้นอีก1ปีต่อมาทีโอนี่ก็เสียชีวิตตามพี่ชายของเขาไปเนื่องจากโรคเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็ความโศกเศร้านั่นเองภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี่เป็นภาพ The Starry Night นะครับซึ่งเป็นชิ้นที่2ของแวนโก้ที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าเขาเคยวาดภาพทำนองนี้มาก่อนนะครับโดยมีชื่อว่า Starry Night Over the Rhone ช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชในช่วงเวลานี้นี่เขาได้วาดภาพไว้จำนวนหลายภาพแล้วก็ทุกภาพจะสะท้อนถึงทิวทัศน์ที่มองผ่านหน้าต่างจากห้องพักของเขาในช่วงวันเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับ The Starry Night เนี่ยโด่งดังมากนะครับภาพนี้นักวิเคราะห์ได้ตีความต่างๆกันมากมายเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนยังไม่มีข้อสรุปนะครับบางคนบอกว่าเขาสื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจหรืออาจจะสะท้อนชีวิตในวัยเยาว์ของเขานะครับตอนวัยเยาว์เนี่ยเวนโก้นี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยสูงสิงไม่พูดจากับใครเป็นเด็กที่ไม่ร่าเริงงานวาดภาพช่วงแรกของเขาส่วนมากเป็นภาพหุ่นนิ่งแล้วก็เป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนชั้นกรรมกรนะครับสีที่ใช้นี่ไม่สดใสดูเรียบเรียบเรื่อยเรื่อยเขาห่างหายจากการวาดภาพระยะหนึ่งนะครับช่วงปีคริสต์ศักราช1880นี่แวนโก๊กหันกลับมาเริ่มวาดภาพอีกครั้งหนึ่งเขาบอกกับน้องชายผ่านจดหมายของเขาว่าเขาค้นพบแล้วว่าศิลปะคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาเขาได้ลงมือวาดภาพมาอย่างหนักเลยนะครับใช้เวลาเพื่อศึกษามันด้วยตนเองอย่างจริงจังต่อไปนี้คือชีวิตจิตใจของเขานะครับก็คือการวาดรูปในปีคริสต์ศักราช1886แวนโก๊กก็ย้ายมาอยู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการวาดภาพของเขาก็มีความเปลี่ยนไปจากเดิมมากพอสมควรนะครับจากการใช้สีน้อยๆและไม่ค่อยจะสดใสก็เริ่มที่จะมีการวาดภาพที่มีสีสันภาพที่วาดก็เป็นภาพแนวทิวทัศน์และภาพแสดงถึงสภาพภูมิประเทศและอาจจะมีการวาดภาพคนเหมือนบ้างแต่ก็ไม่มากมายนักนะครับในช่วงปีคริสต์ศักราช1888เป็นไปได้ว่าช่วงนี้นี่เขามาใช้ชีวิตที่เมืองอางทางภาคใต้ของฝรั่งเศสภาพที่วาดมักเป็นภาพทุ่งข้าวสาลีต้นมะกอกและก็ดอกทานตะวันแวนโก้นะครับเคยมีอาการผิดปกติทางจิตใจอย่างหนักเลยนะครับถึงกับขนาดที่เรียกว่าตัดหูตัวเองทิ้งไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวแม้ก็เป็นคนมีหูเดียวนะครับมาดูภาพ The Starry Night กันต่อนะครับเป็นภาพที่วาดด้วยเทคนิคสีน้ำมันวิธีการของเขาก็พิเศษนะครับเขาไม่ได้วาดด้วยผู้กันเขาวาดด้วยการบีบสีออกมาจากหลอดแล้วป้ายลงบนพื้นผ้าใบโดยไม่ใช้ผู้กันเลยนะครับภาพวาดจึงมีความเข้มข้นของสีมวลของสีเป็นก้อนก้อนลากเป็นเส้นเกิดพื้นผิวชัดเจนมากนะครับนักวิเคราะห์นี่บอกว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อความช็อกไม่ใช่ความเชื่อนะครับเป็นการสะท้อนความช็อกที่มีอยู่ที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับผ่านสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงของตัวแวนโก้เองความฉวัดเฉวียนทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีความขมุกขมัวไม่นิ่งและก็เข้มข้นมากกว่าปกติมีความแตกต่างไปจากภาพวาดในจำนวนหลายร้อยชิ้นของของที่วาดขึ้นมาตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะปกติครบถ้วนนั่นเองนะครับเบนโก้นี่เคยยึดอาชีพเป็นมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่เป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่เก่งทำให้การเทศนาสั่งสอนของเขาเนี่ยไม่อาจจับจิตใจผู้คนได้นะครับพูดไม่เก่งก็อาจจะไม่เกิดและด้วยบุคลิกภาพของคนที่มีลักษณะแปลกแยกแตกต่างจากบุคคลทั่วไปในท้องถิ่นนะครับผู้คนมองเขาเป็นตัวประหลาดเรียกง่ายๆว่ามองเวนโก้นี่เป็นคนบ้านั่นเองประกอบกับเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความวิตกกังวลเป็นทุนนะครับในที่สุดก็ส่งผลให้เวนโก้เนี่ย
ล้มเหลวในการใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นท่าเลยทีเดียวนะครับในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1890ภาพที่ผมเคยดูนี่ก็เป็นภาพวาดในวันนั้นนะครับหลังจากที่เขาเขียนภาพรูปทางสามแพร่งรูปนี้เป็นภาพที่เรียกว่ารูปสุดท้ายเลยนะครับ Westview with Close ซึ่งเป็นทางสามแพร่งนั่นเองหากพิเคราะห์ภาพนี้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยภาพนี้จะบอกทุกคนว่าสภาพจิตใจที่กำลังมองหาทางออกของแวนโก้ในห่วงเวลาที่สับสนสื่อถึงการหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองนะครับที่เปรียบเสมือนทางสามสายที่มาบรรจบกันทำให้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางใดต่อภาพชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายของเขานะครับดูนะว่าโลกนี้นี่คงไม่มีใครมาพับอับจนมากกว่าแวนโก้อีกแล้วนะครับผมพูดถึงคนที่เป็นศิลปินนะครับอาจจะมีชาวบ้านทั่วไปหรือคนที่อยู่ในแวดวงอื่นๆอาจจะอาภัพกว่าแวนโก้ก็ได้แต่ว่าในวงการศิลปะในโลกนี้ศิลปินที่อาภัพยังคิดว่าแวนโก้เนี่ยน่าจะที่สุดแล้วนะครับในประวัติศาสตร์ศิลปินที่ใช้ชีวิตบนเส้นทางสายศิลปะแล้วก็ทำงานอย่างจริงใจที่สุดแต่ชีวิตนี่กลับกลายเป็นว่าลำบากยากแค้นที่สุดมีความระทมขมขื่นมีความทุกข์ถึงขั้นที่ทำใหเขาต้องยกปืนขึ้นมาเนี่ยจ่อยิงตัวเองแต่เรื่องนี้เนี่ยยังสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบางคนบอกว่ายิงเข้าทางซี่โครงด้านซ้ายบางตำราก็บอกว่ายิงหน้าอกและที่บอกว่าตั้งใจยิงที่ตับก็มีนะครับเป็นการตั้งใจฆ่าตัวตายหรือเป็นอารมณ์ชั่ววูบคลั่งทำร้ายตัวเองเหมือนที่ตอนครั้งที่เขาตัดหูตัวเองเนี่ยก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็มีเรื่องนึงที่ลืมบอกไปก็คือไมเคิลเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้านะครับติดเหล้างอมแงมเขาจะดื่มเหล้าหนักทุกวันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเขาทรุดโทรมแล้วก็ป่วยหนักนะครับหลังจากที่ยิงตัวเองเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้ตายทันทีนะครับเขาได้มือกดปากแผลเอาไว้แล้วก็ส่งซานกลับไปที่ร้านกาแฟบ้านที่เขาพัก3วันต่อมานะครับในวันอังคารที่29กรกฎาคมปีคริสตศักราช1890เฟนโก้ก็สิ้นใจตายด้วยอายุเพียง37ปีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นอีก1ปีต่อมาทีโอน้องชายก็เสียชีวิตตามพี่ชายของเขาไปอีกคนนึงเนื่องจากเจ็บป่วยเรื้อรังและก็ความโศกเศร้าเรื้อรังด้วยโรคอะไรนี่อันนี้ไม่มีในผมยังค้นไม่เจอนะครับก็อยากรู้ว่าน้องชายป่วยด้วยเรื้อรังโรคอะไรแต่แวนโก้เองนั้นน่าจะเรื้อรังเป็นแอลกอฮอลิซึมด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเขาเป็นคนที่ติดสุราอย่างหนักนะครับเมื่อหลังจากเขาตายนี่ลิขสิทธิ์ผลงานทั้งหมดของแวนโก้ทุกภาพเลยก็ตกไปอยู่ที่ภรรยาของเขานะครับภรรยาของเขานี่มีบทบาททำให้โลกรู้จักผลงานของสามีเนื่องจากการนำผลงานออกไปตะเวนขายตามที่ต่างๆนะครับด้วยวิธีการขายอย่างชาญฉลาดส่งผลให้ภาพของแวนโก้นี่โด่งดังภาพสารีไนท์ก็กลายเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดของแวนโก้ผู้ที่ซื้อภาพนี้ไปครอบครองมือสุดท้ายก็คือ The Museum of Modern Artซื้อไปในปีคริสต์ศักราช1941หรือตรงกับพุทธศักราช2484นะครับแล้วก็เดอะซารีไนท์นี่นับว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของแวนโก้ที่ได้ไปจัดแสดงที่มหานครนิวยอร์กแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับเดอะซารีไนท์เนี่ยคือภาพที่ถูกวาดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1889หรือตรงกับพุทธศักราช2432ในขณะที่ตัวศิลปินเองเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับในประเทศฝรั่งเศสแวนโก้ไม่มีโอกาสได้รับรู้ความสำเร็จของตัวเองเลยชื่อเสียงของเขานี่ก่อตัวขึ้นหลังจากเสียชีวิตไปนานมากแล้วนะครับศพของเขาถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆในเมืองโอแวร์ซูรัสทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสส่วนศพของทีโอเนี่ยถูกฝังที่เมืองยูเฟกนะครับหลังจากแวนโก้ตายไปนานถึง23ปีภรรยาของทีโอก็ทำการย้ายศพบางส่วนนะครับมาฝังไว้ใกล้ๆศพของแวนโก้ในที่สุดสองพี่น้องก็ได้มาอยู่ด้วยกันในสุสานเล็กๆที่เมืองโอแวนซูรัสการย้ายศพย้ายชิ้นส่วนมาเนี่ยก็เพื่อเป็นการทำให้มีเรื่องราวในสตอรี่นะครับ The Sari Night ปัจจุบันเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์โมเดิร์นในนิวยอร์กซิตี้
และก็ถือเป็นสมบัติทางศิลปะที่มีค่ามากมายยังไม่มีการนำขึ้นประมูลหรือขายในตลาดศิลปะนะครับในกรณีที่สมมติว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นราคาของดิสตอรี่ไหนคงเป็นเรื่องยากที่กำหนดได้นะครับเนื่องจากมีผลมากมายหลายอย่างแล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องมีการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อกันได้ทันทีเนื่องจากเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอย่างมากและภาพวาดของวินเซนต์แวนโก้ชิ้นนี้นี่คงมีราคาในหลักเกินล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับเรื่องราวของแวนโก้จริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากแต่ผมมาย่อให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพื่อได้เห็นภาพรวมๆหากใครสนใจเรื่องราวของแวนโก้เนี่ยก็เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าวินเซนต์วิลเลียมแวนโก้ก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายอยากให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลที่มากกว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะได้อ่านบทความต้นฉบับนะครับซึ่งทำให้เห็นอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกทึ่งในความเป็นแวนโก้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนทึ่งมากที่สุดก็คือราคาของผลงานของแวนโก้นะครับศิลปินชาวดัตช์ที่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยลำบากมากเป็นศิลปินที่เรียกว่าคนแขนนะครับแต่เขากลายเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเขาเขียนภาพแนวโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่แพ้งานศิลปะของเขาเวนโก้นี่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้ 2,000 กว่าชิ้นในช่วงเวลา10กว่าปีตลอดชีวิตของเขาเนี่ยงานที่เขาขายได้เนี่ยบางคนก็บอกว่ามีเพียงชิ้นเดียวก็คือภาพ The West Wayyardนะครับซึ่งขายในราคาประมาณ350ฟรังเท่านั้นเองนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ย350ฟรังเนี่ยก็ถ้าเทียบปัจจุบันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหลังจากที่แวนโก้ปิดชีพตัวเองด้วยการยิงตัวตายเนี่ยภาพวาดก็ถูกกระจายออกไปนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากภรรยาของแวนโก้เองก็ภรรยาของทีโอน้องชายก็เอาไปด้วยนะครับแล้วก็นำออกไปตระเวนขายกันนะครับแล้วก็การทำการขายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ผลงานของแวนโก้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นนะครับมีภาพพอร์ตเรตเรียกว่าชื่อภาพพอร์ตเรตออฟดร.กาเช่นะครับก็คือชิ้นนี้นี่เคยมีราคาซื้อสูงที่สุดแล้วก็เป็นอันดับ10อันดับภาพที่มีราคาสูงที่สุดในโลกด้วยนะครับนอกจากนี้ภาพอื่นๆของเขาก็ขายได้ในราคาที่ไม่เบาเลยทีเดียวมาดูผลงานราคาแพงของแวนโก้กันนะครับว่าแต่ละภาพราคาเท่าไหร่ภาพของนายแพทย์โปกาเช่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแวนโก้เป็นทั้งนายแพทย์และก็จิตกรมือสมัครเล่นนะครับภาพนี้เขียนขึ้นในช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตของแวนโก้นะครับคือในปีคริสต์ศักราช1890และภาพถูกขายออกไปหลายทอดมากๆแต่มาขายได้ราคาสูงสุดในปีคริสต์ศักราช1990นะครับด้วยราคา82.5 ล้านเหรียญสหรัฐหากเทียบเคียงกับปัจจุบันแล้วมีมูลค่าถึง 137.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพต่อมาก็คือ Portrait of Joseph Rulin หรือ Rulin นี่แหละครับผมออกเสียงอาจจะเพี้ยนก็อ่านตามตัวอักษรที่ผมขึ้นให้ดูหน้าจอชุดภาพวาดเหมือนของ Rulin ภาพนี้นี่ถูกวาดขึ้นขณะที่แวนโก้ย้ายไปพำนักที่เมืองอานประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยบุคคลในภาพก็คือโจเซฟโรแลงเพื่อนสนิทคนหนึ่งของแวนโก้ซึ่งเขาได้วาดเขาไม่ได้วาดภาพเหมือนเพียงของโจเซฟเท่านั้นนะครับเขายังวาดภาพคนอื่นๆในครอบครัวของโรแลงด้วยนะครับมีมูลค่าสูงถึง 103.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,300 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับมาดูภาพที่3กันต่อนะครับ Portrait de la Tissa บาชื่อเรียนยากมากนะครับอ่านชื่อตามที่ผมขึ้นตัวอักษรไว้ให้นะครับแม้ว่าแวนโก้จะวาดภาพเหมือนของตัวเองบ่อยครั้งแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพวาดที่หาดูยากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เขาโกนหนวดเคราจนเกลี้ยงเกลาจนแปลกตาไปเลยนะครับแถมเขายังวาดรูปนี้ให้แม่ก่อนเสียชีวิตในปีนั้นด้วยภาพนี้จึงมีราคาสูงมากมีมูลค่าถึง101ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ3,200ล้านบาทภาพที่4ก็คือ
ไอริสเป็นภาพดอกไอริสในสวนถูกวาดขณะที่แวนโก้อยู่ในสถานบำบัดที่เซนต์เปาโลเดมาโชนะครับปัจจุบันนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจพอนกิตตี้มิวเซียมในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 100.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เหลือประมาณราวๆ 3,200 ล้านบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากใช้ราคาที่เป็นบาทนะครับเพราะว่ามูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันขึ้นลงๆอย่างเช่นนี้นี่ 100.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเงินบาทก็เอาค่าแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเนี่ยลองมาคำนวณดูนะครับก็จะได้ราคาที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ 3,200 ล้านบาทก็ได้นะครับและภาพที่5ก็คืออาวิทฟิลวิสไซเปรสนะครับนี่คือภาพทิวทัศน์ทุ่งข้าวสาลีนะทิวเขาอ่าวปีเป็นภาพที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกผ่านผีแปลงได้อย่างเลิศนะครับไม่ว่าจะมีสีสันสดใสแต่ลายเส้นเนี่ยที่คดโค้งวูบไหวเนี่ยถ่ายทอดความสับสนบางอย่างออกมาได้เป็นอย่างดีมีมูลค่า 87.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นไทยคร่าวๆก็ประมาณ 2,800 ล้านบาท 87.9 ล้านเหรียญสหรัฐนี่เอาค่าเงินปัจจุบันคูณดูนะครับว่าเป็นอย่างไรภาพที่6ก็คือ Labor Well แดนสันแชมป์นะครับภาพทิวทัศน์ที่เบนโก้เขียนผ่านหน้าต่างเป็นประจำทุกเช้าในการที่เขาพักอยู่ที่สถานบำบัดในภาพเล่าเรื่องราวของชาวนาที่กำลังไถนาสั่งข้าวสาลีสีเหลืองอารามกำลังถูกเก็บเกี่ยวโดยมีเนินเขาบ้านพักและก็ดวงอาทิตย์เป็นพื้นหลังมีมูลค่าสูงมากนะครับ 81.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็หลักล้านเหรียญสหรัฐลองคำนวณดูนะครับ7ภาพ West with 15 Sunflower ก็คือภาพนี้แหละครับที่ขึ้นให้ดูภาพชุดดอกทานตะวันเนี่ยดังมากนะครับทานตะวันนี่ผมคิดว่าคงดังไม่แพ้ The Starry Night นะครับภาพชุดนี้ในแวนโก้วาดเซตนี้ถึง2ครั้งโดยครั้งแรกวาดที่กรุงปารีสเป็นดอกทานตะวันวางบนโต๊ะบนพื้นธรรมดานะครับส่วนครั้งที่2วาดในเมืองอาวเป็นภาพดอกทานตะวันในแจกันซึ่งมีตั้งแต่ดอกตูมดอกที่บานเปล่งปลั่งไปจนถึงดอกที่ร่วงโรยเหี่ยวเฉานะครับภาพ The Red Vest 15 Sunflower นี้เป็นหนึ่งในภาพชุดของตกแต่งของบ้านสีเหลืองด้วยซึ่งบ้านสีเหลืองที่ว่าก็คือบ้านของเวนโก้เองที่ทาสีเหลืองทั่วทั้งหลังนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวของบ้านสีเหลืองมาพูดให้ฟังนะครับภาพนี้ค่า 73.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็หลัก 2-3,000 ล้านบาทนั่นแหละภาพที่8ก็คือ Patient To Men A Gray A Background Of This โอ้โหชื่อเรียกยาวตามชื่อที่ผมขึ้นให้ดูนะครับภาพสาวชาวสวนสวมหมวกในทุ่งข้าวสาลีที่เบนโก้พยายามวาดหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับความโดดเด่นอยู่ที่ความเปล่งประกายจากสีและแสงของชุดที่หญิงสาวสวมใส่นั่นเองตัดกับหมวกสีเหลืองสดใสและใบหน้าที่คาดเดาอารมณ์ยากของเธอมีมูลค่าสูงถึง 67.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เกิน 2,000 ล้านบาทภาพที่9ก็คือลันเลดีอลิสแคมป์นะครับภาพต้นพอบล่าบนเนินเขาสุสานอลิสกองในฤดูใบไม้ร่วงสถานที่ที่เขาไปกับพรโกแกงนะครับกิจกรคู่หูของเขาในเวลานั้นซึ่งโกแกงก็ได้เขียนภาพณสถานที่นั้นเช่นเดียวกับเขานะครับแต่หากเทียบกันแล้วภาพของโกแกงจะเต็มไปด้วยความสดใสสดชื่นนะครับแต่ในขณะที่เวนโก้เขียนรูปเนี่ยเขียนดูแล้วภาพมีลักษณะเศร้ามุนหมองนะครับภาพนี้มีมูลค่า 67.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็หลัก 2,000 กว่าเหมือนกันไปถึงภาพที่10นะครับภาพ Nature Monte Vesa Marcolis as Coquel Record นะครับเป็นภาพที่เรียกว่าภาพดอกไม้หลากชนิดในแจกันตัดกับพื้นหลังสีเขียวอ่อนภาพนี้ไม่ถูกพูดถึงเท่าไหร่นักนะครับแต่เพิ่งประมูลไปในเดือนพฤศจิกายนปี2014ก็ผ่านมา10ปีแล้วนะครับปีนี้ก็2024โดยยังไม่ระบุผู้ถือครองที่แน่ชัดนะครับมีมูลค่าสูงถึง 63.2 ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องราวของเวนโก้นี่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ที่ต้องการเป็นศิลปินหลายคนทั่วโลกเลยนะครับ
ป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษยชาติในรุ่นต่อๆไปในหลากหลายอาชีพผมขอให้ทุกคนสำเร็จในทุกความฝันก่อนตาย

สำหรับใครที่ฝันอยากเป็นศิลปินต้องจริงใจกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เหมือนเวนโก้นะครับผมขอให้ทุกคนสำเร็จทุกความฝันก่อนตายอย่ารวยหลังตายไปแล้วแบบเวนโก้ไม่มีความหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคงไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้ว่าชีวิตคนเราในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นได้ชีวิตของคนเรานั้นเอาเยี่ยงกันได้นะครับแต่คงเอาเป็นแบบอย่างทำตามเป๊ะๆคงไม่ได้มีตัวแปรมากมายแต่อย่างไรก็ตามหากเรามีความฝันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหวังความหวังทำให้เรามีที่ที่จะไปและก็ชีวิตมีความหมายนะครับที่สำคัญจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดดำรงชีวิตให้มีความสุขที่สุดสุขภาพต้องดูแลให้แข็งแรงที่สุดด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาบรรยายในเรื่องของทัศนศิลป์นี่ก็ได้ปิดท้ายด้วยประวัติการทำงานฉบับย่อของวินเซนต์เวนโก้ให้ผู้ชมได้ฟังยกตัวอย่างผลงานบางชิ้นมาให้ดูว่าราคาผลงานนี่เป็นพันพันล้านบาทนะครับแน่นอนว่าโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดหลายคนอาจจะงงว่าทำไมผลงานศิลปะชิ้นเล็กๆทำไมราคาหลักพันล้าน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านทุกอย่างเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับและมันก็มีที่มามีที่ไปมีเรื่องราวเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานให้ประสบความสำเร็จก็คือความจริงใจความจริงใจที่เราทำงานแล้วก็การคาดหวังว่าจะเป็นอย่างไรจะได้เงินเยอะหรือไม่ยังไงนี่มันก็เป็นเรื่องที่เกินความคาดหวังก็มีเหมือนกันบางคนจริงใจจนกระทั่งตายเหมือนเวนโก้ก็ไม่มีเรียกว่ายากจนตายแต่ก็ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยมาร่ำรวยกับงานของเวนโก้แต่มีศิลปินบางคนนี่ก็ร่ำรวยมากก็อย่างปิกัสโซ่นะครับซึ่งอายุยืนมากแล้วเขาก็รวยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือสุขภาพต้องแข็งแรงไว้ก่อนถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงต้องให้รวยขนาดไหนก็ไม่มีความหมายนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับอรรถรสแล้วก็เรื่องราวดีๆจากการมาบรรยายของผมในวันนี้นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยจะพูดถึงการวิจารณ์ศิลปะจะเป็นอย่างไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศา

0: แล้วก็ใช้ตัวแฟนัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาเบเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีผู้ฟังที่กำลังติดตามทั้งชมทั้งฟังในรายการหลวงแห่งแบ่งบุญนะครับแน่นอนว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระศาสนานำพระพุทธศาสนามาพูดคุยให้พวกเราได้เข้าใจมากขึ้นได้มองเห็นภาพของศาสนาพุทธมากขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เราพูดคุยกันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใช้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อครั้งก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาทุกๆศาสนามีอย่างแน่นอนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้หรือกำลังฟังได้ยินเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ว่าหลายคนเนี่ยได้มีความเชื่อความศรัทธาเช่นในการบูชาองค์เทพต่างๆบางคนมีหมดเลยนะครับพระแม่ลักษมีองค์พระพิฆเนศนะครับองค์พระพรหมต่างๆนานานะครับหรือว่าทางหลายๆศาสนาก็จะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความเชื่อความศรัทธาของแต่ละศาสนาเช่นเดียวกันครับหลายคนเกิดคำถามว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องกราบไหว้บูชาอะไรหลายคนมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยากจะได้โชคลาภแน่นอนปฏิเสธไม่ได้อยากจะได้ความรักก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันอยากจะได้ความร่ำรวยอยากจะได้งานเยอะๆอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ไปไหว้เทพไปกราบไหว้ไปแสดงความศรัทธาต่อองค์เทพต่างๆหรือว่าความเชื่อต่างๆที่เราเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดผมก็เป็นแต่หลายคนตั้งคำถามอย่างที่ผมตั้งคำถามเอาไว้ว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะเขากราบไหว้อะไรมีไหมสิ่งเหล่านี้มีจริงๆใช่ไหมแล้วเราศาสนาพุทธเนี่ยได้ใช่ไหมในนิกายเถรวาทมีใช่ไหมจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรามีวิทยากรพิเศษที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับต้องกราบนมัสการท่านพระครูโคสิตจุทศรท่านเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรครับครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: ช่วงที่คุณครูก๊อปปี้ได้เกริ่นนำถึงพระพุทธศาสนานั้น
0: ครับ
1: อาตมาก็
0: ยาวมากครับเทปนี
1: ้ถือว่า
0: ครับ
1: เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับหลายๆคน
0: ครับ
1: ที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องของการกราบไหว
0: ้อืมใช่เพราะจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะว่าพระพุทธศาสนาเองหรือศาสนาพุทธเนี่ยเราควรจะกราบไหว้อะไร
1: ถูกต้อง
0: แล้วกราบไหว้ได้ใช่ไหมอย่างไรอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์ก็ต้องพูดว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: สิ่งแรกเลยพระพุทธองค์สอนในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: หลายคนก็จะมุ่งเป้าไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธ
0: ครับ
1: แต่ในบางกลุ่มไปไหว้เทวดา
0: ไหว้เทวดา
1: ไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์อ๋อครับครับ
1: ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าจริตของคนเราไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เป็นความเชื่อ
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วว่ามนุษย์เรามีทั้งหมด6จริต
0: ครับ
1: ใน1คนเนี่ยก็จะมี6จริตบางคนก็1จริตบางคนก็2จริตบางคนก็3จริตเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ว่ากันเพราะมันคือจริตของแต่ละคน
0: ครับ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อบางคนบอกว่าฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: ก็ไม่ว่าแต่ฉันไปเชื่อเรื่องของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ยกตัวอย่างปัจจุบันเรื่องของพญานา
0: ค
1: บางคนที่เชื่อมากบางคนก็บอกเอ้าทำไมไปกราบไหว้สัตว์เดรัจฉานเห็นไหมบางคนก็มีบางคนบอกว่าไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
1: เอาทำไมไปกราบท้าวเวสสุวรรณก็เป็นคือเทวดาถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าความเชื่
0: อ
1: เป็นอย่างนั้น
0: ใช่เพราะว่าจริงๆหลายคนก็มีความเชื่อแต่สุดท้ายผมว่าก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนาะคนก็บอกว่าไม่ไปกราบไหว้อะไรก็แล้วแต่คือฉันอยากจะได้ความร่ำรวยฉันอยากจะได้เงินฉันอยากจะได้ความรักวนๆเวียนๆอยู่สองสามอย่างนี่เองฮะ
1: ถูกต้องเลย
0: ชีวิตของเรามีเท่านี้จริงเหรอ
1: ความร
0: ัก
1: ความเมตตาความ
0: การได้เงินได้ทอง
1: ได้เงินได้ทองร่ำรวย
0: ครับ
1: ก็มีอยู่แค่นี้วนเวียนสุดท้ายได้มาพอยังก็ไม่พอมี1อยากได้2มี2อยากจะได้3มันก็ไม่จบ
0: พอไปขอสมมติเราไปขอองค์เทพเอาได้ได้เสร็จได้มาเท่าเนี้ยเราขอใหม่อีก
1: ขอใหม่อีก
0: ขอใหม่อีกอะไรอย่างง
1: ี้ไม่จบ เป็นอย่างนั้น
0: เราตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธาตามแต่ละบุคคลที่จะเชื่อและศรัทธากันไปนะอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าในพระพุทธศาสนาเองเนี่ยเราเชื่ออะไรหรือเรากราบไหว้อะไรมีไหมฮะจริงๆแล้วนอกจากที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธพระธรรมคือคำสอนเนาะแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็น
1: อริยสงฆ์
0: อริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์แบบนี้
1: สาวกของ

0: พุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็มีตั้งแต่อดีตเลยนะ
1: ครับ
0: ครั้งอดีตก็มีเอตตะคะ80องค์ในพระไตรปิฎกก็มี
1: นะฮะ
0: 80คนมี80รูปมีใครบ้างก็ว่าไปนะในปัจจุบันก็มีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อที่เป็นพระเถระที่เป็นพระเถราจารย
1: ์
0: ที
1: ่
0: เก่งเรื่องวิชาก็ดีเก่งเรื่องกรรมฐานก็ดีพระเถระเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์หรือว่าพระสุปฏิปันโนหรือว่าเป็นพระอริยบุคคลที่ทำให้เรานั้นกราบไหว้ได้ก็มีเยอะแยะมากมาย
1: พูดถึงพระเถระหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความศรัทธาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะพระเถระกำลังบอกอย่างนี้คุณผู้ชมหมายถึงว่าคุณผู้ฟังด้วยพระเถระคือหมายถึงว่าคือพระสงฆ์เนี่ยนะที่ได้ปฏิบัตินะท่านปฏิบัติท่านมีจิตมีการภาวนาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับหลายคนมองพระอาจารย์อาจจะถามแรงไปหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเป็นใช่เรื่องของสงฆ์ไหมฮะ
0: ต้องแยกแยะนะสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ครับ
0: ท่านหลุดพ้นในบางเรื่องไปแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่ง
1: ครับ
0: พระอริยสงฆ์เนี่ยลูกศิษย
1: ์
0: เดินตามหลังท่านไป
1: ครับ
0: พระสงฆ์ที่ท่านเป็นอริยสงฆ์แล้วเนี่ยนะท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ตกน้ําแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพระสงฆ์รูปนั้นถ้ามองดูผู้หญิงที่ตกน้ํา
1: ครับ
0: จะต้องตาย
1: ใช
0: ่แต่พระสงฆ์รูปนั้นท่านก็ลงไปช่วยให้ดึงขึ้นมา
1: ฮะอ
0: ุ้มขึ้นมา
1: ครับ
0: จากน้ํา
1: ครับ
0: ก็รอดตายไปสุดท้ายพระอริยสงฆ์ท่านก็วางผู้หญิงคนนั้น
1: ครับ
0: ลงไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินจากไปลูกศิษย์ที่เดินตามหลังก็ไปคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ถึงต้องไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำมันเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าวะ
1: มันใช่ไหม
0: คิดไม่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก
1: ครับ
0: พอสุดท้ายลูกศิษย์ผ่านไป1วัน1คืนก
1: ็
0: คิดไปถาม
1: ไปทุกข์ขึ้นมา
0: พระอาจารย
1: ์ครับ
0: พระอาจารย์ไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากสระน้ำเนี่ย
1: ฮะ
0: พระอาจารย์ไม่กลัวอาบัติเหรอ
1: เ
0: ออไม่กลัวผิดวินัยเหรอ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าโอ้โหไอเราเนี่ยวางตั้งแต่อุ้มผู้หญิงคนนั้นมาวางไว้จากการช่วยชีวิตของเขาไปแล้วถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ตายตอนนั้นแล้วเราก็จบภารกิจเรา
1: ครับ
0: ช่วยเขาตอนนั้นก็คือจบแล้วก็เดินออกมาคำถามตรงนี้ย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้ถามว่ามันเป็นกิจของสงฆ์ไหมแน่นอนที่สุดสงฆ์บางรูปที่ท่านมีจิตเมตตาท่านก็ช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นรอดชีวิตแล้วก็จบไม่ได้คิดอะไรต่อ
1: ไม่คิดอะไรต่อ
0: คือณวินาทีนั้นคือเขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าถ้าไม่ช่วยคือตายถ้าช่วยถามว่าเป็นกิจสงฆ์เหรอเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะก่อนว่าณวินาทีนั้นๆน่ะเหตุการณ์มันจำเป็นคืออะไรถ้ามันจำเป็นแล้วก็ต้องช่วยมันก็จบไปเป็นเรื่องๆไป
1: เป็นเรื่องๆไป
0: ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนไหนตกน้ำก็ต้องไปกระโดดช่วย
1: กระโดดช่วย
0: อย่างนี้ก็ไม่ถือว่ากิจสงฆ์ละเพราะฉะนั้นอยากให้ครูก๊อปปี้เข้าใจว่าคำว่ากิจของสงฆ์เนี่ยเราจะต้องนำเรื่องนั้นๆเนี่ยมาคิดมาซอยมาแบ่งว่าทำบ่อยทำดีนะทำเยอะขนาดไหนทำบ่อยขนาดไหนถ้าทำทุกวันทุกวันอาจจะไม่ใช่กิจของสงฆ์ละเป็นอย่างนั้น
1: ก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่เราจะคุยกันต่อนะพอดีผมคิดได้จากสิ่งที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าหลายคนนะความเชื่อว่าเมื่อเป็นสงฆ์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถแตะตัวสีกาหรือว่าผู้หญิงได
0: ้
1: นะฮะทุกวันนี้ก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่เพราะหลายคนไปเชื่อปุ๊บก็เลยแบบพอจะสัมผัสอุ้ยผิดไหมอุ้ยยังไงต่อดีเอ๊ะยังไงต่อดีอะไรเงี้ยพระอาจารย์เราต้องดูเหตุการณ์อย่าง
0: เขาเรียกว่าเป็นอนามาต
1: อนามาต
0: ทุกอนามาต
1: ทุกอนามาตเหรอครับ
0: วัตถุอนามาต
1: อ๋อวัตถุ
0: ก็คือผู้หญิงนั่นเองจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีที่เป็นเพศเมียไม่ได้หมดเลยเขาเรียกว่าวัตถุอนามาต
1: วัตถุอนามาต
0: ก็คือผิดหมดเลย
1: ครับ
0: แต่คำว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องให้อภัยกันนะให้อภัยกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นถ้าไม่ช่วยก็ต้องตายยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์หนึ่งครูก๊อปปี้น้ำท่วมก็แล้วกัน
1: น้ำท่วม
0: เมื่อเร็วๆเนี้ย
1: ครับ
0: เมื่อปี54น้ำท่วมเยอะมากสระอาตมาก็มีเพื่อนพระไปทำอาหารกล่องแจกอาตมาเองก็ไปแจกนะอาตมาขึ้นรถทหารก็จะมีหน่วยงานทหารเนี่ยเป็น เป็นหน่วยงานทหารที่มาช่วยในเรื่องของลำเลียงอาหารไปส่งตามจุดที่น้ำท่วมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนพระที่เขาทำอาหารกล่องเป็นแผนกผลิตนะเราก็เป็นแผนกส่งคำถามคือตอนนั้นในน้ำท่วมปี54เยอะมากแล้วอาตมาก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยส่งไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารยาไม่ว่าจะเป็นบางพัดที่อาตมาได้เข้าไปสัมผัสเองนะแล้วมันก็มีอยู่คำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาตรงนั้นว่ากิจของส่งไหมที่จะต้องไป
1: ที่ต้องไปช่วยอะไรงั้น
0: ช่วยแจกข้าวกล่องชาวบ้าน
1: ครับ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเราไม่ช่วย
1: ครับ
0: แล้วใครจะไปทำเพราะอะไรเพราะวัดเราก็พร้อมมีโรงครัววัดเราก็พร้อมมีคนมาสนับสนุนเรื่องข้าวสารเรื่องอาหารแห้งเรื่องสิ่งต่างๆอุปโภคบริโภคที่พอที่จะไปแจกจ่ายได
1: ้ช่วยเหลือกัน
0: ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
0: นี่คือเราบอกว่ากิจของสงฆ์ไหมถ้าใช่กับไม่ใช่มันก็ต้องมาถกเถียงกันว่าเพื่ออะไร
1: ถกกันบางทีถกกันจะถกกันไปเรื่อยเป็นราว
0: แล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าน้ำท่วมเราจะแก้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมองผ่าน
1: มันมาแล้วมันก็ไปมันท่วมเสร็จมันก็ไป
0: ก็ไปช่วยแล้วก็จบ
1: ช่วยเราก็มนุษย์ก็ช่วยเหลือกัน
0: ก็ช่วยแล้วก็จบเราไม่ได้คิดต่อว่าเอ๊ะพระสงฆ์ทำไมต้องไปทำอาหารด้วยต้องทำไมต้องไปแจกโยมด้วยอาหารกล่องอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ผมเชื่อว่าหลายคนคิดคนที่ดูที่ฟังเนี่ยมีแนวคิดแบบนี
0: ้อาตมาก็อยากจะบอกกับหลายๆคนว่าบางทีบางครั้งเราอย่าไปจับผิด
1: ใช่อย่าไปจับผิด
0: มากเกินไป
1: นิดนิดหน่อยก็จับผิดอะไรอย่างนี้นะ
0: พระสงฆ์ท่านเนี่ยบางทีท่านก็การที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี
1: ่
0: ยมันก็ยากพออยู่แล้วกว่าจะไปอะไรทำอะไรมากมายเช่นบางครั้งอยากได้ร้อนก็จะเป็นเย็นแทนบางทีอยากจะได้เย็นก็เป็นร้อนแทนเพราะว่ามันจำเป็นว่าต้องยอมรับโยมก็ไม่รู้ใจพระหรอกว่าบางทีพระจะฉันร้อนก็เอามาถวายพระก็ไม่กล้าบอกโยมในบางครั้งก็ต้องยอมฉันไปยกตัวอย่างตัวอาตมาเนี่ยบางทีถ้าส่วนตัวอาตมานะก็คือจะไม่ฉันน้ำแข็งจะชอบฉันน้ำอุณหภูมิปกติ
1: ครับ
0: หรือถ้าเกิดเลือกได้ก็ถ้ามีก็จะเป็นน้ำอุ่นนี่คือส่วนตัวแต่ไม่เคยบอกใครแต่ทีนี้โยมบางคนไม่รู้มาถึงปั๊บเขาเรียกอเมริกาโน่
1: อเมริกาโน
0: ่เย็นอะไรเงี้ยอ
1: ากาศมันร้อน
0: อากาศมันร้อน
1: มาเย็นนิดนึง
0: อะไรก็บอกอันนิดนึงโยมมาถวายละ
1: ครับ
0: แล้วก็ฉันไปอย่างเช่นทุกวันนี้พอฉันเสร็จปั๊บก็จะเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยพอพูดเสร็จปั๊บมันก็จะมีแต่จริงๆคือไม่อยากฉันน้ำแข็งเพราะว่ารู้อาการของเราเองว่าทุกครั้งที่เราฉันน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบพูดแล้วมันก็จะติดในความรู้สึก
1: เป็นอาการป่วยนะ
0: อ
1: าการของเราเองเลยเน
0: า
1: ะอ
0: ยากฉันอะไรที่มันอุ่นๆมากกว่าแต่ทีนี้โยมเมื่อเอามาเสร็จปั๊
1: บ
0: มันก็จำเป็นจะบอกโยมไม่ต้องเอามานะท่านทำมาเรื่องมากจัง
1: ไม่ได้ก็ไม่ได้อีก
0: ก็ได้แต่หวานอมขมกลืนเอาฉันก็ฉัน
1: ฉันก็ฉันก็เอานะก็ช่วยเหลือกันไปนะ
0: เป็นต้น
1: ก็ได้บุญเป็นต้นนั่นเองนะฮะ

0: มาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่เรากำลังนำเสนอแล้วเราก็ค้างกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของทางพระพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการบูชาหรือว่าการกราบไหว้หรือว่าการขอพรในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะทำให้พวกเรานั้นเนี่ยได้โชคได้ลาภได้เกิดความร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องกราบหรือว่าจะต้องขอพรองค์ใดถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกันไปทางพราหมณ์ทางฮินดูนี่นะฮะอาจจะมีทั้งพระพิฆเนศพระแม่ลัทธิอะไรต่างๆนานาที่เรานั้นได้กราบไหว้บูชาและศรัทธาแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ได้เห็นไปหรือว่าได้ฟังไปเนี่ยน่าจะพอคาดเดาได้ว่าทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยคาดว่าแล้วก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์พระศิวลีแต่ทีนี้หลายคนก็ยังคงสงสัยว่าองค์พระศิวลีเนี่ยพระองค์ท่านเป็นใครหรือว่าเป็นพระในด้านใดหรือว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเกี่ยวกับองค์พระศิวลีนะครับเลยจะต้องนำมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อว่าความเชื่อและความศรัทธาของทางศาสนาพุทธเนี่ยที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะค้าขายดีอยากจะร่ำรวยจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเนี่ยต้องกราบไหว้องค์พระศิวลีซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังของเราด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชมคลิปอยู่ครับอาจารย์
1: ใช่ก็เจริญพรครูก๊อปปี้รอบหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของพระศิวลีนี่นะก่อนจะพูดถึงพระศิวลีองค์ที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยก
0: ็
1: ขอย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลก่อน
0: ผมอยากรู้เหมือนกัน
1: พระศิวลีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู
0: ่เป็นพระสงฆ
1: ์ใช่มีอยู่ตอนหนึ่ง
0: ครับ
1: ครูก๊อปปี
0: ้ฮะ
1: มีพระสงฆ์ประมาณ500รูป
0: ครับ
1: เดินไปในป่าในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
0: ครับ
1: ในการไปในป่าครั้งน
0: ั้
1: น
0: ไปในป
1: ่าปรากฏว่าพระอานนท
0: ์ครับ
1: ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราเดินตรงไป
0: ครับ
1: เราจะถึงเร็วแต่ว่าเราจะลำบากเรื่องการอยู่การฉัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินอ้อม
0: ฮะ
1: จะมีหมู่บ้านมีชุมชน
0: ครับ
1: คอยใส่บาตรหรือว่าดูแลอาหารการขบเคี้ยวของฉันก็จะไม่ลำบาก
0: ไม่ลำบาก
1: ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ตอนนั้นว่าอานนท์ในหมู่ของพระสงฆ์500รูปนี
0: ้ฮะ
1: มี

0: พระศิวลีอยู่ไหม
1: อืม
0: พระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพอมีเสร็จปั๊บพระพุทธเจ้าตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าเราจะเดินตรงไปด้วยอำนาจของพระศิวลีจะทำให้พระสงฆ์ทั้งหมด500รูปเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่ต้องอดไม่ต้องลำบาก

0: ตอนนั้นเลยก็เลยจะบอกครูก๊อปปี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีดีแล้วก็กราบไหว้เป็นเรื่องปกติพระธรรมคำสั่งสอนก็เป็นปกติพระอริยสงฆ
1: ์
0: ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพระรัตนตรัย
1: พระรัตนตรัย
0: เพราะฉะนั้นพระศิวลีเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยนะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้น
1: ศิวลีอยู่ในพระรัตนตรัยใช่เพราะว่าเป็นพระสงฆ์
0: เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: พระสงฆ์
0: เป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูการกราบไหว้ก็3ครั้งพุทโธธัมโมสังโฆนั่นก็แสดงว่าเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราอันนี้ต้องเข้าใจแบบนั้นก่อนส่วนของพระศิวลีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์
1: พระศิวลีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์
0: เราต้องค่อยๆเห็นภาพก่อนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับ
0: จะได้เห็นภาพว่าพระศิวลีคือเป็นพระสงฆ
1: ์
0: โอเค
1: ครับเอ๊ะแล้วทำไมในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้าถึงได้เอ่ยขึ้นมาว่ามีพระศิวลีอยู่ไหม
0: ก็เพราะว่าในช่วงที่เดินทางไปในป่าเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยลาภสักการะที่จะต้องดูแลหมู่คณะสงฆ์หรือว่าคณะสงฆ์ที่เดินทางไปในยุคนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเทวดาเทวดาจะคอยดูแลเรื่องอานิสงส์ว่าพระศิวลีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่เดือดร้อนพระศิวลีไปอยู่ไหนก็จะมีความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: เพราะว่าอดีตชาติของท่านเคยทำบุพกรรมเกี่ยวกับเรื่องถวายน้ำผึ้งพอในครั้งก่อนนู้นเลยถ้าพูดไปตรงนี้มันจะยาวนะก็พูดรวบรับตัดตอนเลยว่าอดีตชาติของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: เคยถวายน้ำผึ้งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเอาไว
1: ้
0: ก็เลยทำให้ปัจจุบันของยุคปัจจุบันในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี
1: ้
0: ก็มาเป็นพระศิวลีผู้ที่มีโชคลาภท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอตตะคะในเรื่องของความโชคลาภความมั่งมีสีสุขของเรื่องเงินเงินทองทองเรียกว่าผู้มีลาภมากเอตระผู้มีลาภมาก
1: ก็เลยเป็นความเขาเรียกนะเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาในต
0: ั้
1: งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธนะคร
0: ับ
1: ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศรัทธาองค์พระศิวลี
0: ก็เลยกลายมาเป็นองค์นี้
1: นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าในทุกศาสนาที่เราผมพบบอกพูดกันไปนะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆที่เราบูชากันมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาขององค์พระศิวลีนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับก็ได้พระพุทธเจ้าเองก็ได้เล็งเห็นว่าเหมาะสมเหมาะควรอย่างไรนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็เกิดการกราบไหว้บูชาที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่วัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมและฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจและอาจจะยังมองไม่เห็นว่าพระศิวลีบ้านเอ๊ะหน้าตาเป็นอย่างไรนะเอ๊ะบางครั้งคุ้นๆเอ๊ะเหมือนถือล่มเอ๊ะถืออยู่สะพายเอาไว้ที่ไหล่หรือถือแล้วข้างๆอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้รายละเอียดกันนะว่าองค์พระศิวลีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะกราบไหว้บูชาอย่างไรเพื่อให้เรานั้นได้สมหวังในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยพระอาจารย
0: ์โอเคก็ครูก๊อปปี้ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าพระศิวลีมีกี่แบบนะก
1: ็มีหลายแบบเลยฮะ
0: มี2แบบก
1: ็
0: ที่เราอยากจะบอกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นปางยืนจริงๆแล้วมีอีกปางนึงที่เราเห็นในกันปัจจุ
1: บ
0: ันก็จะมีปางนั่งด้วย ก็จะเป็นปางนั่งจกบาทจะเห็นพระศิวลีจกบาท
1: พระศิวลีจกบาท
0: อันนั้นอีกปางนึงแต่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปางยืนก็จะมีถือล่มถือ เขาเรียกกาน้ำจะมีกาน้ำเขาเรียกบริขารที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้จะเป็นหินอ่อนแกะสลักจากที่นำเข้าจากประเทศกรีกช่างที่แกะสลักนี้บอกว่าเป็นหินอ่อนก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเป็น2ก้อนละก็เป็นความโชคดีของวัดเราที่มีโอกาสได้นำพระศิวลีองค์นี้มาประดิษฐานที่นี
1: ่ครับ
0: ซึ่งสิ่งที่เกิดความลงตัวก็คือปีนี้เป็นปีเลข7เลยวันที่7

0: ประวัติของพระศิวรี
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ที่ก่อนที่จะเกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: ท่านอยู่ในท้องของมารดานะ
1: ครับ
0: 7ปี7เดือน7วันตอนที่ท่านอยู่ในท้องของมารดาเนี่ย7ปี7เดือน7วันเนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้มารดาของท่านเนี่ยมีแต่โชคลาภโชคลาภเกิดขึ้นตลอดเลย
1: ครับ
0: ท่านก็
1: โ
0: อ้ปรากฏว่าพอท่านคลอดออกมา
1: ครับ
0: มาเป็นพระศิวลี
1: มาเป็นพระศิวลี
0: ก็เลยเชื่อกันว่าเลข7เป็นเลขนำโชคเป็นเลขของพระศิวลีเราก็เลยถือโอกาสว่าวันที่7เดือน7ปี6 7ปีเนี้ย
1: ครับ
0: ทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาไปเลยถือว่าวัดเราก็ทำยิ่งใหญ
1: ่
0: พอสมควรเพื่อถวายเรียกว่าถวายสักการะ
1: ถวายสักการะ
0: กับพระศิวลีองค์นี้นี่เองเรียกว่าอดีตท่านก็มีประวัติที่สวยงามปัจจุบันพระศิวลีที่เรานำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าจะบอกว่าโลกก็ได้นะเพราะว่าประเทศอื่นอาจจะไม่มี
1: เพราะว่าองค์ตรงนี้ก็เป็นหินอ่อน
0: ใช่
1: ไหมฮะเป็นหินอ่อนอันนี้จริงๆแล้วพอหลายคนได้ฟังที่มาที่ไปนะครับขององค์พระศิวลีนะเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ในท้องมันดาอยู่ในครรภ์มันดาถึง7ปี7เดือน7วันอย่างเงี้ยพระอาจารย
0: ์
1: มันเป็นความพอดีของโลกใบนี้เลยนะ
0: ใช่มันเป็นความพอดีที่อาจจะเหตุผลที่ลงตัวเป็นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่เรามองกันไม่เห็นก็ได้ว่าท่านก็อาจจะกำหนดมาอย่างนี้หรือจะเป็นความบังเอิญอะไรก็แล้วแต่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่ครูก๊อปปี้ตอนนี้สิ่งที่อาตมากำลังทำอยู
1: ่ครับ
0: ก็คือว่าอยากจะทำวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระศิวลีให้ญาติโยมนั้นได้กราบไหว้สักการะบูชา
1: ครับ
0: จะได้ความโชคดีเหมือนกับว่าเรามีพระศิวลีติดตัวแล้วเราจะได้โชคดีแล
1: ้วจริงๆอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าความเชื่อและความศรัทธาของคนเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะพูดไปมันก็ทำให้พวกเรานั้นเชื่อยากหรือว่าศรัทธายากแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้พบได้เจอกับตัวเราเองได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสกับตัวเราเองอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วได้มองเห็นภาพว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระศิวลีเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเกิดปฏิหารนี่ว่ากับปฏิหารไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่
0: ถูกต้องเพราะว่า
1: เคยเกิด
0: แน่นอน
1: ญาติญาติ
0: คุกกระปินคืออย่างนี้หลวงตามหาบัวนะ
1: ครับ
0: ท่านเคยพูดเอาไว้ตอนหนึ่งว่า
1: ครับ
0: เศษหินเศษกรวดที่เราเห็นอยู่ตามพื้นถนนเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราศรัทธาเศษหินเศษกรวดนั้นว่าเป็นของขลังขึ้นมาเป็นของดีขึ้นมานะ
1: ครับ
0: เศษหินเศษกรวดนั้นก็เป็นวัตถุมงคลได
1: ้
0: ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีของดีอยู่ในมือเราเป็นวัตถุมงคลที่เป็นของดีแล้วล่ะผ่านพิธีมาอย่างดีเลยเป็นวัตถุมงคลที่ชั้นเยี่ยมเลยแต่ความศรัทธาไม่
1: ม
0: ีวัตถุมงคลชิ้นนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกครูก๊อปปี้ก็คือเรื่องของศรัทธานำมาก่อนให้นำศรัทธาก่อนถ้าเรามีความศรัทธาเสร็จปั๊
1: บ
0: สิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยสำเร็จเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้ว
1: คือมันอาจจะไม่ใช่แค่องค์พระศิวลีอย่างเดียวเนาะความศรัทธามันเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นความสำเร็จที่มันสามารถที่จะเดินไปได้แล้วนะเราศรัทธากับงานของเราเราศรัทธากับอาชีพของเราเราศรัทธากับการเรียนนะเด็กๆนะเราศรัทธากับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม
0: ่
1: เราศรัทธากับพระพุทธศาสนาเอามันก็เป็นเส้นทางที่เรา
0: เอาศรัทธานำก่อน
1: เอาศรัทธานำก่อนเลย
0: ศรัทธานำก่อนทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราศรัทธาในสิ่งนั้นๆนะ
1: ครับ
0: เราเห็นเรากราบไหว้เราสักการะเราทำเราบูชาเราทำเรื่องนั้นบ่อยๆบ่อย
1: ๆครับ
0: เอาศรัทธามานำอาตมาว่าทุกอย่างสำเร็จ
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้รู้จักเนี่ยเราก็มองเห็นภาพขององค์พระศิวลีมากขึ้นทีนี้ปาฏิหาริย์ขององค์พระศิวลีที่พระอาจารย์เคยได้สัมผัสมาหรือว่าเคยได้ยินจากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาเล่าได้บอกกล่าวอะไรเงี้ยพระอาจารย
0: ์ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเลย
1: ครับ
0: สมัยอาตมาเป็นพระบวชใหม่ๆต้องใช้คำว่าเป็นพระบวชใหม่ๆก็มีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดกันถึงว่าพระศิวลีท่านจะให้โชคลาภพระศิวลีเป็นพระที่ใครรักษาใครกราบไหว้ใครบูชาแล้วจะมีแต่โชคแต่ลาภ
1: ครับ
0: อันเราก็เป็นพระบวชใหม
1: ่
0: ซึ่งก่อนนั้นเราก็เข้าใจอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ว่าพระศิวลีให้โชคให้ลาภอย่างไรเราก็ฟังมาก็เชื่อแต่พอเรามาเป็นพระเสร็จปั๊บเราไปศึกษาเราไม่ได้เชื่ออย่าง

0: เดียว
1: ร
0: เราไปศึ
1: กษ าด้วย
0: ก็เลยรู้ว่าท่านเป็นเอตตคะด้านโชคลาภอาตมาก็เลยเอก็น่าสนใจนะอาตมาก็มากราบมาไหว้มาสักการะบูชาเป็นประจำเพราะเราศรัทธาพอเราศรัทธาเสร็จปั๊บเราก็เห็นผลในหลายๆอย่างเราเห็นผลเสร็จปั๊บมีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็มีโอกาสได้เดินธุดง
1: ค
0: ์เดินจากกรุงเทพเดินจาริกบุญนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วสิ่งหนึ่งที่อาตมาเพิ่มความศรัทธาเข้าไปอีกย้ำตัวเองเข้ามาอีกว่าสิ่งที่อาตมาเดินอยู่เนี่ยมันแปลกมากเลย
1: เป็นไงฮะ
0: ส่วนใหญ่ที่อาตมาไปเดิน
1: ครับ
0: มันจะเห็นในแต่ละวัดที่เราไปพักเนี่ยเห็นพระศิวลีเกือบจะทุกวัด
1: มีพระศิวลีอยู
0: ่แล้วคุณก๊อปปี้นึกภาพเห็นพระที่ท่านเดินมันก็จะมีกฎใช่ไหม
1: ใช่มีกฎ
0: มีย่ามใหญ่มีบาท
1: ครับ
0: เป็นต้น
1: บางท่านบางรูปก็มีไม้เท้าม
0: ีไม้เท้า
1: ครับ
0: สิ่งที่จะมาไปเดินก็มีอาการแบบนั้นแหละคือมีล่มมีบาทมีบริขารต่างๆแล้วแต่มาก็เดินไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวัดแต่ละวัดที่เราไปแวะไปไหว้ไปพักเนี่ย
1: ครับ
0: จะมีพระศรีวลีให้เราเห็นอยู่ตลอดเพราะว่าคุกกบี้เวลาเดินเนี่ยเราไม่รู้
1: ว่าจะไปถึงตรงไหน
0: ใช่เราไม่รู้เลยไม่ได้วางแผนเลย
1: ว่าฉันจะต้องเดินไปวัด A ให้ได้ตามเวลานี
0: ้ไม่
1: ได้เดินไปวัด B อะไรอย่างงี้คือถึงตรงไหนก็ถึงตรงนั้น
0: เหนื่อยก็ไหนก็พัก
1: ก็พักตรงนั้น
0: บางทีพักกลางวันบางทีพักกลางคืน
1: ครับ
0: บางทีเดินกลางวันบางทีเดินกลางคืนก็แล้วแต่จังหวะที่เราเดินไปตลอดระยะเวลากรุงเชียงใหม
1: ่
0: ความเชื่อแต่มาส่วนตัวก็คือว่าพอเราเดินอยู่กับคุกกี
1: ้ครับ
0: เราเห็นถึงความศรัทธาของพระศิวลีอย่างหนึ่งเดิมที่เราศรัทธาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พอเราไปได้มีโอกาสเดินธุดงค์หรือว่าเดินจาริกเนี่ยเราเห็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง
1: ครับ
0: มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกพอเพิ่มขึ้นมาอีกเสร็จปั๊บอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่า
1: ครับ
0: เอพระศิวลีสเต็ปที่1เนี่ย
1: ครับ
0: อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าที่เรารู้
1: ฮะ
0: ก็ฟังมาเชื่อมาก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะ
1: ครับ
0: อันที่2พอเรามาบวชเสร็จปั๊บก็เห็นพระเถระพระผู้ใหญ่พูดกันว่าพระศิวลีให้โชคให้ลาภแล้วก็มาศึกษาพอมาขั้นต่อมาเนี่ยอาตมาก็มาสัมผัสได้เองว่าเราไปเดินเราเห็นเองอันนี้คือสัมผัสเองตอนที่เราไปเดินธุดงค์เราก็เห็นถึงว่าวัดแต่ละวัดที่เราไปเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ทำให้อาตมาได้มองภาพไปว่าเอ๊หรือว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีได้เหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่อย่างไรก็แต่ปรากฏว่าเมื่ออาตมามีโอกาสได้มาอยู่ในวัดนี
1: ้ครับ
0: ก็
1: เธอเดี๋ยวเหอะเดินไปสิ
0: ต่อไหม
2: ต่อคร
0: ับ
2: ต่อได้
1: เมื่ออยู่วัดนี
0: ้เมื่ออาตมามาอยู่ในวัดนี
1: ้ครับ
0: ก็มีความรู้สึกว่าอยากได้พระศิวลีมาประดิษฐานในวัดนี
1: ้
0: เพราะว่าวัดของเราจะได้มีโชคมีลาภคำว่ามีโชคมีลาภในที่นี้คือไม่ได้เพื่อตัวเองคนเดียวนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เพื่อวัดอย่างเดียวนะแต่เพื่อคนที่มากราบไหว
1: ้
0: อาตมามีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคน
1: ครับ
0: เมื่อเข้ามาในวัดแห่งนี้แล้วต้องมีโชคลาภเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องหวังโชคหวังลาภจึงมีการเสี่ยงโชคไงขอให้ถูกหวยบ้างขอให้โชคดีมีนู่นมีนี่บ้างคือมันเรื่องของการเงิน
1: ครับ
0: คือความโชคดีมีโชคสักการะ
1: ครับ
0: อาตมาก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเราจะทําพระศิวลีเนี่ย
1: ครับ
0: จะต้องทําให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุด
1: ทำให้ดีที่สุด
0: ทำให้สมกับคำว่าเอตตคะ
1: ครับ
0: ด้านโชคลาภ
1: ด้านโชคลาภ
0: ด้านมหาลาภ
1: พื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธา
0: ศรัทธานำก
1: ็
0: เลยเกิดมาเป็นพระองค์นี
1: ้
0: ที่เราเห็นสีขาว
1: ที่เราเห็นสีขาวนี
0: ่นั่นแหละทีนี้อาตมาก็มีการต่อยอดอีกนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: มีการทำอย่างไรให้พระศิวลีเนี่ยไปอยู่ในบ้านของโยมไปอยู่ในรถของโยมไปอยู่ในคอของโยม
1: นะฮะ
0: นี่เป็นที่มาที่ไป
1: ที่มาที่ไปนะ
0: ก็คือทำยังไงเนาะพระศิวลีจากอยู่ตรงนี
1: ้
0: วัดเราโชคดีแล้วแต่เราจะเผื่อแผ
1: ่เผื่อแผ่ไปให้ญาติโยมทุกคนทั่วประเทศด้วย
0: ทั่วประเทศ
1: เอาแหละแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นจริงไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นเนี่ยไปดูว่าพิธีสักการะองค์พระศิวลีของวัดวชิรธรรมมหาวาทนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของความศรัทธาเรื่องของความเชื่อนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนั้นก็เป็นพิธีการนะครับเป็นเรื่องราวของการทำพิธีการสักการะองค์พระศิวลีนะครับที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับก็เป็นพิธีที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีญาติโยมนะครับเดินทางมากันมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้เองนะครับอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปเมื่อในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าความศรัทธานั้นเกิดขึ้นจากตัวพระอาจารย์เองและพระอาจารย์นั้นก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ความเชื่อและความศรัทธานั้นไปสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นญาติธรรมเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาองค์พระศิวลีเองนะครับแน่นอนว่าพระอาจารย์นั้นมีความศรัทธาเพียงแต่รูปเดียวคงเป็นไปไม่ได้พระอาจารย์เองก็มีวิ

0: ธีการในการที่จะไปหาความศักดิ์สิทธิ์นะครับจากความศรัทธาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราต้องติดตามตรงนี้กันให้ดีนะครับว่าพระอาจารย์เดินทางไปที่ไหนอย่างไรถึงจะได้ความศรัทธามารวมกันอยู่เป็นองค์พระศิวลีเพื่อที่จะให้ญาติโยมญาติธรรมชาวพุทธเนี่ยได้มีพระศิวลีติดตัวติดบ้านติดรถกันต่อไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์
1: ใช่เมื่อกี้คุณโคก็ปี้ได้เกิดนำว่าพระศิวลีนั้นไม่ใช่แค่อาตมาศรัทธาคนเดียวแต่อาตมากำลังจะบอกว่าถูกต้องเพราะสิ่งที่อาตมาศรัทธาและเห็นเนี่ยเชื่อจะพยายามให้คนอื่นได้เห็นได้เชื่อได้ศรัทธาด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าองค์พระศิวลีเนี่ยใครสักการะใครเชื่อใครศรัทธาแล้วนำมาแต่ความโชคดีทั้งนั้นเลยก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนาะญาติโยมที่มาในวัดของเราหรือว่ารู้ว่าอยากให้ตัวเองโชคดีจะได้มีพระศิวลีกราบไหว
0: ้
1: ก็เลยทำเป็นพระศิวลีบูชาก
0: ็
1: จะมีรุ่นแบบ7นิ้วแล้วก็มี3นิ้วแล้วก็มีห้อยคอเป็น3แบ
0: บ
1: นะแล้วก็ยังมีแหวนมีกำไรมีเลสด้วยสำหรับรุ่นนี
0: ้
1: เพราะว่าเป็นปีเลข7ไงวันที่7เดือน7ปี67แล้วเป็นปีของพระศิวลีเลข7ปี7เดือน7วันที่อยู่ในท้องแม
0: ่
1: ก็เลยเอาวาระเลข7เนี่ยมาเป็นพระศิวลีทีนี
0: ้ครับ
1: คุณครูก๊อปปี้เชื่อไหม
0: ครับ
1: ถ้าอาตมาทำคนเดียวมันก็จะมีความขังแบบคนเดียว
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยไปกราบพระเถรานุเถระหรือว่าพระเกจิอาจารย
0: ์
1: ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ท่านมีความเข้มขังในวิชาความเข้มขังในข้อวัดปฏิบัติในความเข้มขังในจารีตในข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วในเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาในการยอมรับในปัจจุบันแล้วในคณะสงฆ์เหล่านี้ที่อาจจะมาไปกราบท่านเนี่ยก็จะคัดเฉพาะพระที่เราเห็นว่ามีลูกศิษย์ลูกหากราบไหว้สักการะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เลยไปกราบท่าน
0: ก็มีหลายรูปเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ขอความเมตตา
0: อ๋อขอความเมตตาเพื่อที่จะนำ
1: ลงอักขระ
0: อ๋อลงอักขระ
1: ลงอักขระ
0: ครับ
1: แผ่นทอง
0: ครับ
1: แผ่นเงินแผ่นนาค
0: ครับ
1: แล้วก็นำมาเป็นมวลสาร
0: ครับ
1: ในการที่จะหล
0: ่อ
1: พระศิวลี
0: พระศิวลีเพื่อที่จะเป็นวัตถุมงคล
1: ถูกต้อง
0: ให้กับการที่ชาวพุทธได้เช่าบูชา
1: ใช่ยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: ยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: ปัจจุบันถ้าเราเอ่ยนามของ
0: เกจิ
1: อาจารย์
0: พระเกจิอาจารย
1: ์อยู่รูปหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเอ่ยปั๊บทุกคนก็อ้อทันทีเลยเนี่ยหลวงปู่ศิลา
0: หลวงปู่ศิล
1: าน
0: ะฮะพระราชวัชรธรรมโสพล
1: หลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านเมตตามาก
0: ครับ
1: อาตมาไปกราบท่าน
0: ครับ
1: ก็ขอเมตตาท่านลงอักขระ
0: ครับ
1: เพื่อจะนำมาเข้าพิธีพรีมวลสาร
0: ครับ
1: แล้วก็จะนำไปหล่อเป็นพระศิวลีรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็จะมียังมีกิจิอาจารย์อีกหลายต่อหลายองค์
0: รูปเลยทีเดียว
1: ก็ปีลองอ่านดูเป็นไม่มีใครบ้าง
0: พอจะมีนะฮะมาก็หลายรูปเลยทีเดียวนะครับมีครูบาดวงดีนะครับที่อนิวัตรสิงเครื่องใช่ไหมฮะที่ลำพูนใช่ครับนะฮะที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับนะฮะหลวงปู่เวิร์น
1: หลวงปู่เวิร์น
0: นี่หลวงปู่เวิร์นนี่นะครับ
1: กาลสินหลวงปู่ศิลาบอกว่าอยากรวยต้องไปกราบ
0: หลวงปู่เวิร์น
1: หลวงปู่เวิร์นองค์นี้เราก็ไปกราบเพราะว่าอยากให้ญาติโยมรวยก็เลยต้องไปกราบ
0: ครับ
1: มาทำรุ่นน
0: ี้ถ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่พระอาจารย์ออสนี่นะ
1: อันนี้ก็หลายคนก็ต้องรู้จักเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากที่ให้ความเคารพนับถือ ซึ่งท่านก็จะเด่นดังในเรื่องของตะกรุดตะกรุดลูกปืนเป็นต้นท่านก็เมตตาแต่มาก็เขียนแผ่นทองเหมือนกัน
0: เขียนแผ่นทองเหมือนกันหลวงปู่โทนนี
1: ่หลวงปู่โทนนี่ถือว่าตายแล้วฟื้นสองครั้งนะ
0: ครับ
1: ท่านมรณภาพไปแต่ท่านก็ฟื้นคืนมาแล้วตอนท่านไปอยู่ในโลกของความมืดแล้วเนี่ยท่านก็ไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาท่านก็มาเล่าให้อาตมาฟังเยอะมากอาตมาไปนั่งคุยกับท่านเกือบ2ชั่วโมงพอคุยแล้วก็ได้ความรู้จากท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดอะไรบ้างในระหว่างที่ท่านมรณภาพไปท่านก็เมตตาลงอักขระเหมือนกันแล้วท่านก็มอบของดีให้อาตมาอีกหลายชิ้นนะที่เรานำมาเข้าพิธี
0: เข้าพิธีนะฮะนี่หลวงปู่แผ้วใช่ไหมฮะปวโร
1: หลวงปู่แผ้วนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าอายุท่านก็เป็นร้อยปีแล
0: ้
1: วท่านก็เข้มขังลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยนะหลวงปู่แผ้วอายุเป็นร้อยปีแล้ว
0: โอ้หลายรูปเลยทีเดียวนะครับนะฮะหลวงพ่อแม้นนี่หลวงพ่อแม้น
1: โอ้หลวงปู่แม้นเนี่ยหลวงปู่แม้นนี่

0: วัดหน้าต่างนอกอยุธยา
1: อยุธยา
0: อันนี้ท่านก็เป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากวันก่อนที่ท่านทำพิธีที่วัดท่านลูกศิษย์ก็เต็มวัดเลยมากันจนไม่มีที่จอดรถคือพระเกจิแต่ละองค์ที่จะมาไปหามาเนี่ยถือว่าสุดยอดในยุคละฉะนั้นพระเกจิอาจารย์แห่งยุคก็ว่าได้
1: แห่งยุคเลย
0: แห่งยุคเลย
1: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อและความศรัทธาณปัจจุบันนี้เนาะหลายคนตามหานะใช้ภาษาชาวบ้านเลยคือตามหาพระเกจิหลายรูปที่เราเอ่ยนามมาแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นรูปไปเรื่อยๆนะครับตามหานะพระอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ตามหา
1: บางทีบางท่านก็เจอบางท่านก็ไปพบไม่เจอเลยสักรูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางต้องบอกว่าบางรูปนี่ท่านก็เข้าสู่การปฏิบัติก็จะไม่พบเจอ
0: ยาก
1: ผู้คนใดๆอย่างนี้เหมือนกันนะ
0: ยากมาเป็นเวลาให้เจอเป็นเวลาแต่เราก็โชคดีที่เราไปเจอแต่ละองค์แต่ละองค์ก็นัดบ้างไม่นัดบ้างก็แล้วแต่
1: ครับ
0: ก็เจอให้ได้
1: นะหลากหลายนะแล้วมีพระอาจารย์สุริยันนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: เออไม่ธรรมดาแห่งยุคเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหมือนกัน
1: นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เป็นความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้มีความตั้งใจใช่ไหมฮะแล้วก็นำเสนอให้กับความเขาเรียกให้กับญาติโยมที่เป็นคนไทยที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็การบูชาหรือว่าเขาเรียกอะไรนะการให้ความศรัทธากับองค์พระศิวลีเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรา
0: ใกล้ตัว
1: เพราะอย่างที่เราย้อนไปตั้งแต่ต้นรายการที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คือพระศิวลีเองก็เป็นพระสงฆ
0: ์พระสงฆ์
1: เนี่ยเป็นพระสงฆ์คือก็เหมือนพระเกจิ
0: ใช่
1: แต่รูปเลยทีเดียวอย่าง
0: นี้ด้านร่ำรวยเลย
1: ก็เป็นด้านร่ำรวย
0: โชคลาภเลยโดยเฉพาะเลย
1: ครับเพราะในจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณผู้ชมได้ชมตอนนี้ได้ฟังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยความเชื่อและความศรัทธาของที่พระอาจารย์มีต่อองค์พระศิวลีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำมาเป็นวัตถุมงคลให้กับยุคนี้เลยทีเดียวนี้นะก็ถือว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ติดตามรายการแล้วเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีพิธีไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย
0: ์ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าวัตถุมงคลชิ้นนี
1: ้ครับ
0: อาตมาต้องใช้คำว่ารุ่นนี
1: ้รุ่นนี้ใช่อ
0: าตมาตั้งใจทำเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับ
0: ให้เกิดความขลังจริง
1: ๆ
0: ก็เลยเพิ่มเป็น7วาระ
1: ครับ
0: วาระที่1ก็ผ่านมาแล้ว
1: ครับ
0: วาระที่2ก็กำลังจะเริ่
1: ม
0: เร็วๆนี้วันที่24มิถุนาก
1: รกฎาค
0: มวาระที่3
1: ครับ
0: 12สิงหาวาระที่4 9เดือน9กันยาวาระที่5 1ตุลา
1: 1ตุลา
0: วาระที่6วันที่18ตุลา
1: ฮะ
0: พอครบ6วาระ7วาระสุดท้ายออกพรรษาครบไตรมาสปีนี
1: ้ครับ
0: ครบไตรมาสครบ3เดือนวันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษาปั๊บก็สามารถรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยแต่มันมีข้อแม้อยู่นิดนึง
1: ครับ
0: คนที่จะได้รับต้องจอง
1: ต้องจองแน่นอน
0: นะครับ
1: ต้องจองแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทยหลายๆรูปนะครับก็หลายคนที่มีความศรัทธาเนี่ยก็เราชาวพุทธเองก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะไปพบกับพระเกจิอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วพระอาจารย์เองนะครับก็เหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราแหละนะครับคุณผู้ชมครับว่าพยายามที่จะไปพบเจอกับพระเกจิทุกๆรูปที่เรากำลังมีความเชื่อความศรัทธาในตอนนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ลงอักขระแล้วก็ได้อธิษฐานจิตนะครับที่จะนำมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในการเททององค์พระศิวลีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นวัตถุมงคลในการจองแล้วก็ทำให้คนไทยตอนนี้นะครับได้มีไว้บูชาเพื่อให้เกิดความเลยนะฮะจากความศรัทธาเนาะมีความร่ำรวยมีโชคมีลาภอะไรต่างๆนานาแต่ทั้งหมดทั้งมวลพระอาจารย์ผมถามกันเลยไว้เลยทุกคนต้องทำงานเนาะ
0: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของเสริมเสริมความสบายใจเสริมความมั่นใจว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราจะเหมือนกับเราเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยว
1: ครับ
0: เครื่องยึดเหนี่ยวให้เราสบายใจ
1: นะฮะให้สบายใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ได้ชมได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับยังมีเวลานะฮะที่จะเขาเรียกอะไรเข้ามาร่วมนะหลายคนอยากจะเดินทางมาร่วมพิธีกรรมไม่ใช่

0: พิธีกรรมเดินทางมาร่วม
1: วาระ
0: ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะมาร่วมกันที่วัดวชิรธรรมวาสก็ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่หลวงแพ่งแบ่งบุญนะฮะ Facebook ก็ชื่อเดียวกับรายการนี่แหละนะครับนะฮะก็จะได้รู้ถึงรายละเอียดว่าวันไหนทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์เนาะแห่งความเป็นชาวพุทธของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ใช่นะฮะครูกะปี้ก็ฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะอาตมาไม่ได้ทำเยอะไม่ได้ทำแจกญาติโยมมากมายนะอาตมาอยากให้ศักดิ์สิทธิ์จริง
0: ๆ
1: ก็เลยทำเฉพาะคนที่จองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่จองนั่นก็คืออดเลย
0: นะครับ
1: เพราะเราไม่ได้ทำแจกทั่วไปนะเราไม่ได้ทำให้ทั่วไปเราทำให้กับคนที่จองฉะนั้นก็ขอฝากขอย้ำว่าต้องจองถึงจะได้
0: ถึงจะได้นะครับ
1: อยากได้รุ่น7นิ้วก็ต้องจองอยากได้รุ่น3นิ้วก็ต้องจองอยากได้เป็นห้อยคอก็ต้องจองอยากได้เป็นเลดก็ต้องจองอยากได้เป็นแหวน
0: ก็ต้องจอง
1: ก็ต้องจอง
0: เพราะจะได้รู้จำนวนต่างๆนี่นะที่ชัดเจนแล้วก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรฮะไม่เกลอ
1: ใช่ไม่เกลอ
0: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกไม่เกลอนะฮะไม่เกลอแล้วก็เฉพาะรุ่นเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวพิเศษที
1: ่
0: ทางพระอาจารย์ได้ทำขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มอบให้กับชาวพุทธนะ
1: ถูกต้อง
0: นะชาวพุทธ
1: ถ้าเราพูดกันตรงนี้ด้วยระยะเวลาเนี่ยอ
0: า
1: จจะมีน้องๆหลายคนที่กำลังติดตามพวกเราอยู
0: ่
1: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มไหนที่รู้เรื่องพระศิวิลีอยู่แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดกันแต่น้องๆรุ่นคนไหนที่ดูแล้วยังงงๆว่าไอ้พระศิวิลีคือใครฟังแล้วยังไม่ชัดเจนก็ฝากให้ไปติดตามทางสื่อต่างๆ
0: ทางสื่อต่างๆก็จะมีเรื่องราวพระศิวลีนะให้พวกเราได้ศึกษา
1: คืออันเดียวกัน
0: ดูอ๋อเดียวกันนะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะรูปก็จะคล้ายๆทางด้านหลังนี่แหละนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากตรงนี
1: ้แต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเลยน้องๆหรือว่าญาติโยมคนไหนที่อยากจะกราบไหว้สักการะบูชาก็ย้อนกลับมาในเรื่องของการเช่าแล้วก็จอง
0: แล้วก็จอง
1: ทีนี้พูดถึงการเช่าและจองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานสร้างโบสถ์ด้วย
0: อ
1: ันนี้คือเราไม่ได้เอาไปห้อยคอแล้วรอวันโชคลาภอย่างเดียวนะเราได้ทำบุญสร้างโบสถ์ด้วย
0: บุญสร้างโบสถ์ด้วยเพราะว่าที่วัดวชิรธรรมวาสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ให้ข้อมูลให้ความรู้กับคุณผู้ชมในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับรวมถึงให้ความรู้กับเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยหนึ่งวัดก็มีแค่หนึ่งโบสถ
1: ์ถูกต้อง
0: ไม่มีโบสถ์2โบสถ์3ในหนึ่งวัด
1: แน่นอน
0: ไม่มี
1: ตัดไหวลูกนิมิตปั๊บจบเลยครั้งเดียวก็คือจบกับ1วัด
0: แต่ที่ชมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เรานั่งกันอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะวัดวชิรธรรมวาสเนี่ยโบสถ์ยังไม่เสร็จ
1: กำลังสร้างซึ่งเราต้องใช้งบประมาณอีกเยอะมากก็เลยถือโอกาสพระศิวลีรุ่นนี
0: ้ครับ
1: เราก็ทำขึ้นมา
0: ครับ
1: เพื่อให้มีรายได้ในการสร้าง
0: อุโบสถ
1: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่จะเห็นว่าพระศิวลีอาจจะบอกว่าที่บ้านฉันมีแล้วที่บ้านฉันมีแล้วไม่เป็นไรคุณสามารถเช่าหรือว่าบูชาเพื่อสร้างอุโบสถแล้วคุณสามารถเอาพระศิวลีเนี่ยไปมอบให้กับผู้ใหญ
0: ่
1: เช่นวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ขึ้นบ้านใหม
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ได้สองต่
0: อ
1: ต่อแรกคือได้สร้างอุโบสถต่อสองก็คือได้ของไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่
0: ก็คือเป็นบุญต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับรู้นะครับถึงเรื่องของความศรัทธานะครับที่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเองก็มีความศรัทธามีการกราบไหว้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาดีๆในชีวิตเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเป็นองค์พระศิวลีนะครับและแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับผู้ชมที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้ององค์พระศิวลีนะครับสุดท้ายเลยนะฮะสุดท้ายเลยว่าไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามพระอาจารย์ ความเชื่อความศรัทธามันอยู่ที่จิตใจของเราเนาะ
1: ถูกต้องใจเราสำคัญนะก็อยากจะให้พวกเราที่ติดตามรายการอยู่นั้นอันดับแรกเลยคือต้องนำใจของเราเปิดกว้างก่อนบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งไหนก็แล้วแต่ให้เราเปิดใจรับก่อนเรียกว่าน้ำเนี่ยนะน้ำมันอยู่ในแก้วเนาะถ้าเกิดเราทำตัวเป็นเต็มอยู่ตลอดเราก็ไม่ได้รับสิ่งใหม่ๆใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดเราทำตัวแบบน้ำไม่เต็มแก้วบ้างความรู้ใหม่ๆมันก็จะเติมเข้ามานะสิ่งนี้ก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนทำใจว่าบางทีบางอย่างบางเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้ยัง

0: ม่เห็นยังไม่สัมผัสเนี่ยกำลังเปิดใจรับมาบ้างเผื่อได้เจออะไรที่ใหม่ๆดีๆเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราบ้าง
1: ครับผมนะฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเราเป็นผู้ชมนะครับสุดท้ายอะไรที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆอะไรที่เราสามารถที่จะเปิดรับเข้ามาในชีวิตได้เราก็ควรจะลองเปิดใจกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานเรื่องเรียนต่างๆหรือเรื่องความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่พระพุทธศาสนาเรื่องของความศรัทธาก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีในศาสนาอื่นที่คุณผู้ชมนั้นได้กราบไหว้บูชากันอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ความเชื่อนั้นถ้าไม่ได้ทำร้ายตัวเราหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผมเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับในวันนี้เวลาหมดเจอกันใหม่ในโอกาสข้างหน้ามีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมาพูดคุยกันต่อวันนี้กราบลาพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาตินะคะพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้นะคะทางรายการค่ะจะนำเสนอเกี่ยวกับทศบารมีนะคะพระเจ้าสิบชาติทศบารมีพระเจ้าสิบชาติพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรอ่านชาดกพระเจ้าสิบชาตินะคะเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะคะต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้มิได้แน่นอนไม่ได้เลยนะคะมีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งค่ะอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายนะคะได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่โลกทั้งหลายธรรมสภานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจและขออนุโมทนาบุญแก่ท่านที่นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมวันนี้จะนำเสนอเรื่องพระวิทูลบัณฑิตศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระวิทูลบัณฑิตครั้งเสวยพระชาติเป็นวิทูลบัณฑิตพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีขั้นสูงสุดคือเมื่อตกลงรับคำจะไปกับปุณณกยักษ์แล้วแม้จะได้รับคำขอร้องให้คืนคำก็ไม่ยอมเพื่อนเก่าวันหนึ่งในมิคาชินอุทยานนะคะพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะได้พบชายสามคนคนหนึ่งเป็นพระอินทร์แปลงคนหนึ่งเป็นพญาครุฑแปลงคนที่สามเป็นพญานาคแปลงชายแปลงทั้งสามคนและพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาที่วิเวกรักษาศีลอุโบสถทันทีที่เห็นกันก็เกิดถูกชะตาอยากรู้จักทั้งนี้เพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่อดีตในอดีตชาตินะคะหลังจากได้ทราบว่าต่างฝ่ายต่างมารักษาศีลจึงสนทนากันว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญานาคกล่าวเพราะทำใจให้อดทนได้ไม่โกรธพญาครุฑผู้เป็นศัตรูข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญาครุฑโตเพราะอดทนได้ไม่ทำบาปคือจับ
พญานาคกินเป็นอาหารเดี๋ยวท่านพระอินทร์กล่าวข้าข้าพเจ้าสิรักษาศีลได้ดีกว่าพวกท่านเพราะยอมสละละสมบัติและความสุขในสวรรค์มาอยู่ลำพังข้าพเจ้าเองก็เถอะพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะขัดบ้างยอมสละละสมบัติมาอยู่ในอุทยานเพียงคนเดียวได้ทั้งที่สิ่งเย้ายวนต่างๆก็อยู่ใกล้แต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันวิทูลบัณฑิตชี้แจงพระเจ้าชนัญชัยโกลัพพยะมีบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่คนหนึ่งชื่อวิทุระแต่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าวิทูลบัณฑิตมีหน้าที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราชา

เมื่อเพื่อนเก่าทั้งสี่ไม่สามารถตกลงกันได้พระเจ้าโกลพยะจึงพากันมาหาวิทูลบัณฑิตให้ช่วยตัดสินวิทูลบัณฑิตได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คิดวินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทำนั้นล้วนเป็นความดีที่สนับสนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอเหมือนกันจึงกราบทูลว่าขอเดชะทุกพระองค์รักษาศีลได้ดีเหมือนกันคุณธรรมที่ทุกพระองค์ได้ทำมานั้นหากมีความพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหมือนกำเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียนจะทำให้สงบระงับบาปได้กษัตริย์ทั้งสี่ทรงพอใจในข้อวินิจฉัยของวิทูลบัณฑิตมากพระอินทร์บูชาวิทูลบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยดอกไม้ทองคำพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีฝ่ายพระเจ้าโกลพยะบูชาด้วยโคนมพันตัวโคผู้อุสุภราช1ตัวรถม้า10คันและบ้านสวย16ตำบลนางวิมลาอยากฟังธรรมพญานาคเมื่อกลับถึงนาคพิภพแล้วก็ได้เล่าให้นางวิมลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนางวิมลาเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมของวิทูลบัณฑิตบ้างจึงวางแผนครั้งแรกนางตั้งใจจะขอให้พญานาคไปนำวิทูลบัณฑิตมายังนาคพิภพแต่คิดแล้วว่าคงไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากและพระสวามีก็คงไม่เต็มพระทัยนางจึงแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปเฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อนพญานาคได้มาเยี่ยมพระนางถึงห้องบรรทมและตรัสถามถึงสาเหตุพระนางก็กราบทูลว่าที่ป่วยเช่นนี้เพราะอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตน้องรักพญานาคตรัสบอกน้องอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เหมือนอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กษัตริย์ในชมพูทวีปต่างหวงตัววิทูลบัณฑิตและอารักขาไว้อย่างดียากที่ใครจะเข้าถึงตัวได้นางวิมลาได้ฟังก็แกล้งเสียพระทัยพลิกตัวนอนหันหลังให้พญานาคจนทำให้พญานาคคิดหนักและกลับมานอนคิดอยู่ในห้องบรรทมอิรันทตีรับอาสาพญานาคมีลูกสาวกับวิมลาอยู่นางหนึ่งชื่ออิรันทตีมีรูปร่างสวยงามและฉลาดนางได้มาเฝ้าพระบิดาถึงห้องบรรทมเห็นพระบิดาทุกข์หนักจึงทูลถามถึงสาเหตุคันได้ทราบว่าทุกข์เพราะพระมารดาอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็รับอาสาพระบิดาแนะนำให้นางขึ้นมายังโลกมนุษย์แล้วแสวงหาสามีที่มีความสามารถถึงตัววิทูลบัณฑิตและสามารถนำหัวใจมาให้ได้นางรับทำตามแล้วทูลลาไปเฝ้าพระมารดาที่ห้องบรรทมเสด็จแม่อย่าทุกข์หนักไปเลยเพคะนางกราบทูลลูกจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วนำหัวใจวิทูลบัณฑิตมาถวายให้ได้จากนั้นก็เสด็จกลับมาห้องของนางเองแต่งตัวสวยงามแล้วก็ลุกออกจากห้องชำแรกแหวกน้ำขึ้นมาจากหน้าพิภพในตอนกลางคืนบนยอดเขากาลคีรีณชายฝั่งมหาสมุทรข้างป่าหิมพานต์มีภูเขากาลคิรีตั้งเด่นตระงานอยู่สูงได้10โยชน์นางอิรันทตีขึ้นจากหน้าพิภพแล้วเหาะไปปรากฏตัวที่นั่นพร้อมทั้งขับร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะว่าคนทานรากโสดนาคครุฑมนุษย์กินนอนผู้ใดผู้หนึ่งสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดียอมเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้นปุณยักษ์กับยักษ์ควบม้าสินทบเหาะผ่านมาทางนั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมกับท้าวเวสสุวรรณได้ยินเสียงเพลงขับของนางและเห็นตัวนางก็เกิดรักใคร่หลงไหลประกาศรับอาสาจะเป็นคนนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้ได้นางอิรันทตีได้พาปุณยักษ์ปุณกยักษ์นะคะลงมาเฝ้าพระบิดาพระมารดาอย่างหน้าพิภพ
เมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับปุณยกยักษ์เป็นบุตรเขยหากสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายสำเร็จปุณกยักษ์ก็ทูลลามาเฝ้าท้าวเวสสุวรรณท้าเล่นสกาคันได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้นำหัวใจของวิทูลบัณฑิตไปให้นางวิมาลาได้ปุณกยักษ์จึงเหาะไปเอาแก้วมณีดวงหนึ่งที่ภูเขาปุระเวนะคะเวปุระแล้วตรงไปยังเมืองอินทปัตแคว้นกุรุเพื่อท้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเล่นสกาขณะนั้นพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปกำลังประชุมกันอยู่ในเมืองอินทปัตพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะประทับนั่งเป็นประธานอยู่ท่ามกลางกษัตริย์เหล่านั้นได้ยินปุณกยักษ์ซึ่งแปลงตัวเป็นหนุ่มน้อยมาร้องทักจึงรับคำท้าโดยตกลงกันว่าหากพระองค์ชนะหนุ่มน้อยจะต้องให้แก้วมณีแก่พระองค์แก้วมณีดวงนี้เป็นแก้ววิเศษมองเข้าไปภายในจะเห็นรูปต่างๆสวยงามแต่ถ้าพระองค์แพ้จะต้องให้อะไรก็ได้ที่หนุ่มน้อยต้องการเป็นการตอบแทนยกเว้นแต่ตัวพระองค์สเวตฉัตรและอัครมเหสีปุณกยักษ์เสนอกติกาขึ้นหนึ่งข้อคือให้เล่นชนะกันโดยชอบธรรมใครแพ้จะต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพลิ้วพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงยอมรับกติกาปุณกยักษ์ชนะณโรงสกาเมื่อเจ้าพนักงานยกกระดานสกาที่ทำด้วยแผ่นเงินและลูกสกาทำด้วยทองคำมาวางไว้กลางโรงสกาก่อนลงมือแข่งขันปุณกยักษ์ประกาศขอให้กษัตริย์ทั่วทั้งชมวีปที่ประชุมกันอยู่ช่วยเป็นพยานเพื่อกันไม่ให้บิดพลิ้วแล้วกราบทูลพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะให้เล่นก่อนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงหยิบลูกสกาขึ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงเทพธิดานางหนึ่งที่คุ้มครองพระองค์อยู่ให้ช่วยให้พระองค์ชนะฝ่ายปุณกยักษ์เองก็ใช้อำนาจจิตบังคับลูกสกาให้เป็นไปอย่างที่ตนประสงค์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทอดลูกสกาปุณกยักษ์ก็บังคับให้ลูกสกาพลิกตกลงมาไม่ดีฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเห็นลูกสกาตกลงมาไม่ดีก็รีบรับไว้ได้ก่อนจะตกถึงกระดานด้วยการช่วยเหลือของนางเทพธิดาเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้ถึง2ครั้งครั้งที่3ปุณกยักษ์สงสัยจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นนางเทพธิดาจึงถลึงตาใส่ทำให้นางตกใจหนีไปฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเมื่อไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เล่นแพ้ปุณกยักษ์ซึ่งทำให้ต้องเสียพนันของพนันมากค่าปุณกยักษ์เล่นชนะได้ก็ดีใจมากร้องประกาศก้องขึ้น3ครั้งว่าข้าพระเจ้าชนะแล้วแล้วเข้าปลอบโยนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะซึ่งเสียพระทัยอยู่พร้อมทั้งขอให้จ่ายค่าพนันโดยเร็วอย่างที่ตั้งกติกาไว้พ่อหนุ่มน้อยพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะตรัสขึ้นช้างม้าวัวควายแก้วแหวนเงินทองทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแผ่นดินของเราเจ้าจงขนเอาไปตามความปรารถนาเถิดขอเดชะปุญญกยักษ์กราบทูลคำพนันทั้งหมดที่ตรัสมานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการเลยแต่ที่ต้องการมีสิ่งเดียวคือวิทูลบัณฑิตไม่ได้หรอกพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะตรัสคัดค้านอีกเราได้พูดไว้แต่เดิมว่าจะยกทุกสิ่งให้เธอยกเว้นตัวเราสเวตฉัตรและอัครมเหสีเท่านั้นและวิทูลบัณฑิตนั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวเราจึงไม่นับเข้าในของพนันเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงเสด็จไปหาวิทูลบัณฑิตเพื่อให้ช่วยตัดสินคำตัดสิน
วิทูลบัณฑิตยืนอยู่ท่ามกลางโรงวินิจฉัยต่อหน้าปุณณกยักษ์กับพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะและกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปครั้นได้ทราบคดีความทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยไปตามความจริงว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่4จำพวกคือธาตุแต่กำเนิดธาตุไถ่ตัวมาธาตุยอมเป็นข้าเฝ้าและธาตุเฉลยข้าพเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาตั้งแต่เกิดปุณณกยักษ์ได้ยินคำตัดสินแล้วก็ตบมือหัวเราะมั่นพร้อมทั้งกล่าวเสียงดังวันนี้ข้าพเจ้าชนะถึง2ครั้งแล้วคือครั้งแรกชนะสกามาครั้งนี้ก็ชนะคดีความวิทูลบัณฑิตช่างยุติธรรมส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะช่างปิ้นปล้อนพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทรงเสียพระทัยมากพระองค์น้อยพระทัยว่าทรงชุบเลี้ยงวิทูลบัณฑิตมาด้วยความรักและปรารถนาดีถือเสมือนเป็นญาติแต่วิทูลบัณฑิตกลับไม่คิดเช่นนั้นดังนั้นจึงไม่ทรงคัดค้านอันใดอีกยอมให้ปุณณกยักษ์นำตัววิทูลบัณฑิตไปแต่โดยดีแสดงธรรมก่อนจากเมื่อแน่พระทัยว่าวิทูลบัณฑิตต้องจากไปพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะจึงขอให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ฟังก่อนโดยตั้งปัญหาถามว่าผู้ครองเรือนจะประพฤติตนให้ปลอดโปร่งได้อย่างไรชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ได้อย่างไรเป็นคนเว้นจากการเบียดเบียนได้อย่างไรจะจากโลกนี้ไปโลกหน้าโดยไม่เศร้าโศกได้อย่างไรวิทูลบัณฑิตถวายวิสัชนาว่าจะเป็นอย่างว่ามานั้นได้ก็ต้องรักษาศีลเว้นอบายมุขไม่กระด้างทนงตนมีอัธยาศัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะรู้จักแบ่งปันเจือจานเข้าหาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลแล้วซักถามถึงเรื่องความดีความชั่วไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงคั้นถวายวิสัชนาแล้ววิทูลบัณฑิตก็ถวายบังคมลากลับไปบ้านเพื่อพบลูกและเมียฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะแม้จะปลอบพระทัยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพลัดพรากจากกันแต่ในส่วนลึกแล้วยังเสียพระทัยไม่หายและน้อยพระทัยที่วิทูลบัณฑิตไม่ถือพระองค์เป็นเสมือนญาติสอนลูกวิทูลบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันตลอดระยะเวลา3วันนั้นได้สอนลูกๆให้รู้จักระเบียบปฏิบัติต่างๆในการรับราชการอาทิข้าราชการไม่ควรกล้าจนเกินพอดีไม่ควรขลาดจนเสียงานไม่ควรเดินไปตามทางที่เขาตกแต่งไว้รับเสด็จไม่ควรกินอยู่หรือนึ่งห่มให้ทัดเทียมพระราชาไม่ควรแสดงอาการตีสนิทในพระสนมกำนันอย่าดื่มสุราเมรัยจนขาดสติไม่ควรเห็นแก่หลับนอนมากกว่าราชกิจควรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลังรุ่งเช้าวันที่3วิทูลบัณฑิตได้ขอเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะอีกครั้งหนึ่งได้ทูลขออภัยโทษที่ไม่ทำตามพระประสงค์แล้วได้กลับมาเรือนชาวเมืองอินทปัตต่างพากันมาที่บ้านเพื่อเยี่ยมคั้นสนทนากับชาวเมืองแล้ววิทูลบัณฑิตก็เดินเข้าบ้านทันทีที่เห็นลูกๆมาพร้อมหน้ากันท่านก็ไม่สามารถอดกั้นน้ำตาไว้ได้เข้าสวมกอดลูกชายคนโตและโอบกอดลูกคนอื่นๆไว้ลูกทุกคนต่างร้องไห้รำพันกันเซ็งแซ่เป็นเชิงขอร้องให้เปลี่ยนใจไม่ไปกับปุณณกยักษ์แต่ก็ไร้ผลไปกับปุณณกยักษ์ตลอดเวลา3วันนั้นปุณณกยักษ์ก็อยู่ที่ปราสาททองของวิทูลบัณฑิตนั่นเองเมื่อครบกำหนดวิทูลบัณฑิตก็มาหาปุณณกยักษ์แล้วเตือนให้ออกเดินทางปุณณกยักษ์บอกให้วิทูลบัณฑิตจับหางม้าแล้วตนเองก็ควบม้าเหาะมุ่งหน้าตรงไปยังเขากาลคิรีในป่าหิมพานต์
ขณะที่ควบม้าปุณณกยักษ์คิดฆ่าวิฑูรบัณฑิตอยู่ตลอดเวลาจึงควบม้าเล็ดลอดไปในระหว่างกิ่งไม้และซอกเขาด้วยหมายจะให้วิฑูรบัณฑิตกระทบกิ่งไม้และก้อนหินตายแต่เป็นด้วยบุญบารมีกิ่งไม้และก้อนหินก็หลบเลี่ยงให้วิฑูรบัณฑิตผ่านไปได้โดยสะดวก

แต่ลมนั้นก็แหวกช่องไม่ให้ถูกร่างกายของท่านเลยนะคะแม้แต่น้อยฝ่ายปุณณกยักษ์เมื่อเห็นว่าทำอย่างไรวิทูลบัณฑิตก็ไม่ตายจึงหยุดม้าลงบนยอดเขากาลคีรีประจักษ์ความจริงปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิทูลบัณฑิตด้วยวิธีต่างๆอาทิเนรมิตเป็นช้างวิ่งไล่เข้าแทงแต่วิทูลบัณฑิตหาได้สะทกสะท้านไม่ท้ายสุดจึงจับเหวี่ยงให้ตกไปไกลถึงหลายสิบโยชน์แม้กระนั้นวิทูลบัณฑิตก็ยังไม่ตายฝ่ายวิทูลบัณฑิตเองก็สงสัยว่าทำไมปุณณกยักษ์จึงคิดฆ่าตนทั้งๆที่ไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนจึงเอ่ยปากถามถึงเหตุผลปุณณกยักษ์จึงตอบว่าข้าพระเจ้าต้องการฆ่าท่านก็เพื่อต้องการควักหัวใจของท่านไปให้นางวิมลามเหสีของพญานาควรุณผู้เป็นแม่ของนางอิรันทตีคนรักของข้าพระเจ้าหากทำได้สำเร็จข้าพระเจ้าก็จะได้นางอิรันทตีมาเป็นคู่จากนั้นปุณณกยักษ์ยังได้เล่าถึงเรื่องที่นางวิมลาต้องการได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เพราะได้ฟังจากพญานาควรุณว่าวิทูลบัณฑิตแสดงธรรมได้ยอดเยี่ยมวิทูลบัณฑิตได้ฟังแล้วก็เข้าใจถึงความหมายของนางวิมลาทันทีจึงบอกปุณณกยักษ์ว่าจะช่วยให้สมปรารถนาแสดงธรรมในนาคพิภพวิทูลบัณฑิตได้แสดงธรรมให้ปุณณกยักษ์ฟังสรุปได้ว่าไม่ให้ทำลายมิตรไม่ให้หลงไหลในสตรีจนปุณณกยักษ์เลื่อมใสแล้วจึงให้ปุณณกยักษ์พามายังนาคพิภพได้สอนพญานาควรุณให้ทำบุญคือแผ่เมตตาจิตให้แก่นาคบริวารทั้งหลายจากนั้นจึงเข้าพบนางวิมาลาทันทีที่ได้ทราบว่าชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคือวิทูลบัณฑิตนางวิมลาก็ดีใจมากทั้งสองสนทนากันด้วยเรื่องต่างๆนางวิมลาถามถึงวิธีทำบุญในนาคพิภพวิทูลบัณฑิตก็แนะนำเหมือนอย่างที่แนะนำพญานาคคือให้แผ่เมตตาจิตให้แก่พวกนาคบริวารปรารถนาให้พวกเขามีความสุขพญานาควรุณกับนางวิมลาเกิดศรัทธามากจึงยอมยกนางอิรันทตีให้ปุณณกยักษ์ตามที่ตกลงไว้ฝ่ายปุณณกยักษ์ก็ปราบปลื้มใจเป็นที่สุดได้กล่าวยกย่องวิทูลบัณฑิตว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วได้มอบแก้วมณีดวงที่ท้าพนันกับพระเจ้าธนันชัยโกลพยะให้จากนั้นจึงได้นำขึ้นหลังม้าพามาส่งยังกรุงอินทปัตวิทูลบัณฑิตได้ให้พรให้ปุณณกยักษ์กับนางวิมลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งสามก็ลาจากกันชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าผู้มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นเป็นคนดีเมื่อประสบภัยย่อมพ้นภัยได้ทศบารมีพระเวสสันดรครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุดคือทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของให้เป็นทานต่อมาทรงบริจาคช้างสำคัญคู่บารมีจนเป็นเหตุให้ถูกในประเทศไปอยู่ป่าสองเจ้าหญิงนับถอยหลังจากนี้ไปได้96กับมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อพันธุมมณีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพันธุมมราชครองเมืองนั้นพระองค์มีพระราชธิดาสองพระองค์ทรงพระสิริโฉมงดงามวันหนึ่งเจ้าหญิงทั้งสองได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วถวายดอกไม้ทองและแก่นจันแดงเป็นพุทธบูชาพระองค์พี่ปรารถนาจะได้เป็นพุทธมารดาในอนาคตส่วนองค์น้องปรารถนาขอให้เกิดมีลายดอกไม้งามขึ้นที่หน้าอกของพระนางหลายชาติต่อมาเจ้าหญิงทั้งสองได้เกิดมาเป็นพระธิดาของพระเจ้าดิศละราชองค์พี่ทรงพระนามว่าสุธรรมมาองค์น้องทรงพระนามว่าอุรัต
ชทามีลายดอกไม้ประดับอก

สมปรารถนาต่อมาพระนางอุรัชยทาออกบวชเป็นภิกษุณีได้บรรลุอรหัตผลส่วนพระนางสุธรรมมาสิ้นพระชนแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนามว่าผุดสดีเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์พรสิบประการทศพรเทพธิดาผุดสดีเสวยทิพยสมบัติอยู่อย่างมีความสุขจวบจนถึงคราวจะต้องจุติเพราะหมดบุญนางจึงทูลขอพรสิบประการจากพระอินทร์คือ 1. ขอให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าศรีวิราชแห่งเมืองศรีพี 2. ให้มีดวงตาดำเหมือนตาลูกเนื้อ 3. ให้มีคิ้วดำสนิท 4. ขอให้มีนามว่าผุดสดี 5. ขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ 6. เวลาตั้งครรภ์ขออย่าให้มีครรภ์นูนดังหญิงทั่วไป 7. ขอให้มีถันหมายถึงนมงามเวลามีครรภ์แล้วขออย่าให้ดำและต่อไปขออย่าให้หย่อนยาน 8. ขอให้มีเกศาดำสนิท 9. ขอให้มีผิวงาม 10. ขอให้ทรงอำนาจปลดปล่อยนักโทษได้พระอินทร์ทรงประทานพรให้นางได้สมปรารถนาเทพธิดาผุดสดีขอพรนี้ที่สวนนันทวันในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นนี้นอกจากสวนนันทวันแล้วก็มีสวนปาลุกสกวันสวนจิตรดาและสวนสุธรรมมาเทวดาทั้งหลายเมื่อจุติคือตายก็จะไปที่สวนนันทวันฝ่ายพวกเทวดาที่ยังไม่จุติก็จะพากันมาปลอบโยนพระโอรสใจบุญเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์เทพธิดาผุดสดีก็ได้รับพรทุกประการนับตั้งแต่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสันชัยแห่งแคว้นสีพีและได้พระโอรสที่ทรงเกียรติยศพระนางประสูติพระโอรสที่ตอกพ่อค้าขณะเสด็จประพาสพระนครจึงขนานพระนามให้ว่าเวสสันดรพระเวสสันดรครองราชตั้งแต่อายุ16ปีอภิเษกสมรสกับพระนางมัตสีเจ้าหญิงแห่งแคว้นมัททะมีพระโอรสพระธิดาเจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกัณหาพระเวสสันดรใจบุญสร้างโรงทานไว้บริจาคทานให้แก่คนยากจน6แห่งบริจาคช้างปัจใจนาคซึ่งเป็นช้างมงคลให้แก่แคว้นกาลิงคะที่ส่งทูตมาขอทำให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจถึงกับพากันไปกราบทูลพระบิดาให้เนรเทศออกไปเสียจากบ้านเมืองพระบิดาจำยอมทำตามมติมหาชนพระเวสสันดรก็ยอมรับมตินั้นแต่ก่อนจะจากไปได้ทูลขอโอกาสบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตสดกมหาทานคือให้ของอย่างละ700เป็นทานซึ่งพระบิดาก็ทรงอนุญาตสัตตสดกมหาทานพระนางผุดสดีเห็นพระโอรสสุดที่รักได้รับโทษเช่นนั้นก็เสียพระทัยมากถึงกับร่ำไห้ฝ่ายพระเวสสันดรเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นก็เสด็จลงโรงทานบัดนี้ของบริจาคทานที่พระองค์รับสั่งให้จัดหามาให้เตรียมไว้พร้อมแล้วมีช้าง700เชือกม้า700ม้าวัวนม700ตัวรถ700คันนารี700นางทาส700คนทาสี700คนผ้าอภรอย่างละ700พระองค์ได้บริจาคสิ่งทั้งหมดแก่ผู้ที่ต้องการซึ่งมีมาเป็นจำนวนมากครั้นแล้วก็พาพระนางมัตสีเจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกัณหาไปทูลลาพระบิดาพระมารดาที่พระตำหนักพระเจ้าสนชัยสุดสงสารพระสุนิสาคือลูกสะใภ้และพระเจ้าหลานทั้งสองพระองค์เป็นยิ่งนักถึงกับตรัสขอให้พระสุนิสาและพระเจ้าหลานอยู่แต่พระนางมัตสีไม่ยอมยืนกรานที่จะขอตามเสด็จพระสวามีไปอยู่ป่าพระนางให้เหตุผลว่าไม่สามารถจะทนเห็นพระสวามีตกระกำลำบากแต่ลำพังเมื่อได้เป็นมเหสีแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนทาสีจะขอพักดีตามเสด็จตลอดไปฝ่ายพระโอรสพระธิดาพระนางก็รักดังแก้วตาแก้วใจไม่อาจทอดทิ้งได้จึงขอนำไปด้วยเข้าป่าหิมพานต์ทางจะไปยังเขาวงกตในป่าหิมพานต์ต้องผ่านเมือง
จตราชและเมืองอื่นๆ4กษัตริย์ได้เสด็จดำเนินด้วยพระบาทมาถึงเมืองต่างๆตามลำดับจนกระทั่งถึงเมืองเจตราชของชาวเมืองเจตราชได้เห็นเข้าก็พากันกราบทูลพระเจ้าเจตราชให้ทรงทราบพระเจ้าเจตราชทรงพาข้าราชบริพารออกมาถวายการต้อนรับเมืองเจตราชกับเมืองเชตุดรมีสัมพันธไมตรีกันมานานคันได้ทราบถึงเหตุผลที่ทำให้พระเวสสันดรต้องเสด็จแรมรอนจากบ้านเมืองพระเจ้าเจตราชก็สำแดงไมตรีทูลเชิญให้เสด็จครองราชสมบัติอยู่ที่บ้านเมืองของพระองค์แต่พระเวสสันดรปฏิเสธและทรงให้เหตุผลว่าพระองค์ตัดสินใจจะออกบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกตอย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าเจตราชทูลเชิญทั้ง4กษัตริย์ให้ประทับแรมอยู่สักคืนหนึ่งก่อนพระเวสสันดรตอบรับครั้นรุ่งเช้าหลังจากเสวยพระกยาหารเช้าทั้ง4กษัตริย์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าต่อไปยังเขาวงกตพระอินทร์ทรงบัญชาให้วิศุกรรมเทพบุตรเนรมิตอาสมพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีคนละหลังแล้วทั้ง4พระองค์ก็บวชเป็นฤาษีแยกกันอยู่ส่วนพระโอรสพระธิดาอยู่กับพระมารดาผัวแก่เมียสาวเวลานั้นที่หมู่บ้านทุนนวิถะในแคว้นกาลิงคะมีครอบครัวผัวแก่เมียสาวอยู่ครอบครัวหนึ่งต้องการคนใช้ผัวแก่ชื่อชูชกเมียสาวชื่ออมิตดาปนานางอมิตดาปนาบอกชูชกให้ไปขอสองกุมารคือชาลีกันหามาเป็นคนใช้เพื่อเมียสาวชูชกจำใจออกเดินทางจากแคว้นกลิงคะไปยังแคว้นสีพีใช้เวลาแรมเดือนคันถึงตรงเข้าไปยังเมืองเชตุดรเมืองหลวงสอบถามหาพระเวสสันดรชาวเมืองรู้ว่าชูชกต้องการขอสองพระกุมารโกรธมากจึงช่วยกันไล่ตีให้ออกให้พ้นเมืองพร้อมด่าสำทับไอ้พามแก่มึงจะมาทำให้พระเวสสันดรข้าลำบากเอาสิถ้ามึงอยากได้เจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกันหาก็จงตามไปที่เขาวงกตพระองค์คอยมึงอยู่ที่นั่นชูชกได้ฟังดังนั้นก็บ่ายหน้าออกจากเมืองตรงไปยังเขาวงกตนายพรานเจตบุตรขณะที่เดินทางอยู่นั้นชูชกก็ได้พบกับนายพรานเจตบุตรซึ่งพระเจ้าเจตราชทรงตั้งไว้ให้เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาพระเวสสันดรเจตบุตรได้ยินเสียงชูชกร้องถามถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรก็รู้ทันทีว่าต้องมาไม่ดีแน่จึงเข้าไปใกล้ตะคอกถามพร้อมทั้งโก่งธนูจะยิงชูชกนั่งอยู่บนกิ่งไม้เห็นท่าทางของนายพรานเจตบุตรแล้วเกิดความกลัวจึงอ้างว่าตัวเองเป็นทูตมาจากแคว้นสีพีเพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระโอรสพระธิดากลับไปประทับยังแคว้นสีพีตามเดิมในพรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงเปลี่ยนท่าทีมาเป็นให้การต้อนรับเชิญชูชกให้กินอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วยังได้ให้น้ำผึ้งหนึ่งกระบอกกับเนื้อย่างติดมือไปเป็นเสบียงเดินทางจากป่าที่ในพรานเจตบุตรตระเวนตรวจตาความเรียบร้อยอยู่นั้นมองเห็นเขาวงกตอยู่ลิบๆนายพรานเจตบุตรบอกชูชกว่าพระเวสสันดรพระมเหสีพระโอรสพระธิดาประทับอยู่ที่นั้นทุกพระองค์ทรงบวชเป็นฤาษีแล้วนุ่งห่มหนังเสือเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการเสวยพืชผักผลไม้อัจจุตตะฤาษีชูชกเดินไปตามทางที่นายพรานเจตบุตรบอกจนกระทั่งถึงอาสมของอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีถือลัทธิบูชาไฟนอนบนพื้นดินเอาขี้เถ้าทาตัวกินผักและผลไม้ชูชกยืนรีรออยู่ครู่หนึ่งก็เข้าไปกราบและถามถึงความเป็นอยู่จากนั้นก็ถามถึงทางไปอาสมของพระเวสสันดรอัจจุตะฤาษีก็เข้าใจได้ทันทีว่าชูชกมาเพื่อประสงค์ใดจึงตวาดใส่ฝ่ายชูชกได้ยินอัจจุตะฤาษีด่าเช่นนั้นก็คิดหาทางโกหกโดยอ้างว่าการที่ตนมาเช่นนี้เป็นการมาดีต้องการจะพบปะสนทนาธรรมกับพระเวสสันดรอัจจุตะฤาษีหลงเชื่อจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ทั้งเรื่องอาหารการกิน

ินและที่อยู่อาศัยรุ่งเช้าหลังจากกินอาหารเช้าแล้วอาจุติฤาษีก็พาชูชกมาหน้าอาสมแล้วชี้ทางไปเขาวงกตให้ดูพร้อมทั้งพรรณนาถึงไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นอยู่สวยงามรอบอาสมของพระเวสสันดรต่างล้วนสวยงามเป็นเหตุให้ชูชกอยากเดินทางไปถึงเร็วเข้าพระนางมัตสีฝันร้ายชูชกเดินทางไปถึงสระโบขรณีบริเวณอาสมของพระเวสสันดรเวลาเย็นแล้วพักแรมอยู่ที่นั้นด้วยตั้งใจว่ารุ่งเช้าเมื่อพระนางมัตสีออกไปหาผลไม้จึงจะเข้าไปขอสองพระกุมารจากพระเวสสันดรตกคืนนั้นเองพระนางมัตสีก็ฝันเห็นชายคนหนึ่งร่างกายกำยำผิวดำนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทัดดอกไม้แดงทั้งสองหูถือดาบคู่เข้าไปในศาลาฉุดกระชากชดาของพระนางจนล้มหงายแล้วควักพระเนตรทั้งสองข้างแล้วตัดพระหัตถ์ซ้ายขวาพาพระอุระควักเอาดวงพระหทัยแล้วหนีไปพระนางตกใจสะดุ้งตื่นบรรทมเห็นว่าฝันร้ายจึงรีบเสด็จไปหาพระสวามีถึงพระอาสมหลังจากฟังเรื่องความฝันนั้นแล้วพระเวสสันดรก็ทรงเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นนิมิตหมายบอกให้รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะเคลื่อนคนมีมาขอพระโอรสพระธิดาเป็นโอกาสให้ได้บำเพ็ญทานบารมีพระองค์ทรงคิดต่อไปว่าหากจะบอกความจริงแก่พระนางมัตสีทานบารมีก็จะทำไม่ได้จึงปลอบพระทัยพระนางให้คลายหวาดกลัวแล้วบอกให้กลับอาสมไปก่อนบริจาคสองพระกุมารรุ่งเช้าพอพระนางมัตสีเข้าป่าไปหาผลไม้แล้วชูชกก็พกภัยหาพระเวสสันดรซึ่งประทับนั่งอยู่หน้าพระอาสมพระชาลีพระกันหาเล่นอยู่ใกล้ๆทันทีที่เห็นชูชกพระชาลีก็สังหรณ์พระทัยว่าชายแก่คนนี้ต้องมาร้ายชูชกมีลักษณะไม่ดีอยู่ในตัวถึง18ประการคือมีเท้าใหญ่คดโค้งเล็บเน่าคางยานริมฝีปากห้อยลงหุ้มฝีปากล่างน้ำลายไหลออกจากกระพุ้งแก้มมีเขี้ยวงอกออกมาสองข้างอย่างเขี้ยวหมูจมูกหักท้องใหญ่หลังโกงตาเขหนวดแดงผมแดงเส้นเอ็นขึ้นตกกระไปทั่วตัวตาเหลืองคอหลังและสะเอวคดข้อเท้าส่งเสียงดังในเวลาเดินมีขนขึ้นตามตัวเหมือนขนหมูพระชาลีพิจารณาดูลักษณะไม่ดีของชูชกแล้วเกิดความกลัวฝ่ายชูชกคั้นสนทนากับพระเวสสันดรได้ครู่ใหญ่ก็เอ่ยปากขอสองพระกุมารพระเวสสันดรยินดียกให้แต่ขอให้ชูชกรอเวลาจนกว่าพระนางมัตสีจะกลับมาก่อนเมื่อชูชกไม่ยอมจึงยกให้ไปพร้อมทั้งตีราคาค่าตัวสองพระกุมารว่าพระชาลีจะพ้นจากความเป็นทาสได้ต้องให้ทองคำพันลิ่มแก่ชูชกส่วนพระกันหาจะพ้นได้ต้องให้ของอย่างละร้อยแก่ชูชกคือทาสร้อยหนึ่งทาสีร้อยหนึ่งช้างร้อยหนึ่งม้าร้อยหนึ่งโคอุสุภราชร้อยหนึ่งและทองคำร้อยลิ่มบริจาคพระมัตสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสพระธิดาให้ชูชกไปนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวฟ้าแลบแปรปราบกึกก้องน่ากลัวพระอินทร์ทราบเหตุนั้นก็เกรงว่าพระเวสสันดรจะยกพระนางมัตสีให้คนอื่นจึงแปลงตัวเป็นพราหมณ์ทูลขอพระเวสสันดรยกให้ถวายคืนเพื่อให้พระนางได้อยู่ปฏิบัติก่อนเสด็จกลับถวายพรพระเวสสันดรขอให้พระเจ้าสัญชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับครองราชสมบัติขอให้ได้ช่วยปลดเปลื้องชาวเมืองพ้นภัยทุกเมื่อ

ให้ชาวแคว้นสีพีจงมีความสุขทุกเพศทุกวัยขออย่าได้ตกอยู่ในอำนาจสตรีขอให้ได้พบพระโอรสพระธิดาที่พัดภาคจากกันไปขอให้ได้อาหารทิพย์ขอให้มีจิตผ่องใสจากโลกนี้ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสัญชัยพบหลานชูชกพาชาลีกันหาถึงทางสองแพร่งสายหนึ่งแยกไปทางอื่นส่วนอีกสายหนึ่งไปเมืองเชตุดรเป็นด้วยบุญของสองพระกุมารบันดาลให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชตุดรพระสัญชัยพระนางปุษฎีได้สองกุมารคืนหกกษัตริย์พระเจ้าสัญชัยทราบข่าวพระโอรสพระสุนิสาคือลูกสะใภ้ว่าอยู่เขาวงกตเตรียมขบวนช้างขบวนม้าให้พร้อมออกเดินทางพระเวสสันดรพระเวนางมัตสีประทับอยู่หน้าอาสมได้ยินเสียงขบวนช้างขบวนม้ากึกก้องแปลกพระทัยแต่เมื่อเสียงนั้นใกล้ก็คะเนได้ว่าไม่ใช่เสียงของศัตรูเห็นชัดว่าเป็นขบวนของพระบิดาพระสัญชัยดีพระทัยตรงเข้าสวมกอดสองพระองค์พระนางขุดสดีเสด็จเข้ามาโผล่กอดสุดท้ายพระชลีกันหาตามเสด็จกษัตริย์ทั้งหกสวมกอดกันด้วยความดีพระทัยแล้วสลบลงกลับเมืองขณะที่หกกษัตริย์สลบเกิดมีฝนโบกคลพัดตกลงมาต้องพระวรกายให้ได้สติฟื้นขึ้นใหม่ครั้งพระเจ้าสัญชัยตรัสบอกพระโอรสให้สละพศพาพระมเหสีกับครองราชสมบัติพระเวสสันดรพระนางมัตสีตั้งแต่จากแคว้นสีพีมาจนกระทั่งเสด็จกลับไปครองราชสมบัติอีกครั้งรวมเวลาได้1ปีกับ15วันชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าการให้ทานเป็นบารมีแด่ตนอย่างยิ่งนะคะพระเจ้า10ชาติครบหมดทั้ง10ชาติแล้วถ้าท่านใดได้ตามรอยบาทพระศาสดาโดยนำธรรมะของแต่ละชาติของทศชาติมาปฏิบัติชีวิตย่อมมีแต่ความผาสุกแน่นอนนะคะรายการพระเจ้า10ชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางการ

ญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการครัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการ

เชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเรื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในความหมายของพระพุทธเจ้าเรื่องทศชาติชาดกนี้เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆและได้พบประจนภัยเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีเรื่อยมาติดต่อกันจนมาถึงพระชาติสุดท้ายและในแต่ละพระชาตินั้นถือว่าเป็นการ